0: สุขภาพดีพื้นที่ปลอดภัยแชร์ความรู้เรื่องสุขภาพเหมือนคนในครอบช่อง10หรือทางแอปพลิเคชันวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาก็สามารถแอดไลน์มาที่ TP Channel
1: ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: สุขภาพ
1: ขอเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านตามหลากหลายของเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจและสารคดีที่บอกเล่าประวัติศาสตร์อัตชีวประวัติณธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีติดตามรับชมได้กับรายการ Take a Look Doc เวลา 18:05 นทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง
2: เมืองไทยมีของดีแต่ใครล่ะจะการเช็คอินถิ่นผู้แทนเปิดวาร์ปสถานที่ท่องเที่ยวท็อปประจำจังหวัดปักหมุดถิ่นผู้แทนทักษิณ
3: หลายช่องนะบันเทิงก็มีสาระก็มีแต่สำหรับช่องเรื่องของสภาวาทีวิธีการใช้ศิลปะการพูดในการสื่อสารในการสิ่งที่มนุษย์ทุกคนทำถ้าท่านอยากต้องการได้รับความรู้ได้รับความประเทืองปัญญาภาวาทีครับ

0: Take a Look Documentary คือสิ่งที่มอบชีวิตให้กับทุกสรรพสิ่งบนโลกใบนี้ที่อิงแอบอาศัยอยู่ในธรรมชาติไปจนถึงชีวิตมนุษย์ส่วนของพื้นที่โลกทั้งหมดซึ่งน่าจะเพียงพอต่อทุกสิ่งมีชีวิตในโลกแต่ต่างพึ่งพาได้เพียงน้ำในบรรดาน้ำทั้งหมดคือมีน้ำจืดในโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำหนองคลองบึงใต้ดินที่เรียกว่าน้ำบาดาลในมหาสมุทรที่เต็มไปด้วยพัดเลยว่าเรามีน้ำจืดที่ใช้คุกคามด้วยมลพิษมากมายจากภาวะสงครามปริมาณเพิ่มมากขึ้นจากน้ำทีท่าว่าจะหาข้อยุติถึงสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงแน่นอนว่าปริมาณสารนั้นอยู่ในแหล่งน้ำจืดหากมนุษย์ยังไม่ตระหนักในเรื่องนี้มันจะ
1: องค์ประกอบของโลกเนี่ยอาจจะมีน้ำเป็นองค์ประกอบมีเยอะแต่น้ำที่เราเอามาใช้ประโยชน์เนี่ยเป็นวัฏจักรที่มีไม่จำกัดแต่จริงๆแล้วในปัจจุบันนี้นะครับต้องขอบอกว่ามากนักแล้วก็ในเชิงปริมาณก็เห็นปัญหาว่าแหล่งน้ำต่างตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำปีในเรื่องของทรัพยากรน้ำเนี่ยเรามีการใช้ประโยชน์ในหลายมิติทั้งในเรื่องอุปโภคบริโภคนะครับถึงในเรื่องของคุณภาพน้ำเราก็จะเห็นว่าในปัจจุบันเนี่ยแล้วเนี่ยครับยิ่งคุณภาพที่จะเอามาใช้เนี่ยก็ยังมีปัญหาตามมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องน้ำเนี่ยเราคงจะต้องมาช่วยกันดูอย่างจริงจังให้ครบทุกมิติตั้งแต่ในเรื่องของการสรรนะครับการฟื้นฟูอนุรักษ์ให้ครบทุกมิติเพื่อที่จะโครงการใช้ประโยชน์ของทรัพยากร
0: ในอดีตมนุษย์สามารถใช้น้ำและดื่มได้จากธรรมชาติแต่ในวันนี้กลับทำแบบนั้นไม่ได้ด้วยมลพิษมากมายที่เกิดขึ้นซึ่งในประเทศไทยได้เริ่มต้นตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ที่และเทคโนโลยีมากมายจากอะไรหลายด้านหนึ่งในนั้นคือเรื่องของการผลิตน้ำแอะเมื่อวันที่13กรกฎาคมพุทธศักราชจนกระทั่งมาถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเริ่มต้นจัดตั้งการประปากรุงเทพเมื่อวันที่ศักราช2457

0: ทำให้ประชาชนชาวเรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบันด้วยแนวคิดที่เชื่อว่าในส่วนของการผลิตน้ำประปานั้นจะแบ่งและปริมณฑลซึ่งกำกับดูแลโดยการประปานครหลวงและอีกส่วนที่เหลือจะเป็นส่วนที่ครอบคลุมภูมิภาครวมไปถึงการปรับและชุมชนเมืองหลวงของประเทศไทยดูจะไม่น่าเป็นห่วงนึกดีมานับร้อยปีเมืองที่ขยายตัวรวมถึงแต่ก็ยังมีประสิทธิภาพในการดิบที่ใช้ในการผลิตจากแม่น้ำเจ้าพระยาและจากแม่น้ำแม่กลอกจะต่างจากภูมิภาคที่อยู่นอกเมืองหลวงที่มีความสลับซับรวมถึงระยะทางที่ห่างไกลทั้งจากแหล่งน้ำดิบมาจากโรงกรองน้ำส่งไปยังชุมชนผลิตน้ำประปาที่ส่งต่อไปยังชุมชนที่อยู่ห่างไกลกันครับ
1: ภูมิภาคเนี่ยเราให้บริการกรุงเทพมหานครสมุทรปราการนนท์สาขาเนี่ยเรามีลูกค้าที่เป็นมิเตอร์จะมีตึกสูงมีคอนโดมีอะไรด้วยมีลูกค้าอยู่ประมาณในการที่จะให้บริการจากนี้ไปเนี่ยร่วมกับกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะยกหมายแรกคือการวางท่อขยายเขตประปาท้องถิ่นการได้เพียงจำกัดแต่ว่าก็ไปได้เป้าหมายที่สองท้องถิ่นนั้นต้องการที่จะบริหารที่จะจ่ายไม่เพียงพอพื้นที่ไหนที่มีท่อของกปภวางผ่าก็ประปาท้องถิ่นก็ไปบริหารจัดการยินดีที่จะโอนให้มาตรฐานของเราให้บริการตลอด24ชั่วโมงก็มีความหมายอะไรต่างๆแล้วเนี่ยเราอยู่ในเกณฑ์ในเรื่องของไม่ว่าจะปริมาณกปภเนี่ยเราจะมีการตรวจสอบอยู่ตลอดคือเราก็จะมีหลักเกณฑ์ว่าเป็นยังไงผลิตแล้วเป็นยังไงผ่านการกรองผ่านกระบวนจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนตรงนี้ก็จะต้องมีการเติมเราก็ยังมีการตรวจสอบคุณภาพเพื่อให้เกิดความมั่นใจนั่นคือมีความสะอาดแน่นอนเพราะคลอรีนยังคงเหลืออยู่ในน้ำประปา
0: ห่างไกลจากกรุงเทพมหานครสามัญกลับเป็นทรัพยากรที่มีค่าดุจทองคำที่มีเงินก็ซื้อได้แต่คือหัวใจสำคัญของอาจและความปลอดภัยของน้ำที่ใช้ดื่มใช้กินและใช้ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนได้อย่างมหาหน่วยงานที่รับผิดชอบในการนำน้ำประปาคุณภาพดีไปให้ถึงบ้านประปาส่วนภูมิภาค

0: ือกปภที่ให้บริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานชนโดยจัดหาน้ำดิบที่มีคุณภาพตามข้อแนะนำบ้านไม่ว่าจะไกลแค่ไหนเพื่อส่งมอบน้ำสะอาดแต่กว่าจะได้มาซึ่งน้ำสะอาดมีกระบวนการมากมายที่ซับซ้อนซึ่งแหล่งน้ำโดยทั่วไปนั้นนับเป็นวัตถุดิบสำคัญไม่ว่าจะเป็นห้วยหนองคลองบึงแต่สภาพของแหล่งที่มาจากภูเขาที่มีความสมบูรณ์ทางธรรมชาติบางแห่งเป็นแหล่งน้ำที่มีแร่ธาตุตามธรรมชาติแต่ไม่ว่าอย่างไรรวมไปถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้องทำอย่างไรให้ทุกแหล่งน้ำเมื่อผ่านกระบวนการกรองที่สุด
1: ในส่วนของกปภ.เราเนี่ยอันดับแรกก็จะเลือกจากพื้นที่เป็นที่ราบนะฮะก็อาจจะเป็นอ่างเก็บน้ำบางที่เนี่ยอาจจะเป็นแบบไม่ใช่ลุ่มไม่ใช่ตำแหน่งที่ว่ามีน้ำเดิมที่เคยมีอยู่ในพื้นถิ่นอยู่นะครับแล้วก็จะมีการตรวจหามาใช้เป็นต้นทุนในการผลิตน้ำได้กับสารจับตะกอนได้มากน้อยเพียงใดหลักๆของเราเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นน้ำผิวดินเกิดจากแม่น้ำโดยตรงแต่ในส่วนที่ห่างไกลจากแหล่งน้ำก็อาจจะมีงบประมาณในการสร้างหรือว่าขุดเป็นสระเก็บน้ำขึ้นมาเพื่อใช้สำหรับทำน้ำประปาจุดนึงเนี้ยแล้งแต่อีกจุดนึงน้ำสมบูรณ์มาเพื่อที่จะมาทดแทนที่ว่ามีปัญหาทางด้านไหน
0: มีการให้บริการครอบคลุมพื้นที่234สาเขตโดยมีสถานีสูบน้ำดิบและโรงกลั่นเราจะพาคุณผู้ชมจะมีการเริ่มต้นจากการสูบน้ำดิบไปยังสถานีผลิตน้ำ
1: อันดับแรกเลยเราจะมีการสูบน้ำมาขึ้นหอแบ่งน้ำตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีการจ่ายสารคลอรีนแล้วก็มีการจ่ายเจลมันจะมีการผ่านระบบไฮดรอลิกจัมป์เสร็จแล้วก็ดันขึ้นมาจากช่องอุโมงค์บนนะครับทำให้เกิดการปั่นป่วนอย่างรุนแรงจ่ายไปเนี่ยผสมกับน้ำดิบทำให้ไปเกิดปฏิกิริยาในการจับตะกอนได้ดีความขุ่นอาจจะมากเป็นน้ำหลากความขุ่นมันจะค่อนข้างเยอะเพราะการกักเก็บสต็อกไว้เพื่อให้น้ำมัน
0: น้ำดิบที่ได้เห็นเช่นสารแขวนลอยตับรวมไปถึงเชื้อโรคที่อาจเป็นอันตรายรวมกรองน้ำเพื่อเริ่มต้นในขั้นตอนการปรับปรุงคุณภาพน้ำที่จำเป็นซึ่งประกอบด้วยสารส้มปูนขาว
2: มีที่ใช้ในการผลิตน้ำประปาของด้วยกันเป็น3กลุ่มนะคะโดยคุณภาพน้ำนะคะเช่นปูนขาวค่าความเป็นกรดด่างค่ะส่วนในสารที่ช่วยในการตกตะกอนโดยการประปาส่วนภูมิภาคนะคะจะมีการใช้สารกรโดยสารเคมีนี้นะคะจะไปทำลายเสถียรภาพของพออนุภาคโดนทำลายเสถียรภาพแล้วก็จะ

0: ลงสู่ภายด้านล่างค่ะนำใส่เข้าสู่กระบวนการกรองต่อไปค่ะมีที่ใช้จะเป็นกลุ่มฆ่าเชื้อโรคเราจะมีการใช้คอลีนนะคะได้เลยเมื่อเปิดน้ำประปาแล้วมีกลิ่นคอลีนนะคะแสดงว่าน้ำนั้นสะอาดและปลอดภัย
1: หลังจากนั้นน้ำดิบจะไหลผ่านสร้างตะกอนปรับค่าความชีพและสาหร่ายที่ปนมาในน้ำน้ำดิบจะถูกส่งขึ้นไปยังบ่อแบ่งน้ำน้ำจากบ่อแบ่งน้ำจะไหลมายังถังกวนช้าก่อนที่มีขนาดใหญ่และมีน้ำหนักมากขึ้นสามารถตกตะกอนได้โดยแรงโน้มถ่วง
2: เข้าสู่กระบวนการของกวนช้าโดยจะมีการทำเป็นผังเหมือนเป็นใบพัดเร็วลดลงทำให้ตะกอนในการให้มันเกิดความปั่นป่วนของน้ำเนี่ยทำให้ตะกอนที่มีน้ำหนักมันลงจมลงจมลงสู่ก้นถังตัวตะกอนตรงนี้นะครับก่อนที่จะจากถังตัวตะกอนตรงนี้มันจะมีเป็นเวียที่เป็นคล้ายเหมือนรังผึ้งนะครับเพื่อก่อนให้ดีขึ้นและสุดท้ายก็จะเทเลอร์นะครับตัวนี้ก็จะช่วยให้ตัวก็ทำให้ประสิทธิภาพในการตรวจตะกอนเนี่ยไม่บ่นนั่นเองส่งผลให้น้ำที่เรากรองเนี่ยมันจะมีความใสตามค่าที่เราควบคุมมาสุดท้ายนั่นเอง
1: เข้าสู่ถังตกตะกอนเพื่อแยกก้อนที่มีขนาดใหญ่จะตกสู่ก้นถังและถูกระบายออกสู่ไหลขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแต่ยังมีตะกอนขนาดเล็กที่ยังต้องกำจัดน้ำใสที่ได้จะไหลล้นเข้ารางรับน้ำที่ยังหลงเหลือจากถังตกตะกอนทรายกรองเพื่อให้ได้น้ำที่มีความใสสะอาด
2: และกระบวนการสุดท้ายเนี่ยก็จะผ่านระบบทรายกรองนะครับที่มีความละเอียดสูงนะฮะซึ่งมีประสิทธิภาพสามารถซึ่งน้ำก่อนกรองของเราเนี่ยจะควบคุมไว้ที่เราไม่อยากจะไปให้ทรายกรองเนี่ยใช้งานแล้วให้ทรายกรองเนี่ยมีอายุการใช้งานนาน
1: น้ำใสที่ได้จะไม่มีตะกอนแต่เพื่อความมั่นใจในความคลอรีนในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อฆ่าเชื้อโรคที่หลงเหลืออยู่ให้หมดสิ้น
2: และขั้นตอนก็จะมีการโพสต์คลอรีนเพื่อฆ่าเชื้ออีกครั้งนึงเพื่อไปบรรจุเก็บไว้ในถังน้ำใสประชาชนและประปาสาขาข้างเคียงที่รับน้ำต่อจากเราครับ
1: แต่ก่อนอาจนั้นจะทำการให้แน่ตรวจสอบที่โรงกรองน้ำหลังจากที่น้ำผ่านการกรองโดยทรายกรองแล้วแต่เพื่อให้แน่จังไปยังห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพพิถันเพื่อตรวจสอบค่าน้ำต่างๆให้ได้มาตรฐานเรือนของประชาชน
0: การตรวจสอบตั้งแต่แหล่งน้ำดิบน้ำประปาต้นทางและน้ำประปาบางด้านกายภาพนะคะจะเป็นความเป็นกรดด่างทางด้านเหล็กแมงกานีสฟลูออไรด์ควบคุมด้านจุลชีววิทยานะคะเราจะมีการตรวจคอริฟอร์มและสิ่งที่สำคัญนะคะที่ผู้ใช้น้ำจะมีขวัญพิษในน้ำนะคะเช่นตะกั่วปลอดสารหนูซึ่งทางการประปาส่วนภูมิภาคนะคะก็จะมีการควบคุมคุณภาพใช้น้ำมั่นใจในคุณภาพค่ะ
1: หลังจากผ่านขั้นตอนการปรับปรุงคุณภาพน้ำแล้วน้ำที่ได้

0: ซึ่งจะเก็บไว้ในถังน้ำใสเก็บไว้ก่อนที่จะนำไปสู่ไว้ที่หอถังสุดซึ่งจะทำหน้าที่ใจในการจ่ายน้ำประปาจะมี2วิธีคือถังสูงจะมีการใช้เครื่องสูบน้ำสูบน้ำจากถังน้ำสัตว์แรงโน้มถ่วงของโลกและอีกวิธีคือการผ่านเส้นท่อโดยตรงไปยังผู
1: ้ของระบบจ่ายน้ำนะครับเพื่อให้มาสาขาข้างเคียงของที่นี่นะครับก็จะมี2ชนิดด้วยกันนะครับก็จะมีในส่วนโดยการปรับจ่ายการควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์ตามปริมาณการใช้งานแล้วก็ปล่อยเป็นใช้แรงโน้มถ่วงของโลกก็คือมีการควบคุมแรงดันอยู่ที่ประมาณเวลาการใช้งานมากจนเกินไปแต่ในส่วนของการที่ว่าใช้อัดเข้าเส้นท่อโดยการใช้งานปลายทางของผู้ใช้น้ำได้เพื่อให้น้ำจ่ายได้อย่างเพียงพอและต่อเนื่องทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ
0: หัวใจสำคัญของการควบคุมระบบการทำงานหากไม่วิกฤตคอยควบคุมดูแลอย่างดีเนื่องจากเรื่องน้ำนั้นเป็น
2: ระบบสกาด้านะครับสกาด้าก็จะดูคุณภาพน้ำดิบที่เข้ามานะครับจ่ายให้ผู้ใช้น้ำนะครับที่สกาด้านะครับเวลาค่าไหนจับได้เร็วมากช่วยในการบริหารจัดการน้ำมีประสิทธิภาพเพียงพอต่อความต้องการของ
0: เราจะเห็นได้ว่าเกือบทุกขั้นตอนจะมีการใช้พลังซึ่งทางการประปาส่วนภูมิภาคได้มีการคำนึงถึงการใช้พลังงานหลักเนื่องจากเป็นหนึ่งในสาเหตุของภาวะโลกร้อน
2: นึกถึงเรื่องการประหยัดพลังงานด้วยครับถึง4ทุ่มเนี้ยค่าไฟฟ้าแพงจากเดือน2เครื่องก็จะเหลือเครื่องเดียวเป็นต้นให้มากขึ้นในช่วงค่าไฟถูกเพื่อมาผลิตแล้วก็กักเก็บในสถานีเราจะทำเรื่องประหยัดพลังงานด้วยครับ
3: จ่ายต่างๆในการผลิตน้ำประปาสารเคมีและก็เรื่องบุคลากรสามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ต้องสูบน้ำต้องอะไรต่างๆมีน้ำมันมีอะไรต่าง
0: ระบบผลิตน้ำและระบบตักล้วนแต่ต้องใช้ไฟฟ้าเป็นหลักโดยต้นทุนกำลังต้องจ่ายค่าไฟฟ้าปีละประมาณแนวทางการนำพลังงานทดแทน

0: จักกันคือโซลาเซลล์หรือโซลารูฟท็อปรวมไปถึงพลังงานจากขยะซึ่งผลิตไฟฟ้าแล้วการประปาส่วนภูมิภาคเลือกใช้แนวทางใด
1: ก็คือโซลาเซลล์โซลารูฟท็อปคือเรามี200สาขาร่วมมือกับการไฟตัวโซลาเซลล์โซลารูฟท็อปตัวนี้เป้าหมายเราอยู่5เมกะวัตต์ก็ติดตั้งเสร็จไปเมื่อเมษาที่ผ่านมาถ้าอยู่43สาขาอันนั้นคือเป็น65เมกะวัตต์อันนั้นคือแผนภูมิภาคก็จะมาดูว่าเราจะไปลงพื้นที่ตรงไหนแต่จริงแต่ด้วยเป็นโครงการเริ่มต้นก็อยากจะเห็นอยากจะติดอะไรต่างก็จะช่วยในภาพรวมได
0: ้การประปาส่วนภูมิภาคต้องระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เริ่มต้นที่สถานีผลิตน้ำบ้านถ่อนมีกำลังการผลิตไฟฟ้า380โวลต์ระบบออนกริดขนานเข้ากับระบบกระแสไฟฟ้าเฉพาะในเวลากลางวันซึ่งเป็นระบบที่ยอมรับกันง่ายรวดเร็วดูแลรักษาง่ายและลงทุนน้อยกว่าระบบรูปแบบของการติดตั้งบนหลังคาอาคารแต่ในสถานีผลิตน้ำของกปภสามารถติดตั้งบนถังเก็บน้ำหรือถังน้ำใสได้โดยถูกต้องตามพระราชบัญญัติขออนุญาตได้เช่นเดียวกับการติดตั้ง
1: มันก็จะมีในส่วนของคือท่อส่งน้ำมันมีอัตราเหมือนปั่นไฟต่างประเทศในบางของการส่งน้ำตรงนี้เขาจะก็ตอนนี้เรามีทดลองอยู่เป้าหมายถ้าปกติมันก็จะเป็นแบตเตอรี่อันนี้แต่ถ้าเราสามารถที่จะไปเก็บแบตไว้ในตัวอายุการใช้เพราะถ้ามีการใช้น้ำมันก็ปั่นละมิเตอร์ตรงนี้มันก็สามารถที่จะเพราะสมาร์ทมิเตอร์ของไฟฟ้าทำได้ตัวส่งสัญญาณของมิเตอร์เขาถ้าเป็นน้ำมันไม่วัดกระแสไฟเพราะนั้นเราไหลของน้ำมาเปลี่ยนเป็นของมิเตอร์ในส่วนมิเตอร์เนี่ยต่างประเทศนี่ยังไม่มีการนำมาใช้234สาขาไปคิดค้นปีต่อไปเอามาดูกัน
0: นับเป็นก้าวแรกที่อนาคตที่น่าสนใจอย่างยิ่งช่วยลดการทำลายสิ่งแวดล้อมได้ได้รับการรับรองจากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขน้ำประปาดื่มได้และในอีกหลายสาขาสภาพ ISO 9001ด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้น้ำได้อย่างเต็มที่แม้ในบางใจว่าน้ำที่ใช้อยู่นั้นนำน้ำประปามาส่งให้การคุณภาพน้ำได
2: ้ถ้าเกิดเราใช้น้ำสะอาดนะฮะอย่างน้ำบาดาลน้ำบาดาลเนี่ยเรารู้เลยเวลาเรามาตรวจเนี่ยค่ามันขึ้นน้อยมากเพราะว่าผ่านการตรวจจากประปาส่วนภูมิภาคไปเลยที่บ้านอีกทีนึงคิดแล้วมันสะอาดกว่าผมก็เลยต้องตัดสินใจน้ำประปาก็ดีขึ้นนะฮะ

0: ไม่ว่าจะเป็นเรื่องก๊อกน้ำตอนนี้พยายามคุยกับชาวบ้านให้เขาเข้าใจเรื่องการผลิตน้ำโพธารามใหญ่มากมีคุณภาพผมก็จะเอาตรงนี้นะกลับไปคุยกับพ่อแม่พี่น้องในตำบลหรือในอำเภอดำเนินในจังหวัดราชบุรีนะฮะแล้วก็มีที่วัดกองน้ำที่ได้ทันสมัยแล้วก็ปลาส่งภูมิภาคเราก็สามารถที่ติดต่อมาก็คือว่าทางประปาเนี่ยได้ส่งทันทีครับ
1: ทางการประปาส่วนภูมิภาคนะคะก็จะมีการนะคะโดยเราก็จะทำการทดสอบในรายการสารเป็นพิษนะคะเราก็จะมีเครื่อง ICP-MS นะคะในการวิเคราะห์สารหนูปลอดตะกั่วนะคะเบื้องต้นเพื่อดูว่าในแหล่งน้ำดิบเปล่าถ้าแหล่งน้ำดิบเรามีนะคะมีขั้นตอนวิธีการปรับปรุงคุณภาพน้ำเพื่อให้คุณภาพน้ำมีภาคค่ะ
2: ดังน้ำของไม่ว่าจะที่มาตรวจสอบที่แผนถ้าบอกว่าคุณภาพน้ำดื่มได้ไหมจากโรงกลองแก้ในเรื่องของท่อที่มันเสื่อมสภาพท่อที่ภารกิจของกพ.ที่เราทำอยู่ตอนนี้นะครับก็คือเรามีดื่มด้วยระบบ RO กระจายอยู่ตามพื้นที่ผ่านมา67เนี่ยเราทำไป1068แห่งเป็น78แห่งข้อดีของมินิสเตชันจุขวดเพียงแต่ว่าเราหนึ่งคือเราต้องการที่จะลดขยะจากขวดพลาสติกสามารถที่จะเข้ามารับบริการก็เอาภาชนะที่สะอาดก็มารับจากจุดให้บริการเป้าหมายเราก็จะทำเรามี230ที่จะทำให้ครบตรงนี้ก็เป็นส่วนให้บริการฟรีตัวค่ากระแสไฟในเรื่องของ RO อะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะรับรู้รับทราบว่ามันมีจุดน้ำดื่มสะอาดเข้าระบบอะไรต่างๆแล้วก็1ลิตรถ้าเราซื้อลิตรละ50ตังค์มันก็ถึงน้ำดื่มสะอาดแล้วก็ที่คนสามารถที่จะเข้าไปรับบริการได้
3: ประเทศไทยห่างไกลจากการประปาทีจึงมีการนำเอาเทคโนโลยีด้านการสื่อสารที่ทันสมัยซึ่งทำให้สะดวกอย่างยิ่งในการใช้บริการ
4: ค่ะประชากรมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นค่ะและอยู่ในพื้นที่ห่างไกลเราจึงเล็งเห็นความสำคัญถึงคุณภาพชีวิตค่ะจึงดำเนินการนะคะเพื่อให้ประชาชนและสามารถตอบสนองได้ค่ะถือเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คุณภาพชีวิต
3: พื้นที่ห่างไกลยังมีหน่วยงานการผลิตน้ำประปาชุมชนที่การประปาเทศบาล
5: ถือว่าโชคดีนะครับเรามีแม่น้ำไทยนะก็คือแม่น้ำแม่กลองนะกองการประปาเทศบาลเมืองราชบุรีซึ่งมีการจำหน่ายน้ำมีดูแลพี่น้องประชาชนประมาณ 100,000 คนนะครับผมได้เล็งเห็นนะครับว่าน้ำผลิตน้ำที่สะอาดให้กับพี่น้องประชาชนเราได้บริโภคนะครับรวมถึงราคานะครับที่เราจะต้องทำ

0: เราลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนน้ำประปาของเทศบาลเมืองราชบุรีของช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับจ่ายประจำนะครับตรงนี้แล้วก็น้ำธรรมชาติค่อนข้างมากน้ำขนาดใหญ่นะครับตลอดต้นน้ำก็มาจากทางจังหวัดตากนะครับผ่านมาทางเมืองกันลงอ่าวไทยที่สมุทรสงครามนะครับตรงนี้เราก็มีสูงทำให้พี่น้องประชาชนนะครับประมาณ 100,000 คนในเขต5ตำบลสะอาดราคาถูกครับ
1: อย่างของจังหวัดที่มีการบริหารจัดการเรื่องน้ำประปาโดยน้ำ2ระบบครอบคลุมประชาชนราว 100,000 คน
2: เดิมการประปาเทศบาลเมืองราชบุรีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2ในปี2502เทศบาลเมืองราชบุรีนะคะโอนรับมาเป็นของเทศบาลค่ะสภาพการประปาปัจจุบันนะคะ 26,800 รายนะคะมีพื้นที่ในการให้บริการแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงก็คือองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโกองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีหักคือที่สถานีถนนไกรเพชร1แห่งค่ะคืออีก1แห่งค่ะการประปาเทศบาลมาจากแม่น้ำแม่กลองค่ะซึ่งแม่กาค่ะซึ่งมีคุณภาพดีอยู่แล้วนะคะ2ที่ก็คือโรงสูบกับโรงผลิตน้ำประปาถนนไกรเพชรส่งให้กับโรงผลิตน้ำประปาวัดเทพอาวาสเขาก็จะมีการตรวจคุณภาพน้ำตรวจความขุ่นคลอรีนและ pH ส่วนโรงพยาบาลลีเนี่ยเขาจะตรวจวัดค่าคลอรีนน้อยในเกณฑ์ของเขานะคะก็จะประสานมาให้ทางเราเนี่ยเป็นค่าเชื้อโรคก็มีการร่วมมือกับกรมอนามัยนะคะเราจนตอนนี้เราก็ได้รับรางวัลมาตรฐานได้รับ
3: ป่าเทศบาลเมืองราชบุรีนะครับจะได้น้ำมานะครับซึ่งเราจะสูบจากแม่น้ำแม่กลองขึ้นมาแล้วก็มาผลิตอยู่จะมีการตกตะกอนแล้วก็กระบวนการของแผ่นต่างๆระบบเพ้าสารเคมีนะครับคลอรีนนะครับแล้วก็ใช้มอเตอร์ผลักดันเข้าเส้นท่อถ้าเป็นเขตในเมืองนะครับเราจะสูบจ่ายแรงดันตามเฟเชอร์ที่เราต้องการนะครับสูบแล้วไปปล่อยขึ้นบนภูเขาที่เราเรียกว่าเขาเกนจันเราจะมีถังเก็บน้ำขนาดใหญ่ของโลกปล่อยมาด้านนอกนะครับเราจะไหนแตกสะดวกในการค้นหาแล้วก็ได้ถูกว่านอกเขตกับในเขตปริมาณเป็นยังไงครับเราก็มีน้ำใช้อยู่ในเขตเราอาจจะอะไรเรายังใช้ในงานได้อยู่ครับแต่ส่วนหลักๆเราจะปิดระบบก่อนแล้วก็ใช้ระบบเราจะมีห้องควบคุมดูแลของเรานะครับควบคุมการจ่ายควบคุมจะนั่งอยู่ในห้องปฏิบัติการนะฮะจะดูสภาวะน้ำที่ขึ้นมาแบบเรียลไทม์ได้เลยว่าขึ้นมามีสารอะไรมีเข้าไปกดระดับนั้นยังไงนะครับการถังน้ำใสตอนนี้เท่าไหร่อยู่เราควรทำวงปกติเนี่ยชาวบ้านจะความต้องการต่างกันในช่วงกลางวันก็คนจะใช้เร่งมอเตอร์ให้ตามสภาพที่ว่าชาว

0: ปัจจุบันสถาน60ปีทำงานผ่านน้ำขึ้นสูงมากจะต้องมีการหยุดการสูบน้ำเพื่อขนย้าย
1: ตอนนี้นะครับเรามีสถานีผลิตน้ำก็คืออยู่ที่ถนนไกรเพชรนะครับ1แห่งแล้วอีกแห่งหนึ่งก็นะครับ2แห่งเนี้ยก็คือกระจายดูแลพี่น้องประชาชนทั้งหมด5มอเตอร์เป็นแบบระบบทุ่นลอยเวลาน้ำขึ้นน้ำลงเนี่ยเราใส่กลางแม่น้ำแม่กองมากขึ้นนะครับก็จะทำให้วัตถุดิบน้ำขึ้นนะครับแล้วส่วนมอเตอร์เนี่ยเราก็ใช้อยู่ประมาณสักกันเวลามอเตอร์แห่งหนึ่งมีปัญหาอีกลูกหนึ่งสามารถเข้ามาทดแทนได้เลยนะครับตรงนี้ก็ทำให้ของเรานะฮะมั่นใจนะฮะได้เลยว่าณวันนี้ศักยภาพเรากำลังขยายเพิ่มขึ้นรองรับสร้างหมู่บ้านจัดสรรกันมากขึ้นรวมถึงนะครับผมก็มีโครงการที่ผลิตน้ำประปา400ล้านคิวนะครับอีกก็จะทำให้ศักยภาพในการผลิตน้ำประปาของเราเนี่ยขึ้นอย่างแน่นอนครับ
0: มีความหมายต่อชีวิตของประชาชนเป็นอย่างยิ่งเพราะกับดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนความสำคัญก็อยากที่จะทำเข้าถึงน้ำที่นับวันมีค่า
2: เป้าหมายแผนแม่บทการบริหารจัดการน้ำกับตัวมาตรการรองรับกับตัวแผนแม่บทการบริหารจัดการ5ด้านด้านที่เกี่ยวข้องด้านที่1ก็คือการจัดการน้ำอุปโภคการจัดการน้ำท่วมและอุทกภัยจะปีก็จะเป็นอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำการอันนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นลุ่มน้ำที่จะต้องดำเนินแม่บททั้ง5ด้านภายใต้กรอบของการจัดทำแผน

0: ทยาศาสตร์ด้านที่4มีการใช้มันก็ต้องมีการฟื้นฟูอนุรักษ์มีแหล่งน้ําแล้วมีการฟื้นฟูแล้วการโดยใช้เทคโนโลยีต่างๆโดยใช้บริหารอย่างไรให้มีประสิทธิภาพมากสุดอันเนี้ยเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ที่อยู่10ปีเนี่ยเป็นเรื่องของการขับเคลื่อนการบริหารทรัพยากรน้ําครับ
1: เราเป็นเทศบาลน้ําตั้งแต่เกิดจนเสียชีวิตดูแลในทุกด้านทุกมิตินั่นคือเรื่องของน้ําประปาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยก็ที่จะมีศักยภาพเทียบเท่ากับประปา
2: ได้น้ําที่ดีนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําที่ต่อน้ําประปานั้นเปลี่ยนไปเพราะน้ําประปาคือหยดน้ําแห่งชีวิตไม่ว่าประชาชนจะอยู่ใกล้หรือไกลน้ำสะอาดและเท่าเทียมกัน

0: เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีมหาวชิรราชธิดาทรงสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์กิจนานาประการเพื่อพัฒนาติโดยเฉพาะด้านการสาธารณชาติไทยโดยทรงตั้งพระปณิธานมุ่งมั่นในการพระราชทานได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยและสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนและแหล่งอย่างครบวงจรโดยทรงเป็นองค์นำในการร่วมกันระดมบริหารจัดการน้ำนวัตกรรมการมีจิตสาธารณะรวมถึงการพัฒนาอาชีพทุกมิติสมเด็จพานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริปะทรงเล็งเห็นว่าการฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ประสบอุทกภัยราชทานกำลังใจและเสด็จเยี่ยมราษฎรในยามที่ประสบกับความทุกข์ที่ทรงเป็นผู้คัดเลือกสิ่งของและร่วมบรรจุสิ่งของลงในถุงยางชีพ
1: ในเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยว่าแก้อยู่แล้วก็ต้องแก้ไขปัญหาแต่ว่าหลังจากน้ำท่วมเนี่ยมันก็มีความหมายอยู่เหมือนกันเพราะว่าก่อนทำความเสียหายให้กับอาชีพที่จะต้องสร้างรายอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการทำผลิตภัณฑ์พื้นรู้สึกเห็นใจและเข้าใจนะจัดเงินของที่จำเป็นมาช่วยสนับสนุนให้อาชีพต่างๆและกลับได้อย่างรวดเร็วที
0: ่ฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงวชิรราชธิดาได้พระราชทานความเดือดร้อนของราษฎรเสมอ

และในหลายโอกาสที่ส่งเสริมจากมูลนิธิอาสาไทยมาจำหน่ายที่ร้านมูลนิธิเพื่อให้มีช่องทางการจัดจำหน่ายช่วยให้การประกอบอาชีพยืนประโยชน์สูงสุดในการดำรงชีวิตของผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่วิกฤตไปได้อย่างมีพระราชสำนักรายงาน

0: ความเข้มข้นระบบอนุญาตการนิรโทษนำปืนสดหวังลดอาชญากรรมไทยติดตามในกันยายนนี้ช่อง10
1: ถ้าอยากรู้ดูช่อง
2: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
3: ถ้าอยากรู
4: ้รู้ดูช่อง10
5: สวัสดีเรียนเตรียมอุดมศึกษาค่ะทีที่รัฐสภาค่ะบอกเลยว่าเป็นพวกเราเนี่ยก็มุ่งมั่นทุ่มเทและทุกทีมที่แบบเราได้เห็นกันในวันนี้ก็คืออย่างหนักแน่นเพราะฉะนั้นก็เชื่อว่าทุกคนเนี่ยมีความสามารถและก็ศักยภาพทีในรอบต่อๆไปกันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมเชียร์โรงเรียนเฟี้ยวๆลูกค่ะขอบคุณค่ะ
6: กฎหมายสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนถึงผลกระทบต่อประชาชนกฎหมายกับฝ่ายนิติบัญญัติติดตามทุกที่เสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสภาช่อง4

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับขอต้อนรับรัฐสภาชาแนลภาคเช้าครับเช้าวันนี้พบกันนะครับในวันศุกร์ที่4กันยายนพุทธศักราชผู้ชมติดตามอยู่กับคุณณัฐพัฒนพจน์
0: เนาะ
1: ครับ
0: ก็พักผ่อนกันให้เต็มย้ำแล้วย้ำอีกครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าสายพันธุ์ A สายพันธุ์ B เนี่ยหลายคนก็เป็นนะคุณพัฒนะ
1: แน่นอนเนื่องจากว่าบริเวณกลางแจ้งเนี่ยคุณผู้ชมครับหลายคนก็บอกว่าโอ้โหอากาศอึดอัดเหลือเกิน
0: ใช่
1: แต่ว่าเมื่อวานนี้ใครตอนเย็นเจอกับพายุฝนตกหนักบ้าง
0: มาแรง
1: หนักจริงๆจากชั้น19ขาวโพลนไปหมดฮะ
0: ครับ
1: แล้วก็มีลมแรงด้วยแล้วก็แพร่เชื้อในครอบครัวนะคุณผู้ชมดูแลสุขภาพกันแล้วก็การเดินทางไปท่องเที่ยวชมครับโดยเฉพาะไปเที่ยวเขาไปเที่ยวเรื่องของทะเล
0: น้ำป่าเน
1: ี่
0: ย
1: น้ำป่าก็ต้องระวังหลายจุดหลายพื้นที่
0: ต้องสุขภาพก็ต้องดูแลสิ่งที่จะมาสร้างเสริมสุขภาพได้ก็คือเรื่องของ
1: เฉพาะเรื่องของการแข่งขันกีฬา
0: ครับ
1: ทั้งในโรงเรียนระดับตำบลระดับเปิดตลอด
0: ล่าสุดในระดับโลกแล้วระดับโลกแล้วคุณผู้ชม
1: ฮะ
0: ที่ผ่านมา
1: ครับ
0: กำลังจะไปชิงแชมป์โลกกำลังจะไปชิง
1: ให้กับคนไทยคุณผู้ชมครับแมตช์ของการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียก็คว้าแชมป์อีกแล้ว
0: ใช่
1: ทำให้สารฝันนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติตั้งแต่รุ่นพี่เขาเรียกว่าเจ็ดเซียนแล้ว
0: เจ็ดเซียน
1: ครั้งนี้พวกเธอมาต่อยอดหลังจากเข้าไปอยู่ในทีม
0: ครับ
1: ล่าสุดคุณผู้ชมครับนายกรัฐมนตรีครับคุณอนุทินชาญวีรกูลแน่นอนครับมีการพูดถึงควากจริง
0: ๆโ
1: ดยเฉพาะความสำเร็จแข่งขันโอลิมปิกที่นครลอสแองเจลิสนะครับ
0: เนี่ยดูถ้วยเห็นนี่ถ้วยแชมป์เอเชียนี่ท่านนายกรัฐมนตรีออสเกียรติพงษ์รัชตะเกียงกาย
1: เห็นความตั้งใจแล้วก็ความพยายามทินชาวริกูลนายกรัฐมนตรีนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดรวมไปถึงเป็นชุดประวัติศาสตร์ความลอสแองเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาคุณผู้ชมครับสร้างความยินดีให้กับคนไทยเป็นอย่างยิ่งศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานอกจากนี้คุณผู้ชมครับไฮไลท์ก็คือมีการกดปุ
0: ่มปั๊บโชว์มือถือหน้าจอให้สื่อมวลชนดูเลย
1: เด้งเข้าแอปนอกจากนี้ก็มีคุณเจริญวัฒนศิลป์ไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยและก็มีในส่วนของคุณสมพรใช้บางอย่างประเทศไทยและที่สำคัญเป็นไฮชตะเกียงไกรหรือว่าโค้ชออส

0: โค้ชเข้าร่วมในโอกาสนี้ต้องบอกว่ามันแน่นคักแล้วก็ชื่นมื่นมากนะครับเที่ยวและกีฬาบอกแบบนี้ฮะนักกีฬาแห่งประเทศไทยกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติสมาคมจนนักกีฬาผู้ฝึกสอนเจ้าหน้าที่ทุกคนให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีมอบเงินรางวัลนะครับมีการแสดง26ในครั้งนี้เป็นการแสดงถึงศักยภาพความทุ่มเทกำลังต่างๆสามารถสร้างผลงานที่ดีน่าภาคภูมิใจใน1ของทวีปเอเชียอัตโนมัติเลยทีเดียว
1: oh.
0: และมีความสำเร็จเป็นอย่างยิ่งแหละครับเนื่องจากว่าโควต้าของการแข่งขันเนี่ยเขาจำกัดนะ
1: เ
0: พียง12ทีม
1: สหรัฐอเมริกาใช่ไหมฮะแล้วก็เอเชีย
0: สาวไทย
1: แล้วหลังอีกนะแล้วก็ไปดูเรื่องของเข้าสู่รอบ
0: มาครับนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศเนี่ยบอกว่าโอลิมปิกที่เอเธนส์จำได้ไหมครับได้นะครับสู่ความสำเร็จนะครับปิดแล้วเสียน้ำตาเนี่ยคงไม่มีละ
1: แห่งความภาคภูมิใจเลย
0: ภาคภูมิใจบอลหญิงทีมชาติไทยนะครับนอกจากนาการต่อยอดสร้างนักกีฬารุ่นต่อทำหน้าที่ของพวกเราและทำนายกรัฐมนตรีบอกว่าตัวเองรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งได้ติดตามข่าวอยู่ตลอดรวมกีฬาทีมชาติไทยได้ส่งความไปต่างประเทศมีการเปิดเพลงชาติไทยต้อนรับนะครับการพัฒนาทักษะกีฬาไม่ใช่เฉพาะกีฬาวอลเลย์บอลเท่านั้นรัฐบาลต้องขอขอบคุณโค้ชออสเป็นพิเศษนะครับรู้สึกอินไปรู้สึกภูมิใจกับน้องๆทุกคนนักกีฬาทุกคนที่ประสบความสำเร็จเช่นนี้พร้อมกันนี้ทางทีมวอลเลย์บอลนะครับคุณผู้ชมครับมอบลูกฟุตบอลด้วยลูกวอลเลย์บอลนะมีการเซ็นชื่อด้วยนะฮะ
1: ใช่
0: และวอลเลย์บอลกับพรพันธ์เกิดปราด
1: ครับ
0: น้องชมพู่มือเซต MVP ของแมตช์ที่ผ่านมาด้วย
1: ใช่แล้วลูกบอลเพื่อที่จะเป็นสัญลักษณ์จริงๆแล้วเนี่ยเหมือนจะมอบถ้วยรางวัลเดี๋ยวไปทำจำลองมาดีกว่าอยากจะให้น้องๆได้มา
0: ครับนี่คือช่วงเวลาที่ผู้ชมครับเงินที่โอนเข้าไปเนี่ยนะแบบเรียลไทม์เข้าบัญชีนักกีฬาโดยตรงแสดงความดีใจเป็นอย่างยิ่งแหละครับได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจสร้างในการผลักดันวงการกีฬาการกีฬางบประมาณต่างๆที่เกี่ยวข้องทุกที่ระลึกเสร็จแล้วนายกได้ทำตรองครอบลูกบอลไว้เป็นที่ระลึกอย่างที่คุณธบาลทางนี้ภายหลังเสร็จจากเรื่องของในขณะที่นายกบอกว่าทำเป็นเพราะว่าถ้วยนี้เนี่ยถือว่าเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมินี่คือภาพชื่นมื่นจริงๆ
1: จริง
0: เมื่อวานคนเป็นอย่างยิ่งเลยครับ
1: ใช่ฮะก็มีบางช่วงงานเดี๋ยวจะให้กำลังใจนักกีฬาแล้วก็2ปีข้างหน้าเนี่ยคุณผู้ชมครับเพื่อที่จะไปทำการแข่งขันโอลิมปิกนะฮะเจ็ดเซียนนะคุณผู้ชมจำกันได้ดีแน่นอนฮะอย่างยุคของนุสราต้อมคำใช่ไหมฮะยุคของปลื้มจิตใช่ไหมฮะ
0: คุณออนอุมาสุธิรัก
1: ครับ
0: ซึ่งเป็นนักกีฬาออสเนี่ย
1: ใช่
0: ก็มาช่วยเทรนให้
1: ถูก
0: ที่ยิ่งใหญ่ที่คนไทยสัมผัสได้แหละคร
1: ับ ใช่รายการต่างๆของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยแล้วก็กีฬาอื่นๆด้วยตามเชียร์นักกีฬาไปแข่งโอลิมปิก

0: เป็นนักกีฬาประเภทเดียว
1: เราก็ได้เหรียญมา
0: ใช่
1: นะน้องวิพักนี่ก็เหรียญทอง
0: ครับ
1: นอกจากนี้กีฬาก
0: ล
1: นี่แหละฮะ
0: มวยสากลถ้าผมจำไม่ผิดใช่ไหมฮะ
1: ย้อนว่าเป็นฮีโร่โอลิมปิกนะครับ
0: ใช่ฮะติดมาดูในสภาครับคุณผู้ชมครับการถามกระทู้ครับคุณผู้ชมถามกระทู้ไปยังรัฐมนตรีกับเรื่องของน้ำท่วมครับคุณผู้ชมโดยมีทางด้านของมท.3คุณกระทู้นี้ด้วยนั่นเองติดตามเรื่องนี้กันหน่อยครับตั้งกระทู้ถามสดด้วยวันทางด้านของคุณเจเศรษฐไทยเศรษฐในทุกภัยจังหวัดน่านแล้วก็มาตรการแนวตอบชี้แจงด้วยนะครับโดยคุณณัชนาความช่วยเหลือจากทางรัฐในการน้ำท่วมใหญ่ที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเหลือประชาชนได้ทำให้มีปัญหาต่างๆอาทิจุดรวมพลระบบสื่อสารอุปกรณ์ไฟฟ้าระบบสัญญาณโทรศัพท์ก็ล่มอุปน้ำมันปิดโรงพยาบาลช่วยเหลือก่อนระหว่างนี้นะครับคุณณัชนนยังได้มีการสอบที่เห็นชอบทำให้แก่ประชาชน30ล้านคนเนา
1: ะ
0: ประชุมครม.สัญจรนะฮะมท.3ฮะคุณเจเศรษฐไทยเศรษฐก็ทำให้น้ำท่วมที่จังหวัดน่านเนี่ยเกิดนานนะครับหรือว่าเลนบูมนะครับบริเวณนั้นแล้วนะครับที่ตกลงมากระทะก็น้ำท่วมถ้าพื้นที่ใดได้รับปริมาณน้ำฝนเช่นเดียวกับที่จมโคลนปริมาณมากทางกระทรวงช่วยเหลือโดยใช้ระยะเวลาคุณเจเศรษฐยังบอกอีกว่าสำหรับการพันบาทแล้วก็กรณีเสียชีวิตทางกรมจะโอนผ่านธนาคารออมสินเข้าบัญชีผู้ประสบภัยภายใน3วันสามารถโอนจ่ายได้เลยและขณะนี้ก็ได้ใช้เงินทดรองราชการเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ที่อำเภอหาดใหญ่ทางรัฐบาลได้ดำเนินการถอดบทเรียนที่รัฐบาลอยู่แล้วก็ตนเนี่ยยังดูแลรูปธรรมด้วยส่วนกรณีที่การภูมิอากาศโลกแล้วก็จากปัจจัยต่างๆรัฐบาลต้องการงบประมาณไว้ 3-4 หมื่นล้านบาทนะครับเพื่อรวมค่าซ่อมแซมบ้านก็หลังคาเปิดบ้างเนี่ยก็ได้รับเป็นกรณีที่เกิดขึ้นเมื่อปีที่ผ่านมาคดีที่ไทยเล็กๆน้อยๆที่ผ่านมาเนี่ยผู้ชมที่อยู่อาศัยเนี่ยมันพังแล้วก็การตั้งกระทู้ของรัฐมนตรีนะฮะที่มาตอบนะครับกระทู้กันได
1: ้
0: ทุกวันพฤหัสบดี
1: ส.ส.ฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลเนี่ยก็ตรีปัญหาเร่งด่วน
0: ครับ
1: ถามสดด้วยวาจาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ

0: ตอนนี้เป็นข่าวใหญ่เป็นข่าวดังมาก
1: พระราม9
0: ชมครับต้องบอกว่าการก่อสร้างเนี่ยช่วงปีสองเมื่อวานก็ผ่านอยู่ปรากฏว่าแล้วก็เป็นข่าวดังด้วยนะครับเมื่อวานนี้ในที่ประชุมของสภาผู้ทรงพลังงานนะครับคุณเอกนัทพร้อมพันธ์ของสสสุพนัทมินชัยนันท์จากนัทมินชัยนันท์สสกรุงเทพตั้งกระทู้ถามสดด้วยวาจาเรื่องปัญหาการตั้ง data และพบนะฮะว่ามีการกักเก็บน้ำมันครับหลังจากที่มีการตั้งคำถามไปแล้วเนี่ยดีว่าการกระทรวงพลังงานได้ลุกขึ้นชี้แจงเตอร์เข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทยนะฮะเพื่อไม่ให้เป็นภาระกับในส่วนของความคืบหน้าการตรวจสอบทางกระทรวงพลังงานเข้ามา data center ที่กักเก็บน้ำมันโดยไม่มีใบอนุญาตเรียบังระงับการจ่ายไฟและน้ำรัฐการกรุงเทพมหานครยังได้สั่ง data center ปรากฏว่ามีคนไปถามคนที่พักอาศัยอยู่ใกล้กับ data center เขาบอกว่ามันมีกลิ่นของน้ำมันหน่วยงานราชการไปตรวจสอ
1: บ
0: พบจริงๆอ
1: ันนี้เขาก็ไปพบกับถังเก็บน้ำมันโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตด้วยเดี๋ยวเรื่องอีกเรื่องนึงครับคุณผู้ชมครับเรื่องของปัญหาชายแดนภาคใต้นะครับในก็คือเดือนสิงหาคมเนี่ยเราจะเห็นเหตุการณ์ความวุ่นวายเกิดขึ้นโอ้โหแทบการเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับเรื่องนี้เองก็มีการมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของยัตติของปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อวานที่ผ่านมาที่ประชุมกับเรื่องของยัตติด่วน3จังหวัดชายแดนหน่อยครับคุณผู้ชมครับกับที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่ประธานยัตติด่วนด้วยวาจาของนายสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนราธิวาสศึกษาแนวทางยกระดับคุณนอกจากนี้ที่ประชุมยังมีพิจารณายติด่วนด้วยวาจาอีก5ยติที่รายชื่อพรรคเพื่อไทยเสนอยตินะครับว่าการแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้วก็เข้าใจลักษณะพิเศษของพื้นที่โดยการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วหรือว่าแล้วจะเป็นประโยชน์ที่สุดในวันนี้ก็คือรักษาความปลอดภัยด้วยการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มีความปลอดภัยแก่ประชาชนข้อต่อมากระบวนการยุติธรรมซึ่งต้องพิสูจน์เหตุการณ์ได้ไม่เช่นนั้นจะทำให้คนอื่นคนต่างเชื่อในสิ่งที่ตนคิดอยากให้รัฐบาลและสภาคล้อยไปตามสถานการณ์ต้องช่วยกันคิดว่าจะทำอย่างการพัฒนาได้รับความยุติธรรมได้รับความคุ้มที่และทำให้พวกเขานั้นรู้สึกเป็นเจ้าของพื้นที่ร่วมทั้งประเทศแก้ไขปัญหาความสงบสุขอย่างยั่งยืนด้วยนะครับในช่วงของการอภิปรายฮะ
2: ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ไม่ใช่แก้กันได้แล้วก็เราทำไมไม่ส่งกำลังไปทำลายไม่ใช่มีโจรที่ชัดเจนว่าวันนั้นเข้าไปปล้นที่นั่นไทยกล้อง CCTV ถ่ายไว้ได้มีคนเห็นเรื่องนี้มันซับซ้อนกว่านั้นมากซับซ้อนกว่านั้นมากต้องการความเข้าใจปัญหาต้องการการเข้าถึง

0: ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าต้องพัฒนาคือยุทธศาสตร์พระราชทานเข้าใจเข้าถึงพัฒนาต่อไปมีมาจนทุกวันนี้แต่ในทางปฏิบัติทำไมจึงไม่เกิดความเข้าใจทำไมจึงไม่เกิดการเข้าถึงและอันนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องมาคิด
1: พรรคกล้าทำนะครับก็มีการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สอนสร้างความเดือดร้อนให้กับของปัญหายาเสพติดปัญหาผลกระทบด้านรายได้ของประชาชนร้อนเหล่านี้ให้กับประชาชนในพื้นที่นะครับและขอให้ไปถึงหน่วยงานในพื้นที่ของไทยกับหน่วยงานควบคุมและป้องกันชายแดนมันไม่มีความร่วมมือกันเท่าที่ควรซึ่งอาจนำไปสู่ความเข้าใจผิดติดต่อกันก็เชื่อว่าจะสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้นั่นเองไ
2: ปตกเป็นจำเลยของประมาทนะครับตั้งแต่อำเภอตากใบอำเภอสุไหงโกลกอำเภอครับเรามีชายแดนยาวตลอดแนวติดกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับสามารถนำออกไปได้อย่างง่ายดายนะครับเพราะว่าประเทศไทยเราเนี่ยไปว่าครม.สัญจรมาในพื้นที่เนี่ยได้นำท่านผู้ว่าก็ได้พูดไปว่าเสนอรั้วอิเล็กทรอนิกส์อันนั้นเป็นการแก้ปัญหาปลายเหตุนะครับเองที่จังหวัดปัตตานีนะครับเทคโนโลยีสูงสุดซึ่งจะสามารถลงภาคใต้ได้อย่าง 100% แต่ต้องทำกับท่านรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมนะครับผมก็เคารพรัก
3: ผู้ชมครับช่วงหน้าประธานคณะกรรมการการตำรวจเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องของเอกสารหลุดหน้าตามกันต่อนะครับในห้องข่าวรัฐสภาชาแนลภาคเช้าช่วงนี้ไปพักกัน
4: เมืองไทยมีของดีถิ่นผู้แทนจะพาคุณสถานที่ท่องเที่ยวเด็ดและของหวัดปักหมุดพร้อมกันในทางทีวีรัฐ
5: ปัญหาที่ถูกมองภาคปัญหาลุยทุกพื้นที่ในคลายปมพื้นที่ขยี้ช่องสิบ

0: ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง4
1: ผ่าช่อง10
2: หนูขึ้นทันทีรายการต่อวัย Continue Age ติดตามได้4โทรทัศน์รัฐสภานะครับ
3: ยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพเพื่อคนพิการ
4: แม่ทุกคนอยากให้ลูกแข็งแรงยุคนี้เด็กๆ เป็นภูมิแพ้กันแต่เลี้ยว6เดือนไม่มีน้ำเพราะเด็กกระเพาะเล็กถ้าให้น้ำบางอาหาร
5: อยากให้ลูกสุดทุก
6: เดือนไม่มีน้ำจากสสส
7: สุวรรณในฐานะประธานคณะกองปราบแล้วนะครับกรณีมีการพูดถึงนำเอกสารไปเผยแพร่การต้องการตรวจสอบว่าเอกสารเนี่ยเป็นเอกสารที่กระดุดมาได้อย่างไรแจ้งต่อไปด้วยส่วนกรณีการดำเนินคดีกับผู้นำเอกสารมาเปิดเผยต้องเป็นหน้าที่ของกองปราบในการพิจารณาว่าการกระทำดังกล่าวใดด้วยโดยคณะกรรมการมีหน้าที่หลักในการตรวจสอบข้อเท็จจริงตำรวจไม่ใช่การสกัดกั้นหรือการปิดปากทางการเมืองมาเปิดเผยที่มาและที่ไปอย่างชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดการกล่าวหาจริงรองรับสำหรับการประชุมไม่ว่าจะเป็นคุณพฤทธิ์วัชรศิลป์ประชาชนเชิญกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI เชิญไอ้ยิ่งชีพเนี่ยไม่ได้ให้ความร่วมมือในการเข้ามาชี้แจงนะครับโดยสสการต้องการทราบว่าเอกสารหลักฐานที่คุณยิ่งชีพนำไปเผยแพร่มีกล่าวเป็นข้อเท็จจริงหรือไม่เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ที่ถูกกล่าวหาบอกว่าหากการประชุมครั้งนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปและก็จำเป็นต้องเชิญมาอีกครั้งต่อไปด้วยนะฮะและถามตรวจสอบจะถูกมองว่าเป็นเกมทางการเมืองเรื่องนี้คุณวัชรพงษ์ยืนยันสมาชิกจากหลายพรรคการเมืองและปิดท้ายประธานคณะกรรมการบอกว่าเป้าหมายสำคัญของการตรวจสอบนั่นก็คือรวมไปถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อการไทยโดยยังไม่ต้องการเปิดเผยรายละเอียดบางส่วนเนื่องจากขณะนี้ทำงานและการดำเนินการของทางกองปราบ
8: มาดูกันที่อาคารมีนักเรียนนักศึกษาประชาชนนะฮะเราจะเห็นบรรยากาศในระหว่างการประชุมเนี่ยท่านประธานบนบัลลังก
9: ์
8: ก็แต่ละวันก็จะมีหลายคณะเลยที่มาเยี่ยมชมนะคุณชีรัมครับคุณชมครับเดินทางมาเยี่ยมชมที่อาคารรัฐสภาในห้องประชุมใหญ่ของรัฐสภาของเราด้วยนั่นเองนะครับคุณโสพลสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับให้การต้อนรับนางอาริยาพรสารามจังหวัดบุรีรัมย์นะครับพร้อมกับคณะผู้นำสภาครับโดยมีทางด้านของคุณศิโรจน์แพทย์พันธ์เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรร่วมให้การต้อนรับด้วยนะครับโดยในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรอย่างใกล้ชิดนะครับพร้อมทั้งเข้าชมความสนะเครื่องยอดสัปปายะสภาสถานตลอดจนบรรยากาศเที่ยงนะครับประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พบปะพูดพร้อมกับมีการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อรับรองคณะผู้เข้าชมด้วยนั่นเองทางมาที่อาคารรัฐสภาก่อนที่จะเดินทางมาคณะเทศ

0: ยังพระบรมมหาราชวังนะครับเพื่อเข้าถวายสักการะถวายราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนเรนทิราเทพยวดีมหาวชิระราชธิดาด้วยความจงรักภักดีด้วยนั่นเองนะฮะ
1: แสดงถึงเหตุการณ์การปิดไมโครโฟนและหาเวลาวินัยการประชุมไม่ได้จำกัดเรื่องของเนื้อหาหรือว่าบอกว่าสมาชิกเนี่ยใช้ถ้อยคำไม่สุภาพต้องดำเนินการตามข้อบังคับของการประชุมมริกาจิรพันธ์วานิชรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1ได้กล่าวระหว่างสมาชิกอภิปรายเนื่องจากว่าใช้เวลาเกินกว่าที่กำหนดไว้กลุ่มนะครับบอกว่าตนเองขอชี้แจงเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องของกฎหมายอากาศสะอาดเนี่ยเมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมาซึ่งสภาผู้แทนราษฎรได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเลยครับโดยมีสมาชิกได้ลงชื่อขออภิปรายไว้ถัดมาครับนางสาวมริกาความเห็นร่วมกันในการอภิปรายให้แล้วเสร็จภายในวันเดียวกันด้วยเพื่อให้การพิจารณาและการแก้ไขกฎหมายสามารถดำเนินไปได้อย่างรวดเร็วส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยจึงต้องมีการตั้งคณะกรรมการ10คนและสว.จำนวน10คนรายมีการพาดพิงถึงสมาชิกวุฒิสภารองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1โทรโฟนเนื่องจากสมาชิกได้กรอบเวลากำหนดไว้ดีคนที่เกินออกไปก็จะนอกจากนี้ครับการอภิปรายในขณะเดียวกันประธานก็มีหน้าที่ในการเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยวินัยการรักษาเวลาอภิปรายแต่อย่างใดถัดมาบอกว่าส่วนตัวเนี่ยไม่มีความขัดแย้งกับสประธานมีหน้าที่ในการควบคุมทั้ง2ฝ่ายได้ตกลงร่วมกันไว้โดยข้อบังคับการประชุมของต้องใช้วาจาให้สุภาพนะฮะและหากมีการใช้ถ้อยคำเพื่อรักษาความเรียบร้อยของที่ประชุมได้เนื่องจากว่าการประชุมนั้นมีการถ่ายทอดสดมีประชาชนรับชมอยู่การใช้ถ้อยต่อเยาวชนเนี่ยก็จะเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีสุดก็คือสภาต้องการใช้ออกมาใช้บังคับได้จริงและรวดเร็วถามต่อมาหลังจากนี้จะมีการอภิปรายลักษณะเดียวกันกับการพิจารณาอเมริกาจิรพันธ์วานิชบอกแบบนี้ฮะมีการกำหนดกรอบระยะเวลาอภิปรายทราบกรอบเวลาล่วงหน้าครั้งเนี่ยจะมีการประสานงานและตรงตามที่ตกลงกันไว้แต่สัปครั้งนี้ทั้งสองฝ่ายถัดมานางสาวมริกาย้ำว่าการปิดมันจำกัดไม่ให้สมาชิกอภิปรายหรือว่าพายโดยสามารถตรวจสอบได้ว่าพาดพิงสว.และสามารถอภิปรายได้ตามปกติภายในเวลา5นาทีจะถูกปิดไมโครโฟนแต่เป็นเรื่องในการรักษาเวลาต่อไปซึ่งนางสาวมริกากำหนดไว้ให้ใช้วาจาสุด้วยหากประธานสภาละเลย

0: ถามได้ว่าประธานไม่ทับ
1: ถ้าพูดถึงสหรัฐอเมริกา
2: เหยียบท่าใช่ไหมฮะ
1: นอกจากนั้นแล้วฮะคือชาช
0: า
1: แล้วก็อีกเรือนึงเขาเรียกว่าพุทธนะฮะส่วนอับราฮัมลินคอนเนี่ยนะฮะแต่ว่าสหรัฐอเมริกาที่ประเทศของเขาเองตอนนี้เพราะว่าเขาบอกเขาจะมีการตัดงบสวัสดิการ
3: อย่างที่ทราบกันดีครับโดนัลด์ทรัมป์ให้ความช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมานะครับโดนัลด์ทรัมป์จะให้มีการระงับการออกวีซ่าให้กับผู้ที่อพยพนะครับเข้ามาประเทศไทยด้วยแต่เมื่อเดือนสิงหาออกคำสั่งว่าการกระทำแบบนี้การใช้สัญชาติมากำหนดกรอบในการจะระงับสัญชาติใดนั้นเกินเดือนนี้โดนัลด์ทรัมป์ออกนโยบายใหม
0: ่
3: รัฐท้องถิ่นต่างๆที่ไม่ยอมสับรัฐบาลกลางอย่างเช่นเรื่องของการได้รัฐเลยครับในสหรัฐที่จะให้ผู้อพยพผิดกฎหมายได้เช่นกันซึ่งข้อมูลเหล่านี้ครับ
0: ช่วงนี้ไปพักกันก่อนสักครู่ครับ
4: ข้างบ้านเนี่ยฮะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องกิ่งไม้ที่เขายื่นขึ้น
2: รู
5: ้มีรถอยู่คันนี้ค่ะที่เราจะไปแล้วจะมีปัญหาร
2: ับชมรายการสายด่วนรัฐสภา 3:00 นถึง 15:00 น206-6103 LINE ID @1ทางออก
6: ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่อัปเดตทันมาแล้วมากมายนักวิชาการมืออาชีพอัปเดตประเด็นกฎหมายแบบย่อย
7: ตามได้ทุกวันศุกร์เวลาสถานโทรทัศน์รัฐสภาช่อง4ทำบรรยายแทนสีและเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
3: ติดตามข่าวสารจากต่างประเทศกันต่อเลยนะครับกระทรวงยุติธรรมในสหรัฐส่งให้กับรัฐบาลสำนักถิ่นทั่วประเทศว่าอาจสูญเสียงบประมาณสวัสดิการหลายพันล้านเทศอย่างผิดกฎหมายความเห็นทางกฎหมายของสำนักงานที่ปรึกษาซึ่งได้รับเงินสนับสนุนจากโครงการสวัสดิการสำคัญ2โครงการกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐรับทราบด้วยหลังหน่วยงานอื่นซึ่งอาจมีข้อมูลผู้อพยพเช่นมหาวิทยาลัยตามอาจนำไปสู่ผลกระทบที่ร้ายแรงรวมถึงการถูกวางมาตรการปราบปรามการเข้าเมืองของรัฐบาลนายโดนัลด์ทรัมป์68โดยทางบังคับใช้กฎหมายกับทั้งผู้เข้าเมืองถูกต้องและผิดกฎกระชนเพื่อติดตามผู้ละเมิดกฎหมายคนเข้าเมืองอย่างไรก็

0: คัดค้านการส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลขณะที่ศาลหลายบานในการเข้าถึงข้อมูลผู้อพยพแม้บางกรณีอนุญาตให้เจ้าหน้าข้อมูลบางประเภทเช่นข้อมูลกรุงวอชิงตันและดินแดนหลายแห่งองค์การความช่วยเหลือชั่วคราวสำหรับหรือที่เรียกว่า SSI ถึง 16,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐล้านบาทเลยทีเดียวอย่างไรก็บริการจากทั้ง2โครงการนี้ให้ผู้อพยพที่ไม่มีสถานะตามกฎหมายขณะที่มหาวิทยาลัยคนกลุ่มดังกล่าวเข้าศึกษาด้วยเช่นพบตัวรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับมินิสดำเนินแคมเปญต่อต้านการทุจริตอย่างเข้มงวดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาส่งผลให้มีการจับกุมผู้นำทางรัฐบาลหลายสิบคนด้วยกันรัฐนะเวียดนามระบุในแถลงการกระทรวงสาธารณสุขของเวียดนามเองชั้นนำของเวียดนามถูกคนเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวเองทั้งนี้นายถ่องนะครับสอบสวนของตำรวจที่เกี่ยวข้องบัญชีที่ก่อให้เกิดผลกระทบร้ายของคนและพนักงานบัญชีขึ้นเพื่อซื้อขายต่อแพทย์และยาก่อนนำเข้าผลิตภัณฑ์จากสิงคโปร์กงมายังประเทศเวียดนามสัตว์ถูกกล่าวหาว่าพยายามกฎหมายด้วยเช่นกันครับยาของกรีฑชี้นะครับว่าฤดูร้อนปีนี้ของกรีฑนั้นจะร้อนเป็นประมาณ 1,427 ครับเผชิญกับฤดูร้อนที่ร้อนที่สมุนไว้หลังคลื่นความร้อนและขีดความสามารถในการรับข่าวรอยเตอร์ได้มีการรายงานจากกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษนะครับว่าประสบกับอากาศร้อนสุดเป็นประวัติการในช่วงฤดูร้อนการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่เกิดจากฝีมือของมนุษย์เพิ่มความเป็นไปได้ดูใบไม้ร่วงทางอุตุนิยมวิทยาเริ่มต้นในสหรัฐอุณหภูมิเฉลี่ยของฤดูร้อนใน130เท่าเนื่องจากมาร์คแมคคาที่หัวหน้าศูนย์เดอะเมทกล่าวในแถลงการว่าจากกิจกรรมของมนุษย์สหรัฐฤดูร้อนแบบนี้ในปี2050ปัจจุบันซึ่งเปลี่ยนแปลงคาดว่าฤดูร้อนเช่นนี้จะปีแม้ผลกระทบนับเมื่อเทียบกับอุณหภูมิที่ร้อนเทศและเผชิญกับไฟป่าที่สุดครับเอลนีโญอาจจะรุนแรงมากขึ้นประเทศแล้งก็จะแล้งขึ้นยาวนานครับ
1: โอ้โหสัมผัสได้จริงๆนะฮะ
2: จริง
1: ผู้ชมครับมาเกือบ2สัปดาห์แล้วนะ
2: ใช่
1: เราได้เห็นการอภิปรายทั้งสสและสว

0: มีคำถามไม่มากคุณผู้ชมสามารถตอบ
1: รัฐสภานั่นเองนะครับ
0: ครับและนี่คือทั้งตามรับชมนะครับเช้าวันนี้เราทั้ง3คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดี
2: ดู10ออนไลน์ใกล้ชิดโหลด TP Channel
3: กับเรียนท่านประธานสภาผมนายรัศดรขอเสนอ
4: พี่ก้อยโทษทีนะครับพอดีรถ
5: อยู่เพิ่งเธอเลย
4: ตรงนี้เนี่ย
6: รับชมสภาจริงๆได้ทุกที่ผ่านแอป TP Channel ทั้งระบบ Android และ iOS ให้นั่งรับชมการประชุมอยู่ในห้องประชุมสภา

0: รู้ดู
1: อยากรู้ดูช่อง10ครับทีวีรัฐสภา
2: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
3: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
4: ระบบอนุญาตระบบติดโทษนำปืนส่งมอบแก่ราชรถอาทยากรรมสร้างความปลอดภัยให้สังคมไทยติดตาม 9:00 น. 4 กันยายนนี้สภา
3: สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสัญญาสุรานารีวิทยาค่ะค่ะและหลายๆคนนะคะอาจจะมองว่ายากมากๆแน่นอนแต่ว่าอยากจะบอกทุกคนไว้ก่อนค่ะว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่น่าสนใจมากๆแล้วก็เหมาะกับพวกเราทุกคนเลยค่ะดังนั้น4ซีซั่น5และมีต่อไปดังชวนทุกคนนะคะเข้ามา
5: หมายคำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชนติดตามทุกสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยสมาชิกสภาผู้สิทธิ์เลือกตั้งกับรายการ Section 77ทุกวันศุกร์ทาง
6: การเงินการลงทุนทิศทางโอกาสใหม่ของผลตอบแทนท่านบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนและคุณกรพัฒน์วรเชษฐ์งับกรุงศรีจำกัดมหาชนลงทุนพบกันทุกเช้า
7: อยากแข็งแรงอยู่เสมอต้องออกกำลังกาย150นาทีต่อสัปดาห์สูงวัยให้พร้อม
8: ก็ที่จะทำความเข้าใจเพราะกฎหมายมีความหมาย
9: ช่วยชมรายการผู้หญิงกับกฎหมายอัปเดตคัดมาแล้ว

0: การมืออาชีพอัปเดตประเด็นกฎหมาย
1: ติดตามได้ทุกวันศุกร์เวลา10รายการนี
2: ้ลูกต่างวัยจะเล่นดนตรีด้วยกันไม่ใช่แค่ดนตรีแต่รวมถึงเมาส
3: ์ง
4: อๆงานจะต้องส่งเดดไลน์พรุ่งนี
3: ้ไม่ได้โง่สักทีนึงคือชีวิต
5: ใหญ่ภาพเพื่อคนพิการ
6: ปัญหาที่ถูกมองข้าม
7: เจาะประเด็นไขข้อสงสัยไปพร้อมกันเจาะข่าวเข้มห้องข่าวรัฐสภาชาแนลค่ะ

0: ำลังดี
1: ผลโพชี้ดัชนีการเมืองเดือนสะท้อนความกังวลความอยากเห็นรัฐเร่งแก้ปัญหาชายแดนใต้ไม่สงบประชาชนในพื้นที่และนโยบายรัฐบาลยังไม่ตอบโจทย์เวลา 11:00 น.ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
2: พลังใจไม่เคยมีขีดจำกัดพบกับเรื่องจริงของทางแห่งแรงบันดาลใจพบกันกับฟิตเตรีย
3: โทรทัศน์รัฐสภา

0: ระบบอนุญาตระบบติดตามนำปืนส่งมอบแก่ราชการอาชญากรรมสร้างความปลอดภัยให้สังคมไทยติดตาม
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมแล้วก็คุณผู้ฟังนะคะพบกันค่ะวันนี้ติดตามรับชมไปด้วยการที่ช่อง10นะคะแล้วก็รับที่ FM 87.5 เมกะเฮิรตซ์

0: เอิร์ธรวมไปถึงทาง Facebook วิทยุก็ยังมี TP Channel นะคะมีรวมไปถึงคุณผู้ชมที่จะเวลา 18:30 นการรายการมองรัฐสภาคุณร่วมในการแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะใดๆหมายเลขโทรศัพท์ส่วนท่านใดติดตามอยู่ทาง Facebook กันในมองรัฐสภาอยากที่จะเปิดคะถ้าจำกันได้ในช่วงเรามีเหตุการณ์ที่เรียกว่าเป็นความสำหรับคนไทยก็คือกรณีเหตุเนี่ยก็เป็นนักเรียนผ่านมาไม่นานล่าสุดก็มีเหตุการณ์ลักษณะวิทย์ทำให้ภาครัฐเนี่ยเกิดการตื่นตัวขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องของมีความพยายามที่จะเสนอเป็นพรบในการควบคุมอาวุธปืนแล้วก็มีข้อเสนอแนะต่างๆว่าจะแล้วก็ทำให้มีทั้งผู้เสียชีวิตประเด็นนี้ถูกถกเถียงในสังคมค่อนข้างการจะควบคุมอาวุธปืนที่จะมีอาวุธปืนอยู่หลากหลายคำถามแล้วก็มีข้อถกเถียงมากมายถึงความเหมาะสมที่เกิดขึ้นมองรัฐสภาเนี่ยจะมาพูดคุยด้วยเช่นกันแล้วก็แขกรับเชิญของเราก็เป็นในหลายบทบาทนะคะโดยเฉพาะเนี่ยตำแหน่งสุดท้ายทำก็คืออดีตรองผู้บัญชาการนครบาลถ้าพูดชื่อผู้การต้าเนี่ยผู้การแต้มจนถึงท่านเป็นรองท่านเป็นที่ปรึกษาประธานเราจะทำยังไงกับการที่จะมายืนนะคะวันนี้ต้องขอสวัสดีสวัสดีค่ะรองแต้ม
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยความรุนแรงในสังคมไทยมองสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเวลานี้ไง
1: ก็ไม่ได้ลดลงเห็นเนี่ยก็คือสมัยนี้เนี่ยมันทำให้คนมองว่าอาชญากรรมเนี่ยมันเพิ่มขึ้นแปลกแหวกแนวมากขึ้น
0: โซเชีย
1: ลคนไม่ได้ถ้าได้ดูเป็นเรื่องธรรมดาแต่จริงที่มันอาวุธปืนเนี่ยมันการประกอบอาชญากรร
0: ม
1: ความรุนแรงอย่างน้องกับพี่ทำลายให้กันชกกันแต่ถ้ามีอาวุธปืนแล้วเนี่ยความวันนั้นเนี่ยดาวทอเลาะกันก็จบแล้วแต่ลุงวิศวุสุดท้ายติดคุกติดตารางหรือถูกลงโทษอะไรก็ว่าไปเมื่ออาวุธปืนเป็นส่วนหนึ่งไงล่
0: ะ
1: จะให้ความรุนแรงน้อยลงเราก็ต้องควบคุมไหมว่าอาวุธปืนบางอาวุธปืนอย่างเช่น
0: แต่เป็นพวกปืนเถื่อน
1: หลายประมาณสัก 20% มือปืนที่มีทะเบียนและปืนที่มีทะเบียนที่ก่อเหตุกันโดยมากก็เป็นเรื่องชั่ววูบหรือถูกขโมยเอาไปก่อเหต
0: ุ
1: เพราะว่าม
0: ันมีไหมคะพวกปืนแบบที่ได้อยู่ในระบบแต่เขามีจันตัวหรืออย่างในฐานะตำรวจก่อเหตุ
1: คืออย่างนี้คนที่มีปืนเถื่อน

0: เพื่ออะไรเพื่อก่อเหตุใครจะซื้อปืนเถื่อนมาพฤติกรร
1: ม
0: เขาถึงมีปืนเถื่อนกระบอกนั่นเป็นปืนที่การประมาณ6ล้านกระบอกแต่อีก4ล้านกระบอกเนี่ยเป็นปืนเถื่อนเป็นปืนไทยประดิษฐ์อะไรต่างๆอันนี้เองอ่ะที่เราควบคุมหน้าที่ในการพัฒนาประเทศพัฒนาเศรษฐกิจแล้วก
1: ็
0: อย่างเช่นตอนนี้เอาปืน4ล้านกระบอกเราจะทำยังคุณเอาปืนมาคืนถ้าไม่คืนภายในกำหนดแล้วลงโทษให้หนักไปแก้กฎหมายกฎหมายบ้านเรามันอ่อนไงกฎหมายตรงหลายเรื่องเอื้อโจรเอื้อดังนั้นเราต้องทำยังไงต่างประเทศอย่างพวกสิงคโปร์หาชีวิตเราไม่ต้องมาแค่ว่าใครมีอาวุธปืนเถื่อนรอลงอาญาเอาปืนออกมาทางสาธารณะโดนอีก5ปีแล้วใครมีปืนเถื่อนรอลงอาญาอีกเพราะใครนะบ้านเมืองสงบจบด้วยกฎหมายเขาใช้กฎหมายกฎหมายเกี่ยงนี้มีช่องเมืองก็เละแบบนี้ลองผมแล้วปืนไหนที่มันใช้ได้เอาไปหรือมาจดหรือเราก็ยึดเป็นของหลวงเหมือนตอนสมัยคอมมิวนิสต์ใช่ไหมดังนั้นเราต้องทำ
1: ค่ะอย่างตอนนี้รัฐบาลก็บอกว่าเดี๋ยวเตรียมจะยก
0: ถ้า
1: ค่ะ
0: เราต้องควบคุมอาวุธปืนเพราะอาวุธปืนเป็นส่วนหนึ่งผมเห็นด้วยแต่การออกกฎระเบียบต้องดูหลายๆมุมอาวุธปืนถ้าใครมี3ปีปืนเนี่ยเป็นมรดกนะเป็นใช่ไหมถ้าเราซื้อโอเคเพราะผมซื้อมานี่ปืนที่มีอยู่นี่แหละตาย
1: ค
0: ุณปลดเกษียณคุณตายไปเนี่ยตายเป็นทรัพย์สินมรดกคุณต้องโอนให้ลูกใช่ไหมถ้าลูกผมเลวอ่ะมันก็ปืนผ
1: ม
0: คุณอาจจะไม่ซื้อปืนเข้าไป
1: ค่ะคืออาจจะเช่นอาจจะเคยเป็นเจ้าหน้าที่ของครอบครองอาวุธแต่ทีนี้พอเวลาผ่านไปอันนี้ก็สำคัญเหมือนใบขับขี่ค่ะที่เราก็ต้องปืนเนี่ยเหมือนกันใน
0: กรณีต่างประเทศเขามีการถือว่าใครเรียนอย่างน้อยไปยิงก็เก็บรู้วิธีการความเพื่อความปลอดภัยยิงปืนไง
1: มีแต่คน
0: แต่ถ้าเราเขียนว่ามันผ่านขั้นตอนการไม่เกิดอันตรายจากนี้ แต่ว่าเราไม่ได้ทำเพราะภาพจิตผมทับจิตคนมีปืน6ล้าน

0: หมอสุขภาพจิตในประเทศ
1: ในกรณีอย่างที่บอกว่า3ปีแล้วมาตรวจก็เหมือนคล้ายๆเหมือนใบก็อาจจะต้องมีกฎหมายมารองรับไหมคะ
0: ก็คือต้องคุณบอกไงก็ทรัพย์สินผมซื้อมาสมมติคุณต้องเอาปืนผมเนี่ยคุณต้องซื้อที่เขาได้ข้อหาอะไรบอกคุณไม่ครอบครองวุฒิปืนคุณก็ต้องพิสูจน์ต่อไม่ต่อให้ผมเนี่ยมันมีอาจจะปืนถูกกฎหมายอารมณ์ชั่ววูบใช้ในการก่ออาชญากรรมงั้นเด็กที่เอาปืนมาพ่อแม่ก็ไม่ได้เก็บปืนเถื่อนไว
1: ้งั้นแปลว่าถ้าเกิดการจะควบคุมอันนี้จำเป็น
0: ก็มีกฎหมายอยู่แล้วคือปืนเนี่ยสมมติตามกฎหมายเขาเขียนว่ามีและเขาให้มีไว้ครอบครองแต่มาตามข้อ2เหมือนคุณถ้ามีอนุญาตให้พกพากฎหมายมันเขียนหมดอยู่แล้วล่ะแต่ถามว่าเราก็เห็นใจเจ้าหน้าที่รัฐที่70ล้านคนเราจะเอาเจ้าที่นั้นมันก็ควบคุมยากเราเนี่ยผมพูดให้ฟังผมเนี่ยไปดูงานหลายประเทศเขาใช้ความใช้กฎควรจะใช้กฎหมายแรงแล้วเพราะบ้านเรามันเละหมดอาจจะกฎหมายรุนแรงใช้แรงรุนแรงเกินไปสิบไม่ชนวันละ2-3แล้วเราทำทุก
1: นี่ของคนที่มีอาวุธปืนแต่เขาไม่ได้นำไปใช้ในทางที่ไม่ดีเขาจะไม่กระทบ
0: บ้านเฉยกระทบอะไรอ่ะใช่ไหมก็เหมือนอย่างที่ท่านผมถามว่าคนร้ายเข้าในบ้านเนี่ยยิงนั่นเป็นความผิดนะท่านพูดท่านก็ไม่มีเวลาจะบรรยายว่าเอ๊ะนายกพูดแค่นี้เป็นอย่างนั้นคู่ไม่ผิดท่านนายกพูดผิดเขาต้องแจ้งข้อหาผมเนี่ยข้อหาว่าไงรู้เปล่าผมเป็นหน้าที่นะผมถูกแจ้งนะมีอาวุธปืนและใช
1: ้ไหนที่มันมีเหตุการณ์หลังจากนั้นมันก็
0: แต่ว่าต้องมาพิสูจน์กันเขาเป็นคนร้ายรู้เปล่าเขามีอาวุธปืนป่
1: ะ
0: อยู่บนชั้น2แล้วยิงเขาเลยอ่ะแย่ถึงอ่ะเขาจะว่าแต่ถ้าเขาเข้ามาเขาหรือจะเข้ามาใกล้หรือปืนเนี่ยเราป้องกันได้มีกฎหมายบอกว่าอันนี้เป็นการป้องก็ไม่ผิดไง
1: ค่ะ
0: ผิดแต่เพียงแต่ท่านไม่ได้เป็นนายกท่านจะมีบรรยายได้ไงบรรยายนี
1: ่ก็อย่างคนที่มีอาวุธปืนเนี่ยเขาก็จะมีคำพูดการหามขึ้นเมนอย่างเงี้ย
0: พูดงั้นก
1: ็มันก็เลยเขาก็เลยบอกว่าเอ๊ะเขา

0: ตัวแบบนี้เป็นต้น
1: ไม่ได้ควรเกิดเหตุไม่ผิดแต่ถ้าเกินกับเหตุศาลจะลงโทษเท่าไหร่ก็ได
2: ้เองว่าถ้าเป็นอย่างนี้เหมือนผมเนี่ย
0: คือไม่มีใครจะไปตัดสินได้หรอกค่ะว่าปืนกระบอกนี้มันจะถูก
1: เอาไปผิดหรอกต้องควบคุมไอ้คนไปใช้ต้องออกกฎหมายเพื่อไอ้คุมคนไปใช้จะควบปืนถูกกฎหมายคุณก็ทำไงคุณขอให้มันยากขึ้นสมัยนี้
0: อยู่นี้ก็เรียกว่าก็ถือว่ายากแล้วนะคะ
1: น้องชมรัศมีอยากจะได้ปืนผมก็ให้ผู้ใหญ่บ้านกับนายอำเภอก็ออกแล้วแล้วผมรู้ไหมน้องเป็นคนเพื่ออะไรมีปืนหมดนักเลงหัวไม้มีปืนหมดและพวกนี้ออกใบอนุญาตเขาได้ไง
0: ค่ะ
1: นั้นเราต้องควบคุมตัวนี้พอควบคุ
0: ม
1: แล้วก็ไปควบคุมคนที่มีปืนแล้วหลังจากปลดก็เจ้าหน้าที่รัฐเรามีอาวุธปืนให้ใช้หลังจากประเด็จการแล้วก็อาจจะอนุญาตให้เขานั่นได้แต่บางจังหวัดเนี่ยแล้วเราควรจะนั่นไหมยึดมาไหม
0: ค่ะ
1: มาพอเจ้าที่รัฐมีปืนจากการแบบนี้
0: ที่สุดยอดก็นี่มันไม่ได้มีการทำแบบนั้นถูกไหมคะ
1: ไม่ได้ทำงั้นไง
0: นี่คือสิ่งที่อยากจะให้มันเกิด
1: ผมมีปืนผมเนี่ยมีปืนก็หลายก็บอกโอนให้ลูกให้อะไรไปเพราะเราปลดเกษียณแล้วตอนนี้ผมมีปืนเนี่ยปืนที่ผมปลดเกษียณแล้วเนี่ยผมควรจะปืนเข้าไปเราก็ซื้อเข้ามาดิเพราะก็เป็นซื้อเขาซื้อมานี่ให้ส่งต่อไปปืนก็หมด
0: เพราะบางคนก็มองว่า
1: ใช้กฎหมายแรง
0: แบบนั้นอันนั้นจริงไหมคะ
1: ก็มันอาจจะเป็นไปได้แต่ปืนปี15ปีเนี่ย
0: วันนี้ที่ศาลเนี่ยก็คือไอ้กฎหมายที่จ๋าในการก่ออาชญากรรม
1: ก่ออาชญากรรมปืนทั้งนั้นน่ะ80
0: แล้วถ้าจะต้องการให้กฎหมายเข้มข้นขึ้น
1: ต้องเพิ่มโทษไงถ้าอะไรที่มันเป็นภัยต่อสังคมต่อเด็กรัสเซียฆ่าทั้งครอบครัวไอ้อย่างเงี้ยมันต้องประหารถ้าประหารจริงๆต่อไปมันก็ปราบสามารถจะทำให้อาชญากรรมลดลงไม่ถามว่าตอนนี้ถ้าเกิดสั่งประหารชีวิตพรุ่งนี้คุณเอาประหารมันก็ทำให้คนเนี่ยยังไม่ทำให้อาชญากรรมลดลงน
0: ะ
1: แต่เราเลยไปถือตรรกะว่าถ้าต้องปล่อยคนพวกนี้ออกมาคุณแล้วไอ้พวกนี้จะมาก่อเหตุเมื่อไหร่อีกที่เอาคนมาจองจำเนี่ยอันดับแรกคืออะไรก็เรียกระบบตาต่อตาฟันต่อฟันคุณทำผิดคุณต้องรับโทษปรามไม่เห็นว่าปรามเพื่อให้คนจะไม่ก่อเหตุลางดังนั้นหลักตรรกะวิอาญาคันติคุปเป็นอย่างนี้ดังนั้นเราใช่ปะเราต้องหาวิธีการยังไงให้มันเข้มข้นขึ้นดำเนินอย่างเช่นโทษที่จะข่มขืนฆ่าเงี้ย

0: คดีฆ่าต่อเนื่องเหลือโทษจำคุกตลอด50ตอนหลังติดคุกไม่กี่ปีก็ออกมาแล้วมันฆ่า10ปีอีกก็รอเดี๋ยวจะออกมันพฤติกรรมเป็นโรคจิตอีกมันไม
1: ่ให้มันเป็นหนึ่งในปัญหาอันใหญ่มากคนเนี่ยมีความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมเชื่อว่าคนจะเลือกกระบวนการยุติธรรม
0: ถูกต้อง
1: แต่บางคน
0: มันเกิดจากความไม่ใจเกิดจากครับนะว่าเจ้าที่รับนั้นถ้าคุณใช้กฎหมายไม่สองใช้กฎหมายและบังคับใช้กฎหมายเป็นธรรมไม่ตรงไปคนบอกโอ้คนรวยไม่ติดคุกไง

0: าง Facebook ส่งข้อความกันมาได้นะคะเดี๋ยวเราพักสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาฟังเสียงจากคุณ
1: เข้มทุกประเด็น
2: กลางเพื่อขับเคลื่อนให้ประเทศ
3: พอได้แล้วครับกับระบบพวกพ้องการแสวงหาผลด้านที่ประชาชนต้องแบกรับเริ่มได้แล้วครับทุกคน
4: เรามีแนวทางในขณะเดียวกันเราต้องไม
1: ่ครบทุกความเคลื่อนไหว
2: ไปและทุกประเทศมีทรัพยากรให้ทรัพยากรนั้นช่วยดูแลและให้คุ้มค่าที่สุด
5: ตนเองที่ตั้งใจที่จะช่วยผลักดันให้สินค้าเกษตรมากยิ่งขึ้น
1: เจาะลึกปัญหาในพื้นที
6: ่ใจว่าการบำบัดนี้ต้องบำบัดทางอุดนอกจากฟื้นฟูทางร่างกาย
7: ทิ้งปัญหาที่ภูเก็ตทุกคนได้แนะนำทางออกในการเดินอยากอยู่อยากอาศัยนะครับ
1: ติดตามทั้งหมดได้ในราทางสถานีโทรทัศน์รัฐ
8: ท่านประธานครับบอลขอเสนอ
9: โทษทีนะครับพอดีรถติดคร
0: ับ อ๋อไม่เป็นไรพี่ดูประชุมสภาอยู่เพลินเ
10: พลินรับชมการถ่ายจริงได้ทุกที่ผ่านทางสมาร์ทโฟนแค่โหลดแอป Android และ iOS เพียงเท่านี้ก็เหมือนได้เข้าไปนั่งรับชมของทางสถานีโทรทัศน์รัฐบาล
0: วันนี้เราพูดคุยกันกับรองแต้มพลตำรวจตรีวิชัยสังประพันธ์จับตาว่าจะยกเครื่องเรื่องของการควบคุมอาวุธปืนยังไงเมื่อเกิดขึ้นในประเทศไทยในเวลานี้ตัวล่าสุดเนี่ยรัฐบาลก็ให้กรมการตรวจความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนซึ่งตอนนี้เขาน่าจะปิดรับไปเรียบร้อยแล้ว
11: ฟัง
0: ใช่ค่ะ
11: ฝากด้วยคนสมมติที่เปิดมาคนแสดงความคิดมันได้ไหมกับคนที่มาดังนั้นผมว่าเป็นผู้ออกกฎหมายเป็นผู้บังคับใช้ควบคุมอาชญากรรมและเจ้าที่รัฐคิดเองได้เกิดเหตุเนี่ยที่ตำรวจควบคุมทำข้อมูลไว้เนี่ยเหตุอย่างไรเอาอย่างเช่นจะบอกว่าเอาถูกกฎหมายก่อนจะทำไงคุณต้องขอ1 2 3ใช่ไหมถ้าคุณเข้มตัวเนี้ยก็ได้ไม่ยากแล้วสองคนที่มีอาวุธปืนเหรียญพอตายแล้วเนี่ยคุณมีมาตรการยังไงผมว่าถูกกฎหมายนะเหลือแต่ปืนเบียนของเจ้าหน้าที่เราก็ใช้ไปปืนนอกกฎหมายเราปืนเถื่อนเนี่ยเข้ามาประเทศอะไรสักหนึ่งเข้ามาตามบ้านพี่เมืองน้องนี่เขาลบกันไงปืนเมื่อทันสมัยก่อนพอปืนทะลักเข้ามานะที่ทำปืนนั้นมันถูกต้องตามกฎหมายใครก็ผลิตเองอีกสดและที่สำคัญที่สุดบางที

0: มันไปเปิดช่องแล้วปืนสวัสดิการมันคิดให้งั้นมันขายปืนและปืนสวัสดิการไม่มีของตำรวจอย่างเดียวนะมีทั้งตำรวจตั้งหมดปืนสวัสดิการหมดไอการขอป.3 มันก็ง่ายไงง่ายเพราะเป็นปืนสวัสดิการทุกคนมาพึ่งปืนสวัสดิการมันก็ง่ายแต่นี่บางคนคิดเร็วผมไปซื้อถึงไปเซ็นนะเพราะการโอนปืนก็เหมือนการโอนทะเบียนมาสมมุติว่าปืนสวัสดิการซื้อมา 30,000
1: ค่ะ
0: เอามาขายน้องผมก็ไปซื้อปืนสวัสดิการใหม
1: ่
0: ผมก็ค้าขายเงี้ยเพื่ออาชญากรรมไงเพราะมันซื้อไป
1: ตอนนี้มันหมดมันมีช่วงนึงบูมมากเลยนะคะ
0: ก็มีเห็นถ้าปืนสวัสดิการเนี่ยมันต้องเป็นการปฏิบัติหน้าที
1: ่
0: เรื่องบางงั้นแล้วการอาวุธเวลาเนี่ยต้องยกเลิกต้องซื้อแล้วตลอดชีวิตแล้วพอใช้ตลอดชีวิตพอคุณเสียชีวิตคุณก็มาเข้าระบบหรือขายคืนต่อหรือคุณขายการยังไงเพราะคุณซื้อปืนสวัสดิการทำให้ยากขึ้น
1: ค่ะเดี๋ยวเราคุณชาญวิจักสมุทรสาครค่ะบอกว่าการเพิ่มโทษกรณีผู้ผลิตหรือผู้สนับสนุนทำปืนเถื่อน

0: ออกไปนอกบ้านอ่ะเพราะอันนี้มันคืออยู่ในพื้นที่สาธารณะ
1: อันนี้จะต้องด่านตรวจค้นชาวบ้านก็ได้อีกทำให้ประชาชนก็เสียเวลาหรือบ้านเมืองต้องรถติดเราก็ไม่ทำอีกก็มีช่องโหว่อีกดังนั้นเราจะเจอปืนเถื่อนได้ก็คือในการตั้งด่านตรวจค้นหรือคนที่ซีบอดแสสักกี่คนใครพกปืนยกเว้นไปตั้งด่านแล้วตรวจค้น
0: เนี่ยไปมุ่งในเรื่องของการจะไปควบคนไม่ค่อยพูดถึงเลยค่ะรองแต้มแต่คือการสร้างจิตสำนึกของคนไปเรียนไปอะไรเนี่ยจะรู้ดีเลยว่าทั้งที่คุณถือปืนเนี่ยค
1: ุ
0: ณจะต้องทำอย่างนี้มันคือสิ่งที่มันไม่มีเหมือนอย่างที่เราเห็นเด็กเอาปืนไปก่อเหตุไปอะไรคือเหมือนถ้าคน

0: งานแรงงานเน
1: ี่ย
0: เพราะมึงไม่เคยไปตรวจใช่ไหมว่าไอ้คนต่างด้าวมาต่อไปพวกนี้มันจะได้ไม่ร่วมมือใช่ไหมมึง
1: ค่ะ
0: เหมือนกรมการปกครองอ่ะเวลาไปจับบอลต่างจังหวัดย้ายห้าเสือคุณก็มีอำนาจจับกุมมันเปิดต่อไปในอำเภอก็ไม่กล้าตำรวจก็ไม่จับในอำเภอก็โดนผู้อ่านอย่าไปแต่ห้าเสือ
1: ใครรัดกุมไหมคะถือว่าเหมาะสมดีไหม
0: ก็คืออย่างนี้มีประมุขสามฝ่ายเนาะประธานรัฐสภาก็ประมุขหนึ่งรัฐสภาเราเนี่ยคนที่มาอยู่รัฐสภาเนี่ยเป็นบุคคลสำคัญทั้งสิ้นหมายหรือวิธีการให้ความปลอดภัยกับบุคคลสำคัญเนี่ยให้ความสำคัญกับบุคคลสำคัญมากนะอเมริกานี่โทษหนักมากนะถ้าใครไปกระทำเราเนี่ยถูกถากถางทำไรเราไม่ได้นะต่างประเทศนี่บุคคลแหมมากแล้วสถานที่ของเราแต่เอาละบ้านเราพำนักของประธานรัฐสภาที่พำนักของประธานประธานสภาที่ที่ประชุมหลั่นกัน
1: อย่างถ้าลองแต้มดูแล้ว
0: ทำโครงการเนี่ยอบรมอะไรต่างๆเกิดเหตุเนี่ยผมว่าก็ดีขึ้นนะผมว่าดีการฝึกเนี่ยมันมีการออกกำลังกายออกกำลังเข้มแข็งบางทีความเข้มแข็งไม่ต้องไปจับเขาหรอกแค่ทำอ่ะนั้นท่านประธานเขาก็ทำโครงการนี้เราต้องรู้นะคนที่ไปอยู่ในเนี้ยเราเนี่ยไม่มีความรู้เรื่องกฎหมายเดียวความรู้ตำรวจด้วยว่ามีหน้าที่ดำเนินการตามข้อบังคับยังไงที่ไม่ที่ท่านประธานครับผมอยากจะเสนอท่านว่า3เดือนก็มาทบทวนกันทีกฎหมายด้วย
1: อ
0: ย่างผมตอนผมจะเรียกประชุมตำรวจและเอากฎบางทีเอาอัยการมาสอนเอาตำรวจทั่วไปก็ต้องรู้กฎหมายไงตำรวจไปทำอะไรก็ผิดเจ้าหน้าที่ไปทำ
1: ปากนั่นรองแต้มเลยในฐานะที่ปรึกษาความรู้กับเรามากทีเดียวนะคะตั้งใจว่าเราจะผลักดันให้กฎหมายน้องประชาชนเนี่ยมันจะสามารถไปแล้วก็เหมาะสมคนดีต้องใช้ทำไม่ดีอันนี้ต้องใช้ชีวิตที่ยากขึ้นอย่าทำ
2: ค่ะ
1: รองแต้มค่ะขอบคุณคุณผู้ชมด้วยตามรีรันก็เวลา 18:03 แล้วเราพบกันใหม่ในมองรัฐสภาลาไป
3: ดูโทรทัศน์รัฐหลายใกล้ชิดโหลด TP
4: เพชรชนกที่ชอบสมาชิกผู้แทนราษฎ
5: รรอนานไหมครับพี่ก้อย
6: โอ้ไม่เป็นไรพี่ดูประชุมสภาอยู่เพลินๆเลย
7: ใช่นี่ไง
3: ได้ทุกที่ผ่านทางสมาร์ทโฟน

0: ทีชาแนลทั้งระบบ Android นี้ก็เหมือนได้เข้าไปนั่งรับชมกันท่านสามารถจะรับชมรายการต่าง
1: ๆกฎหมายไม้มีความหมายกับทุกคนท่านมาแล้วมากมายกับนักกฎหมายวิชาการมืออาชีพไปด้วยกันทางโทรทัศน์รัฐสภา
2: ในทุกวันศุกร์เวลา 10:00 น.รัฐสภาช่อง10สามารถเลือกรับฟังได้จากเครื่องรับ
3: ในฐานะตัวแทนขอขอบคุณทุกท่านที่ยังเราอยู่เสมอ
4: แต่ผ่านเหล่านี้ไม่ใช่แค่พวก
5: นอกจากจะคิดถึงผู้ล่วงลับแล้วเรายังอยากจะให้ค
3: ิดลดหวาน
5: ลดมัน
6: รักสูงไวให้พร้อมอยากแข็งแรงอยู่เสมอต้องออกกำลังกายควรออกกำลังกายอย่างน้อย150 40ครับ
7: กับความเดือดขยี้ทุกประเด็นในทีวีรัฐสภาช่อง
8: ต้นชั่วโมงที่น่าสนใจในช่วงเวลา 10:00 นค่ะที่ประชุมสภาผู้แทนที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายราษฎรนะคะทำหน้าที่ประธานการประชุมได้พิจารณาให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาแนวทางในการยกระดับคุณภาพนอกจากนี้ค่ะที่ประชุมนี้ได้มีการพิจารณายติด่วนด้วยวาจา5ยติไปในคราวเดียวกันได้เข้าใจลักษณะพิเศษของพื้นที่สันแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วหรือว่าควิกในวันนี้ก็คือ1ความการรักษาความปลอดภัยมีความปลอดภัยให้แก่ประชาชนซึ่งต้องพิสูจน์เหตุการณ์ได้ไม่เชื่อในสิ่งที่ตนคิดอยากให้รัฐได้ปล่อยให้ความคิดคล้อยไปตามสถานการณ์ของพื้นที่รวมเป็นเจ้าของมายูโซค่ะสสจังหวัดนราธิวาสยังมีปัญหาเรื่องของภัยแทรกซ้อนอย่างมากเช่นปัญหายาเสพติดประชาชนหลังการประกาศนโยบายแดนไทยมาเลเซียปัญหานี้นอกระบบจึงอยากเสนอให้รัฐบาลเร่งกรรมธิการการกระจายอำนาจติดตามสถานการณ์ความไม่สงบชายแดนใต้การปกครองส่วนท้องถิ่นการบริหารราชการรูปแบบพิเศษสภาผู้แทนราษฎรสมโคศกกรรมธิการความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดเหตุการณ์กว่า70จุดค่ะและก็ยังมีเหตุการณ์ในพื้นที่โดยกรรมธิการได้รับเรื่องร้องเรียนจากส.ส.ใน13

การเยียวยาทั้งการจัดสรรงบประมาณเร่งด่วนของอปท.และการพร้อมระบุว่าสถานการณ์ยังคงส่งผลกระทบเหตุความไม่สงบส่งผลกระทบต่อใต้และจังหวัดสงขลาโดยเฉพาะอาคารที่ได้รับความเสียหายใช้งบเหลือใช้จ่ายนะคะเพื่อซ่อมแซมอาคารและจัดหากรุภัณฑ์ที่จำเป็นเสร็จภายในเดือนตุลาคมหากงบกลางเพิ่มเติมรวมไปถึงตามระเบียบอีกด้วยค่ะชมพร้อมกันได้ใหม่ในช่วงเวลา 11:00 น. ค่ะ

0: รมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบณโรงเรียนพิชยศึกษาบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักเด็กๆใจกับการแสดงหุ่น The Pub Royal Giant ปิดทองหลังที่สร้างสรรค์ในรูปแบบหุ่นไทยแบบใหม่มาเล่าเรื่องราวพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธินีได้อย่างทันสมัยและสนุกสนานสำหรับโครงการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและละครหุ่นสัญจรในศิลปกรรมและการแสดงได้ในสถานที่จริงและผ่านการเผยแพร่ในช่องทางโซเชียลมีเดียกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมและทุกช่องทาง
1: สวัสดีค่ะพวกดมศึกษาค่ะ
2: แข่งโตวาทีที่รัฐสภาค่ะบอกเลยว่าเป็นประสบการณ์ที่แบบน่ามุ่งมั่นทุ่มเทแล้วก็พยายามมากๆกับการแข่งขันในครั้งนี้ค่ะเหตุการณ์ในวันนี้ก็คือผ่านการแบบเรียนก็เชื่อว่าทุกคนเนี่ยมีความสามารถแล้วก็ศักยภาพก็เลยอยากให้ทุกคนไปกันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมชิฝากันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ
3: ในฐานะตัวแทนผู้ขอบคุณทุกท่านที่ยังรักยังตักบาตรให้พวกเราอยู่เสมอ
4: แต่ผมอยากจะบอกว่าอาหารเหล่านี้ไม่ใช่แค่พวกเราน
5: อกจากจะคิดถึงผู้ล่วงลับแล้วเรายังอยากจะให้คิด
6: รสหวาน
5: รสมัน
4: และเลี่ยงเค็ม
7: ร่วมทำบุญยะ
8: อยากรู้เหรอคะถ้าอยากรู
9: ้ถ้าอยากรู้ต้องดูช่อง10
8: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
10: ครับทีวีรัฐสภา

0: ายภาพหรือ Audio Description ที่ช่องเสียง AD หรือ Subtitle ระบบ Closed Caption โดยกดรีโมทปุ่ม Subtitle ผ่านเครื่องรับโทรทัศน์หรือ Set Top Box ระบบ Digital TV ภาคพื้นดิน
1: รายการนี้เป็นรายการทั่ว

0: ความจําเป็นค่ะเพราะว่าเราจะได้รับบทนะคะเป็นใครคิดว่าจําเป็นนะคะเพราะว่าเคยได้ยินมาว่าในตอนที่บ้านไหนที่มีมรดกเยอะๆอะค่ะเขาจะจัดการพินัยกรรมเพื่อให้ง่ายต่อการที่ตอนเขาเสียชีวิตแล้วอย่างเงี้ยความถูกต้องใครที่รุ่นลูกแท้ๆหรือภรรยาอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่จดทะเบียนเข้าใจนะคะ
1: ในมุมมองนะคะถ้าในกรณีคนที่ไม่มีครอบครัวในกรณีไม่มีบุตรคิดว่าพินัยกรรมเนี่ยเป็นความจำเป็นระดับหนึ่งพี่น้องทะเลาะกันอันนี้ก็มีความจำเป็นในการทำพินัยกรรมค่ะ
2: ส่วนตัว เราเองเนี่ยถามว่าชีวิตความเป็นอยู่ของแต่ละครอบครัวเนี่ยไม่เหมือนกันแต่ถ้าเราทำซะทุกอย่างให้เรียบร้อยเนี่ยคนข้างหลังเขาจะได้ไม่ต้องลำบากยื่นเรื่องกว่าจะจบมันก็ใช้เวลาแต่ถ้าเราทำพินัยกรรมเนี่ยทุกอย่างก็จะง่ายและชัดเจนอันนี้เป็นสิ่งที่ดี
3: ทุกคนคะวันนี้ต้องบอกว่าคนเราเนี่ยเกิดมาว่าจะมีสถานะทางการเงินจากโลกนี้ไปแล้วก็ล้วนมีไว้ให้คนที่อยู่ข้างหลังจัดสรรปันส่วนแบ่งปันกันได้ง่ายๆขึ้นมาหน่อยเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าได้เช่นนำไปสู่การทำท่านทำร้ายกันก็มีให้เห็นอยู่เรื่อยๆนะคะบางครอบครัวเนี่ยการทำพินัยกรรมไปเลยทีนี้พอฟังถึงตรงนี้แล้วเนี่ยนะคะหลายคนจะเป็นทั้งอ้าวแล้วอย่างนี้ถ้าไม่ทำพินัยกรรมมรดกหรือบางคนบอกอ้าวแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดไม่ได้แต่งงานไม่ได้มีลูกหลานโอ้สมบัติเยอะแล้วจะแบ่งให้ทายาทเนี่ยมันจะต้องทำอย่างมากมายแค่ไหนนะคะวันนี้ล่ะค่ะจะมาพูดคุยกับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อจะมาช่วยกันหาคำตอบให้รับรองว่าแต่ก่อนอื่นเนี่ยนุ่มว่าเราต้องรู้ก่อนละค่ะว่าคำว่าเนี่ยมีกี่แบบยังไงบ้างซึ่งเขาจะมีด้วยกัน2แบบนะคะทำหรือผู้ที่มีหิตคู่สมรสและแบบที่2เนี่ยก็คือทายาทนั่นก็หมายถึงทายาทนะคะในกรรมที่ผู้เสียชีวิตเขาระบุเอาไว้ทั้ง2แบบตามกฎเราก็จะไปพูดคุยไขข้อข้องใจกันต่อนะคะกับผู้เชี่ยวชาญของเราภาคภูมิโลหะวริตานนท์ค่ะอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัย

0: ความรับผิดที่ไอ้ที่บอกว่าไม่เป็นการเฉพาะตัวอันนี้ก็อาจจะต้องดูตามกฎหมายด้วยหรือว่า
1: ดับทายาทโดยชอบธรรมอาจารย์คะที่จะมารับทายาทประเภทญาติ
0: ถ้าตามกฎหมายก็จะมี6ลำดับลำดับที่1ผู้ฝึกสันดานนะฮะผู้ฝึกสันดานที่อยู่ในซีรีส์นี่แหละนะฮะก็คือพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านคือลูกแกก็คือบุตรนะฮะลำดับที่3ก
1: ็
0: ลำดับที่4พี่น้องร่วมบิดาแม่พูดง่ายๆนะฮะลำดับที่5คือปู่ย่าตายายแล้วก็ลำดับ6ลำดับอันนี้ประเภทญาตินะฮะแล้วก็ประเภทแยกออกมาต่างหากก็คือคู่สมรสก็คือต้องดูว่าผู้ตายในคันสมรสหรือเปล่านะฮะซึ่งก็ถ้ามีถ้ายังมีชีวิตอยู่ก็คือเรื่องสมรสเกี่ยวมาแล้วนะฮะก็คือคู่สมรสเนี่ยอาจจะไม่ใช่ชายหญิงคู่สมรสตามกฎหมายนะฮะทีนี้เรื่องส่วนแบ่งต่อไปเลยไหม
1: ฮะได้เลยค่ะส่วนแบ่งมันต้องยังไงคะจะแบ่งกันยังไงแบบ
0: ต้องแยกพิจารณานะฮะว่าโอเคละเอาไปไม่มีคู่สมรสก่อนไม่มีคู่สมรสโอเคเขาก็จะแบ่งในระหว่างทายาทโดยธรรมลำดับ1 2 3 4 5 6ใครได้ก่อนได้หลังนะฮะหลักการคร่าวๆคือลำดับที่อยู่สูงกว่าจะมีสิทธิ์ได้ก่อนสิทธิ์ตัดโดยอัตโนมัติเพราะว่าอะไรหมายความว่าถ้าผู้ตายมีลูกก็ได้พ่อแม่ก็ได้ก็จะไม่ได้และพี่น้องอะไรก็จะไม่ได
1: ้
0: นะอันนี้ก็คือลำดับล่างจะถูกตัด1กับ2ไม่ตัดกันเองนะฮะ
1: อัน
0: นี้หลักอีกข้อนึงก็คือว่าหลายคนให้แบ่งเท่ากันก็มีผู้ตายมีลูกนะฮะมีลูกเอ๊ะจ้ามรดกสมมุตินะฮะมีนะมรดก 40,000 นะฮะมีทายาทมีลูก2คนมีพ่อเท่าไหร่อันนี้ก็โอเคอันนี้หารเท่าหารเท่าก็คือหมายความว่าหารเท่านะฮะอันนี้ก็คือกรณีที่ง่ายๆก็คือกรณีที่ไม่มี
2: เราขึ้นไปอีกคือถ้ามีคู่สมรสล่ะ
0: ถ้าสมมุติผู้ตายมีภรรยาสิ่งที่ต้องดูก็คือว่าทายาทเป็นคู่สมรสเนี่ยโดยกฎหมายเนี่ยเขาจะได้แน่ๆนะฮะ
1: ค่ะ
0: ส่วนไอ้แท่งของที่เป็นญาติ6อันดับเนี่ยถามว่ากับคู่สมรสมันจะสัมพันธ์กันก็ยิ่งอยู่ในระดับที่สูงเนี่ยคู่สมรสก็จะได้น้อยตัวอย่างง่ายๆก็คือสมมุติมีคู่สมรสด้วยมีคู่สมรสเนี่ยกฎหมายก็เขียนว่าให้ได้เท่ากันเท่านี่ฮะแต่ว่าที่2มีพ่อแม
1: ่
0: ม
1: ี
0: พ
1: ่
0: อแม่มีพ่อแม่แล้วก็3มันถูกตัดโดยอัตโนมัติหลักเมื่อกี้ถ้ามีลำดับ2ลำดับ3ถูกตัดสมมติมีลำดับ2ถึง1ได้กึ่ง1 50% สมมติมีมรดก 30,000 แปลว่าครอบเราได้ 15,000 แล้วอีก 15,000 ไปแบ่งระหว่างพ่อแม่ที่ยังมีชีวิตอยู
1: ่
0: พ่อแม่สมมตินะทีนี้5สมมติมี56 456ไปหมด456แล้วครอบเรามีชีวิตอยู่ครอบเราได้2ใน3ยิ่งห่างกันไปเนี่ยครอบเราจะได้เยอะขึ้นกันนะค่อนข้างต่างกันก่อนละเอียด
1: แสดงว่าอย่างเคสเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกว่า 30,000 ถ้าเกิดไม่มี1 2 3สมมตินะฮะจะต้องไปที
0: ่3ถูกต
1: ้องโอเคแสดงว่าเอ้ย 10,000 น
0: ึงระหว่างพี่น้องหรืออะไรชั้น4 5 6และที่ยังมีชีวิตอยู่นะฮะใช
1: ่ซึ่งจริงๆมันถึงเวลาเรื่องของการว่าทำไมถึงเกิดปัญหาได้เพราะว่า1คือมันอาจจะมีช่องโหว่ช่องว่างกึ่งๆ1หรือ1 2 3อยู่ไม่อยู่อีก2คือจิตใจ

0: ควรด้วยหลักการอะไรก็ตามแต่เพราะนั้นจริงๆตอนนี้รู้ไว้อ่ะนุ่นว่าไม่เสียหายทีนี้นุ่นเชื่อว่าเราคงเข้าใจเรื่องของการแบ่งมรดกเรื่องของการทำพินัยกรรมกันบ้างดีไหมคะสมมติว่าเราควรจะทำพินัยกรรมไว้หรือไม่และทำอย่างไรทำไม่ทำเนี่ยพินัยกรรมคืออะไรมีกี่แบบยังไงบ้างคะอาจารย์
1: พินัยกรรมก็จะกำหนดความเผื่อตายเรื่องทรัพย์สินว่าตายไปแล้วเนี่ยจะอย่างไรจริงๆมันมีเรื่องอื่นด้วยนะฮะเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับทรัพย์สินนะฮะก็จะมีเรื่องของกำหนดว่าใครเป็นคนจัดงานศพเขาเรียกผู้จัดการศพนะฮะมีมรดกดีนะก็จะกำหนดนี้ก็จะเป็นเรื่องของพินัยกรรมซึ่งแน่นอนว่าทำดีไหมนะฮะอันนี้ส่วนตัวผมก็คิดว่าก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าสั่งให้ทายาทว่าโอเคเราควรจะต้องจัดการทรัพย์สินผู้ตายก็คงต้องเคารพเรื่องเจตนาของผู้ตายนะก็เลยคิดว่าทำก็ดีกว่านะมีความชัดเจนในเรื่องการจัด
0: ทีนี้เพราะฉะนั้นมันมีกี่แบบมีแบบไหนบ้างอ
1: ันนี้กฎหมายไทยก็อาจจะพิสดารนิดนึงนะกฎหมายไทยมี5แบบ
0: เพราะที่อื่นเขาไม่ได้มีกัน5แบบ
1: กฎหมายบางประเทศต่างประเทศมากฎหมายไทย
0: อ๋อ3แบบที่ว่าสมมติเขาเรียกเป็นแบบเบสิก
1: แบบธรรมดา
0: ค
1: ่
0: ะ
1: พิมพ์แล้วก็ถ้าเราสำเร็จรูปตามร้านถ่ายเครื่องเขียนรับมรดกให้ใครให้ทายาทพวกแบบพิมพ์สำเร็จรูปเนี่ยก็เรียกว่าก็เป็นพินัยปัจจุบันไม่ค่อยมีแล้วเพราะว่าคนคือเขียนด้วยลายมือเองทั้งฉบับห้ามพิมพ์ก็คือตั้งแต่แรกถึงมาถึงสุดท้ายต้องเขียนด้วยมือซึ่งปัจจุบันก็พิมพ์กันหมดแล้วนะฮะอันนี้ที่เขียนเหลืออำเภ
0: อ
1: คราวนี้แอมอำเภอเราก็ให้นายอำเภอจดแจ้งไอ้ตัวความประสงค์ของผู้ตายว่าให้นายอำเภอเป็นคนรับรองแล้วก็เขาก็จะมีประทับตาอะไรพวกนี้นะฮะอันนี้ทำที่4คือรับนี่จริงๆคล้ายๆกับฝ่ายเมืองก็คือทำที่อำเภอเหมือนกันแต่ว่าอำเภอก็จะไม่เพราะว่าเขาจะใส่ซองโทรให้นายอำเภอดูนายอำเภอก็บอกโอเครับรองนะฮะรับรองว่าพินัยกรรมของนายคนนี้จริงๆแต่เขาไม่รู้ข้อผ่านะเป็นจริงๆเป็นข้อยกเว้นก็ที่ไม่สามารถทำพินัยกรรมแบบอื่นนะบินตกอะไรพวกนี้นะฮะก็ให้คนแล้วก็ให้พยานสองคนไปแจ้งที่อำเภอโดยทันที
0: อู้นี่คือ Thailand แล้วที่อื่นที่เขาบอกว่ามีกันแค่เป็นแบบที่อื่นเขามี
1: ก็เป็นแบบธรรมดาที่ผมบอกเนี่ยทุกประเทศมีหมด
0: อาจจะเป็นเรื่อง
1: แต่เป็นเรื่องการรับอิทธิพลต่างประเทศมานะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ตอนเราร่างกฎหมายใหม่ๆฮะก็แล้วก็เอามาผสมไม่แน่ใจ
0: นะคะที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่ถ้าจะทำพินัยกรรมที่เนี้ยนะคะคือมันต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างเดี๋ยวไม่ใช่บางคนบอกว่าอ๋อเป็นอย่างนี้อยากรู้ว่าอะไรที่มันต้องเติมมาว่าถูกต้องละอย่างเงี้ยค่ะ
1: องค์ประกอบหลักก็อันนี้ผมพูดรวมๆแล้วกันนะองค์ประกอบแต่อันที่หนึ่งมีวันเดือนปีทำเมื่อไหร่อันนี้ให้รู้จริงๆมันความสามารถในการนำพินัยกรรมเพราะว่าปิด5หรือยังเอาครบ5ก็โอเคคือก็ต้องมีเรื่องทรัพย์ที่จะยกให้ใครอันที่3ลงลายมือชื่ออันนี้แน่ใจนะไม่ลงลายมือชื่อก็กระไรอยู่ลายมือชื่อของผู้ทำพินัยกรรมนะฮะให้ลงต่อหน้าพยาน2คนนะฮะทีนี้กรณีของผู้ทำพินัยให้ปั๊มลายนิ้วมือได้นะปั๊มลายนิ้วมือได้แต่ว่าต้องมีพยานอย่างน้อย2คนรับรองลายพิมพ์ลาย

0: ใส่พิมพ์นิ้วมือนะฮะอันนี้ก็เป็นแง่ของผู้ทำพินัยกรรมนะฮะอ่านสำคัญมากนะฮะพยานอย่างน้อยสองคนลงลายมือชื่อก็คือรับรองไอที่ทำพินัยกรรมไปเนี่ยพยานเนี่ยปั๊มลายนิ้วมือไม่ได้ต้องเซ็นอย่างเดียวต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามนะฮะที่ทำเป็นพยานไม่ได้นะฮะคือถ้ามีก็เหมือนไม่มีอ่ะพูดง่ายๆคือคนยังไม่บรรลุนิติภาวะอายุไม่เกิน20นะฮะอันนี้ก็เป็นไม่ได้อันที่3คือหูหนวกเป็นใบ้ตาพยานก็คือเขียนเองทั้งฉบับ
1: ค่ะ
0: เหตุผลนี้ไม่ต้องมีก็เพราะว่าเขามองว่าอันเนี้ยผู้ตายทำเองแน่ๆคือถ้าเป็นแบบธรรมดาปกติจะให้คนเขาก็เลยบังคับว่ามันต้องมีพยานนะว่าโอเคมันเป็นของที่ผู้ตายนะครับ
1: โอเคแปลว่าส่วนสำคัญมีหลายอย่างที่อาจารย์บอกมาจะวันเดือนปีจะลายเซ็นหรือก็ตามแต่ลงมือชื่อซึ่งพยานก็ต้องมีเขาเรียกอะไรไม่ก็ต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม
0: ใช่ถูกต้อง
1: ไม่งั้นยกทีนี้อีกอันนึงเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงค่ะเขาคือใครจะมาเป็นได้ยังไงและจะมีหน้าที่
0: หลงนี่ฮะอธิบายแบบง่ายๆก็คือคนที่ขาดสมมติหน้าที่หลักๆเขาก็จะมีเรื่องของการรวบรวมทรัพย์สินใช่ไหมฮะแล้วก็ติดอะไรบ้างก็ทำบัญชีมานะฮะแล้วการชำระหนี้สินที่ค้างชำระนะฮะมรดกเหมือนกันต้องจัดการนะไม่ใช่ก็ต้องทำแล้วก็เหลือเท่าไหร่เราก็แบ่งให้ตัวทางนี้ตั้งได้ยังไงนะฮะตั้งได้2ทีนะฮะว่าโอเคตั้งในกไก่ขอไข่เป็นผู้จัดการมรดกของข้าพเจ้านะฮะก็อีกแบบนึงนะฮะคืออันนี้ตั้งเมื่อใดนะก็เรามีความจำเป็นแล้วก็อันนี้2คือเป็นที่เขาเรียกว่าเห็นตัวอย่างคลาสสิกเลยนะฮะเดี๋ยวหลายๆท่านที่ธนาคารไม่ให้ถอนสมมติวงเงินเยอะๆนะส่วนใหญ่ทักเอ้าก็ไปเบิกเงินธนาคารถามคุณนะมีคำสั่งตั้งไปมีพินัยกรรมโชว์ว่าคุณเป็นผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรมนะแต่ธนาคารส่วนใหญ่จะไม่ยอมไปเดี๋ยวมันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าถูกคนหรือเปล่าเขาก็เลยบอกอ้าวโอเคไปตั้งคำสั่งศาลสองวิธีนะฮะจะเป็นผู้นี้พินัยกรรมทางศาลก็ดีนะฮะหน้าที่หลักเขาก็ประมาณนี้นะครับ
1: จำโอคลาสสิกเลย
0: คลาสสิก
1: เจอบ่อยเลย
0: ทุกคนเจอหมดนะฮะเพื่อนบ้านเพื่อนขอปรึกษามีเยอะมากและผู้จัดการมรดกเยอะมาก
1: แต่แปลว่าการมีคำสั่งหมายสั่งคำสั่งออกมาชัดเจนแบบนั้น
0: ใครจะมั่นใจว่าถูกคนนะ
1: ก็คือถือว่าเข้าใจทั้งสองฝั่งแหละเพราะฝั่งทางนี้มันจะต่อไปและยังไงต่อ
2: จากที่ได้ฟังเรื่องกดเราลองมาฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนกันบ้างดีกว่าค่ะ
3: ค่ะเพราะเราจะได้ระบุไปเลยว่าเราจะให้คนนี้เท่าไหร่ให้คนนี้เท่าไหร่ค่ะแข่งแย่งทรัพย์สินกันค่ะ
4: คิดว่าทำค่ะไม่ไหวค่ะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะเกิดอะไรขึ้นเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาฉุกเฉินก็อาจจะ
5: คิดว่าน่าจะทำอ่ะจะได้เป็นผู้รับผลประโยชน์ก็จะได้เป็นตามขั้นลำดับอย่างที่เราตั้งใจไว้ก็จะดีกว่า
6: ณตอนวินัยกรรมเนี่ยสำหรับตัวเองอาจจะยุ่งยากก็คิดว่าถ้าเราไม่มีปัญหาจะได้รับมรดกตกทอดอยู่แล้วค่ะเราคิดว่าเรา
7: บอกตรงๆว่าไม่อยากให้คนข้างหลังเขาเดือดร้อนจะมีน้อยถ้าเราทำไว้แล้วก็หมายเหตุตอนท้ายว่าถ้าเรามีทรัพย์สินลดลงหรืออะไรมันก็น่าจะเป็นประโยชน์คนข้างหลังเขาจะได้ไม่ต้องวุ่นวายกัน

0: กรณีเราเข้าใจละเข้าใจเรื่องตั้งหรือว่าไม่ตั้งก็คือเป็นศาลตั้งนะคะถ้าทำแล้วยังไม่เสียชีวิตเนี่ยเราแก้ได้ไหม
1: แก้ได้ตลอดเวลานะฮะก็ตลอดก็ที่ว่าผู้ตายผู้ทำพินัยกรรมเนี่ยเขาเปลี่ยนเจตนาเขาได้ตลอดเวลาคือเราจะเห็นว่าในทางปฏิบัติบางทีแก้สองสามรอบเลยกันกดว่าอ่ะให้ทายาทคนนี้ทายาทคนนี้อ่ะควักอ่ะเอาออกอ่ะจริงแต่ยกจับในจริงแง่หมายเรียกเพื่อนขอพินัยกรรมนายกอไก่ไม่ชอบใจทายาททำตัวไม่ดียกให้ขอไข่ก็คือเขามีเงี้ยงแง่ก็คือว่าการแบบด้วย
0: คือต้องแบบ
1: นอกจากแบบอีตอนทำผลซึ่งอันนี้หลายท่านอาจจะไม่ใช่อันนี้ก็อาจจะเป็นต้องไปพิจารณาเขาก็จะบอกแต่ละแบบนะแบบธรรมดาถ้าจะเองต้องทำแบบนี้มันก็จะเขียนคือหลักๆก็คือสำคัญมันต้องมีกู้แก้ไขแล้วก็ต้องมีการลงรายชื่อของฝั่งก็คือต้องมีพยานด้วยพยานสองคนเนี่ยไอ้ที่ทำไปได้แต่ตอนต้นอ่ะจะยุ่งยากนิดหนึ่งแบบอื่นอาจจะไม่เลยเคร่งครัดเท่าตรงนี้ด้วย
0: ก็คือแปลว่าถ้าแก้แล้วเนี่ยจะให้เป็นผลตามนั้นก็ยังต้องมันเหมือนกันวิธีของเขาต้องยังไงบ้างแล้วพยานคือต้องอยู่อย่างเช่นในกรณีที่อาจารย์บอกถ้าแบบธรรมดาพยานคือต้องมาเซ็นพยานคนเดิมด้วยป่ะคะ
1: ได้ไม่มีปัญหา
0: อ๋อโอเคอันนี้ก็คือฉันเกิดเสียชีวิตไปแล้วแก้ได้ไหมคะ
1: อ๋ออันนี้คงไม่ได้นะ
0: โอเค
1: เว้นแต่ว่าจะ
0: ขอถามเผื่อไว้ก่อนว่า
1: เชิญไหม
0: คือถ้าเสียชีวิตไปแล้วก็คือยึดตาม
1: ออมแล้ว
0: ซึ่งมันเกิดขึ้นเยอะใช่ไหมคะมีอะไรให้แบบว่าสังไหมคะพวกพินัยกรรมปลอมที่มักจะเกิดขึ้นใน
1: พินัยกรรมปลอมถ้าเราดูในซีก็แล้วแต่แล้วก็จะเห็นว่าสิ่งที่เจนคือลายมือชื่อหรือลายเซ็นตรงไม่ลายมือชื่ออันนี้ก็อันนี้เป็นลายมือชื่อตอนทำพินัยกรรมถามว่าทำไมเราไปดูตอนเสียสมมติล่วงหน้า20ปีก่อนตายกับพี่ในลายมือชื่อมันจะมีการเปลี่ยนแปลงทีนี้สิ่งที่เราอาจจะต้องเทสก็คือว่าไปเอาลายมือชื่อมาเทียบนะว่าตอน20ปีที่เราลายมือชื่อก็เป็นอย่างมาลายมือชื่อรอมาเทียบกันสิว่ามันอาจจะเปลี่ยนหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นวิธีการสังเกตง่ายๆแล้วกันว่า
0: ค
1: ือผู้ตายในขณะนั้นนะฮะมาเทียบว่ามันตรงกับโนมะปลอมทั้งแน่นอนคดีในศาลเยอะมากนะฮะจริงๆเป็นข้อต่อสู้คลาสสิกแล้วนะสิ่งที่ที่พินัยกรรมปลอมสู้ง่ายมากสู้แม่งทุกอันแหละไม่รู้ปอกแต่เออก็ต้องมาเทสว่าลายมือชื่อแบบนี้ตอนตายเป็นอันนี้ก็เป็นวิธีการเช็คอย่างนึง
0: ได้ไหมคะคืออยากรู้ว่าถ้าในกรณีทำพินัยกรรมปลอมขึ้นมาเนี่ยมันมีตรวจสอบยังไงได้บ้างคะจะอันที่หนึ่งที่คือนี้ยังมีไหมคะที่เราจะสามารถตรวจ
1: วิธีการก็อันนี้อาจจะหลายนะฮะว่าตอนตายเขาตอนที่ทำพินัยกรรมอ่ะจริงๆเช็คจากพยานก็ได้คือพยานเนี่ยมันมีความสำคัญตอนนี้ฮะว่าเอ้ยผู้ตายทำจริงหรือเปล่าไอ้ตอนที่คุณเซ็นเนี่ยคุณทำจริงหรือเปล่าหรือความคาดมันต้องผู้ตายตอนเซ็นพินัยกรรมต้องมีสติสัมปชัญญะบางทีก็เป็นนี่ก็ไม่ได้นะฮะคืออาจจะต้องตรวจเป็นพินัยกรรมเนี่ยนะก็ช่วยเราได้เหมือนกันนะฮะว่าอันนี้ปลอมไม่ปลอมก็เป็นความผิดอาญานะฮะก็ต้องรับพยานก็ต้องให้การตามความเป็นจริงนะไม่งั้นมี
0: แต่ก็แสดงว่านี้ก็คือมีวิธีต้องเป็นใครตรวจสอบกรณีขึ้นใหม่ว่าเอ้ยอันนี้พินัยกรรมปลอม

0: ผิดพลาดในชั้นศาลนะครับ
1: ค่ะ
0: หรือว่าโอเคละอาจจะไม่ถึงชั้นศาลก็ได้อาจจะไปอย่างนี้เราจะเห็นตัวอย่างในคลาสสิกเลยทีเอ้ยพินัยกรรมปลอมเปล่าเนี่ยทำมีหลายมี2มันมีบางทีมันมี2คือข้อสำคัญก็คือมันอาจจะต้องดูเรื่องพยานแม้ทนายป่ะฉันเปลี่ยนเจตนาแล้วนะเนี่ยพินัยกรรมฉบับเก่าฉันเพิกถอนไปแล้วเพิกถอนก็คือยกเลิกถูกมั้ยฮะอันเก่าไม่มีผลแล้วอันนี้ก็ใช้พยานแวดล้อมประกอบหรือให้บันทึกอันนี้เป็นวิธีการทำพินัยกรรมเนี่ยอัดวิดีโอไว้เป็นหลักฐานมาเดี๋ยวต่อสู้ไปอันเราก็แบบไม่ไว้ใจนะผู้ตายทำจริงหรือเปล่าเขาอัดตอนที่เขาทำจริงนะเวลานี้มันก็ไปตรวจสอบ
1: นั่นก็แปลว่าทำให้เราเห็นภาพนะคะเรื่องของการทำพินัยกรรมไปจนถึงเรื่องมรดกต่างแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เห็นได้เหมือนกันโปรแกรมกันตลอดละอย่างที่อาจารย์บอกว่านะคะหรืออาจจะบางอย่างที่เริ่มหายจริงเชื่อว่าก็อาจจะต้องมีการคอยอัปเดตอยู่ตลอดเวลาเพราะยุคสมัยที่เปลี่ยนมีเคสแปลกๆที่เกิดขึ้นมาแต่ในมุมของการป้องกันก็ขึ้นอันนี้ก็คือภาพรวมของประเทศไทยลองไปดูประเทศอื่นกันบ้างหรือพินัยกรรมเนี่ยบ้านอื่นเป็นยังไงคะ
2: ประเทศให้ความสำคัญกับการทำพินัยกรรมอย่างมากอย่างแรกเลยคือผู้ที่ได้รับมรดกนั้นไม่ต้องเสียภาษีมรดกโดยไม่ได้ทำพินัยกรรมเอาไว้แทรกแซงและจัดการแบ่งสรรมรดกนั้นโดยระบุชัดมรดกและได้กันกี่เปอร์เซ็นต์เลือกได้เลยว่าจะได้รับส่วนแบ่งเท่าไหร่หรืออย่างในรัฐเองคือคู่ครองบุตรผู้ปกครองอยู่ข้างหลังเลยก็จะตกเป็นสมบัติของรัฐค่ะ
1: หมายกับเราทุกคนจริงๆค่ะเพราะว่าเรื่องทรัพย์สินและมรดกไม่เข้าใครออกใครนะคะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากๆเลยค่ะที่มาให้ข้อมูลให้นะคะและอย่าลืมค่ะกลับมาติดตามรายการผู้หญิงกับกฎรัฐสภาช่อง10นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: แค่ดนตรีแต่รวมถึงเมาส์กันด้วย
5: งานจะต้องส่งเดทไลน์พรุ่งนี้
6: ไม่ได้โง่สักทีนะคือชีวิตผม
4: ตามได้ทุกวันอาทิตย์เวลา 9:00 น.ทางช่อง 4 โหระทัศน์รัฐสภา
7: การคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพเพื่อคนพิการ
8: 569ล่วงเหลือ 3.63 คะแนนสะท้อนเมืองถดถอยอยากเห็นรัฐเร่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจปากท้องให้สงบประชาชนมองเกี่ยวข้องกับงบประมาณในพื้นที่เสาร์ที่ 5 กันยายนเวลา 11:00 น.ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง 10

0: ุกเรื่องราวความเป็นไทยในความทรงจำจากความอร่อยบนจานอาหารพื้นบ้านสู่ความไพเราะของ
1: มีเพลงเพราะหลากหลายร้อยเพลงแต่ถ้าผลงานของท่านอ่ะมากกว่า 2,000 เพลง
0: ความงามของงานศิลปะช่างศิลป์ไทยสู่ความดั้งเดิมของสถาป
2: นะครับสมัยก่อนพ่ออุ้ยแม่อุ้ยจะถวาย

0: ็นคนกรีดเสริมเหล็ก
1: เพราะทุกเรื่องราวในความทรงจำรายการนี้มีคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดในระบบดิจิทัล
2: สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสัชิรัตน์รัศมีร่วมรถจากโรงเรียนสุรนารีวิทยาค่ะค่ะและหลายๆคนนะคะอาจจะมองว่ามาแข่งมากแน่นอนแต่ว่าอยากจะบอกทุกคนไว้ก่อนค่ะว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่คิดเลยค่ะใจมากๆแล้วก็เหมาะกับพวกเราทุกคนเลยค่ะดังนั้นอย่าลืมหนีค่ะยังมีต่อเป็นซีซั่น4ซีซั่น5และมีต่อไปเรื่อย
3: ๆกลับมาติดตามรับชมข่าวต้นชั่วโมงที่น่าสนใจกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยณอาคารรัฐสภาโดยมีนางจงเดือนสุทธิรัตน์รองเลขาธิการสภาผู้แทนโดยกิจกรรมครั้งนี้มีผู้นำท้องที่ประชาชนจากจังหวัดมหาสารคามจังหวัดชัยภูมิและจังหวัดเลยเข้าร่วมเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ของรัฐสภางานของฝ่ายนิติบัญญัติอย่างใกล้ชิดและสงสำคัญของโครงการเป็นเวทีดอนที่ต้องการเปิดรัฐสภาเรียนรู้เนื่องจากว่ารัฐสภาเป็นสถานที่ที่ใช้งบประมาณจากภาษีประชาชนจึงไม่ควรเป็นพื้นที่เฉพาะสำหรับส.ส.เท่านั้นสำหรับการสัมมนาครั้งนี้ค่ะยังคงมุ่งให้กำนันผู้ใหญ่บ้านได้เห็นการทำงานของรัฐสภารวมถึงความเชื่อมโยงระหว่างงานของรัฐสภากับการทำงานในพื้นประสบการณ์ด้านของการบริหารราชการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการแก้ไขปัญหาของรัฐศาสตร์รวมแลกเปลี่ยนความยังมีโอกาสซักถามและแสดงความคิดการแลกเปลี่ยนมุมมองและนำความรู้จารณาการคดีหัวสอยังไม่กำหนดวันที่แน่ชัดปลายของตนเองนั้นนะคะยังบอกไม่ได้ว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจถือว่าเป็นรัฐมนตรีตอบณเวลานั้นมีไปประชุมครม.ที่จังหวัดสงขลาเห็นได้ว่าโครงการที่พอเป็นไปได้คู่ที่เหลือไม่ได้กำหนดการแก้ไขปัญหาเช่นราคาพืชประมงหรือว่าโครงสร้างพื้นฐานต่างๆก็ยังไม่ได้มีการยกระดับกลับมาติดตามข่าวต้นชั่วโมงของกันได้ใหม่ในช่วงต่อไปค่ะ
4: ท่านประธานครับ
5: กับเรียนท่านประธานสภาผมนายชัย
6: รอนานไหมครับพี่ก้อยโทษทีนะครับพอดีรถติดคร
7: ับ การประชุมสภาเหมือนเข้าไปนั่งอยู่ในห้องประชุมสภาจริงๆแค่โหลดแอป TP Channel ทั้งระบบ Android และ iOS เพียงเท่านี้ก็เหมือนได้เข้าไปนั่งรับชมการประชุมอยู่ในห้องประชุมสภาแล้วสามารถจะรับชมรายการต่างๆ

0: มานิดหนึ่งครับวันนี้มาเจอเรื่องราวต่างๆนะครับที่คุยกันในเนื้อหาของข่าวสารและของกฎหมายนะครับแน่นอนว่าเรื่องต่างๆเหล่านี้ครับเราคุยกันเป็นประจำครับเดี๋ยวทักทายก่อนครับจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับคุณจักรินครับแล้วก็สวัสดีครับ
0: นะครับก็สามารถที่จะติดตามรับชมนะครับผ่านช่องทางต่างๆนอกจากทีวีช่อง10แล้วก็ยังสามารถติดตามในส่วนของทางด้านเว็บไซต์นะครับ tpchannel.org search ดูได้แล้วก็นอกจากนั้นครับแอปพลิเคชัน tp channel ครับแอปพลิเคชัน tp channel เอ๋นะครับก็ค้นหาได้เลยนะฮะที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอณขณะนี้นะครับก็เลือกเอาได้นะที่น่าสนใจฮะเอาละครับวันนี้เราก็มีหลายเรื่องนะที่จะต้องคุยกันนะครับก็มันเป็นก็หลากหลายก็ไม่รู้ว่าตอนนี้สถานการณ์น้ำท่วมเป็นยังไงคลี่คลายลงหรือยัง
1: ก็เริ่มแล้วตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่าอยู่ในช่วงของการการเยียวยานะครับซึ่งตามที่รัฐบาลเงินเนี่ยมีแล้วนะงบประมาณเนี่ยนะครับมีแล้วนะครับตอนนี้ก็เข้าใจว่าน่าจะดำเนินการในการสำรวจนะครับเพื่อต้องการที่จะเอา
0: ภัยพิบัติเยอะก็อนุการประกันภัยพิบัติ
1: โปรเจกต์15,000 ล้านเนี่ยน้ำท่วมนะครับวาตภัยอุทกภัยนะครับอาคี
0: มีต้องมาดูไส้ในว่าในเนื้อหาโครงการเป็นอย่างไร
1: ครับ
0: คือแนวคิดโครงการดีเพราะว่าวันนี้ทุกวันที่รัฐไปย้อนดูสถิติที่ผ่านมาครับภัยพิบัติธรรมชาติเนี่ยเราเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีไม่ว่าจะเป็นพื้นที่นั้นพื้นที่นี
1: ้
0: แล้วก็มีมูลค่าเม็ดเงินซึ่งเป็นงบฉุกเฉินเนี่ยไปเยียวยาฟื้นฟูเนี่ยประมาณเราก็จะซื้อประกันละแต่ว่าหลักการเพราะว่าเราเคยเกิดสถานการณ์ที่พอเนี่ยเคยเคาะแพ็กเกจกรมธรรม
1: ์
0: เรื่องของโควิดเจอจ่ายจบเนี่ยไปแล้ว
1: ครับ
0: แล้วสุดท้ายเนี่ยบริษัทประกันที่มารับตรงนี้ไปเนี่ยนะไม่สามารถที่จะจ่ายเงินได้
1: ครับมันเรียกว่าอยู่ในข้อในเบื้องต้นก็กระจายนะครับเกี่ยวข้องกับการประกันภัยน้ำท่วมเนี่ยนะครับซึ่งเป็นแนวคิดของรัฐบาลเนี่ยส่วนโดยเฉพาะเรื่องของ TOR นะครับบริษัทที่จะเข้ามาเนี่ยทั้งของต่างประเทศหรือแม้กระทั่งบริษัทในรูปแบบของรัฐวิสาหกิจนะครับบายหรือแม้กระทั่งเป็นโครงการที่ดีนะคุณเจริญอย่างน้อยเนี่ยนะครับก็จะได้เป็นการทบทวนนะครับหรือลดงบประมาณนะครับในการเยียวยานะครับในส่วนของงบประมาณเยียวยาหรือแม้กระทั่งฟื้นฟูนะครับภายหลังจากเกิดปัญหาน้ำท่วมเนี่ยปัญหาที่ชาวบ้านพูดกันติดปากนะคุณเจริญฟื้นฟูน้ำท่วมนะได้ตอนภัยแล้งไอ้เงินช่วยภัยแล้งนะได้ตอนน้ำท่วมอย่างที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันคงจะหมดไปนะครับเพราะถ้าในรูปแบบของประกันการทำประกันนะครับก็เหมือนกับเรื่องของความรวดเร็วในการรวดเร็วขึ้นนะครับ
0: เดี๋ยวเรามาดูเรื่องราวที่น่าสนใจละวันนี้มีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปดู

0: มาเป็นหนังสือพิมพ์มติชน
1: ครับ
0: เดี๋ยวมติชนมีอะไรบ้างไปดูพระอันนี้ก็แน่นอนเป็นเรื่องของเรียกไม่ใช่ข่าวชาวบ้าน
1: ครับ
0: แต่ก็มีอยู่นะข่าวเศรษฐกิจ
1: ครับ
0: ข่าวที่เป็นเรื่องของนโยบายรัฐนโยบายเศรษฐเอาเรื่องหลักๆเนี่ยเป็นเมนกับครึ่งบนของหนังสือพิมพ์ก่อนเลยครับไปดูภาพด้านขวาครับก็คือภาพของท่านนายกรัฐมนตรีครับท่านอนุทินการกระทรวงมหาดไทยต้อนรับสิงคโปร์
1: ครับ
0: เข้าร่วมประชุม Thailand Singapore Lead นะครับครั้งที่5ณห้องเอิร์นเทลนะครับเมื่ออนุทินต้อนรับนายกสิงคโปร์ร่วมมือ4เสาหลักเศรษฐกิจมั่นคง
1: ครับ
0: อาเซียนกันปัดถกปรับครม.ทวีที่คุยผู้สมัครสว.กลุ่มพลีเราก็ต้องมาดูเรื่องของศักยภาพแล้วก็ความร่วมมือระหว่างไทยกับสิงคโปร
1: ์
0: ถามว่าทำไมเราคุยกับทุกประเทศนะต้องคุยเรื่องนะแต่เศรษฐกิจมันกว้างไปมันมีอะไรบ้างนะครับเช่นกับสิงคโปร์นะครับโดยตรงเนี่ยก็คือว่าประเทศสิงคโปร์เนี่ยครับเป็นการขนส่งผ่านสินค้าเรือทุกลำที่บรรทุกอีช่องแคบมาลากาแล้วก็จะเข้าจอดเรือพักท่าที่เป็นเขตภาษีฟรีโซนที่สิงคโปร
1: ์
0: ดังนั้นเนี่ยคุยได้ดีด้านหนึ่งเกี่ยวกับเศรษฐกิจร่วมกันในเรื่องเพราะว่าเดี๋ยวสินค้าต่างก็จะต้องผ่านเข้ามาตรงนี
1: ้
0: เรือสัญชาติไทยอะไรต่างๆที
1: ่
0: ในการขนถ่ายสินค้าหรือจุดผ่านเขตปลอดภาษีนี่น่าสนใจคือราคาน้ำมันหน้าโรงกลั่นที่ปัจจ
1: ุบัน
0: เนี่ยเพราะว่ามีคุยเรื่องประเด็นพลังงานนี้ด้วย
1: นะครับคือถ้าโดยมองภาพรวมนะความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสิงคโปร์เนี่ยเศรษฐกิจการค้าการขายเนี่ยไทยเนี่ยได้ดุลสิงคโปร
0: ์
1: นะครับข้อกฎหมายต่างๆกับคมต่างๆนะครับเราก็ต้องยอมรับว่าสิงคโปร์เนี่ยนะคุณแจกรีนคุณผู้ชมเป็นโมเดลในการขับเคลื่อนนะในจะเป็นร่างกฎหมายที่ท่านผู้ชมรู้จักกันดีก็คือเพกเนี่ยนะครับหรือกฎหมายคาสิโนเนี่ยไทยเราหรือแม้ทั้งออกมาเป็นกฎหมายเรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นกฎหมายในเรื่องของการป้องกันและปราบปรามนะครับเกี่ยวกับไซเบอร์และกฎหมายไซเบอร์เราก็เอาสิงคโปร์มาเป็นต้นแบบนะครับหรือแม้กระทั่งทหารจัดการเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาเราก็มีสิงคโปร์ทุนสิงคโปร์มีช่องแคบมาลากาเราก็มีแผนที่จะสิงคโปร์นี่แหละคุณจักรินมาเป็นต้นแบบในการพัฒนาเศรษฐกิจนะคุณจักริน
0: ครับคืออย่างนี้ครับก็อีกเรื่องนึงที่น่าสนใจคือสิงคโปร์เนี่ยเขามีความศักยภาพทุนมันก็คือว่าทุนมันของเขาเนี่ยคนคนนึงเนี่ยนะครับรู้ไหมว่าคนคนนึงของสิงคโปร์มีทักษะนะครับเขาสามารถที่จะทำงานเนี่ยได้หลายทักษะเป็นแรงงานระดับบนเลย
1: ครับ
0: คือเป็นแรงงานที่ใช้ระบบเทคโนโลยีพอเรามีแผนในการที่จะพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษให้เป็นพื้นเซ็นเตอร
1: ์
0: หรือจะเป็นรูปแบบของตลาดพื้นที่ศูนย์กลางในเรื่องของการบริหารจัดการดิจิทัลเนี่ยเราก็จะเสนอให้สิงคโปร์เนี่ยมาลงทุนมาลงทุนแล้วก็ต้องเงื่อนไขมันคือถ่ายทอดเทคโนโลยีเทคโนโลยีในเรื่องการพัฒนาทุนมนุษย
1: ์อัน
0: นี้สำคัญนะพอปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกว่าใช้ทุนมนุษย์เอาง่ายๆคือคนคนหนึ่งอ่ะแทนที่จะทำงานได้แค่1หรือ5 6หน้าที่อ
1: ่
0: ะ
1: นะครับคือเขาเอาจุดอ่อนของเขานะจุดอ่อนของเขาคือในเรื่องของทรัพยากรนะครับทางด้านธรรมชาติเนี่ยนะครับเขาแทบจะไม่มีเลยนะครับเขาก็เลยต้องมาเน้นในเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรทางด้านบุคคลที่คุณจักรินว่าไว้เมื่อสักครู่เนี่ยนะครับ
0: กรณีเดี๋ยวเราไป

0: ที่น่าสนใจนะท่านทวีสอดส่องสวกลุ่มทีชีพนะครับคือหลายคนอาจจะเข้าใจบทบาทว่าเอาท่านเป็นสสซีกรัฐบาลเรื่องของการตรวจสอบเรื่องของการคดีเลือกหัวสวของกตประชาชาติเนี่ย
1: ค
0: ือมีมติตกลงร่วมรัฐบาลแต่ตัวท่านเองเนื่องจากว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยก่อนหน้านี้รัฐบาลที่แล้วท่านเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการกระทรวงยุติธรร
1: ม
0: แล้วท่านเป็นคนมอบนโยบายเกี่ยวกับเรื่องของการให้หน่วยงานของทางด้านเดชหรือ DSI นั้นเข้าไปดำเนินการในการสืบสวนสอบสวนเพราะสืบสวนสอบสวนเนี่ยมันลงลึกในรายละเอียดไม่ได้ดูเอกสารนะสืบสวนเนี่ยเจอตัวคน
1: ค
0: เรียกบุคคลมาคุย มีเทคนิคในการคุยดูเส้นทางดูข้อมูลเบื้องต้นทั้งหมดแล้วถึงขนาดนั้นเนี่ยท่านก็ได้มีการทำงานร่วม ระหว่างกับกกต.กับทาง ESI แล้วก็มีการสรุปสำนวนเนี่ยนะครับส่งเบื้องต้นเนี่ยกรรมการพี่นาวินิจฉัยเนี่ยชุดที่26
1: ครับ
0: ปัจจุบันนะครับกกต.จะตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ก็มีมติยกต่าง
1: ครับ
0: นะครับคือชุด36เห็นต่างกับชุด26เนี่ยแต่ท่านก็บอกว่าเพราะตัวท่านเองเนี่ยท่านก็รับผิดชอบเรื่องนี้คือบางครั้งคือท่านทำเรื่องนี้มาก่อนท่านก็มีความจำเป็นต่างกับทางของทางอนุกรรมการของทางกกต.ชุดที่36
1: ครับเพราะอย่าลืมว่าประเด็นเรื่องของการหัวสว.นี่จี้ประเด็นหรือแม้จี้จุดก็คือตัวท่านเองหรือประเด็นการหัวสวหรือแม้ทั้งกระบวนการตอนนี้นะครับส่วนอยู่ในมือของทางกกต.เนี่ยอันนี้ก็ข่าวออกมาว่า14กันยาเนี่ยคุณเจกลินนะว่าทางกกต.ชุดใหญ่เนี่ยนะครับว่าจะเคาะนะครับตั้งตามกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา226เนี่ยนะครับคือตัวนี้ก็ต้องมาลุ้นกันนะครับว่าทางกกต.เนี่ยนะครับจะส่งทั้งหมดเลยไหมหรือไม่ส่งเลยหรือส่งเฉพาะบางส่วนอันนี้ก็อยู่ที่กกต.นะครับ
0: เอาละครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องอื่นๆนะครับไปดูในส่วนของก็ภาพด้านซ้ายครับทางด้านพลโทอดุลบุญธรรมเจริญครับทางไปปฏิบัติภารกิจพบผู้ประสบอุบัติเหตุบริเวณถนนหลานหลวงตรงข้ามบ้านพิษณุโลกจึงสั่งหยุดขบวนรถเพื่อลงมาเคลียร์พื้นที่ป้องกันอุบัติเหตุซ้ำนะฮะโดยผู้ขี่รถมอเตอร์ไซค์ดังกล่าวเกิดหลับในจึงชนกับต้นไม้บริเวณริมทางฮะโอ้นี่ท่านลงไปช่วยเองโอ้ชื่นชมฮะท่านไม่ต้องห่วงเพราะว่าอันนี้ถือหน้าที่เป็นหน้าที่ของพลเมืองดีนะ
1: ครับ
0: นะฮะเอาข่าวครับต่อฮะชัชชาตินำทีมเคลียร์ Data Center กทม.อ่ะชัชชาตินำทีมล้างหนังสือพิมพ์หน่อยครับมาดูนะครับอ่ะดูนะครับก็จะเห็นภาพนะครับมี3แห่งไม่กระทบไฟฟ้าหยุดให้ใบอนุญาตเอกนิติถกบอร์ด4กันยาเอาเรื่องของอาจารย์ชัชชาติก่อนจะเห็นภาพอาจารย์ชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครับพร้อมด้วยนางสาวทิพย์นันท์ครับเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานพร้อมกับนายสุพิเชษฐ์ถาวรทวีพงศ์รองผู้ว่าการการประปานครหลวงและนายเกษมสะทองฮักผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงเนี่ยร่วมแถลงชี้แจงข้อเท็จจริงและแนวทางการกำกับดูแลโครงสร้างโครงการครับData Center ในกรุงเทพมหานครก็คือตอนนี้เนี่ยท่านอาจารย์ชาตินะครับจริงๆท่านปูเรื่องนี้มาตั้งแต่ก่อน
1: ครับ
0: ก่อนหน้านี้นะครับเรื่องของการบริหารจัดการน้ำเรื่องอย่างกรณีเรื่องของน้ำท่ว
1: ม
0: ท่านก็บอกว่าเอาละระบายน้ำของกทม.เนี่ยดูแลหลักข้อมูลว่าตรงไหนท่ออุดตันคลองตื้นเขื่อนรับน้ำเนี่ยน้อยเนี่ยมันจะต้องมีศูนย์กลางซึ่งท่านก็มีสั่งการในสมัยว่าให้มีศูนย์บัญชาการสามารถที่จะรู้ข้อมูลเนี่ยและพร้อมสำเนียคือนำระบบเทคโนโลยีมาใช้ในเรื่องของการบริหารจัดการนะครับเรื่องของปัญหาภายในพื้นที
1: ่ครับ
0: นี่ก็คือแต่ตรงนี้เนี่ยท่านจะขยายไงท่านจะขยายว่า Data Center เนี่ยนะครับจะไม่ใช่เฉพาะการบริหารจัดการน้ำเท่านั้นจะดูข้อมูลอื่นๆด้วย
1: ครับ
0: อย่างเช่น

0: อันนี้ความหนาแน่นของการจราจรในพื้นที่พื้นที่หาบเร่แหลงลอยคือมันมีปริมาณเยอะปริมาณน้อย
1: ครับ
0: คือรู้
1: ว่าศูนย์ Big Data Center นะที่มันมีประเด็นข่าวก็คือมันมีหลายหน่วยงานนะครับหรือแม้ทั้งในโซเชียลต่างๆเนี่ยนะครับไปขุดคุ้ยเจอนะครับถึงโรงงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับที่มันผุดขึ้นมากลางกรุงเทพเนี่ยนะครับแล้วมันก็อยู่ใกล้ในแหล่งชุมชนเนี่ยนะครับอันนี้มันก็ต้องงานนะครับที่ดูแลรับผิดชอบโดยเฉพาะหน่วยงานทางด้านพลังงานนะครับออกมาให้ความคิดเห็นหรือแม้ทั้งให้องค์ความรู้กับประชาชนนะครับว่าเราสามารถจะอยู่ร่วมกับนัตเตอร์เนี่ยนะครับมันก็เปรียบเสมือนกับมีคอมขนาดใหญ่นะครับในการรวบรวมในการประมวลผลนะครับคอมพิวเตอร์นะครับพอมีคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่เนี่ยนะครับมันก็ต้องมีเนี่ยนะครับมันก็ต้องมีกระบุนะครับแล้วมันก็อาจจะมีเรื่องของการรับรองกระแสไฟในกรณี Big Data Center เนี่ยก็คือน้ำมันต่างๆไอ้ส่วนเนี้ยนะครับมันก็ต้องอยู่ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะหน่วยงานราชการในการที่จะประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนนะครับเพื่อลดความตื่นตระหนกนะครับได้มีการขออนุญาตได้มีการของท่านอาจารย์ชัดชาติเนี่ยนะครับที่ท่านบอกว่าตอนนี้นะครับขออนุญาตแล้วเนี่ยนะครับในส่วนของ10โรงเนี่ยอันนี้ก็อยู่ระหว่างของการขอไปนะครับการสร้างไปนะครับเอาเถิดนะครับว่าเราตื่นขึ้นมาแล้วเรารู้แล้วว่ามันมีนะต่อจากนี้ไปก็ต้องมีการล้อมกรอบในเรื่องของการดำเนินการในการจัดสรรที่เรียกว่ากลุ่ม Big Data Center นะครับทางว่าวิธีการจัดการนะครับต่อจากนี้ไปเอาไงก็ตามลอเรนซ์วองเนี่ยนะครับของสิงคโปร์เนี่ยนะสิงคโปร์มาเลเนี่ยนะครับของเขาเนี่ยก็มีแล้วในเรื่องของศูนย์ Data Center เนี่ยมีแล้วทำแล้วแล้วก็ยกเลิกไปแล้วนะครับเพราะมีข้อมูลบางส่วนนะครับที่มันอาจจะบกพร่องโดยเฉพาะเรื่องของการแสดงความคิดเห็นนะหรือรับฟังความคิดของประชาชนหรือแม้ทั้งเรื่องนะครับ
0: ครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับตรงภาพเรือนะครับก็ตอนนี้นะครับก็ถึงไทยเรียบร้อยแล้วนะครับก็เรือบรรทุกเครื่องบิน USS อับราฮัมลินคอน
1: ครับ
0: ของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาของบริษัทแหลมฉบังอินเตอร์เนชั่นแนลโรโรทอมินอลจำกัด
1: ครับ
0: โดยมีกำลังพลราว 5,000 นายทยอยขึ้นฝั่งเพื่อเข้าพักและท่องเที่ยวในเมืองพัทยา
1: ครับ
0: อันนี
1: ้ก็คือแน่นอนสิ่งที่มันจะตามมาในเรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์นี่ก็ไม่ใช่ธรรมดานะคุณเจกลินที่สหรัฐอเมริกานะครับจะนำกองทัพเรือของเขาเนี่ยมาเทียบท่านะครับเพราะเขาก็ไม่ใช่ว่าอยากจะเทียบก็เทียบนะครับ
0: การ
1: ก็ยังมีข้อมูลโดยเฉพาะระหว่างประเทศที่ไทยกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยความสัมพันธ์มาอย่างยาวนานกฎหมายเกี่ยวข้องกับอนุสนธิสัญญาต่างๆระหว่างประเทศระหว่างไทยกับต้นของเอเชียเลยก็ได้นะครับหรือแม้กระทั่งสถานะของประเทศไทยเนี่ยกับสหรัฐอเมริกาความสัมพันธ์กับอเมริกาเนี่ยนะครับไทยเราเนี่ยอยู่ในระนาบเดียวกันกับญี่ปุ่นอยู่ในระนาบเดียวกันกับเกาหลีใต้หรือแม้ฟิลิปปินส์หรือแม้นิวซีแลนด์นะครับ
0: คือหลายคนเวลาดูเรื่องนี้ผมไปดูดราม่าตาม Facebook นะมีเขยฝรั่งจะเป็นเรื่องอะไรนะเดี๋ยวจะได้มีเขยฝรั่งจะไปจีบทหาร
1: ทหาร GI สมัยเมื่อก่อน
0: ใช่มันจะออกคือง
1: วดนะคุณอย่าลิงกฎหมายไอ้กองทัพสหรัฐเนี่ยนะครับเขามีข้อห้ามเวลาสถานที่ที่ภายหลังตะวันตกดินแล้วเนี่ยเข้มงวดมาก
0: คือตอนนี้ผมเห็นร้านค้าต่างๆโดยเฉพาะ Walking Street Walking Street ที่พัทยาเนี่ยตอนนี้ปรับเขาเรียกว่าปรับแคมเปญเตรียมรอรับทหาร
1: ค
0: ือไอ้ท่องเที่ยวตรงนั้นเข้าไปได้แต่ว่าสิ่งที่ตำรวจนะครับพัทยาตอนนี้คือมันจะมีพวกเขาเรียกว่ามิจฉาชีพแฝงเข้าไปไม่ปัจจุบันแล้วหนักกว่านั้นคือปัจจุบันกลายเป็นนะฮะพอรู้ว่าเทียบท่าตอนนี้มีกระบวนการค้าประเวณีที่ไม่ใช่คน
1: ครับ
0: ไม่ใช่คนไทยนะต่างด้าว
1: ครับ
0: เข้ามารอ
1: โอ
0: ้ซึ่งอันนี้นะครับตำรวจเนี่ยครับเนี่ยก็คือเฝ้าแล้วเดี๋ยวจะจัดการเลยเพราะว่า
1: โอ้อันนี้สำคัญที่สุดนะคุณจักรี
0: ภาพ
1: ลักษณ์ที่สื่อออกแค่วันที่2วันที่6ก็กลับ

0: นะครับคือมาถ้าในไอ้มุมมองของเศรษฐกิจโดยตรงเนี่ย 5,000 นายเนี่ยนะครับแล้วเห็นบอกว่าพยาเนี่ยแน่นอนว่ามีการคาดเอาไว้นั้นแล้วพอเขาเอามาให้เนี่ยนะครับสิ่งที่คนไทยเราจะต้องตอบแทนก็คือเขาเรียกว่าน้ำใจนะครับ
1: เป็นเจ้าบ้านที่ดีให้เขากลับไปแล้วเขาก็กลายเป็นเขาเรียกว่าเขาก็จะกลายเป็นนะโดยตรงให้กับเรานะครับแต่ให้เป็นเขาเรียกว่าข้อมูลที่ออกดีอย่าเป็นข้อมูลเสียๆนะเรื่องของกกร.คาด GDP ปีนี้โต 2.5%
0: ครับ
1: K-shape นะครับแนะส่งออกน้ำต่ำกว่าเป้านะครับดันจีนใช่นะครับก็ได้มีการหารือทางเศรษฐกิจก็ปีนี้นะครับคาดว่าตัวเลขเนี่ยโอเคนะครับ
0: ข
1: ึ้นจากปีที่แล้วนะครับถ้าหากว่าจะไม่มีในเรื่องของผลกระทบทางด้านเรื่องของการระบาดของโรคระบาดเรื่องของภัยพิบัติทางธรรมชาติคาดว่าเศรษฐกิจปีนี้จะโตขึ้นแต่สิ่งที่จะมีความเสี่ยงก็คือเรื่องของความไม่แน่นอนเรื่องของความไม่สงบในพื้นที่ตะวันออกกลางเพราะว่าเราไปพึ่งพิบนั่นก็จะเบาบางลงเพราะวันนี้เรามีการทำสัญญาแล้วก็หาอะไรแต่ว่ามันยังไงก็กระทบฮะ
0: ซึ่งมันก็สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในคุณเจกลินที่มีการจัดสรรงบเปลี่ยนทายนะครับพลังงานฟอสซิลเข้าสู่พลังงานสะอาดเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป้าหมายนะครับในเรื่องของพลังงานส่วนระบบเศรษฐกิจเนี่ยนะครับอันนี้ก็ต้องสอดคล้องในเรื่องของไอ้ GDP นะครับมูลรวมของทั้งประเทศเนี่ยถ้างบรายจ่ายประจำปีนะครับโดยเฉพาะในส่วนของงบลงทุนเยอะเนี่ยนะครับไอ้การที่จะดึงนักลงทุนนะครับของต่างชาติเข้ามาลงทุนในต้องยอมรับไม่เพียงพอแล้วนะครับต้องมีแรงดึงดูดนะครับจากกลุ่มนักลงทุนจากต่างชาติเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามการทุจริตหรือคอร์รัปชันต่างๆมาตรการเนี่ยจุดเริ่มต้นในการที่จะดึงกับในอาเซียนเราเนี่ยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยกฎหมายว่าด้วยเรื่องของอนุญาโตตุลาการเราเนี่ยนะครับถือว่าเป็นจุดเด่นเลยแล้วก็มีนักลงทุนนะครับกลับกลายเป็นว่าไอ้เราไม่สามารถที่จะใช้กระบวนการอนุญาโตตุลาการเนี่ยให้เต็มศักยภาพได้นะคร
1: ับ ครับเดี๋ยวก็สรุปอีกสักเรื่องหนึ่งนะครับ
0: นะครับ
1: คือกรณีอย่างนี้ครับก็คือกรณีที่มีการยกเลิกประกาศผลสอบสองเจ้าที่ดีเอสไอเพราะว่าตอนนี้คือประกาศคือต้องเข้าใจอย่างนี้ครับการยกเลิกประกาศผลการสอบนะครับเนี่ยถ้าใครจะไปฟ้อง
0: ครับ
1: กระบวนการอ้าวถ้าใครคิดว่าตัวเองเนี่ยนะครับไม่รับความเป็นธรรมข้าราชการท้องถิ่นและก็พนักงานท้องถิ่นนะท่านก็การนะครับยื่นเรื่องตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองปุ๊บเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่เขาจะมีระยะเวลาในการพิจารณาเอกสารแล้วหลังข้อมูลก็อาจจะต้องแนบไปด้วยว่าก็อ้างกฎหมายก็คือพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารนะครับปี40ที่อยู่ในความครอบครองของรัฐราชการขออนุญาตขอดูผลคะแนนเฉพาะตัวนะแล้วก็หน่วยงานอย่างก็คณะก็ต้องให้ดูพอให้ดูเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับถ้าเขาเห็นแย้งนะเห็นแย้งค่อย

0: ทางในส่วน DSI เองนะครับ DSI เองนะครับหรือว่าตำรวจเองเนี่ยก็จะร่วมกับตำรวจก็จะทำการดำเนินคดีนะครับในการสืบสวนสอบสวนเนื่องว่าคดีเนี้ยมีใครเรียกรับเงินนั่นคือคดีอาญาส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือการสอบเข้าโรงเรียนในอำเภอล้านสามล้านจริงไม่จริงไม่รู้นะ
1: ทำให้เสียงของคุณดังในสภา
2: จับตาปัญหา
3: ที่นอกระบบที่กำลังลุกลามขยายวงกว้างอยู่ขนาด

0: กฎหมายพวกนี้มันไม่ได้ดีสำหรับชาว
1: เอาละครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องนี้นะครับเรื่องของกรณีการตรวจสอบการทุจริตสอบข้าราชการและก็พนักงานส่วนท้องถิ่นนะครับปี68และมีรายชื่อของผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับที่จะถูกตรวจสอบดำเนินคดีเนี่ยครับอยู่ทั้งหมด 5,925 รายชื่
2: อ
1: ซึ่งตรงนี้นะครับก็คือส่วนประกาศเนี่ยนะครับยกเลิกประกาศแล้วก็มีการประกาศผลใหม่แล้วนะครับประกาศยกเลิกประกาศแล้วก็มีการประกาศผลใหม
2: ่
1: เรียบร้อยแล้วทีนี้การดำเนินการในการสอบสวนในคดีเนี่ยยังมีนะครับยังมีนะครับด้านเจ้าหน้าที่ว่าท้องถิ่นเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยแล้วเห็นมีเจ้าหน้าที่ของท้องถิ่นนะไปนั่งดำเนินการแก้ไขเอกสารนั่งอยู่ตรงนั้นเลยหมุนเวียนกันเข้าไปแม้นว่านะครับตรงนี้เนี่ยจะไม่ใช่เป็นเรื่องของการใช้อำนาจหน้าที่โดยตรงแต่ก็ถือว่าเรื่องนี้นะครับคุณก็อ้าวอย่างเงี้ยเป็นเรื่องผิดกฎหมายทำไม่ได้โดนดำเนินคดีอาญาเรื่องที่สองคือคุณรู้แล้วคุณไปทำเรื่องนี้โดนวินัยก็ปรากฏว่าเรื่องนี้ครับก็กรณีนะครับที่ข้องในเรื่องนี้ที่ถูกตั้งกับที่มีการสอบวินัยสอบข้อเท็จจริงก่อนเนี่ยมีการลาออก146คนคำถามก็เกิดขึ้นว่าเมื่อลาออกไปแล้วคดีหรือการสอบสวนทางวินัยเนี่ยจะยังเดินต่อไปได้หรือเปล่าหมายครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูสกู๊ปข่าวเรื่องนี้แล้วก็เดี๋ยวมาคุยกันครับ
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีการตรวจสอบทุจริตการโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นที่มี146คนลาออกก่อนมีคำสั่งถอดถอนถือว่ายังมีความผิดอยู่หรือไม่โดยบอกว่ากฎหมายเขาว่าอย่างไรเมื่อความผิดบังเกิดขึ้นแล้วก็ตามนั้นกฎหมายมีหลักของเขาอยู่แล้วส่วนรายชื่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 5,925 รายชื่อได้ข่าวว่ากรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสอทอเขาดำเนินการเรื่องมีระเบียบอยู่แล้วเมื่อถูกถามถึงความคืบหน้าเรื่องของการยุบกรมสอทอในอนุทินย้ำว่าทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายจะถามกี่ครั้งทุกอย่างก็เป็นไปตามกฎหมายจะเอาถูกใจไม่ได้ต้องเอาถูกหลักถูกเกณฑ์ถูกกฎหมายถูกใจอย่างเดียวมันทำงานไม่ได้และเมื่อถามว่าคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ระบุว่าเรื่องนี้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษเข้ามาทำงานด้วยในอนุทินกล่าวว่าเรื่องทางคดีทางปปช.เป็นผู้ดำเนินการหลักอยู่แล้วและเขาก็ขอความร่วมมือไปยังทุกฝ่ายทางตำรวจก็ทำส่วนปปง.ก็ติดตามเรื่องของเส้นเงินสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.ที่ติดตามการกระทำความผิดในส่วนของข้าราชการเขาก็ทำอยู่ครบถ้วนที่มีส่วนร่วมกับการกระทำผิดก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเต็มที่ไม่มีข้อยกเว้นไม่มีอิทธิพลใดๆที่จะมาทำให้การดำเนินคดีนี้เบี่ยงเบนไปได้
1: คือเราต้องแยกกันนะครับเรื่องของกรณีในทางปกครองเนี่ยมันสิ้นสุดไปแล้วก็คือว่ามีการยกเลิกแล้วก็ไปนะครับมีคำร้องนะครับเพื่อขอให้มีการอุทธรณ์เพื่ออุทธรณ
2: ์
1: คำสั่งในเรื่องของการยกเลิกประกาศผลนั่นก็เป็นอีกเรื่องนึง
2: แล้วจะมีใครกล้าไหมล่ะคุณเจกลิน
1: ผมว่าไม่มีใครกล้าหรอก
2: นะครับ
1: เหมือนประจานตัวเอง
2: คือเขาจ่ายเงินไปสองรอบนะคุณเจกลินจ่ายรอบแรกเพื่อให้ตนเองนั่นมีชื่อนะจ่ายรอบสองนะครับเพื่อให้ถอนชื่อตัวเองออกอ่ะนะครับไอ้ส่วนเนี่ยไอ้ที่ตามสกู๊ปข่าวเนี่ยไอ้ลาออกมีรายชื่อออกมาแล้วนะครับแล้วลาออกก่อนเนี่ยแน่นอนว่าไอ้ความผิดเนี่ยน่ะมันสำเร็จแล้ว
1: ไม่เจ้าหน้าที
2: ่อ๋อนะครับก็ความผิดมันสำเร็จแล้วคุณเจกลินลักษณะของการกระทำความผิดเนี่ยไอ้เนี่ยนะครับออกมาเป็น3กลุ่มเลยกลุ่มแรกก็คือไอ้กลุ่มในกรณีของไอ้ข้าราชการเจ้าหน้าที่ที่ไปคีย์ข้อมูลในการแก้ไขคะแนนเนี่ยอันนี้ก็157รออยู่แล้วนะครับในเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบอยู่ในท้องถิ่นที่ทำหน้า

0: ที่ในการเป็นผู้ประสานงานหรือแม้กระทั่งตัวของคนที่เข้าสอบคนที่จ่ายเงินเนี่ยมีสินบนนะครับ
1: คือคืออย่างนี้ผมขอแทรกหนึ่งนะอาจารย์นพพงศ์คือประเด็นเนี่ยเวลาเราดูเรื่องของการตั้งกรณีข้อหาเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบมันต้องดูว่าเขามีหน้าที่หรือเปล่
0: า
1: หน้าที่อันนี้โดน157แต่ทีนี้ของทางด้านเจ้าหน้าที่ที่ไปเนี่ยเขาไม่มีอำนาจงานก็จริงไม่เป็นไรครับแต่คุณจะโดนเรื่องอะไรไหมครับกลุ่มนั้นทั้งหมดเลยที่โดนในเรื่องของการเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่แต่คุณจะโดนอ้างยี่ทันทีเลยผมเรียนให้ฟังนะครับคือสมคบกันเนี่ยโดนแน่นอนนะครับเรื่องของอ้างยี่ทีนี้ประเด็นต่อมาที่เรื่องการดำเนินคดีเนี่ยตำรวจนะครับในแบ่งงานหน้าที่กันทำทั้งอีกด้านหนึ่งก็คือในส่วนของทางเพราะว่ามันมีบางเรื่องบางข้อมูลที่ตำรวจไม่ใช้ความพยาเข้าไปดำเนินการได้จะต้องใช้กฎหมายพิเศษซึ่ง DSI ในระบบที่มีการดำเนินการในส่วนของกรมสอบสวนถิ่น
0: อันนี้
1: สำคัญและอีกด้านหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเรื่องของการดำเนินการทางวินัยลาออกแล้วคำถามในเรื่องนี้คือว่ามันจบจบไหม
0: ก็ไม่จบนะคุณจักรินแล้วก็มาไล่ออกย้อนหลังด้วยนะครับบำเหน็จบำนาญการกระทำความผิดในฐานความจักรินไอ้ติดคุกเนี่ยมันติดแน่อยู่แล้วนะครับเพราะไอ้ลักษณะที่คุณจักรินว่าไว้เมื่อสักครู่ไอ้ขบวนการในลักษณะแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าเป็นอ้างยี่แล้วก็อ้างยี่กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินด้วยนะคุกก็ต้องติดไอ้ซับ
1: ขบวนการเนี่ยนะครับมันจะต้องแต่ผมห่วงเรื่องนึงนะเรื่องนี้จะต้องจะสาวไปถึงชั้นไหนเขาบอกว่าเรื่องนี้นะครับเอาละนะครับแน่นอนครับว่าวันนี้คนรับผิดชอบเนี่ยจะต้องมีสูงสุดถึงระดับอธิบดีแต่เพราะระบบอย่างนี้นะครับในทางในทางในฝ่ายนิติบัญญัติถ้าไม่มีตั๋วการเมืองหรือการเมืองมาช่วยขนาดว่าเรื่องนี้มันคงไม่ได้เกิดขึ้นมาเฉพาะครั้งนี้ครั้งเดียวถ้าทำเป็นขบวนการขนาดนี
0: ้
1: น่าจะมีการทำมาหลายครั้ง มีเสียงเรียกร้องบางประการที่บอกว่าสอบย้อนหลังไปถึงการสอบย้อนหลัง
0: คุณเจกรินถ้าสอบย้อนหลังนะผมเกรงว่าในหน่วยงาน
1: คือที่ผมพูดเนี่ยเราพูดเพื่อตีเพื่อก่อเพื่ออะไรไหมครับเพราะว่าวันนี้เรากำลังจะเข้าซีดีซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศที่เขาถือในการที่จะไปลงทุนหมายความว่าเขาก็การโปร่งใสในเรื่องของการพัฒนาตัวชี้วัดด้านหนึ่งความโปร่งใสที่เรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันครับแน่นอนว่ามันเกิดขึ้นได้ทุกที่แหละแล้วไม่มีเจ้าหน้าที่รัฐไปเกี่ยวภายนอก มันจะเป็นเกณฑ์ที่นายสมคบร่วมกลุ่มภาคีส่งเสริมการลงทุนด้านเศรษฐกิจในประเทศภาคีสมาชิก
0: การทุจริตนะครับเรื่องของการสอบเนี่ยนะครับโดยเฉพาะสอบข้าราชการตัวเองทางราชการแล้วนะครับมันยังเป็นการทำลายระบบเลยนะคุณเจริญนะ
1: ใช่นะครับเดี๋ยวตรงนี้ก็ช่วงต่อไปครับเดี๋ยวมีละครนะที่เราจะดูกันว่าวันนี้จะนำเสนอประเด็นอะไรครับเดี๋ยวติดตามกันช่วงหน้าเดี๋ยวดูไฮไลท์แล้วก็เรื่องต่างๆจะมาคุยกันในเบรกหน้าครับ
2: พ่อจากไปโดยที่
3: พ่อเขาเนี่ยกู้เงินไว
2: ้มันเป็นพ่อเป็นหนี้ตั้ง3ล้านเลยนะลูกขายทั้งหมดก็ยังไม่พอ
3: ไม่ดีนะครับเป็นหนี้เนี่ยก็ต้องใช้นะครับ

0: ยากรู้หรอคะถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
1: ถ้าอยากรู้ต้องดูช่อง10
0: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
2: อยากรู้ดูช่อง10ครับทีวีรัฐสภา
3: อยากรู้ดูช่อง10ครับ
0: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
4: เปลี่ยนความเห็นที่แตกต่าง
5: ผ่านมุมมองที่สร้างสรรค
4: ์ร่วมคิดวิเคราะห์ไปด้วยกันในเปลี่ยนมุมคิด

0: อ้าวแล้วครับคำว่ามรดกเนี่ยในความหมายทางกฎหมายคืออะไรไม่ใช่ในทางกฎหมายที่พูดถึงมรดกมันคืออะไรนะกฎหมาย
1: มันก็คือมันก็คือทรัพย์สินนะครับของไอ้เจ้ามรดกก็ไม่ใช่เฉพาะแค่ทรัพย์สินนะคุณจักรินนะครับคือดังนั้นกองมรดกเนี่ยเขาบังคับไว้แล้วนะครับว่ามันก็จะมาพร้อมกับทั้งสิทธิและหน้าที
0: ่ครับมันก็จะมีทั้งในส่วนของทรัพย์สินแล้วก็ภาระติดพันที่เกี่ยวกับสิทธิหน้าที
1: ่
0: แล้วทีนี้นะครับมรดกจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อว่าเจ้าตัวซึ่งเป็นเจ้ามรดกนะครับได้เสียชีวิตไปทีนี้นะครับคนที่เป็นทายาทที่ได้รับสิทธิ์ในการเข้าไปจัดการทรัพย์สินนะครับโดยที่วิธีการคืออาจจะต้องมีการตั้งผู้จัดการมรดกเข้ามาดำเนินการจัดการทรัพย์สินนะครับต่างเรื่องต่างๆนี้ครับมันก็มีประเด็นเรื่องนึงที่ละครจะนำเสนอคือว่ากรณีเรื่องหลายคนสงสัยว่าโอ้ถ้าหนี้สินเนี่ยเราเข้าไปจัดการเนี่ยเราต้องไปจัดการนั้นพ่อก็คือมีหน้าที่ไปหาแนวทางในการเจรจาหรือชำระหนี้สินให้คืนกับเจ้าหนี้เขานะครับแต่ปัญหาสำคัญก็คือว่าแล้วถ้าตัวทรัพย์สินนั้นมันมีไม่เพียงพอยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างว่ามีหนี้สินนะครับอยู่มีหนี้สินอยู่ล้านหนึ่งตรงนี้ผู้เป็นผู้รับมรดกจะต้องไปรับผิดชอบเงินส่วนที่ขาดในกองหนี้สินของมรดกเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องราวเรื่องนี้จากละครแล้วก็คุยกันครับ
2: พ่อจากไปโดยที่ไม่ทันตั้งตัวเลยนะลูกเนาะเร็วเกินไปอ่ะไปดูซิลูกว่าใครมา
3: อ่ะเชิญครับ
2: ค่ะ
3: สวัสดีครับผมเป็นตัวแทนเจ้าหนี้นะครับคือคุณพ่อของน้องเนี่ยกู้เงินไว้แล้ววันนี้มีสัญญาครบไหมกับทายาท

0: โอ้โหสัญญาเยอะยิ่งกว่ารายการซื้อของในตลาดซะอีก
1: แม่อันนี้มันเป็นใบแจ้งหนี้จริงๆ
0: เนาะ

0: ยังไงเดี๋ยวขอกับทางครอบครัวก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะติดต่อกับไปนะครับ
1: ได้ครับขอตัวก่อนนะครับ
2: ขอบคุณมากครับ
0: ครับผมเอาไงทีเนี้ยแม่1หลังแล้วก็รถ1คันแล้วก็เงินในบัญชีถ้าเกิดว่าเอาทั้งหมดมาขายรวมกันเราจะได้ตั้ง2ล้านเลยนะ
3: โหแต่พ่อเป็นหนี้ตั้ง3ล้านเลยนะลูกขายทั้งหมดก็ยังไม่พอ
0: ตอนเด็กๆพ่อบอกว่าให้เก็บเงินตอนโตมาไม่นึกว่าจะได้เก็บใบแจ้งหนี
3: ้เอาเป็นเราจัดการเรื่องทรัพย์สินมรดกให้เรียบร้อยก่อนลูก
1: ผมอยากให้พี่เข้ามาที่สำนักงานก่อนนะครับมาคุยเรื่องประนอมหนี้กันดีกว่าพี่จะใช้วิธีหนีเลยครับมันไม่ดีนะครับพี่ไปทำอะไรนี่มันเสียประวัติด้วยนะครับเชื่อผมนะครับพี่เข้ามาคุยเจรจากันดีกว่าครับคือทำให้หนี้มันน้อยลงครับผ่อนหนักเป็นเบาดีกว่าผมว่าจะดีกว่านะครับพี่ครับครับครับผมครับได้สวัสดีครับเชิญนั่งก่อน
3: สวัสดีค่ะ
1: ครับเป็นยังไงครับเรื่องหนี้ที่ผมได้แจ้งไปทางครอบครัวได้คุยกันยังไงบ้างว่าจะใช้หนี้ยังไงครับ
2: ทางเราได้ตรวจสอบทรัพย์สินของคุณพ่อแล้วครับถ้าเอามาขายทั้งหมดรวมกันก็จะได้ประมาณ2ล้านแต่ว่ามันก็ยังน้อยกว่านี้ทั้งหมดอยู่ดีครับ
1: เรื่องขั้นตอนของกฎหมายกันดีกว่านะครับจะได้หาทางออกร่วมกัน
3: พวกเราก็เป็นกังวลอยู่เหมือนกันค่ะกลัวจะต้องเอาเงินส่วนตัวมาใช้หนี้ต่อสำหรับคนอยู่นะคะเพราะเงินที่มีอยู่ก็ต้องเก็บไว้ใช้ในอนาคตนะคะ
1: ผมเข้าใจนะครับแล้วยิ่งแต่ยังไงเป็นหนี้เนี่ยก็ต้องใช้นะครับ
4: หลักตรงนี้ก่อนก็คือว่าเมื่อเรียกเจ้ามรดกเนี่ยถึงนะครับตัวนะครับทายาทตั้งผู้จัดการมรดกเพื่อมาจัดการในเรื่องของทรัพย์สินทั้งหมดนะครับในกรณีที่เป็นหนี้หนี้สินเนี่ยนะครับตัวเจ้าหนี้ตัวผู้จัดการมรดกจะต้องทำการรวบรวมเอกสารข้อมูลทั้งหมดว่าตัวของเท่าที่มีนะตัวของผู้เสียชีวิตก็คือผู้ตายผูกพันในการชำระหนี้ให้กับใครบ้าง
5: 1,600 1,601 คือเป็นหน้าที่ของผู้จัดการมรดกนะครับมีหน้าที่ในการกองมรดกนะครับของเจ้ามรดกเนี่ยนะครับกฎหมายเขาบังคับไว้เลยก็ต้องชำระหนี้ก่อนหนี้ให้กับครบนะครับเจ้าหนี้ทุกรายนะครับเหลือก็ค่อยแบ่งให้กับทายาทถ้าไม่เหลือกฎหมายก็นะครับ
4: คำถามที่เกิดขึ้นคือว่าแล้วจะชำระหนี้กรณีที่หนี้สินนะครับมีมากกว่ากองมรดกวิธีการครับจะมีมากกว่าหรือน้อยกว่าตัวของผู้จัดการมรดกจะต้องทำหนังสือแจ้งเจ้าหนี้ทุกราย
5: ครับ
4: ฟังดีนะครับต้องทำหนังสือแจ้งเจ้าหนี้ทุกรายว่าให้เรียกเอาเรื่องของหนี้สินนะครับต้องแจ้งทุกรายนะ
5: ครับ
4: คุณจะไปแจ้งเฉพาะราย1รายใดไม่ได้แจ้งต้องแจ้งไปทุกรายนะครับส่วนที่ใครมาติดต่อก่อน
5: ครับ
4: อันนั้นก็จะได้รับการพิจารณาการชำระหนี้ไปก่อนถ้าใครล่าช้า
5: ครับ
4: แล้วมันหมดก็ถือว่าก
5: องมรดกมันหมดไปแล้วนะครับก็กฎหมายก็บังคับว่าก็ให้ชำระหนี้นะครับไม่ตามส่วนนะครับของกองมรดกนะครับไอ้ส่วนทายาทถ้าเหลือที่ผมบอกเอาไว้ถ้าเหลือนะครับก็ถึงจะจากที่เอากองมรดกนะครับมาหักกลบลบหนี้แล้วมันไม่เหลือนะครับกฎหมายก็ไปแค่นั้น
4: ก็คือต้องมีนาว่าคือหนี้มีกี่รายอันนี้คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ที่เป็นหนี้แล้วก็แจ้งไปทุกรายว่าให้มารับการชำระหนี
5: ้
4: ได้ตามนี้แต่ว่าเขาบอกเอ้าแล้วมันได้เท่านี้มันทำไมไม่ได้เต็มจำนวนก็มันได้แค่นี
5: ้

0: ก็กฎหมายเขาบังคับไว้แค่นี้นะครับก็ไม่รับผิดนะครับไม่ต้องไปรับผิดชอบนะครับในเกินส่วนของกองมรดกนะครับ
1: คือไม่ตัวทายาทไม่ต้องกังวลว่าตัวเองจะต้องเอาทรัพย์สินของตัวเองเนี่ยไปชดใช
0: ้
1: หนี้สินให้ตัววิทย์ไปอันนี้ก็สบายใจได้นะครับสบายใจได้แต่ก็ต้องมีขั้นแล้วก็เจรจากันดี
0: ๆเพราะกฎหมายเขาบังคับมันคือทั้งสิทธินะครับแล้วก็หน้าที่ก็คือสิทธิเราคือมีสิทธิในการที่จะได้รับมรดกจากกองมรดกหน้าที่ก็คือก็ต้องมีหน้าที่ในการที่ใช้หนี้ในกรณีที่เจ้ามรดกเนี่ยนะครับได้มีการค้างเจ้าหนี้ไอ้ค้างในการชำระหนี้เจ้าหนี้ไว้นะครับ
1: เอาละครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับขอบคุณอาจารย์มารุธพงศ์ครับ
0: ครับขอบคุณครับ
1: ลากันไปก่อนพบกันครั้งหน้าสวัสดีครับ
2: ดูโทรทัศน์รัฐสภากดช่อง10ออนไลน์ใกล้ชิดโหลด TP Channelสมาร์ทลอว์ใจหลายฉบับคราวนี้เราจะมาดูเกี่ยวกับอะไรดีนะ
3: จอน
2: ตอนกฎหมายเกี่ยวกับดิจิทัลด้านความปลอดภัยกับดิจิทัลด้านความปลอดภัยขอเลือกมานำเสนอ3ฉบับดังนี้พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์พ.ศ. 2562เป็นกฎหมายที่กำหนดมาตรการป้องกันรับมือและลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางและภายนอกประเทศอันกระทบต่อความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยภายในประเทศพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพ.ศ. 2562ยามข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายนี้มูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้จึงต้องตรากฎหมายขึ้นเพื่อควบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามจุดประสงค์และความจำเป็นพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ฉบับที่4พ.ศ. 2562มีขึ้นเพื่อกำกับดูแลการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลให้มีความน่าเชื่อถือและปลอดภัยก็แนะนำไว้เท่านี้ก่อนนะไว้ค่อยคุยกันใหม่วันหลังนะ
3: ขอบคุณครับอาจารย
4: ์วัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับบ้านตุ๊กตุ่นหัวโครงการละครหุ่นไทยสัญจรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบณโรงเรียนพิชยศึกษาจังหวัดนนทบุรีเด็กๆกว่า200คนต่างตื่นตาตื่นใจกับการตอน The Royal Giant ปิดทองหลังพระที่นำหุ่นกระบอกไทยที่สร้างสรรค์ในรูปแบบหุ่นไทยร่วมสมัยสำหรับเด็กในรูปแบบใหม่มาแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีได้อย่างทันสมัยและสนุกสนานสำหรับโครงการนี้มีเป้าหมายจะออกเดินทางจัดแสดงนิทรรศการสัญจรใน4ภูมิภาคทั่วประเทศโดยผู้ที่สนใจสามารถติดตามกิจกรรมและการแสดงได้ในสถานที่จริงและผ่านการเผยแพร่ในช่องทางโซเชียลมีเดียกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมและทุกช่องทาง
5: เข้าพรรษานี้มาเก็บแต้มสุขภาพกัน
6: มากินเหล้ากินเหล้า
7: จ
8: อปวดฟัน
5: แกล้งปวดฟัน
9: ชนแก้ว
10: เอ๊ชนแก้ว
5: พกน้ำเก๊กฮวยไปด้วย

0: แกล้งดราม่าและอีกหลากหลายวิธีนี่เพื่อตับที่ดีขึ้นร่างกายที่แข็งแรงขึ้นสุขภาพดีได้ทุกวันงดเหล้าเข้าพรรษา
1: ว่าพ่อลูกต่างวัยจะเล่นดนตรีด้วยกันแล้วจะสนุกยังไง
2: 2เจเนเรชั่นใส่เต็มฟิลไม่ใช่แค่ดนตรีแต่รวมถึงเมาส์กันด้วย
3: ไปนั่งทะเลแล้ววันนี้มานั่งโง่ๆ
4: งานจะต้องส่งเดดไลน์พรุ่งนี
3: ้ไม่ได้โง่สักทีนะคือชีวิตผมเนี่ยฉลาดตลอดเวลาเลย
2: ติดตามได้ทุกวันอาทิตย์เวลารัฐสภานะครับ
5: รายการนี้มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพเพื่อคนพิการ
6: สวัสดีค่ะพวกเรานะคะมาจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาค่ะก็วันนี้นะคะได้มีโอกาสมาแข่งโตวาทีที่สรัทธาติดตามมากแล้วก็พวกเราเนี่ยก็มุ่งมั่นทุ่มเทแล้วก็พยายามมากๆกับการแข่งขันในครั้งนี้ค่ะทางจะบอกว่าแบบเพื่อนๆทุกทีมที่แบบเราได้เห็นกันในวันนี้ก็คือผ่านการแบบเตรียมก็เชื่อว่าทุกคนเนี่ยมีความสามารถแล้วก็ศักยภาพก็เลยอยากให้ทุกคนติดตามสภาวาทีในรอบต่อๆไปกันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมเชียร์ฝากันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ
7: เพื่อทำความรู้จักกับศิลปะวัฒนธรรมของไทยออกไปพูดคุยเรียนรู้เดินทางพร้อมกันกับรายการไทยไม่รู้โรยมีคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพเพื่อคนพิการติดตามเวลา30นาทีทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10แล้วพบกันค่ะ
8: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
9: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
10: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
11: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10นะครับ
12: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
13: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
14: เจาะประเด็นเด่นเข้มทุกคำถามลึกกว่าสิ่งที่เคยรู้ร่วมวิเคราะห์วิพากษ์ไขข้อสงสัยไปพร้อมกันในห้องข่าวรัฐสภาชาแนลภาคค่ำ

0: Corruption Hunter สู้หยุดโกงทุกวันเสาร์เวลา 18:30 นทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภา
1: คำถามที่คุณสงสัย
2: ผมกับข้างบ้านนะฮะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่อง
1: กฎหมายที่คุณอยากรู
3: ้มีรถอยู่คันนี้ค่ะที่เราจะไปแล้วจะมีปัญหากับอำเภอไหม
1: ติดตามรับชมรายการสายด่วนรัฐสภาทุกวันจันทร์ถึง 15:00 นปรึกษาปัญหากฎหมายโทร022066106 6103 LINE ID @10hotline สายด่วนรัฐสภาทุกปัญหามีทางออก

0: สวัสดี
1: สภาชนภาคเที่ยงกับคุณวิภารักไทยผมธีรพงษ์ธนันท์นะครับวันนี้กับกันยายน2569นะครับติดตามข่าวสารด้านนิติบัญญัติกันต่อตลอดทั้งชั่วโมงนี้กับเรา2คนได้คุณผู้ชมครับต้องบอกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาการประชุมทั้งสว.แล้วก็สส.4 วันเลยประชุมอย่างต่อเนื่องสัปดาห์หน้าสำคัญมากๆนะครับอีก3วันจันทร์ถึงพุธ
0: ค่ะก็จะได้พิจารณากันต่อนะคะกับเรื่องของงบประมาณรายจ่ายประจำปี2ปีนี้งบสูงแต่ว่าก็มีการที่จะไปดูเรื่องของกระบวนการมีการตัดทอนกันลงไปบ้างในชั้นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วยแต่ว่าท้ายที่สุดเดี๋ยวมาดูกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในชั้นของช
1: ั้
0: นที
1: ่
0: สสว.นะคะแล้วก็ชั้นของสภาผู้แทนราษฎรที่จะต้องมีการลงมติกันอีกครั้งด้วย
1: นะครับก็เดี๋ยวมาตามกันอีกทีนึงสำหรับสัปดาห์ถัดไปกับเรื่องของการพิจารณางบประมาณรายจ่ายปี70นั่นเองกลับเข้ามาที่เรื่องของเรากันบ้างคุณผู้ชมครับวันนี้ก็มีหลากหลายเรื่องราวทั้งเรื่องของปัญหาพี่น้องประชาชนนะครับเดี๋ยวเบรกท้ายเดี๋ยวมาตามกันแต่ว่ามาดูในสภากันก่อนนะครับก็มีหลากหลายเรื่องราวเหมือนกันมีการจัดสัมมนานะครับระดมความเห็นงานทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องหลากหลายโครงการด้วย
0: ค่ะเป็นโครงการที่ตอนนี้ยุคสมัยของประเทศไทยของเรานี่มีการเปลี่ยนผ่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดิจิทัลนะคะหรือว่าเรื่องของสุขภาพต่างๆต้องมีการผลักดันกันอย่างต่อเนื่องค่ะ
1: นะฮะเรื่องของแนวคิดความคิดเห็นต่างๆจากคนที่เขามีปัญหาหรือว่ามีประสบการณ์มาเนี่ยมันสำคัญน
0: ะ
1: ที่จะเอามาถกมาแถลงกันนะครับนำไปสู่การจัดทำรายงานเสนอต่อหน่วยงานที่อาจจะนำไปสู่การแก้ไขกฎหมายหรือว่าการจัดทำกฎหมายใหม่ๆเข้ามาก็เป็นไปได้นะครับแต่ว่าอีกเรื่องนึงอาทิตย์หน้าคุณวิภาการลงถนนเราห่างหายจากเรื่องพวกนี้ไปนานพอสมควร
0: ถ้าพูดง่ายๆก็คือขบวนม็อบต่างๆที่จะเรียกร้องเรื่องของสิ่งที่เขาต้องการหรือว่าทวงคืนบางอย่างที่เขารู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม
1: ทีนี้นะครับก็เป็นกรณีของคุณสนธิลิ้มทองกุลนะครับก็เป็นอดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเห็นว่านัดหมายมวลชนนะครับที่จะลงไปถนนเนี่ยเพื่อแสดงออกทางสัญลักษณ์นะครับทวงคืนความยุติธรรมเขาบอกว่าประเทศไทยตอนนี้เนี่ยถูกกลืนกินไปกับนายกรัฐมนตรีนะครับก็เรื่องนี้ท่านนายกก็บอกว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นไปตามกฎหมายเท่านั้นนะฮะโดยคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่คุณนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนัดแถลงข่าววันที่7กันยายนลงถนนประกาศทวงคืนประเทศจากทุนเทาว่าประเทศไทยแล้วก็คนไทยเนี่ยไม่ได้ไปติดหนี้ใครเพราะประเทศไทยเป็นของคนไทยทุกคนฉะนั้นไม่ต้องมีใครมาทวงคืนนะครับก็ส่วนตัวก็เชื่อนะว่าจะไม่มีปัญหาอะไรหลังจากนี้ใช่หรือไม่อย่างไรอันนี้เป็นคำถามจากผู้สื่อข่าวของพี่น้องประชาชนทุกคนในการแสดงออกภายใต้รัฐธรรมกฎหมายและรัฐธรรมนูญนะครับไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วครับ
0: มาที่กฎหมายที่เป็นกฎหมายมีการที่จะพัฒนากันอย่างต่อเนื่องเพราะว่าประชาชนจะต้องได้รับความสะดวกใช้บริการในด้านต่างๆของในภาครัฐนะคะก็มีการจัดสัมมนาค่ะโดยสว.จัดสัมมนาเรื่องของกฎหมายอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเพื่อที่จะไปเพิ่มประสิทธิภาพในส่วนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความโปร่งใสตรวจสอบได้แล้วก็มีความรวดเร็วในการทำงานด้วยค่ะอันของวุฒิสภานะคะก็ได้ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้าหมายอำนวยความสะดวกประชาชนได้รับประโยชน์อย่างไรโดยนายวุฒิชาติ

0: กัลยาณมิตรนะคะซึ่งเป็นประธานอนุกรรมการเสริมสร้างความรู้ในวงงานนิติบัญญัติมีการเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาระสำคัญหลักการแล้วก็เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกการพิจารณาและก็การให้บริการแก่ประชาชน2569รวมทั้งสิทธิประโยชน์ที่ประชาชนโดยกฎหมายดังกล่าวนะคะก็จะไปมุ่งยกระดับในการให้บริการของภาคของกฎหมายฉบับนี้ก็คือทำให้กระบวนการการให้บริการของนี้รวดเร็วตรวจสอบได้และก็มีมาตรฐานเดียวกันผ่านการลดขั้นตอนลดภาระด้านของเอกสารแล้วก็ลดการใช้ดุลพินิจนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะคะพลตำรวจโทยุทธนาไทยภักดีค่ะซึ่งก็ได้กล่าวว่าปัญหาของกฎหมายฉบับเดิมเนี่ยมันมีมานานการจัดกรมที่ดินอันนี้เนี่ยสำคัญเลยเพราะว่าไปหลายคนเนี่ยเขาก็พูดเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่ามันมีขั้นตอนที่ค่อนข้างจะยุ่งยากนะคะแล้วก็ใช้เวลาค่อนข้างที่จะนานต่างเขามีความก้าวหน้าแล้วก็สามารถเชื่อมโยงให้เกิดความสะดวกมากยิ่งขึ้นรัฐต้องไปศึกษากันหน่อยกับเรื่องของกฎหมายแล้วก็ปรับเปลี่ยนการทำงานให้เห็นควรที่จะดึงภาคเอกชนเนี่ยให้เขาเข้ามาทำงานร่วมกันเพื่อไปลดบุคลากรแล้วก็ลดงบประมาณของภาครัฐได้อีกด้วยค่ะนางอารีพันธ์เจริญสุขนะคะที่ปรึกษาอาวุโสสำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการหรือว่ากพร.ที่เรารู้จักกันความสะดวกมุ่งแก้ไขปัญหาการบริการของภาครัฐต่อประชาชนให้ทำได้ง่ายรวดเร็วแล้วก็ทะเบียนข้ามเขตแดนอันนี้ได้ค่ะสำหรับร่างกฎหมายฉบับปัจจุบันนะคะบังคับใช้แล้วในบางมาตราโดยมีหลักการสำคัญใน11เรื่องด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการขยายขอบเขตของกฎหมายครอบคลุมงานบริการกำหนดให้มีช่องทางพิเศษในการแล้วก็การอนุญาตโดยปริยายหากใบอนุญาตหลักได้รับการรองรับการอนุญาตได้ด้วยค่ะโดยร่างกฎหมายดังกล่าวก็จะไปช่วยลดภาระนะคะในหลายด้านด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการลดระยะเวลาในการรอคอยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนแล้วก็ปรับเปลี่ยน11ใบอนุญาตแล้วก็จดแจ้งออนไลน์72งานประชาชนจะได้รับประโยชน์กว่า15ล้านรายต่อปีและลดค่าใช้จ่ายการเดินทาง 1,500 ล้านบาทต่อปีอีกด้วยค่ะทางนี้นะคะนายประกรณ์นินประพันธ์ซึ่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีก็กล่าวกฎหมายอย่างยินยอมพร้อมใจกันเราก็ต้องอำนวยความสะดวกไม่ใช่สร้างแต่จะภาระให้เกิดขึ้นกับประชาชนพร้อมอธิบายหลักการของกฎหมายดังกล่าวแล้วก็การประชาชนซึ่งหน้าที่ของรัฐเนี่ยต้องให้บริการด้วยความรวดเร็วกับการให้บริการของภาคเอกชนแล้วก็ยังรวมไปถึงลดภาระแล้วก็ลดต้นทุนของภาครัฐนะคะพร้อมกับการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนยินดีที่จะไม่ใช่การสร้างภาระจนประชาชนไม่สามารถปฏิบัติตามได้ทางนี้อยากให้ทุกภาคส่วนช่วยกันลงมือทำเพื่อเกิดประโยชน์ต่อประชาชนนั่นเองค่ะ
1: มาดูอีกหนึ่งร่างกฎหมายต้องบอกว่าเป็นกฎหมายฉบับใหญ่แล้วก็มีความสำคัญกับคนหลากหลายกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มนักเรียนนั่นเองนะครับกับร่างกฎหมายการศึกษาแห่งชาติต้องบอกว่าที่ผ่านมามีความพยายามจะแก้ไขร่างกฎหมายฉบับภาวะการมันอาจจะต้องไม่สอดคล้องนะร่างกฎหมายฉบับนี้มีอยู่เนี่ยมันอาจจะไม่ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบันนะก็การแก้ไขร่างกฎหมายฉบับนี้แต่ว่าก็มีหลากหลายความเห็นนะครับว่าเอ๊ะควรจะมีการปรับแก้ของร่างของบางมาตราดีหรือไม่บางท่านก็เห็นว่าในหลายมาตราเนี่ยมาตราให้ทันต่อสภาวะการแต่หลายท่านก็บอกว่าทำใหม่ได้ไหมเซตซีโร่มันเลยนะครับเพราะว่าเหตุการณ์ปัจจุบันเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงจากปี42ไปเยอะมากเลยทีเดียวนี่นะครับเรื่องนี้ก็เลยเป็นที่มาของการจัดเวทีสัมมนาทางวิชาการเกี่ยวกับเรื่องของการให้ความเห็นกฎหมายการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ครับอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมวุฒิสภานะครับเป็นประธานเปิดการสัมมนาวิชาการNext Gen Education ศึกษาแห่งชาติเพื่ออนาคตมาธิการการศึกษาการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมวุฒิสภาพร้อมเปิดเวทีระดมความคิดเห็น

0: ศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่นะครับอาจารย์กมลบอกนะครับว่าถือเป็นกฎหมายแม่บทแล้วก็เป็นกฎหมายหลักในการกำหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาไทยแต่ว่าที่ผ่านมาการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองทำให้การดำเนินงานด้านการศึกษาขาดความต่อเนื่องส่งผลให้เกิดการปฏิรูปหลายเรื่องช่วงๆทางนี้การจัดทำร่างกฎหมายฉบับใหม่ระบบแล้วก็หลักการศึกษารวมถึงการจัดการศึกษาง้อประมาณการเรียนรู้ตลอดชีวิตตลอดจนการปรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกโดยเฉพาะเทคโนโลยีดิจิทัลเปลวนะครับอาจารย์กมลยังกล่าวถึงแนวทางของรัฐบาลในการจัดทำร่างกฎหมายการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ด้วยนะครับว่าก่อนหน้านี้มีทางเลือกทั้งอยู่ในครม.กลับมาพิจารณาการยกร่างฉบับใหม่การแก้ไขเฉพาะบางมาตราของกฎหมายการศึกษาแห่งชาติโดยส่วนตัวอาจารย์บอกว่าเห็นว่าการก็จะเสนอให้ช่วยกฎหมายเนี่ยมันเดินหน้าเดี๋ยวรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยท่านก็ตัดสินใจยกร่างฉบับใหม่นะครับเพื่อเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายเข้ามาร่วมพิจารณาแล้วก็เสนอความคิดเห็นตั้งแต่ต้นขณะเดียวกันดร.กมลยังระบุนะครับว่าแนวทางการทำพรบ.การศึกษาแห่งชาติฉบับใหญ่แต่เรื่องใดที่สามารถเร่งดำเนินการไปพร้อมกันเพื่อไม่ให้การปฏิรูปการศึกษาต้องหยุดชะงักนะครับแล้วก็อาจจะต้องหยุดรอขั้นตอนของกฎหมายแม่บทนอกจากนี้ยังศึกษาแล้วก็ให้ความเห็นต่อร่างกฎหมายตั้งแต่ระยะเริ่มต้นจะช่วยให้ข้อเสนอแนะสามารถส่งกลับไปปรับปรุงร่างกฎหมายได้ตั้งแต่ต้นทางรวมถึงช่วยเตรียมการจัดทำกฎหมายลูกที่จำดร.กมลย้ำนะครับว่าพรบ.การศึกษาแห่งชาติอาจกำหนดรวมแต่การนำไปปฏิบัติจำเป็นต้องมีกฎหมายลูกที่มีรายละเอียดรองรับทั้งเรื่องของโครงสร้างการบริหารการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาหลักสูตรและสื่อการเรียนรวมถึงการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีและทรัพยากรทางการศึกษาสำหรับกรอบการดำเนินงานนะครับดร.กมลระบุนะครับว่าร่างกฎหมายการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ได้เข้าสู่กระบวนการรับฟังความคิดเห็นแล้วการพิจารณาของครม.พิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาก่อนเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาต่อไปดังกล่าวเนี่ยอาจจะมีการปรับเปลี่ยนแปลงตามขั้นตอนทางการบัญญัติจากนั้นดร.สุภชัยจันปุ่มได้นำเสนอแนวคิดหลักพื้นฐาน10ข้อของกฎหมายการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่พร้อมนำเสนอร่างกฎหมายการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.ให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับทราบสาระสำคัญหมายด้วยภายหลังการดำเนินการนำเสนอนะให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ร่วมระดมความคิดเห็นเชิงลึกด้วยเปิดโอกาสให้ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้บริหารสถานศึกษาและผู้เข้าร่วมจะเข้ามาแสดงความคิดเห็นมีการเสนอข้อเสนอข้อสังเกตนะครับแล้วก็สะท้อนปัญหาจากการข้อเสนอประกอบการปรับปรุงร่างกฎหมายการศึกษาแห่งชาติพิจารณาของรัฐสภาต่อไปครับ
1: คุณผู้ชมคะหน่วยงานหรือว่าในครอบครัวเนี่ยต่างมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการรับประทานอาหารกันมากยิ่งขึ้นเวลาจะเลือกรับประทานอาหารเนี่ยเดี๋ยวต้องมาเช็คโภชนาการกันหน่
0: อ
1: ยโปรตีนถึงไหมหวานเกินไปหรือเปล่าหรือว่ามีรสเค็มเกินไปค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยโรคไม่ติดตามนะคะคนไทยมากยิ่งขึ้นค่ะการที่จะไปดูโภชนาการต่างๆก็จะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยแล้วก็มีร่างกายที่แข็งแรงมากยิ่งขึ้นสมาชิกวุฒิสภาทางฝากฝั่งของวุฒิสภาเองเขาก็จับมือกับเครือข่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นกรมอนามัยสสส.แล้วก็ภาคีเครือข่ายร่วมกันนะคะเปิดตลาดเลยค่ะเพื่อที่จะไปดูโภชนาการของบุคลากรนะคะในวงงานของวุฒิสภาและสำนักงานเลข

0: าธิการวุฒิสภาด้วยค่ะคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนด้านของอาหารปลอดภัยเพื่อสุขภาพที่ดีวุฒิสภา สาวอมรศรีบุญนาคนะคะซึ่งเป็นสมาชิกวุฒิสภาร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสสกรมอนามัยและก็ภาคีเครือข่ายค่ะเขาจัดกิจกรรมนะคะตลาดอาหารสุขภาพดีของวุฒิสภาฟู้ดมาร์เก็ตครั้งที่1ค่ะที่บริเวณรอบสระมรกตฝั่งสมาชิกวุฒิสภาอาคารรัฐสภานะคะ เพื่อเป็นการเปิดพื้นที่ให้บุคลากรสามารถเข้าถึงอาหารปลอดภัยอาหารอินทรีย์และก็อาหารเพื่อสุขภาพได้สะดวกและก็หลากหลายมากยิ่งขึ้นค่ะโดยนางสาวอมรนะคะได้กล่าวนะคะว่าปัจจุบันเนี่ยวิถีชีวิตนะคะที่เร่งรีบเนี่ยก็ส่งผลนะคะให้ประชาชนจำนวนมากเลือกที่จะรับโดยเฉพาะอาหารจานเดียวแล้วก็อาหารแปรรูปซึ่งก็มักจะมีปริมาณโซเดียมน้ำตาลแล้วก็ไขมันที่สูงซึ่งก็จะเป็นปัจจัยสำคัญค่ะที่จะนำไปสู่นะคะกลุ่มดังนั้นอาหารจึงไม่ได้เป็นเพียงแค่หนึ่งในปัจจัย4ของการดำรงชีวิตแต่ยังคงเป็นรากฐานสำคัญของสุขภาพทั้งทางร่างกายและก็จิตใจการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ถือว่าเป็นก้าวสำคัญในการเปิดพื้นที่และก็สร้างทางเลือกนะคะทางอาหารให้กับบุคลากรในอาคารรัฐสภาให้สามารถเข้าถึงอาคารอาหารที่ปลอดภัยและก็มีคุณค่าทางโภชนาการได้ง่ายมากยิ่งขึ้นแค่เดียวกันยังเป็นนิมิตหมายนะคะที่ดีในการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานโดยเฉพาะกรมอนามัยและก็สสสที่ได้ร่วมกันการเพื่อสร้างความตระหนักแล้วก็นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของการบริโภคนี้นะคะก็จะมีการบรรยายในหัวข้อกินอย่างไรให้สุขภาพดีโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญดังภาพนี้นะคะจากสสสค่ะก็ร่วมกันให้ความรู้นะคะเกี่ยวกับหลักการในการเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมแล้วก็การลดความหวานมันเค็มตลอดจนแนวทางในการสร้างพฤติกรรมในการบริโภคที่ดีต่อสุขภาพโดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังสามารถที่จะเลือกซื้อและก็สุขภาพจากผู้ประกอบการและก็เครือข่ายที่เข้าร่วมงานค่ะทางนี้คณะอนุกรรมการมุ่งหวังนะคะให้กิจกรรมดังกล่าวเป็นต้นแบบในการสร้างสภาพแวดล้อมด้านของอาหารที่เอื้อต่อสุขภาพภายในรัฐสภาและส่งเสริมให้บุคลากรเห็นถึงความสำคัญของการเลือกมีคุณค่าทางโภชนาการก็จะนำไปสู่การมีสุขภาพที่ดียาวด้วยนั่นเองค่ะ
1: ช่วงหน้าต่อเนื่องกันเลยนะครับมาดูเรื่องของผู้สูงอายุกันหน่อยนะครับแน่นอนว่าสุขภาพของผู้สูงอายุในปัจจุบันเนี่ยคือต้องบอกว่าคือมีหลายคนที่ดูแลตัวเองคุณวิภานะครับแข็งแรงอยู่แบบนี้ทั้งความรู้ความสามารถก็ยังมีอยู่จะส่งผิดบ้างแน่นอนว่ามีการเตรียมที่จะปรากฎหมายฉบับนี้นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาตามกันครับ

0: ได้เวลาของรายการไฮไลท์ประชุมสภาแล้วนะคะพบกันเป็นต้นไปค่ะ
1: เข้มทุกประเด็น
2: กระผมขับเคลื่อนให้ประเทศไทยมั่นคงจากภายในคนไทยตั้งตัวได้เศรษฐกิจแข่งขันได้และโลกมีความเชื่อมั่นในประเทศไทย
3: เพราะการแสวงหาผลประโยชน์ให้กับกลุ่มพวกตนไม่ไหวแล้วที่ประชาชนต้องแบกรับเริ่มได้แล้วครับการเมืองของประชาชนของพวกเราทุกคน
4: นี้ประเทศไทยผมให้ความสนับเดียวกันเราต้องไม่สูญเสียเอกราชทางด้านเทคโนโลยีให้กับประเทศใด
1: ครบทุกความเคลื่อนไหว
5: มองว่ารัฐบาลจะไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่เขียนในนโยบายได้คือผมดูจากวิธีบริหารที่ผ่านมาจากท่านทั้งหลายซึ่งกำลังดำรงตำแหน่งต่อเนื่องจนถึงทุกวันนี
6: ้ประเทศไทยและทุกประเทศมีทรัพยากรที่จำกัดเราต้องใช้ทรัพยากรนั้นช่วยดูแลคนให้ตรงจุดที่สุดและให้คุ้มค่าที่สุด
7: เป็นความตั้งใจของรัฐบาลและตัวดิฉันเองที่ตั้งใจที่จะช่วยผลักดันให้สินค้าเกษตรเนี่ยมีความเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น
1: เจาะลึกปัญหาในพื้นที
8: ่เพราะเราต้องเข้าใจว่าการบำบัดฟื้นฟูใช้คำว่าฟื้นฟู

0: ฟื้นฟูทางร่างกายแล้วต้องฟื้นฟูทางจิตใจ
1: จริงปัญหาที่ภูเก็ตทุกคนก็จะทราบว่ามันมีหลากหลายการที่จะมาทางออกในการเดินเพื่อพัฒนาบ้านเมืองต่อไปให้เป็นเมืองที่อยากอาศัยนะครับ
2: ติดตามทั้งหมดได้ในรายการไฮไลท์ประชุมสภาทุกวันเสาร์เวลา 19:00 นทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
3: ปัญหาอยู่ไกลระยะทางไม่ใช่อุปสรรคคณะกรรมาธิการพร้อมลุยทุกพื้นที่รับฟังปัญหาช่วยเหลือผ่านกฎเพราะทุกเสียงคือพลังสำคัญร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงประเทศภายใต้ประชาธิปไตยที่เข้มแข็งติดตามได้ในรายการบทบาทกรรมาธิการทุกวันศุกร์เวทัศน์รัฐสภา

0: หยุดอารมณ์ชั่ววูบอาจเปลี่ยนชีวิตของคุณและเขาคิดจะขับรถอย่าลืมพกสติ
1: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
2: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
3: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
4: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10นะครับ
1: ถ้าอยากรู้ดู
5: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10

0: อย่างที่เราเกริ่นไปช่วงต้นรายการคุณผู้ชมครับในสภานอกจากจะมีการประชุมสภาเป็นการทำงานหลักๆของทั้งสสสวแล้วเนี่ยนอกจากนั้นต่างนะครับเพื่อเชิญประชาชนหรือว่าภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมาถกแถลงในสังคมนะครับอีกเรื่องนึงเรื่องของการจ้างงานผู้สูงอายุต้องบอกว่าอายุอย่างเป็นทางการมาแล้วนะฮะ60ปีบวกคุณวิภาตอนนี
1: ้เ
0: ชื่อว่า60ปีเนี่ยหลายคนยังดูดีอยู
1: ่ยังดูดีมากๆ
0: ยังไม่ได้แก่
1: ค่ะแล้วก็ตอนนี้เราจะได้เห็นในสถานที่หลายๆสถานที่เนี่ยมีการจ้างงานผู้สูงอายุเยอะ
0: นั่นอย่างร้านสะดวกซื้อบางร้านนะครับร้านที่อาจจะไม่ต้องให้เขาไปทำงานหนักเกินไป
1: คาเฟ่
0: ด้วยนะครับหรือว่าบางองค์กรคุณผู้ชมครับสำหรับคนสูงอายุที่ยังมีความรู้ความสามารถในด้านนั้นๆเขาก็ยังคงทำงานกันอยู่นั่นเองแต่ว่าเรื่องนี้มันยังไม่มีกฎหมายรองรับอย่างเป็นทางการก็เลยเป็นเวทีที่สังคมของสว.ได้มีการจัดเวทีเสวนานี้ขึ้นมาเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อหารือแนวทางการจัดทำกฎหมายการประกันอาชีพให้ผู้สูงอายุในอนาคตครับโดยทางด้านของคุณประเทืองมนตรีประธานคณะกรรมการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็กเยาวชนผู้ได้โอกาสและความหลากหลายทางสังคมวุฒิสภานะครับร่วมกันกับสถาบันพระปกเกล้าจัดเวทีเสวนาวิชาการเรื่องกฎหมายประกันการจ้างงานผู้สูงอายุในภาคเอกชนทิศทางการปฏิรูปณห้องจัดเลี้ยง101ถึง103นะครับโดยประธานกรรมการการพัฒนาสังคมก็บอกนะว่าตามที่กรรมการการพัฒนาสังคมสถาบันพระปกเกล้าและมูลนิธิเวสต์มินสเตอร์ประเทศผู้ไทยนะครับที่ได้ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการและจัดกิจกรรมโครงการทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของการบังคับใช้กฎหมายโดยกรรมาธิการให้ความสำคัญกับการพัฒนากฎ

0: หมายให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและก็เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะเข้าสู่สังคมสูงวัยนะครับสำหรับการจ้างงานผู้สูงอายุไม่ควรถูกมองเพียงในมิติของการช่วยเหลือหรือการสงเคราะห์แต่ควรมองว่าและทุนมนุษย์ที่สามารถสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคมได้หากมีกฎหมายนโยบายและสภาพแวดล้อมการทำงานที่เหมาะสมดังนั้นการเสวนาครั้งนี้จึงมีประเด็นสำคัญประการหนึ่งที่ทุกประเทศไทยมีความจำเป็นแล้วก็มีความเหมาะสมเพียงใดในการตรากฎหมายการส่งสูงอายุเป็นการเฉพาะเพื่อกำหนดกลไกในมาตราเกจนหรือควรปรับปรุงกฎหมายและมาตราการที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อสอดคล้องกับบริบทสังคมไทยโดยเฉพาะคำนึงถึงเรื่องของสิทธิและก็ความมั่นคงของแรงงานสูงอายุมาตรในการบริหารจัดการของผู้ประกอบการเพื่อให้การจ้างและยั่งยืนนะครับทางนี้กรรมธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการเสวนาครั้งนี้จะนำไปสู่ข้อเสนอเชิงนโยบายแล้วก็แนวทางการพัฒนากฎหมายที่เป็นรูปธรรมเพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถมีงานทำอย่างมีศักดิ์ศรีผู้ประกอบการมีแรงจูงใจและความพร้อมในการจ้างงานและประเทศไทยสามารถใช้ศักยภาพของประชากรสูงวัยให้เกิดประโยชน์ต่อนั่นเองนะครับมีเสียงสัมภาษณ์ของคุณประเทืองมนตรีครับ
1: ผมในฐานะคนหนึ่งซึ่งก็แล้วก็เรามาถึงจุดนี้แต่ในกลุ่มที่เขายังมีศักยภาพมีความแต่เขาไม่มีโอกาสตรงนี้เพราะด้วยจำกัดด้วยวัยพอจำกัดตรงนี้ทำไมเราไม่เปิดกว้างที่ผมเห็นทุกวันนี้คือเป็นต่างๆไม่ว่าผู้ประกอบการอะไรต่างๆไม่ว่าส่วนราชการพูดทางนั้นแต่ในทางปฏิบัติมันตรงกันข้ามก็คือไม่ได้รับเขาจริงก็คล้ายๆเหมือนคนพิการที่วันก่อนที่ผมไปเป็นประธานนะโรงงานต้องรับหนึ่งบนสร้างพาราเขาไม่ว่ารถโค้งที่จอดห้องลงน้ำผู้สูงอายุทำไงเขาอยู่อย่างมีศักดิ์และศรีคนที่ไม่มีศักยภาพที่ว่าสามารถอยู่ที่บ้านอย่างเดียวไม่ว่ากันแต่คนที่มีศักยภาพที่มีความรู้ความสามารถซึ่งเขาอะไรแต่ละที่มันจะไม่เหมือนกันเนี่ยทำไมไม่ให้โอกาสเขาโดยเฉพาะวันนี้ในข้อกฎหมายผมบอกกฎหมายออกเท่าไหร่ไม่ว่าแต่ในทางปฏิบัติบ้านเราสวนทางไหมฉะนั้นผมไม่สนใจข้อกฎหมายสนใจความเห็นว่าให้คุณค่ากับผู้สูงอายุว่าณวันนี้เราไม่ใช่สร้างภาระให้ลูกหลานแต่ให้เขาทำไงให้ศักดิ์และเสีย
0: ด้านศาสตราจารย์ชันรงค์พรรุ่งโรจน์รองประธานกรรมธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็กเยาวชนคนที่หนุกรรมธิการกิจการผู้สูงอายุคนพิการและผู้ด้อยโอกาสว่าประเทศไทยเนี่ยได้ก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์นะครับแล้วก็มีแนวโน้มเข้าสู่สังคมสูงวัยระดับสุดยอดในอนาคตอันใกล้นี้นะครับก็ส่งผลให้การส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุเป็นประเด็นสำคัญทั้งในด้านมิติของเศรษฐกิจสังคมชนดังนั้นกรรมธิการจึงร่วมกับสถาบันพระปกเกล้าเพื่อเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็รับฟังความคิดเห็นข้อเท็จจริงจากหน่วยงานภาครัฐนะครับภาคเอกชนผู้ประกอบการผู้แทนลูกจ้างส่วนเกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายรวมทั้งพิจารณาความเหมาะสมและความจำเป็นในการตรากฎหมายส่งเสริมการจ้างแรงงานสูงอายุเป็นการเฉพาะต่อไป

0: ในขณะนี้ค่ะก็ได้ดำเนินการมาถึงรุ่นที่3แล้วค่ะโดยคุณค่ะรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2นะคะก็เป็นรุ่นที่3ในกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนราชอาณาจักรไทยที่อาคารนางจงเดือนสุทธิรัตน์รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรกล่าวรายงานกิจกรรมนี้นะคะก็มีผู้นำทั้งท้องที่คนจากจังหวัดมหาสารคามจังหวัดชัยภูมิและก็จังหวัดเลยประชาชนได้เรียนรู้ในบทบาทหน้าที่ของรัฐสภากระบวนการนิติบัญญัติและก็การทำงานของฝ่ายนิติบัญญัติอย่างใกล้ชิดเอานะคะว่าวัตถุประสงค์สำคัญของโครงการก็เป็นไปตามนโยบายของประธานสภาเปิดรัฐสภาให้ประชาชนมีโอกาสเข้ามาเรียนรู้เนื่องจากว่ารัฐสภาเป็นสถานที่ที่ใช้งบประมาณจากภาษีที่เฉพาะสำหรับส.ส.หัวหน้าส่วนราชการหรือว่ารัฐมนตรีเท่านั้นยังมุ่งนะคะที่จะให้กำนันผู้ใหญ่บ้านและก็ผู้นำท้องที่ได้เห็นถึงการทำงานของรัฐสภาหยัดแล้วก็ยังรวมไปถึงความเชื่อมโยงระหว่างงานของรัฐสภากับการทำงานในพื้นที่โดยก็มีวิทยากรที่มีประสบการณ์ด้านของการบริหารราชการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมแลกเปลี่ยนความรู้กันค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะผู้แสดงความคิดเห็นกับวิทยากรประยุกต์ใช้ในการทำงานรวมไปถึงการให้ข้อมูลแล้วก็ค่ะทางนี้รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2ค่ะก็การเรียนรู้ภายในรัฐสภาจะช่วยเปิดโลกทัศน์สร้างความเข้าใจเรื่องของประชาธิปไตยงานด้านของนิติบัญญัติและก็การบริหารจัดการก่อนที่จะนำความรู้กลับไปพื้นที่ต่อไปจากนั้นแทนราษฎรกับการเมืองการปกครองของไทยโดยมีส.ส.จังหวัดชัยจังหวัดกระบี่อาจารย์ประจำวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอีกด้วยค่ะ
1: จากกระทู้ถามนะครับเรื่องของ data center เนี่ยนะครับก็มีประเด็นที่คุณก็ให้ข้อสังเกตไปว่าเรื่องของ data center เนี่ยมันอาจจะกระทบกับสูงขึ้นได้นี่นะครับโดยบรรยากาศเมื่อวานนี้คุณกรจาติกล่าวถึงการพิจารณากระทู้ถามสดในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรของคุณสุพนัท มินชยานันท์ ส.ส.กทม.พรรคประชาชนที่ถามรัฐบาลเรื่องปัญหา data center ก็บอกว่าประเด็นดังกล่าวทางพรรคประชาธิปัตย์ได้ติดตามมาเป็นเวลานานนะครับแล้วก็สภาผู้แทนราษฎรให้พิจารณาเรื่องการจัดตั้ง data center มาตั้งแต่สมัยที่ประชุมที่ผ่านมานั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยรัฐบาลได้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาเรื่องดังกล่าวแล้วแต่ก็ยังพบข้อกังวลว่าการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลยังขาดความชัดเจนโดยเฉพาะเรื่องของหน่วยงบในการกำกับดูแลคุณกรกล่าวด้วยนะครับว่าตนตั้งข้อสังเกตจำเป็นต้องใช้ทั้งพลังงานและทรัพยากรน้ำในปริมาณสูงจึงต้องมีมาตรการรองรับที่ชัดเจนโดยเฉพาะกรณีการจัดหาไฟฟ้าสำรองหากต้องมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มเติมรัฐบาลต้องชี้แจงให้กับประชาชนเนี่ยทราบว่าจะใช้เชื้อเพลิงประเภทใดนำเข้าก๊าซธรรมชาติต้นทุนพลังงานรวมถึงค่า FT และค่าไฟฟ้าของประชาชนหรือไม่และขอเสริมพลังงานหมุนเวียนเพื่อไม่ให้การรองรับ Data Center กลายเป็นภาระด้านยาวพร้อมทั้งขอเรียกร้องให้รัฐบาลนะครับได้มีการชี้แจงว่าหากผู้ประกอบการมีความต้องการใช้ไฟฟ้าหรือมีการใช้การสำรองไฟฟ้าเพิ่มเติมจะมีแผนบริหารจัดการการผลิตอย่างไรบ้างนะครับขณะเดียวกันคุณกรยังแสดงความกังวลเรื่องของการใช้น้ำเนื่องจาก Data Center ถือเป็นกิจการที่ต้องใช้น้ำปริมาณมากโดยเฉพาะในกรณีผู้ลงทุนจัดซื้อน้ำจากบริษัทเอกชนนะครับจึงจะต้องมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนว่าจะไม่กระทบต่อสิทธิ์ในการเข้าถึงและภาคเกษตรกรรวมถึงต้องกำหนดมาตรการควบคุมมลพิษแล้วก็ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างรอบด้านด้วยส่วนอีกประเด็นสำคัญหนึ่งนะครับก็คือมาตรฐานแล้วก็การกำกับดูแลซึ่งปัจจุบันแม้จะมีหน่วยงาน

0: การที่กำหนดหลักเกณฑ์ออกมาแล้วละเอียดหลายด้านที่ไม่ชัดเจนนะครับทั้งเรื่องของความมั่นคงของข้อมูลมาตรฐานการดำเนินงานและการกำกับดูแลผู้ประกอบการต่างชาติจึงไม่ต้องการให้เกิดสถานการณ์วัวหายแล้วล้อมคอกรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เองเนี่ยก็ไม่ได้ปฏิเสธนะเรื่องของการลงทุนด้านเทคโนโลยี Data Center แต่ก็เห็นว่ารัฐบาลต้องวางมาตรการให้รอบคอบนะครับทั้งด้านพลังงานน้ำข้อมูลและผลกระทบต่อประชาชนโดยต้องสร้างสมดุลทุนกับการรักษาผลประโยชน์ของประเทศพร้อมทั้งขอเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งสร้างความชัดเจนในมาตรการกำกับดูแล Data Center รวมถึงกำหนดหน่วยงานเจ้าภาพครับแล้วก็ขอตั้งคำถามถึงแนวทางการส่งเสริมพลังงานหมุนเวียน Data Center กลายเป็นภาระด้านพลังงานของประเทศในระยะยาวพร้อมทั้งขอเรียกร้องให้รัฐบาลชี้แจงว่าหากผู้ประกอบการมีความต้องการใช้ไฟฟ้าหรือมีการสำรองไฟฟ้าเพิ่มเติมจะมีแผนบ้างขณะเดียวกันคุณกรยังแสดงความกังวลเรื่องของการใช้น้ำเนื่องจาก Data Center ถือเป็นภารกิจที่ต้องโดยเฉพาะผู้ลงทุนเนี่ยต้องมีการจัดซื้อน้ำจากบริษัทเอกชนจึงต้องมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนนั่นเองนะครับคือในเรื่องนี้คุณผู้ชมครับมาตรฐานที่เกี่ยวข้องนะฮะพร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะเพื่อให้การลงทุนจากต่างประเทศเกิดประโยชน์สูงสุดต่อภาคธุรกิจเศรษฐกิจแล้วก็ประชาชนไทยโดยไม่สร้างผลกระทบในระยะยาวให้กับประเทศในอนาคตครับ
1: มาดูความคืบหน้าเรื่องของการเกิดขึ้นหรือไม่กับหลักสูตรการเรียนนะคะก็เป็นการเรียนระดับสูงของผู้บริหารค่ะกับเรื่องของประชาธิปไตยหรือว่าที่เรารู้จักนะคะในสถาบันพระปกเกล้านั่นเองที่เขาจะมีการรวบรวมเหล่านักบริหารนะคะเพื่อที่จะไปเรียนเสริมเพิ่มเติมกันกับหลักสูตรดังกล่าวกว่าจะเข้าไปเรียนได้เนี่ยก็ผ่านหลายด่านด้วยกันนะคะเพราะว่ามันเปิดเนี่ยไม่ได้เปิดจำนวนเยอะ
0: ใช่หลายคนอยากจะเข้าไปนะโดยเฉพาะผู้บริหารองค์กรระดับสูงๆนะครับทั้งภาครัฐเอกชนก็เข้าไปอบรมนะเอาความรู้ต่าง
1: ๆการในการที่จะเข้าไปได้คือต้องผ่านด่านทั้งการสัมภาษณ
0: ์
1: การพูดคุยการสอบต่างๆด้วยนะคะทีนี้มีข่าวออกมานะคะว่ามีการทุจริตกันเกิดขึ้นหรือว่ามีการเรียกรับสินบนที่จะเข้าหลักสูตรดังกล่าวค่ะแต่ว่ามันจะเป็นความจริงหรือไม่ต้องผ่านกระบวนการในการสวนกันก่อนนะคะล่าสุดทางด้านของโฆษกกรรมาธิการปราบทุจริตก็มีการเผยผลการประชุมนะคะโดยนายธนาไทยค่ะนายธนาธารประมูลพงษ์นะคะซึ่งเป็นโฆษกคณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบของสภาผู้แทนราษฎรค่ะมีการแถลงผลการประชุมของคณะกรรมาธิการนะคะว่าที่ประชุมนี้เองเนี่ยได้มีการพิจารณาเรื่องของการร้องเรียนสำคัญ2ประเด็นทั้งกรณีของการคัดเลือกหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระดับนักบริหารระดับสูงหรือว่าปปร.ของสถาบันพระปกเกล้าแล้วก็กรณีการใช้รถราชการและก็งบประมาณของกรมสอบสวนคดีพิเศษสำหรับกรณีหลักสูตรปปร.ค่ะคณะกรรมการได้มีการเชิญผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีผู้แทนผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศรและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงต่อที่ประชุมโดยกรณีดังกล่าวก็มีการแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนโป่งกรณีการจ่ายเงินเพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรปปร.ซึ่งพนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุและก็ข้อเท็จจริงเพิ่มเติมอย่างไรก็ตามนะคะผู้กล่าวหาก็ได้มีการขอเลื่อนการให้คำปากคำเพิ่มเติมหลายครั้งก่อนที่จะมีการถอนแจ้งความในภายหลังเนื่องจากว่าได้รับเงินคืนแล้วค่ะทางนี้เนื่องจากว่ากรณีคณะกรรมการจึงมีข้อแนะนำให้พิจารณาสอบสวนเพิ่มเติมอีกครั้งแล้วก็ส่งเรื่องให้กับสำนักงานปปช.พิจารณาตามขั้นตอนการตามกฎหมายขณะที่ประชุมเองก็มีมติในการส่งบันทึกการประชุมของคณะกรรมการไปยังภูธรจังหวัดนนทบุรีส่วนกรณีการใช้รถราชการของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DHI คณะกรรมการได้มีการเชิญผู้แทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเข้าชี้แจงหลังปรากฏข่าวว่าเจ้าหน้าที่มีการนำรถยนต์ส่วนกลางไปจอดไว้ที่บ้านพักและอาจนำไปใช้ในภารกิจส่วนตัว

0: โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษก็ชี้แจงนะคะว่าก็มีหลักเกณฑ์ในการควบคุมการใช้รถยนต์ราชการตามที่196/2564ซึ่งอ้างอิงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการสำหรับรถยนต์2คันที่ปรากฏว่าเป็นข่าวก็เป็นรถเช่าที่จัดหาไว้สำหรับใช้ภารกิจสืบสวนสอบสวนโดยมีการขออนุญาตใช้งานต่อเนื่องเป็นรายเดือนเพื่อปฏิบัติภารกิจในพื้นที่กรุงเทพมหานครจังหวัดปทุมธานีจังหวัดนนทบุรีแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงที่เกี่ยวข้องกับคดีค่ะอย่างไรก็ตามปรากฏว่าข่าวฝ่ายพัสดุแล้วก็ยานพาหนะเนี่ยได้มีหนังสือเวียนกำชับกับหน่วยงานในสังกัดนะคะที่จะให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การใช้รถยนต์ราชการอย่างเคร่งครัดพร้อมกับแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงกับข้าราชการผู้ถูกกล่าวหามีกรอบระยะเวลาด้วยนะคะกับการดำเนินการ120วันด้วยกันและสามารถขยายได้อีกไม่เกิน180วันโดยขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนคนที่ผิดเกี่ยวกับการทุจริตต่อหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษจะส่งเรื่องให้สำนักงานปปช.ดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจต่อไปด้วยค่ะ
1: ต่อในห้องข่าวรัฐสภาชนบทเที่ยงครับ

0: เมืองไทยมีของดีแต่ใครล่ะจะรู้จริงเท่าเจ้าของพื้นที่รายการเช็คอินถิ่นผู้แทนจะพาคุณบุกถึงถิ่นเปิดวาร์ปสถานที่ท่องเที่ยวเด็ดและของอร่อยระดับท็อปประจำจังหวัดปักหมุดพร้อมกันนะแทนทางทีวีรัฐสภาช่อง10
1: คำถามที่คุณสงสัย
2: ผมกับข้างบ้านเนี่ยครับมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องกิ่งไม้ที่เขายื่นขึ้นมาก
1: ฎหมายที่คุณอยากรู
3: ้ที่เราจะไปแล้วจะมีปัญหากับอำเภอไหม
1: ติดตามรับชมรายการสายด่วนรัฐสภาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:00 นถึง 15:00 นปรึกษาปัญหากฎหมายโทร022066106603 LINE ID @10hotline สายด่วนรัฐ
4: อยากรู้เหรอคะถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
5: ถ้าอยากรู
4: ้ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
6: อยากรู้ดูช่อง10ครับทีวีรัฐสภา
7: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
4: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ

ย้อนไปเมื่อ20สิงหาคมที่ผ่านมานะครับก็เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นใน3ในบางอำเภอที่สงขลานะครับต่อเนื่องกันเลยนะครับต้องบอกว่ามีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยกว่า70จุดด้วยกันรวมทั้งสถานที่ที่เป็นใกล้บ้านเรือนประชาชนนะครับร้านสะดวกซื้อพื้นที่ด้วยล่าสุดก็มีในสภาเองนะครับที่คณะกรรมการหลายคณะก็เป็นห่วงนะมีการเชิญหลากหลายหน่วยงานเข้ามาพูดคุยกันในสภาโดยนะก็เชิญหน่วยงานเข้ามาคุยกันว่าเรื่องราวเป็นอย่างไรแล้วเราจะมีการเยียวยาให้กับบ้านแล้วก็อาคารอย่างไรบ้างนะครับล่าสุดก็มีการแถลงข่าวกับทางคณะกรรมการออกมาท้องถิ่นฉุกเฉินในการที่จะซ่อมแซมนะครับแล้วก็ฟื้นฟูส่วนราชการที่เสียหายไปก่อนครับโดยคุณคงกฤษฉัตรมารีรัตน์นะครับประธานคณะกรรมการกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่นและการบริหารราชการรูปแบบพิเศษสภาผู้แทนราษฎรนะครับพร้อมด้วยคุณบุญฮันสมะโฆษกกรรมธิการพิจารณาปัญหาความไม่สงบในพื้นที่แล้วก็แนวทางการช่วยเหลือผู้ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสอบตผู้ว่า3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับแล้วก็กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าเข้าหารือ

0: ท่านกล่าวนะครับว่าเมื่อ20สิงหาคมที่ผ่านมาเกิดก็ยังมีเหตุการณ์ต่อเนื่องส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่โดยกรรมธิการได้รับเรื่องร้องเรียนจากเลือกตั้งจึงมีมติเร่งดำเนินการเยียวยาทั้งการจัดสรรงบประมาณเร่งด่วนของอปท.และการชดเชยความเสียหายกับประชาชนพร้อมทั้งระบุนะครับว่าสถานการณ์ยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในพื้นที่อื่นอีกด้วยคุณคงกฤษบอกนะว่าเหตุการณ์ความไม่สงบเนี่ยก็เกิดขึ้นนะครับใน3จังหวัดแน่นอนว่าส่งผลกระทบต่ออปท.ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้และจังหวัดสงขลาโดยเฉพาะอาคารราชการครุภัณฑ์ที่ได้รับความเสียหายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็เตรียมใช้งบประมาณเหลือจ่ายเพื่อซ่อมแซมอาคารแล้วก็จัดหาครุภัณฑ์ที่จำเป็นโดยตั้งเป้าดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมหากงบไม่เพียงพอก็สามารถพิจารณาใช้งบกลางเพิ่มเติมรวมถึงงบสะสมได้นะครับสำหรับอปท.ที่ไม่สามารถใช้สถานที่จังหวัดก็จะมีการจัดหาสถานที่ราชการว่างเนี่ยให้ใช้เป็นประโยชน์ให้ใช้เป็นสถานที่ทำงานชั่วคราวเพื่อให้สามารถกลับมาให้บริการประชาชนได้ขณะที่ประชาชนและภาคเอกชนที่ได้รับความเสียหายสามารถได้รับความตามระเบียบโดยให้เร่งสำรวจความเสียหายผ่านสำนักงบประมาณหรืองบกลางเพิ่มเติมคุณคงกฤษก็ย้ำนะครับว่ากรรมธิการเห็นว่าปัญหาความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ความไม่สงบเป็นเรื่องเร่งด่วนพิจารณาเป็นลำดับแรกโดยให้ความสำคัญกับการเยียวยาการฟื้นฟูความเสียหายและสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยเรียกร้องทุกฝ่ายร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยยึดประชาชนนะครับแล้วก็ประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญครับ
1: ดูความคืบหน้ากันต่อกับนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคณะกรรมการสาธารณสุขพบปมนะคะกับพ่อทิพย์ถึง879รายแล้วค่ะไปติดตามรายละเอียดกันหน่อยนะคะกับความคืบหน้าของนายสกลทีภัทยกุลพรรคประชาธิปัตย์ค่ะในฐานะของประธานคณะกรรมการการสาธารณสุขสภาผู้แทนราษฎรนะคะได้ให้สัมภาษณ์ภายหลังจากการประชุมว่าจากข้อมูลที่รับทราบในการประชุมกรรมการสัปดาห์ที่ผ่านมาที่กทม.เปิดเผยข้อมูลในการตรวจสอบย้อนหลัง5ปีด้วยกันพบประมาณถึง500กว่ารายค่ะที่อยู่ในข่ายต้องสงสัยแต่วันนี้ตรวจย้อนไปตั้งแต่ในปี2560ถึง2000คนอยู่ที่879รายใน29เขตและเพิกถอนสุติบัตรแล้ว27รายด้วยกันโดยขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบอีก810รายกับ DNA แล้วก็บางคนก็สารภาพเองแต่ที่ข้าราชการก็มีอยู่ที่เขตธนบุรีก็มีการให้ออกจากราชการก่อนนะคะแล้วก็มีการสอบสวนส่งคดีไปยังสน.ทองคำว่าขณะที่กรมการปกครองพบตัวเลขที่น่ากลัวกว่านั้นค่ะ5ถึงปี69พบตัวเลขบุคคลที่น่าสงสัยแล้วก็มีความคนไทยแล้วมีแม่เป็นคนต่างด้าวค่ะซึ่งก็เป็นคนจีนประมาณซึ่งได้มีการขอเอกสารแล้วนะคะแต่ก็ไม่ถูกตรวจสอบต่อค่ะโดยน่ากลัวตรงที่ปัจจุบันเนี่ยเป็นดุลพินิจเจ้าหน้าที่ในการให้พ่อหรือว่าแม่ในการตรวจ DNA นายสกลทีกล่าวด้วยนะคะว่ากรรมการได้ให้มีการข้อเสนอแนะไปว่าควรที่จะต้องออกระเบียบให้มีการตรวจให้ชัดเจนเพราะว่ากระบวนการดังกล่าวหากพ่อแม่ไม่ยินยอมไว้ในทะเบียนราษฎรเท่านั้นแต่ในธุรกรรมอื่นเด็กที่เกิดมาหากดูข้อมูลที่กระทรวงมหาดไทยตรวจสอบตั้งแต่ในปี2555และอีก 5-6 ปีเด็กที่เกิดในช่วงนี้ก็จะบรรลุนิติภาวะสามารถถือครองทรัพย์สินได้ในสภาพบังคับหากพ่อแม่ไม่ยอมตรวจ DNA ก็จะทำอะไรไม่ได้ค่ะต้องแขวนเอาไว้เฉยๆแต่ธุรกรรมที่เด็กทำก็นายสกลทีกล่าวอีกนะคะว่าในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขโรงพยาบาลเอกชนอย่างไรในโรงพยาบาลเขตธนบุรีพบถึง164รายที่ต้องสงสัยซึ่งก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบและก็ขอติงการทำงานของกระทรวงสาธารณสุขเพราะว่า10โรงพยาบาลที่เข้าไปตรวจเนี่ยตำรวจส่งเอกสารแล้วก็นำหลักฐานให้ไปตรวจแต่อีกหลายโรงพยาบาลยังไม่มีการตรวจสอบแต่ว่าเป็นการเชิงรับจึงมีข้อเรียกร้องไปยังรัฐมนตรีว่าการ

0: กระทรวงสาธารณสุขนะคะที่ต้องทำงานเชิงรุกเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศค่ะ
1: ไม่ต้องสงสัยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าในอนาคตข้างหน้าหรือว่าเก่ากว่านั้นอีกเด็กอาจจะบรรลุนิติภาวะแล้วสามารถถือครองทรัพย์สินทำธุรกรรมเหมือนคนไทยหน่อยเราจะมีส.ส.เป็นต่างด้าวที่เราไม่รู้หรือเป็นนายกรัฐมนตรีในอนาคตก็ได้อันนี้ไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นไม่ได้แต่ว่ามีโอกาสเกิดขึ้นนะครับก็อยากให้ทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยทำงานเชิงไปตรวจสอบอยู่แล้วนะครับ
2: และนี่เป็นทั้งหมดในห้องข่าวรัฐสภาของคนพร้อมทีมงานลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
3: ดูโทรทัศน์รัฐสภากดช่อง10ออนไลน์ใกล้ชิดโหลด TP Channel
4: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทรราชราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวประสูติแต่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหม่อมสุทนารีนาถเมื่อวันพฤหัสบดีที่7ธันวาคม521มีพระอิสริยยศเดิมเมื่อแรกประสูติองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรกรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาอยากิจอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาตั้งแต่เมื่อครั้งทรงพระเยาว์ยังไม่ทรงสำเร็จการศึกษาด้วยทรงพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณมาตั้งแต่รับบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชสืบเนื่องมาจนถึงรัชกาลปัจจุบันทรงปฏิบัติในหลายวาระแบ่งเบาพระราชภาระในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เป็นอันมากเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยทั้งยังทรงเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารโดยเมื่อวันที่17สิงหาคมพุทธศักราช2568พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกระหม่อมให้พลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีพัฒมหาวชราราชธิดาตำแหน่งเสนาธิการมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์โดยบัญชาการทวารอัตราพลเอกทรงดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกพิเศษทรงปฏิบัติพระกรณียกิจน้อยใหญ่หลากหลายด้านด้วยพระปรีชาสามารถและพระสติปัญญาทางด้านสาธารณสุขด้านการต่างประเทศด้านอัจฉริยวิทยาและทันตวิทยาด้านการศาสนาด้านมนุษยธรรมและด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตแน่ที่จะขจัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรตามรอยเบื้องพระยุคลบาทพระบุพการีและทรงสานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชก็เกิดเป็นมูลนิธิอันสร้างคุณูปการมากมายที่ภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ช่วยเหลือราษฎรชายขอบและมูลนิธิราชทันปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ช่วยเหลือผู้ต้องราชทันให้ได้รับบริการทางสุขภาพเท่าเทียมกับประชาชนทั่วไปพระองค์ใจเพื่อช่วยบรรเทาทุกข์

ำนวนมากผ่านหลายโครงการและมูลนิธิสวนโครงการกำลังใจในพระดำริให้โอกาสแก่ผู้ต้องขังใหม่มูลนิธินภาในพระดำริช่วยสร้างได้โอกาสโดยเฉพาะกลุ่มผู้ต้องขังที่พ้นโทษที่ประจักษ์ยกย่องในสายตาประชาคมโลกและมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามญาติสภากาชาติไทยที่สนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐและเอกชนประชาชนช่วยเหลือกันในยามเมื่อเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงกิจสะท้อนให้เห็นถึงพระกรุณาธิคุณและน้ำพระทัยอันเปี่ยมล้นที่ทรงการุณต่อมนุษยชาติและทุกสรรพชีวิตอย่างประโยชน์ให้ผู้คนมากมายได้เปลี่ยนชีวิตความคิดและดำรงที่ยั่งยืนส่งผลต่อความผาสุกร่มเย็นของประเทศชาติเป็นอเนกอนันต์ปริตยารอดรัตนาทูลทีมข่าวในพระราชสำนักททบ.เรียบเรียง

0: ส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับบ้านตุ๊กตุ่นหุ่นกระบอกไทยแถลงเปิดตัวโครงการละครหุ่นไทยสัญจรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบณโรงเรียนพิชยศึกษาจังหวัดนนทบุรีบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักเด็กๆกว่า200คนต่างตื่นตาตื่นใจกับการแสดงหุ่น The Puppet Show ตอน The Royal Giant ปิดทองหลังพระที่นำหุ่นกระบอกไทยร่วมสมัยสำหรับเด็กในรูปแบบใหม่มาเล่าเรื่องราวพระราชกรณียกิจแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชราชินีได้อย่างทันสมัยและสนุกสนานสำหรับโครงการนี้มีเป้าหมายจะออกเดินทางจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและละครหุ่นสัญจรใน4ภูมิภาคทั่วประเทศโดยผู้ที่สนใจสามารถติดตามที่จริงและผ่านการเผยแพร่ในช่องทางโซเชียลมีเดียกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมและทุกช่องทาง
1: จากเวทีแห่งความคิดและพลังการโต้วาทีสู่บทีรอบสุดท้ายสภาวาทีซีซั่น3รอบร่วมเชียร์กับการแข่งขันนัดสำคัญที่จะตัดสินว่าใครจะคว้าชัยชนะชิงโล่รางวัลและเกียรติบัตรพร้อมเงินรับประทานสภาผู้แทนราษฎรคู่ชิงชนะเลิศประชันในยติปัญหายาเสพติดแก้ที่เศรษฐกิจดีกว่ากฎหมายฝ่ายเสนอโรงเรียนสุรนารีเรียนเตรียมอุดมศึกษาคู่รองชนะเลิศประชันในยติ AI ช่วยให้มนุษย์ก้าวไกลฝ่ายเสนอโรงเรียนระยองวิทยาคมฝ่ายค้านศึกษาพัฒนาการติดตามชมและร่วมส่งแรงเชียร์การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศวันพุธที่9กันยายนตั้งแต่เวลา 8:30 นเป็นต้นไปถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10วิทยุรัฐสภา FM 87.5 MHz พร้อมเครือข่าย Facebook Fanpage วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา YouTube และแอปพลิเคชัน TP Channel สภาวาทีซีซั่น3กล้าคิดอย่างสร้างสรรค์สู่เวทีประชันพลังโต้วาที
2: ท่านประธานครับกราบเรียนท่านประธานสภาผมนายชัยชนกชิดชอบสมาชิกผู้แทนราษฎรขอเสนอท่าน
3: รอดีรถติดคร
4: ับ อ๋อไม่เป็นไรพี่ดูประชุมสภาอยู่เพลินๆเลย
3: ตรงนี้เนี่ยนะ
4: ใช่
5: รับชมการถ่ายทอดสดการประชุมสภาประชุมสภาจริงๆได้ทุกที่ผ่านทางสมาร์ทโฟนแค่โหลดแอป TP Channel ทั้งระบบ Android และ iOS เพียงเท่านี้ก็เหมือนได้ดูสภาแล้วและยังสามารถจะรับชมรายการต่างๆ

0: สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสัชชิรัตน์รัศมีร่วมรถจากโรงเรียนสุรนารีวิทยาค่ะค่ะและหลายๆคนนะคะอาจจะมองว่ามาแข่งที่สภาวาทียติต้องยากมากๆแน่นอนแต่ว่าอยากจะบอกทุกคนไว้ก่อนค่ะว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่คิดเลยค่ะยติแต่ละยตินะคะน่าสนใจมากๆแล้วก็เหมาะกับพวกเราค่ะว่าสภาวาทีไม่ได้จบแค่ซีซั่นนี้ค่ะยังมีต่อเป็นซีซั่น4ซีซั่น5และมีต่อไปเรื่อยๆดังนั้นก็เลยอยากจะขอเชิญชวนทุกท่านสภาวาทีในซีซั่นต่อๆไปด้วยค่ะขอบคุณค่ะ
1: การแก้ไขไม่ว่าใกล้หรือไกลระยะทางไม่ใช่อุปสรรคคณะกรรมการพร้อมลุยทุกพื้นที่รับฟังปัญหาช่วยเหลือผ่านกลไกรัฐสภาเพราะทุกเสียงคือพลังเอ็ดภายใต้ประชาธิปไตยที่เข้มแข็งติดตามได้ในเวลา 15:00 นทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภา

ครับต้อนรับเข้าสู่รายการสายด่วนรัฐสภานะครับปิดท้ายปลายสัปดาห์วันนี้รายการสดอยู่กับผมอานันต์จันทร์ศรีดำเนินรายการนะครับคุยกันใน2ชั่วโมงชั่วโมงแรกวันนี้จะคุยกันเรื่องของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะครับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างติดต่อเข้ามาสอบถามกันได้เลยใครมีที่ดินใครมีสิ่งปลูกสร้างมีทั้ง2อย่างนะครับหรือว่าไปเช่าไปทำนู่นทำนี่นะครับในที่ดินและมีสิ่งปลูกสร้างก็ภาษีไหมนะครับกับหน่วยงานที่เราเชิญมาส่วนชั่วโมงที่2ค่อยปรึกษาเรื่องของกฎหมายกับทนายความนะครับติดตามกันได้2ชั่วโมงในวันนี้ทางโทรทัศน์ช่อง10นะครับแล้วก็วิทยุรัฐสภารับสัญญาณด้วยรับฟังกันได้นะครับทาง FM 87.5 เมกะเฮิรตซ์และอีก14เครือข่ายทั่วทั้งครับส่วนการรับชมเพิ่มเติมช่องทางออนไลน์นะครับก็เข้าไปได้ทาง www.tpchannel.org แอปต้องโหลดแอปค้นหาตัวแอปนะครับ TPCHANNEL นะครับส่วนใครที่เข้าชมทาง Facebook เข้าไปชมเพจของเราพิมพ์ค้นหาวิทยุก็กดถูกใจเพจนะครับชมสดได้ตรงข้างล่างการถ่ายทอดจะมีแชร์แล้วก็ไลน์นะครับท่านกดถูกใจกดแชร์ให้นิดหนึ่งนะครับ youtube.com ช่อง TP Channel เหมือนกันครับท่านเจอการถ่ายทอดทุกเพื่อจะได้ช่วยกันในเรื่องของการประชาสัมพันธ์นะครับถ้าติดตามกันอยู่มีเรื่องของปัญหาที่ตรงเลยนะครับวันนี้มีโครงการเก็บแล้วเอ๊ะสงสัยมันถูกต้องไหมเขาคำนวณท่านติดต่อเข้ามาที่รายการของเราได้เลยนะครับเบอร์โทร06102-3 2เบอร์นะครับ02ครับ206-6102-3ถ้าเป็นระบบไลน์ก็ ID ตัว @10 hotline @10 แล้วก็ hotline พิมพ์เข้ามาถามได้นะครับระบบไลน์ก็เร่งให้ท่านพิมพ์ตั้งแต่ช่วงต้นๆของรายการนะครับไม่มาตอนท้ายๆแล้วพิมพ์นะครับหลังบ่าย2อย่างเงี้ยพิมพ์มาผมตอบไม่ได้นะเพราะมันเป็นกฎหมายเฉพาะให้ท่านพิมพ์ช่วงเวลาบ่ายโมงเนี่ยตอนเนี้ยจนถึงก่อนบ่าย2โมงเลยนะครับสำหรับคำถามเรื่องของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพิมพ์เข้ามาทิ้งผ่านระบบไลน์ได้เลย

0: ยนะครับส่วน QR code นะฮะที่จะขึ้นอีก1สีสลับกับสีดำซึ่งเป็นลายของรายการเนี่ยก็คือสีน้ำเงินเราไม่ได้เจอกันในช่วงนี้สดยาวจานถ่ายทอดการประชุมเปิดสมัยประชุมแล้วนะครับให้ท่านสแกน QR code ได้เลยตอนที่154นะครับท่านสแกน QR code ได้สแกนถ้าสแกนไว้จะเป็นขอเอกสารยักยอก154ก็ได้ตอนที่154ก็ได้ตอนนี้มันคือตอนจบของหมวดยักยอกและตอนนี้เป็นตอนสำคัญครับเป็นตอนที่มีหน้าที่มีตำแหน่งเช่นศาลตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดกพินัยกรรมเขียนตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดกท่านมีวิชาชีพท่านทำธุรกิจที่ประชาชนเกิดการไปยักยอกนะครับยักยอกนะแล้วจะมีความผิดหนักกว่ายักยอกโดยทั่วไปเพราะฉะนั้นมรดกทั้งหลายแหล่ที่ชอบใช้อำนาจชอบโอนทรัพย์ชอบยักยอกทรัพย์พวกเนี้ยอ่านเอกสาร154ท่านจะเข้าใจดีนะพิมพ์เข้ามาเลยครับเอกสารตอนที่154ว่าด้วย4กลุ่มนะที่ทำหน้าที่ในการยักยอกจะมีความผิดก็ได้ขอกฎหมายพิมพ์ยังไงก็ได้ให้สื่อได้ว่าอ่านเลยนะฮะส่งลิงก์ให้นะครับพิมพ์เข้ามาครับใครจะปรึกษาเรื่องของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างท่านติดต่อมาโทรมาเลยผมจะไม่ได้คุยกับวิทยากรที่มาจากหน่วยงานข้างนอกนานผมเน้นการถามกันต่อเพราะฉะนั้นถ้าหน่วยงานว่าอันนี้มันถูกไหมอันนั้นมันใช่ไหมอันนี้มันทำยังไงนะครับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างก็ใช้มาพอสมควรแล้วแหละหลายท่านก็อาจจะงงว่าบางท่านไม่ได้จ่ายหลายท่านอาจจะงงว่าบางท่านก็จ่ายบางท่านอาจจะงงไปอีกว่าเอ๊ะฉันต้องจ่ายไหมหรือมันจ่ายถูกหรือเปล่าหรือว่าเขาคิดคำนวณยังไงนะครับพิมพ์เข้ามาแล้วก็โทรได้นะครับที่022066102-3ระบบ LINE @10hotline ครับเราอยู่กับวิทยากรครับทำนันการพิเศษจากสำนักบริหารการคลังท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นครับคุณจุมพลสมุทรวินิจพันธ์มาร่วมรายการในช่วงบ่ายของวันนี้สวัสดีครับ
1: ครับผม
0: หมายเลขโทรศัพท์นะครับใครจะสอบถามเรื่องของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเสียไม่เสียจ่ายไม่จ่ายคำนวณถูกหรือเปล่าติดต่อเข้ามาที่รายการของเราได้เลยนะครับย้ำเบอร์โทรนะ02ครับ206-610213ครับ02ครับ206-610213ก่อนพี่จุมพลจะมามีคำถามที่รอวิทยากรจากหน่วยงานเนี่ยมาตอบคำถามดีกว่าคุณหนุ่มถามว่าที่ดินตาบอดอยู่อยุธยารกร้างต้นไม้คลุมพื้นที่น่าจะหลาย10ไร่ไม่สามารถเข้าไปตรวจพื้นที่ตัวเองได้ต้องเสียภาษีไหมคะ
2: ครับ
0: เชิญฮะ
2: หลักการของภาษีที่ดินสมุสร้างเนี่ยถ้ามีที่ดิน
0: มีข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงที่ดินของตัวเองมีไม่ถึง100ตารางวา
2: โอเคครับผมคือต้องมีที่ดินมีสมุสร้างมีห้องชุด
0: ครับ
2: ขณะนี้มีที่ดินแล้วจะมีมากมีน้อยกฎหมายไม่ได้บอกมีปุ๊บมันเสียเลยครับทีนี้พอเสียปุ๊บยิ่งเป็นโฉนดด้วยยิ่งมันก็ไม่ได้เว้นอะไรทีนี้บังเอิญว่าเป็นที่ตาบอดแล้วก็มีต้นไม้ขึ้นใช่ไหมครับ มีต้นไม้ขึ้นด้วยอย่างเงี้ย
0: ปกคลุมเลย
2: ปกคลุมอยู่เนี่ยก็เรื่องนี้ผมว่าไม่รู้เราได้รับแบบประเมินจากทางเทศบาลหรืออบต.หรือยังถ้าได้แล้วเนี่ยก็จีบเข้ามาดูว่าเขาตีเราเป็นอะไรถ้ามีต้นไม้ก็ไปโต้แย้งสักครับว่าตอนนี้มันมีต้นไม้นะมันจะเป็นว่างเปล่าได้ยังไงล่ะก็อาจจะตีเป็นเกษตรหรืออะไรไปแต่ต้นไม้ก็พอให้มันชัดพอประมาณครับก็โรคเลยก็คงจะต้องเป็นว่างเปล่าไปได
0: ้ถ้ามันรกต้นไม้อาจจะเกิดตามธรรมชาติมีลักษณะไม่เป็นเกษตรอย่างเงี้ยก
2: ็
0: จะเป็นเขาก็จะตีเป็นรกร้างใช่ไหม
2: ครับถ้าไม่เป็นเกษตรตีเป็นรกร้างแต่ผมรบกวนงี้ว่
0: า
2: การดูเนี่ยถ้ามันมีต้นไม้ที่มันเป็นธรรมชาติก็จริงแต่ว่ามันเอาไปใช้บริโภคจำหน่ายใช้งานในฟาร์มได้สักเลยเข้าเลยฉะนั้น
0: ก็ต้นสองต้นอย่างเงี้ย
2: ต้นสองต้นเนี่ยต้องดูสัดส่วนว่าพื้นที่เท่าไหร่ครับแล้วต้นอะไรถ้ามันได้สัดส่วนนั้นแล้วก
0: ็
2: พอจะพิจารณาได้นะครับ
0: พอจะพิจารณาได้ว่าเป็นการเกษตร
2: ถูกต้องครับ
0: ถ้าเป็นการเกษตรปุ๊บก็จะเข้าเงื่อนไข
2: ครับสามารถยกเว้นได้ถึง50ล้าน
0: 50ล้านนะฮะ
2: ยกเว้น50ล้านเลยครับ
0: อันนี้ต้องเป็นโฉนด
2: ต้องเป็นโฉนดอย่างเดียวนะครับโฉนดโฉนดตาจองธรรมยศแล้ว3อย่าง
0: ครับ
2: ครับ
0: นอกนั้นของผมเป็นนสสามนสสามก
2: ครับเสียทันทีเลยครับตั้งแต่แบบแรกเลย
0: ถึงแม้จะเป็นลักษณะการเกษตร
2: ถูกต้องครับเขายกเว้นเฉพาะ

0: โนที่เป็นเกษตรครับตรงนั้นไม่ได้
1: ไม่ได
0: ้ครับผม
1: ท่านผู้ชมนะครับติดต่อเข้ามาสอบถามนะวันนี้หน่วยงานนะครับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมาร่วมรายการคุยกันเรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างใครมีที่ดินนะครับมีสิ่งปลูกสร้างต้องเสียภาษีให้กับท้องถิ่นไหมมีทั้งที่ดินและสิ่งปลูกสร้างต้องเสียให้กับท้องถิ่นไหมมันไม่ได้มีแค่แปลงเดียวมันมีหลายแปลงเนี่ยต้องเสียยังไงบ้างบาคารแล้วแต่ละชั้นก็ใช้ประโยชน์แตกต่างกันอย่างเงี้ยเสียยังไง02นะครับ206 610213นะ02ครับ206 610213ระบบ LINE @10 Hotlineคุณมารตีแดงสอบถามเข้ามาครับพี่จุมพลฮะปรึกษาหน่อยค่ะทางเขตส่งเอกไปผิดที
0: ่
1: ไม่ใช่ที่อยู่ที่เราแจ้งไว
0: ้
1: ให้ส่งเอกสารเราให้ทำให้เราเนี่ยรกร้างทั้งปี66ทั้งปี67แต่ปี68กลับมาส่งที่อยู่ที่เราแจ้งให้จัดส่งเอกสารซึ่งเราก็จ่ายภาษีของปี68แต่มีคนของสำนักงานโทรมาเก็บภาษีที่ดินรกร้างของ66กับผมนี้มันจะไปยังไงเชิญนะ
0: ต้องนำเรียนก่อนนะครับว่าภาษีตัวนี้จะต้องมีการประเมินออกไปก่อนประเมินแล้วจะต้องได้รับด้วย
1: ครับ
0: ถ้า6667ไม่ได้รับเนี่ย
1: 6667
0: ไม่ได้รับนะ
1: ไ
0: ม่ได้รับ
1: ส่งผิดในที่เขาคือส่งไปคือส่งน่าจะเป็นส่งแบบที่ที่เคยแจ้งไว้แต่ป
0: ั
1: จจุบันไม่ได้บอกว่าให้ไปส่งที่นั่น
0: โอเคอย่าง
1: น
0: ี้
1: จะตียังไง
0: จะตีว่าถ้าอย่างนี้อาจจะตีได้รับเนี่ยก็เขามีคำวินิจฉัยมาชัดเจนว่าไม่อาจจะผมแนะนำงี้ครับในเมื่อเราเป็นคนไทยครับเรามีหน้าที่เสียภาษีเนี่ย
1: ครับ
0: แล้วไปคุยกับเขาเขาจะงดเบี้ยปรับมันเพิ่มให้เนื่องจากมีประกาศตัวนึงขยายเวลากรณีที่ไม่ใช่ความผิดของผู้เสียภาษีเนี่ยเขาสามารถงดเบี้ยปรับมันเพิ่มได
1: ้
0: ก็เลยชำระช่วงเงินภาษีเนี่ยก็จะดีมากเลยครับเป็นจิตสำนึกของคนว่ามีหน้าที่จ่ายภาษีให้รัฐครับ
1: ครับจริงๆเขาก็มีการประเมินแล้วล่ะแต่เพียงว่า
0: ลงผิดที
1: ่ไป
0: ครับ
1: อันนี้ก็คือว่าถือว่าเขาได้ประเมินเพียงแต่แจ้งผิดที่
0: ถูกต้องครับส่งผิดที
1: ่ครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เอาเป็นว่าท่านช่วยรัฐเนาะ
0: ช่วยรัฐครับ
1: เพราะหน้าที่ของเราคือการเสียภาษี
0: มีหน้าที่ครับได้ไปชำระเฉพาะตัวยอดเงินภาษีคร
1: ับ
0: เบี้ยปรับมันเพิ่มเขาจะพิจารณาลดให้ครับ
1: อ๋อลดให้นะ
0: ลด
1: ให้นะฮะอ้าวใครจะสอบถามเรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างโทรมานะครับไม่โทรมาช่วงหน้านะจะถามทนายว่าเสียภาษีและสิ่งปลูกสร้างเท่าไหร่ยังไงเสียถูกหรือเปล่านี่นะครับไม่เอานะโทรมาช่วงนี้นะครับหน่วยงานวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมาร่วมรายการ02ครับ02ครับ206 610213นะฮะจากระบบ LINE สวัสดีค่ะขอรบกวนสอบถามมีที่ดินเขตหนองแขม70ตารางวายังไม่ได้ปลูกบ้านเสียภาษีเท่าที่ว่างเปล่า50ไร่ถูกต้องจริงใช่ไหมคะ
0: เชิญฮะคือถ้าเป็นของแล้วก็ยังไม่ได้ปลูกบ้านไม่ปลูกบ้านมันก็มี2กรณีคือมีต้นไม้กับไม่มีต้นไม้เกลียที่ไว้ปลูกบ้านครับถมที่ไว้ปลูกบ้านอย่างเงี้ยใช่มั้ยมันก็เป็นที่โล่งๆอย่างนี้ก็ตีเป็นประเภทอื่นๆก่อนครับ
1: อ
0: ื่นๆก็คือไม่ใช่เกษตรไม่ใช่อยู่อาศัยก็ล้านละ300ล้านละ 3,000 ก็พูดผิดล้านละ 3,000
1: ล้านละ 3,000
0: ก็ไปคำนวณครับว่าต้องเสียกี่บาทคือวันใดถ้าเอาโครงสร้างไปลงมันจะกลับเป็นล้านละ200แล้วเพราะมีการเชิงประจักษ์ว่ามีการลงสร้างสิ่งปลูกสร้างลงไปแล้วว่าเพื่ออยู่อาศัย
1: ลงแค่เสาไว้อย่างนี้ก็ตีได้
0: ครับลงก็สั่งกำลังก่อสร้างผมเชื่อว่าลงเสามันก็ต้องสร้างไปเรื่อยๆให้มันเสร็จครับผมคงไม่ลงไปพอลงปุ๊บมันจะกลายเป็นอยู่อาศัยแล้วพอสร้างเสร็จไปย้ายชื่อเข้ามาในทะเบียนบ้านก็จะยกไว้ถึง50ล้านแต่ตอนนี้ยังไม่ยกเงินเสียปกตินะครับเพราะว่ายังมันไม่มีอะไรเชิงประจักษ์ว่าเป็นอยู่อาศัย
1: เพราะว่าเขาบอกว่ายังไม่ได้ปลูกบ้านเสียภาษีเท่าที่ว่างเปล่า50ไร่เลยอันนี้ถูกมั้ยฮะ70ตารางวา
0: เท่า50ไร่หรือเปล่าผมคงไม่ใช่ประเด็นนะคือ เขาเสียภาษีในอัตราล้านละ 3,000 ไม่ได้ยกเว้นอะไรเท่านั้นเองเพราะมันเป็นไม่ใช่เกษตร
1: ไปคุณวีนะสายแรกนะครับวันนี้หน่วยงานเกี่ยวกับเรื่องของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมาร่วมรายการท่านโทรมาได้เลยถ้าเป็นระบบ LINE รีบพิมพ์คำถามที่ @10 Hotline คุณวีครับเชิญครับ
2: สวัสดีครับท่านพิธีกรแล้วก็อาจารย์ชุมพลครับ
1: เชิญเลย

0: ครับสอบถามได้ฟังอาจารย์มาบรรยายที่ยะลาเมื่อของเทศบาลสะเต็งนอกนะครับมีประเด็นข้อสงสัยที่ได้สอบถามอาจารย์แต่ว่าไม่ได้อยู่พบหลังใหม่นะครับข้อที่หนึ่งก็คือว่าที่ดินเนี่ยจะมีภัยอุทกภัยตลอดทั้งปีน้ำท่วมตลอดปลูกแล้วก็นะครับอันที่สองก็คือการได้มาของที่ดินอยากจะการได้มาเป็นสองแนวทางนะครับได้มาจากการซื้อขายกับได้มาจากการรับมรดกซึ่งการที่จะได้รับเป็นมรดกเนี่ยบางครั้งเนี่ยก็ได้รับในวัยชราแล้วการที่จะไปทำสิ่งปลูกสร้างหรือว่าทำไปปลูกต้นไม้หรือทำการเกษตรอะไรนี่ก็จะค่อนข้างลำบากนะครับให้ความเห็นในเรื่องนี้ด้วยครับ
1: เราจะให้อาจารย์ตอบเป็นประเด็นที่มันเป็นเกณฑ์เนาะเพราะว่าการเสนอความเห็นเนี่ยอาจารย์ไปแก้หรือไปให้ตรงนั้นไม่ได้หรอกเอาหลักเกณฑ์เลยเชิญให้อาจารย์นะ
2: ครับนี่ผมไม่ได้ยินเลยนะเนี่ย
1: ครับผม
2: ไม่ได้ยินเลย
1: คือ
2: ครับ
1: เดี๋ยวนะผมชวนอีกครั้งนึงนะเพราะวิทยากรไม่ได้อาจารย์บรรยายที่ภาคใต
2: ้ครับผม
1: แล้วเขาก็ถามแล้วแต่เขาไม่ได้มีความเสียหายปลูกแล้วก็เกิดความเสียหายจากอุทกภัยตลอดการคิดในเรื่องของการเก็บภาษีเนาะน่าจะเป็นประเด็นว่าถ้ามันเสียหายปลูกแล้วเสียหายเนี่ยจากเหตุการณ์อุทกภัยตลอดเนี่ยจะยังไงประเด็นที่สองก็คือเรื่องของที่ดินที่ได้รับมาอันนี้จะอ้างอิงไปว่ากรณีรับมาเนี่ยอายุมากแล้วอย่างเงี้ยมันจะไปลดไปหย่อนไปนั่นนู่นนี่เนี่ยมันเกี่ยวกันไม่เรื่องของการรับที่ดินมาอายุมากควรจะได้น้อยอายุน้อยควรจะเก็บประมาณยังไงมีสองประเด็นเชิญ
2: ไปครับที่มันเกิดขึ้นทุกๆปีเนี่ยนะเรื่องนี้ในกฎหมายเขาเขียนชัดเจนครับว่าถ้าเกิดมีอุทกภัยที่มันเป็นภัยธรรมชาติเกิดขึ้นเนี่ยเขามีสิทธิ์ได้ลดหรืองดคือไม่ต้องเสียเลยลดคือลดบางส่วนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทางท้องถิ่นเองจะต้องมีการประกาศประกาศเสร็จแล้วก็จะไปสำรวจประจำจังหวัดพิจิตรนาแล้วก็ลดโดยใช้ลดในปีถัดไปนะครับเรื่องนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าถ้าไม่มีการเกิดขึ้นอย่างเงี้ยก็ทางเทศบาลอบต.ก็มีหน้าที่ที่จะต้องประกาศแล้วก็ให้เขามาลงชื่อแล้วก็ไปสำรวจความเสียหายนะครับแล้วก็เมื่อได้ความเสียหายแล้วก็ส่งไปให้กรรมการพิจารณาต้องทำทุกปีถ้าเป็นภัยธรรมชาติจริงนะครับ
1: แต่ไม่เกี่ยวกับปลูกจากการแห้งแล้งหรือจากอะไรต่างๆนะมันต้องเป็นภัยธรรมชาติใช่ไหม
2: ครับเป็นภัยธรรมชาติเป็นน้ำท่วมเป็นน้ำท่วมคนอะไรเงี้ยก็จะครับภัยธรรมชาติแต่ที่ปลูกแล้วตายเนี่ยมันเป็นเรื่องที
1: ่
2: เป็นเรื่องที่เราก็บังคับไม่ได้แต่ว่าถ้ามันมีต้นไม้ให้ดูก็จะพอจะเป็นเกษตรได้นะดูนักวันที่1มกราคมเป็นเกณฑ์ในการดูนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ต้องแยกออกมาให้ชัดเจนว่าที
1: ่
2: เราจะอุทกภัยก็ดูไปแบบนึงก็เป็นการลดหรือยกเว้นนะครับ
1: ครับ
2: แต่ถ้าปลูกลงไปแล้วดูเนี่ยก็ดูว่ามันจะเข้าเงื่อนไขว่าเป็นเกษตรอยู่ใส่ดูมากบ่าวหรือเปล่านะครับเอาข้อที่2ที่บอกว่ารับที่ดินมาอายุมากอายุน้อยเนี่ย
1: จะซื้อขายจะมรดก
2: ณวันที่1มกราคมใครมีชื่อคนนั้นเสียภาษีเลยจะอายุมากอายุน้อยไม่รู้ครับไม่รู้อายุครับไม่ดูพอมาที่1ปุ๊บเราเป็นกรรมสิทธิ์มีชื่อหลังโฉนดปุ๊บเรามีหน้าที่ต้องเสียภาษีแล้วตามการใช้ภาษีประเภทฉะนั้นไม่ได้เกี่ยวกับอายุครับอายุไม่เกี่ยว
1: กฎหมายไม่ไปเขียนอย่างนั้นนะ
2: ครับไม่ได้เกี่ยว
1: ครับชัดเจนแล้วนะคุณวีนะ
0: ครับผม
1: ครับผมเอาตามนี
0: ้ครับคือเจตนาเนี่ยของกฎหมายบอกว่า
1: คุณวี
0: ครับ
1: คุณวี
0: ครับผม
1: วิทยากรตอบชัดละถ้าเกิดความเสียหายมันเป็นเรื่องยื่นไปที่จังหวัดเพื่อขอยกเว้นในเรื่องของการจัดเก็บภาษีอันนี้จะเป็นเรื่องของท้องถิ่นครับส่วนเรื่องอายุไม่เกี่ยวนะพอบางทีอายุ80ได้รับเงินมาพันล้านบอกเอ้ยฉันจะไม่ต้องเสียเนี่ยผมว่าก็เกินไปนะชัดเจนแล้วขอบพระคุณสุชนต่อฮะเชิญครับคุณสุชนวันนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะมาร่วม
3: ครับ
1: เชิญเลย
3: มีบ้านอยู่หลังนึงแล้วไปซื้อใหม่หลังนึง4 ล้านหลังที่สองเนี่ยเราเสียภาษีไหมเท่าไหร่
0: ครับ
1: หลังที่สองไปซื้อมา4 ล้านใช่ไหม
3: ครับ
1: แล้วชื่อของเราเนี่ยอยู่บ้านหลังแรกใช่ไหม
3: ใช่ครับ
1: อยู่บ้านหลังแรกซื้อมานานยังครับบ้านไอ้สี่ล้านนี้
3: ครับ
1: อ๋อคุณสุชนถามมีบ้านอยู่แล้ว1 หลัง

0: ต้นปีไปซื้อมาอีกหลังหนึ่ง
1: สี่
0: หล
1: ังอ้าวผมถามนิดนึงครับว่าณวันที่1มกราคมเนี่ยเรามีชื่ออยู่บ้านหลังไหนครับ
2: หลังแรกครับ
1: โอเคหลังแรกท่านมีชื่อในชั้นมีชื่อในทะเบียนบ้านหรือเปล่าครับอีกทีนึง
2: มีครับ
1: ท่านมีชื่อในวันที่1มกราคมแล้วก็เป็นเจ้าของบ้านแล้วก็มีชื่อในโฉนดด้วยงั้นหลังแรกเนี่ยท่านจะได้ยกเว้นมูลตัวหลังที่2ท่านซื้อมาวันไหนครับ
2: ก็ซื้อประมาณเดือนกุมภา
1: เดือนกุมภาพันธ์แล้วซื้อมาแล้วเนี่ยชื่อของท่าน
2: หมายถึงว่าบ้านเหรอ
1: ครับครับบ้านครับซื้ออีกที่หนึ่งใช่ไหม
2: ซื้ออีกที่หนึ่งตั้งหากแยกไปเลย
1: ซื้ออีกที่หนึ่งซื้อกุมภาพันธ์เนี่ยก็คือกฎหมายเขาดูวันที่1มกราคมใครเป็นเจ้าของคนนั้นมีหน้าที่เสียทีนี้ท่านซื้อกุมภาพันธ์แล้ววันที่หนึ่งชื่อใครรู้ไหมครับ
2: ก็ชื่อคนขาย
1: คนขายนั้นมีหน้าที่เสียก่อนเรามีหน้าเสียในปีถัดไปครับเพราะกุมภาพันธ์แล้วไงแล้ววันที่หนึ่งชื่อใครคนนั้นมีหน้าที่เสียครับ
2: แล้วเสียเท่าไหร่ครับ
1: เสียเท่าไหร่ก็คือใช้อยู่อาศัยที่ชั้นทำการค้าครับ
2: อยู่อาศัย
1: อยู่อาศัยร้านละ200ครับเขาเอามูลค่าตัวบ้านกับที่ดินเนี้ยมาบวกกันแล้วคิดร้านละ2อ๋อไม่มีครับท่านหลังแรกท่านได้แล้วไงหลังแรกท่านได้ไปแล้ว50ล้านครับเมื่อกี้นี้หลังที่1ครับหลังที่2ย่อมต้องเสียทั้งตั้งแต่บาทแรกเลยครับไม่ได้เว้นอะไร
0: แต่เป็นเสียของปีหน้า
1: ครับ
0: หลังที่2ของคุณ
1: ถูกต้องครับ
0: คุณสุชนเนี่ยปีนี้หลังที่2เนี่ยมันจะต้องเป็นของคนเก่าที่ต้องเส
2: ีย ถ้าให้เช่าเสียแพงขึ้น
0: ให้เช่า
1: ให้เช่าไปทำอะไรครับต้องตอบก่อนโอเค 0.02 ครับร้านละ200เหมือนเดิม
2: อ๋อก็เสีย800ครับครับขอบคุณ
1: ครับถูกต้องครับผม
0: ชัดเจนนะครับขอบพระคุณนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อนะครับวันนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างถ้าจะไลน์รีบไลน์เลยนะครับส่งข้อความกดส่งแล้วรอฟังแต่ถ้าจะโทรจะได้ถามเพิ่มเติมท่านก็022066102-3นะฮะพิมพ์เข้ามาได้หรือจะโทรก็ได้พักกันสักครู่ค่ะ

0: อยากรู้เหรอคะถ้าอยากรู้ดูช่องสิบ
1: ถ้าอยากรู้ต้องดูช่องสิบ
0: ถ้าอยากรู้ดูช่องสิบค่ะ
1: อยากรู้ดูช่อง10ครับทีวีรัฐสภา
2: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
0: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะแก้ไขไม่ว่าใกล้หรือไกลระยะทางไม่ใช่อุปสรรคปัญหาช่วยเหลือผ่านกลไกรัฐสภาเพราะทุกเสียงคือพลังสำคัญร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงประเทศภายใต้ประชาธิปไตยที่เข้มแข็งติดตามได้ในรายการบทติกาทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภา
3: ปัญหาที่ถูกมองข้ามกับความเดือดร้อนที่ยังไม่ได้รับการเหลียวแลต้นตอของปัญหาลุยทุกพื้นที่ขยี้พื้นที่ขยี้ปมข่าวทีวีรัฐสภาช่องสิบ
4: เปลี่ยนความเห็นที่แตกต่าง
5: ผ่านมุมมองที่สร้างสรรค
4: ์ร่วมคิดวิเคราะห์ไปด้วยกัน
5: พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังจบข่าวในพระราชสำนักทางช่อง10โทรทัศน์รัฐสภา
6: ครับมาคุยกันต่อนะครับในชั่วโมงแรกวันนี้เราอยู่กับทางท่านวิทยากรนะครับอดีตนักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษจากสำนักบริหารการคลังท้องถิ่นกรมส่งเสริมการหมดวินิจพันธ์นะฮะมาร่วมตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายว่าด้วยการเก็บภาษีที่ดิน

0: และสิ่งปลูกสร้างท่านติดต่อ206-6102-3ได้หน้าใหม่นะครับถ้าเป็นระบบไลน์รีบพิมพ์คำถามนะครับ @10 hotline @10แล้วก็ hotline นะได้ตอบคำถามกันไม่ไลน์มาช่วงหน้านะผมย้ำเลยนะครับถ้าใครไลน์มาถามภาษีที่ดินและผมขออนุญาตไม่ได้ตอบนะฮะเพราะตอบไม่ได้นะครับเป็นกฎหมายเฉพาะเพราะฉะนั้นท่านโทรได้ไลน์ได้เฉพาะชั่วโมงแรกเท่านั้นนะครับรีบพิมพ์เข้ามาหรือใครจะโทรก็โทรเข้ามาได้นะครับคำถามคุณทิพย์วิภาสอบถามค่ะคอนโดห้องชุดที่ถูกยึดแล้วและมีหมายเลขคดีศาลอยู่ในช่วงของขายทอดตลาดบริษัทเรียกเก็บภาษีมาต้องจ่ายไหมคะเพราะเป็นของบริษัทสินทรัพย์แล้วเชิญฮะ
1: ไม่ว่าจะโดนบังคับคดียึดไปหรือว่าล้มละลายนะคดีล้มละลายเนี่ยก็ยังประเมินยังเจ้าของเดิมอยู่ครับยังประเมินแล้วก็รายงานยังหน่วยงานบังคับคดีกับผู้พิทักษ์ทรัพย์ทราบเมื่อเขาขายทอดตลาดได้ก็จะตัดเงินส่วนนั้นล่ะเอามาค้านภาษีกับท้องถิ่นครับยังประเมินอยู่ครับยังไม่เขาเอาไปอยู่ในมือเขาแล้วถูกไหมครับฉะนั้นเขาก็มีหน้าที่ไปขายไปตรงที่เป็นค่าภาษีครับ
0: คือที่ถามเนี่ยคืออยู่ในช่วงขายแต่น่าจะขายสัตว์สินทรัพย์แล้วแล้วบริษัทก็มาเรียกกับคนที่เป็นเจ้าของ
1: ครับคนที่เจ้าของเขาตอนนี้เขาโดนยึดแล้วถูกไหม
0: โดนยึดไปแล้ว
1: โดนยึดแล้วก็เจ้าของจะเสียไม่เสียก็คงไม่เป็นไรแต่สุดท้ายต้องขายทอดตลาดถูกไหมครับต้องขายพอขายเสร็จปุ๊บมีพระรับภาษีเนี่ยเขาจะสอบถามมายังท้องถิ่นที่มีถ้าจ่ายก็ได้นะครับไม่ได้ห้ามอะไรก็ถ้าจ่ายก็ได้หรือไม่จ่ายเดี๋ยวตอนขายทอดตลาดครับ
0: คุณเทิดพันธ์ฮะเชิญครับคุณเทิดพันธ
2: ์สวัสดีครับจะขออนุญาตสอบถามการเรียกเก็บภาษีนะฮะกรณีเป็นสิ่งก่อสร้างตึกแถวขอใบอนุญาตในชื่อของเรียกว่าชื่อแม่นะฮะแล้วก็ที่ดินเนี่ยบัดนี้เนี่ยคุณแม่เสียชีวิตแล้วมีบุตร3คนจะเรียกเก็บภาษีกับใครครับ
1: ครับขออนุญาตนำเรียนครับคือเขาเก็บจากความเป็นเจ้าของท่านบอกที่ดินของ
2: ครับ
1: เสนอชื่อหลานฉะนั้นหลานนี่เสียตัวที่ดินแน่ๆในสี่ประเภทนะครับส่วนตึกแถวเป็นชื่อแม่ถูกไหมครับ
2: ครับ
1: ตึกแถวเป็นชื่อแม่เสียชีวิตลุงก็บอกทายาทมีหน้าที่เสียภาษีแทนผู้เสียชีวิตครับก็แม่มีลูกไหมครับถ้ามีลูกก็เป็นคนก็ว่ากันไปครับ
2: แล้วยังไม่ได้ตั้งผู้จัดการนะคร
1: ับอ๋อไม่เป็นไรจะตั้งไม่ตั้งไม่เป็นไรก็คือทายาทมีหน้าที่เสียทันทีครับก็ประเมินไปยังที่ทายาทครับเป็นลูกเก็บจากลูกอะครับครับเขามีหน้าที่เสียไป
2: ครับผมตกลงแยกเก็บตึกแถวก็กรณีเป็นตึกก็เรียกเก็บกับทายาทของแม่นะฮะ
1: ครับ
2: แล้วที่ดินก็ไป
1: เก็บกับหลาน
2: กับหลาน
1: ชื่อหลังโฉนดชื่อหลังโฉนดคนนั้นแหละครับมีหน้าที่เสียครับไปดูหลังโฉนดชื่อใครส่วนตึกแถวท่านยืนยันทักคับแยกกันครับเพราะคนละเจ้าของ
0: ยังไม่มีข้อยกเว้น
2: ภาษีอะไรฮะถ้ากรณีตึกเนี่ยเรียกชื่อเรียกภาษีว่า
1: ภาษีที่เรียกสิ่งปลูกสร้างตัวเดียวกันล่ะครับ
2: อ๋อแต่ว่าม
1: ันเป็นสิ่งปลูกสร้างอย่างเดียวครับ
2: แต่ว่า
1: ถ้ารวม
2: ครับ
1: แยกเก็บครับ
2: เก็บคนละคน
1: ถูกต้องครับใบเสร็จแม่ใบหนึ่งใบเสร็จใบเสร็จทายาทใบหนึ่งใบเสร็จหลานใบหนึ่งครับออกเป็นสองใบเสร็จที่เขาจะเก็บภาษีจากท่านนะครับ
0: ครับผมครับสวัสดีครับผมกำลังจะถามเพิ่มว่าท่านของตึกไหมแล้วก็ที่ดินไหมมันมีข้อยกเว้นจำนวนไหมฮะ
1: ไม่มีครับเพราะว่าการจะยกเว้นได้มันต้องเป็นตัวตึกซึ่งเป็นเจ้าของวันนี้มัน
0: อ๋อมันคนละเจ้าของ
1: คนละเจ้าของไง
0: ถ้าเป็นเจ้าของเดียวกันมันจะได้คำนวณยกเว้น
1: ยกเว้น50ล้านเลย
0: อ๋อแต่ถ้ากับตึกคนละเจ้าอันนี้คือไม่มีข้อยก
1: ครับ
0: อ๋อ
1: ไม่มีข้อยก
0: 0661-0213นะครับวันนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมีที่ดินต้องเสียไหมประเภทที่ดินต่างๆต้องเสียไหมอาคารมีนะฮะต้องเสียไหมมีทั้งที่ดินและอาคารต้องเสียยังไงอาคารก็มีแล้วก็

0: ก็รบกวนไปเสียเถอะครับถ้ามาเยอะหรือยังไงนี่ก็ไปช่วยเสียเถอะครับเพราะว่า
1: ไม่นะครับขอสอบถามครับคอนโดเป็นเจ้าของคอนโดเป็นเจ้าของ2คนสามีภรรยามีชื่อในทะเบียนบ้านคอนโดคนเดียวสีคอนโดหรือเปล่าภรรยามีคอนโดเป็นบ้านหลังแรก
0: โอเคครับ
1: ชื่อ2
0: ครับชื่อตอนนี้ผมเข้าใจว่าสามีภรรยามีการจดทะเบียนเรียบร้อยคือคนเดียวกันนั่นแหละครับแล้วก็โฉนดได้คงชื่อ
1: แค่ภรรยา
0: โอเค
1: ครับ
0: แล้วก็กี้นี้สามีมีชื่อภรรยาไม่มีชื่อใช่ไหม
1: ไม่ภรรยามีชื่อในทะเบียนบ้านที่คอนโดแต่กรรมสิทธิ์เนี่ยมันเป็น2คน สามีกับภรรยา
0: ครับเขาให้สิทธิ์ครับได้สิทธิ์ยกเป็น50ล้านครับตรงนี้ครับได้ถึง50ล้านเพราะมันเป็นกรรมสิทธิ์รวมนะครับคอนโดเนี่ยมันไม่มีที่ดินไม่มีสิ่งสร้างเป็นกรรมสิทธิ์รวม
1: เพราะฉะนั้นถ้าภรรยามีชื่อก็คือได้รับยกเว้น
0: ถูกต้องครับมีชื่อสักคนใดคนหนึ่งครับ
1: คนใดคนหนึ่งได
0: ้ใช้สิทธิ์ได้เลยครับก็ถึงว่ากรรมสิทธิ์รวม
1: คุณทองใบต่อนะใครจะไลน์รีบไลน์นะครับสอบถามนะเรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะใครจะโทรก็โทรได้เลยคุณทองใบเชิญ
2: สวัสดีนะครับ
1: ครับ
2: ขอสอบถามภาษีบ้านหลังที่2นะฮะ
1: โอ้
2: เฮา20ตารางวา
0: ครับครับจะถามว่ายังไงครับ
2: ถามว่าต้องเสียเท่าไหร่ครับคิดยังไงฮะ
1: คิดยังไง
0: ใช้อยู
2: ่ครับ
0: ให้เช่าอยู่อาศัยใช่ไหมครับโอเคชัดเจนนะครับไม่ใช่ท่านบอกให้เช่าสามไก่เนี่ยเขาจะคิดท่านล้านละ200ครับท่านก็ต้องไปดูราคาประเมินของจังหวัดท่านนะว่าบ้านของท่านเนี่ยราคาเท่าไหร่บวกกับที่ดินแล้วก็คูณด้วย2ล้านละ200ครับ
2: ครับครับเข้าใจครับ
0: ไม่เยอะครับ
2: ครับขอบคุณมากครับ
1: ครับครับสวัสดีครับนะฮะใครจะโทรนะผมย้ำนะครับช่วงนี้ไม่ได้เจอกันรายการสดบ่อยก็พยายามเปิดวันศุกร์นะฮะเราจะเจอกันเป็นรายการสดเพราะส่วนมากก็จะไม่ได้นัดประชุมนะฮะจันทร์อังคารวันพุธพฤหัสการประชุมสสก็ถ่ายทอดเพราะฉะนั้นก็จะไม่ได้เจอสดก็จะเว้นวันศุกร์นี่แหละส่วนมากนะฮะได้เจอกันสดก็พยายามเปิดไว้ก็จะได้คุยกันในหน่วยงานที่เราเชิญมาติดภารกิจการถ่ายทอดเราบันทึกเทปอยู่นะถ้าท่านมีปัญหาเรื่องกฎหมายท่านก็บันทึกเทปบ่ายโมงถึงบ่ายสองก็แจ้งแฟนรายการนะครับคุณสมชา
3: ผมท่านวิทยากรและ
1: ครับ
3: ท่านข้างๆท่านวิทยากรผู้ทรงเกียรติครับผมจะมีปัญหาจะขอถามสอบถามหน่อยครับผมซื้อบ้านของบริษัทนี้นะครับเนื้อที่อยู่ที่52ตารางวาเมื่อภาษีที่ดินฮะประมาณเกือบ400บาทเป็นบ้านอยู่อาศัยฮะแล้วเป็นเจ้าของคนเดียวทำไมต้องเสียภาษีด้วยครับผม
0: เรียนถามนิดนึงท่านซื้อบ้านมาตั้งแต่วันที่เท่า
3: ไหร
0: ่หลังโฉนดหลังโฉนดท่านน่ะระบุว่าท่านได้มาวันที่เท่าไหร่ครับก่อนมกราคมไหม
3: ก็ประมาณ10 ปี10กว่าปีที่แล้วครับ
0: เอ้า10ปีก็เข้าใจแล้วครับว่ายังไงก็เป็นของท่านนานแล้วเอ้าผมคำถามที่2ครับท่านมีชื่อในทะเบียนบ้านหลังนี้หรือเปล่าครับ
3: ทะเบียนบ้านนี้ผมซื้อว่าแต่ไม่เคยมีใครเป็นเจ้าของบ้านครับมีแต่ที่ดินครับกับเป็นของนิติบุคคลนะ
0: แสดงว่าไม่มีชื่อใครสักคนนึงใช่ไหมครับ
3: ไม่มีเจ้าบ้านด้วยคร
0: ับ เรียบร้อยครับเขาเสียก็ถูกต้องแล้วครับถูกต้องแล้วครับต้องเสียครับเพราะว่าไม่มีชื่อไม่มีสิทธิ์ครับการจะยกเว้นได้ต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านก่
1: อ
0: นเป็นเจ้าของบ้านเป็นชื่อในโฉนดตรงกันครับวันนี้ไม่มีชื่อไม่มีสิทธิ์ครับเสียภาษีถูกแล้วครับ400ก็น่าจะถูกแล้วครับผมเข้าใจว่าครับ
3: ครับผม2ล้านกว่าบาทครับบ้าน
0: ครับถูกต้องครับเสียประมาณ400ก็ถูกแล้วครับภาษี
3: ขออนุญาตครับท่านนิดนึงคือหลังโฉนดที่ดินคือใครเป็นคนซื้อเจ้าบ้านจะต้องเป็นชื่อตรงกับหลังโฉนดที่ดินถูกต้องไหมครับ
0: ถูกต้องเลยครับหลังโฉนดชื่อใครเอาชื่อนั้นเราไปใช้ในทะเบียนได้ให้มันตรงกันสิทธิ์50ล้านก็จะเกิดทันทีครับ
3: อ๋อต้องให้ตรงกับ
0: ให้ตรงกับ
3: ที่ดิน
1: ครับ
3: อ๋อหายสงสัยแล้วครับผมก็สงสัยเป็นเพื่อนบ้านเขาก็ไม่เสียกันทำไมบ้านผมเสียเพราะว่าผมซื้อบ้านแต่ยังไม่มีใครโอนเข้าไปเป็
1: น
3: เจ้าบ้าน
1: ต้องการครับ
0: ต้องตรงกันด้วยนะ
1: ชื่อไหม
3: ครับผมงั้นขอบคุณมากครับท่าน
1: ย
3: ี
1: ก่อนผมยังรออยู่ผมจะได้ไปใส่
3: ให้คำปรึกษาครับ
0: ผม
3: ครับผม
1: ครับขอบพระคุณฮะคุณประหยัดต่อนะวันนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมาท่านโทรมาถามนะสงสัยไม่ชัดเอ๊ะคำนวณถูกไหมเอ๊ะมันต้องจ่ายหรือเปล่านะไอ้ข้างบ้านมันจ่ายไอ้เราไม่จ่ายไอ้ข้างบ้านไม่จ่ายแต่เราจ่ายอย่างเงี้ย

0: ท่านโทรมาเพราะมีรายละเอียดนะจะได้คุย61023ระบบ LINE แอด10ฮอตไลน์คุณประหยัดเชิญครับ
1: ครับครับ
0: อาจารย์เลย
1: คือผมปลูกบ้านอาศัยอยู่ในที่แม่พี่มัน51ตารางวาแล้วก็มีบ้านอยู่3หลังเนี่ยพี่ชายผมแล้วก็พี่ชาย2หลังผมหลังนึงแต่เนี่ยที่มัน51ตารางวามันต้องเสียภาษีมั้ยครับ
2: ห้าสิบเอ็ดจังหวัดหลังนั้นมีชื่อของ
1: บ้านชื่อบ้านผมทะเบียนบ้านชื่อผมแต่ที่เป็นที่ของแม่ยังไม่ได้โอน
0: ที่ดินเป็นของแม่
2: เรียกร้อยเลยครับตัวที่ดินเสียแน่ๆตัวบ้านนะท่านได้ยก10ล้านครับตัวบ้านจะไม่ต้องเสียเพราะมีชื่อท่านอยู่และท่านเป็นเจ้าของบ้านด้วยยังไงก็ต้องเสียครับล้านละ200ครับ
1: ของ51รางวามันใสก็ต้องเสียนะครับ
2: ครับอยู่อาศัยแต่ว่าท่านไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดินครับท่านต้องในโฉนดต้องไปชื่อท่านด้วยนะจะยกเลยไม่ต้องเสียเลย
1: แม่ก็เสียไปแล้วนะพูดถึง
2: แม่ครับมันจะต้องโอนมาให้ชื่อพี่ก่อน
1: ยังไม่ได้จัดการกรรมสิทธิ์อะไรเลย
0: คืออย่างเงี้ยของแม่ที่ดินแม่เสียแล้วถูกต้องแล้วที่ดินแม่นะแต่ทีเนี้ยไอ้ตัวตึกเนี่ยมันมีอยู่3หลังใช่ไหม
1: มันเป็นบ้าน
0: มันเป็นบ้านของคุณมันเป็นบ้านอยู่3หลังนะ
1: ครับ
0: มีของคุณ1หลังของพี่1หลังและของใครอีกหลังนึง
1: พี่1พี่2หลัง
0: มีพี่อยู่2หลังแล้วมีของผู้ถามคือคุณประหยัดตอบ3หลังเนี่ยมันต้องเสียไหมเพราะที่ดินเป็นของแม่ซึ่งแม่ก็เสียแล้วเชิญฮะ
1: มันที่มันนิดเดียวไง
0: ไอ้นิดเดียวเนี่ยอย่าเอามาเป็นประเด็นนะลองฟังก
2: ่
0: อน
2: ขณะนี้เนี่ยแม่เนี่ยเสียชีวิตไปแล้วถูกไหมครับ
1: ครับ
2: แม่มีเสียชีวิตแล้วก็ลูกๆ3หลังที่อยู่บนแปลงที่ดินของแม่เนี่ยก็ลูกๆเนี่ยก็คำถามแรกก็คือแต่ละหลังมีชื่อในทะเบียนบ้านเป็นเจ้าของบ้านไห
0: ม
2: ถ้าแต่ละหลังเป็นเจ้าของบ้านนะครับแล้วก็มีชื่อทะเบียนบ้านด้วยมันก็จะยกตัวบ้านไปครับตัวที่ดินยังไม่ยกครับยังต้องเสียอยู
0: ่ครับเพราะฉะนั้นถ้าพี่ชาถ้าคุณไปยานมีชื่อในทะเบียนบ้านยกก็คือไม่ต้องเสีย
2: ตัวบ้านนะ
0: ตัวบ้านไม่ต้องเสียของพี่ชายมันมีสองหลังอ่ะ
2: พี่ชายสองหลังใช่ไหม
0: สอง
2: หลังนี้ชื่อทะเบียนบ้านอยู่ได้หลังเดียวแน
0: ่
2: ถูกไหมครับฉะนั้นหลังที่มีทะเบียนบ้านก็ยกไปอีกหลังหนึ่งเสีย
0: ครับ
2: ของที่ดินล่างต้องเสียต้องผืนอยู่แล้ว
0: ครับ
1: คร
0: ับ ครับผมครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับหมายเลขโทรศัพท์นะครับ02ครับ206610213นะ02ครับ206610213นะครับคุณเจ้าจากระบบไลน์ที่ดินทำการเกษตรเลี้ยงปลาอบต.ไม่เก็บภาษีที่ดินเลี้ยงปลาเท่ากับที่เคยเก็บภาษีที่ดินถามว่าอบต.มีอำนาจเรียกเก็บได้หรือไม่ต้องจ่ายตามที่เขาเรียกเก็บหรือไม
2: ่ผมไม่เข้าใจว่าไอ้ภาษีเลี้ยงปลาคือภาษีอะไรนะผมไม่รู้มันเป็นสีอะไร
0: ผมยังไม่ให้ตอบเนี่ยคุณเจ้ารบกวนนะกดโทรให้ผมหน่อยฮะคือมันต้องได้ซักนะเพราะข้อที่จริงบางทีมันมาแล้วมันไม่ชัดอ่ะมันตอบไม่ได้02-206-610213เดี๋ยวผมจะนะคุณเจ้านะนะคือเนี่ยนะฮะการไลน์มันดีแต่ว่าถ้าไลน์แล้วไม่ชัดเจนเนี่ยมันงงนะคุณเทิดพันธ์นะฮะอัตราเก็บภาษีที่ดินบวกสิ่งปลูกสร้างกรณีนะฮะกรณีใบอนุญาตชื่อซึ่งแยกกันเก็บแต่ละคนเท่าไหร่ครับเอ้คุณเทิดพันธ์นี่ถามแล้วป่ะฮะจากระบบไลน์อีกทีนึงแล้วนะ
2: คืออย่างนี้นะเขาจะเก็บตามหลักสารเอกสารสิทธิ์หลังโฉนดชื่อใครคนนั้นเสียครับ
0: ครับ
2: ดูตรงนั้นมีเกณฑ์ครับไม่ต้องดูอะไรเลยในตัวที่ดินนะครับฉะนั้นตัวอื่นก็คงดูไม่ได้ครับไม
0: ่
2: ม
0: ี
2: ตัวดูจะบอกว่าไปขอญาติดูเฉยเขาไม่ดูใบญาติครับกฎหมายตัวนี้ดูเอกสารสิทธิ์ก็เก็บจากที่ดินกับสิ่งปลูกสร้างใบญาติไม่เกี่ยวพอใบญาติทำขอมาปุ๊บทำประโยชน์อะไรก็ดูเรื่องประโยชน์เชิงประจักษ์แล้วเก็บครับ
0: ครับผมนะฮะ02ครับ206610213นะฮะติดต่อเข้ามาที่รายการอีก15นาทีนะครับท่านไม่รอไปส่งตอนหลังบ่าย2นะถ้าหลังบ่าย2นี้แจ้งเลยผมตอบไม่ได้ผ่านระบบไลน์ให้ท่านรีบพิมพ์ก่อนบ่าย2นะฮะนะแล้วก็ถ้าโทรเนี่ยท่านก็โทรหลังบ่าย2ถามทนายก็จะไม่ใช่ชัดเจนเพราะวิทยากรท่านจะอยู่ที่ตรงนี้ที่ชัดเจนเชี่ยว

0: ถามเฉพาะติดต่อมาที่รายการนะฮะคุณเมืองครับเชิญครับคุณเมือง
1: ผมสวัสดีครับสอบถามนะครับว่าสิ่งปลูกสร้างบ้านเนี่ยนะครับเพราะว่าบ้านของเราอยู่ประมาณ600กว่าหลังคาเรือนตั้งอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติแล้วทีนี้เทศบาลตำบลเรียกเก็บภาษีสิ่งหรือยังไงครับช่วยอธิบาย
2: ครับผมที่ของรัฐอยู่เฉยๆไม่เสียภาษีวันนี้มีการบุกรุกถูกต้องหรือไม่ถูกต้องก็มีหน้าที่เสียภาษีครับตัวที่ดินตัวสิ่งปลูกสร้างเป็นของเราไปสร้างถูกไหมครับยังเป็นคนเจ้าของเราเป็นเจ้าของบ้านถ้าเราสร้างแล้วมีชื่อทะเบียนบ้านตัวบ้านจะยกไป10ล้านที่ดินยังไงก็สร้างอยู่อาศัยด้วยฉะนั้นก็ที่ดินเนี่ยเสีย 0.02 แน่เลย1เป็นเจ้าของหรือเปล่า2เอาชื่อไปใส่หรือเปล่าถ้าเอาไปชื่อใส่นะครับตัวที่ดินยังไงก็เสียนะครับเพราะเป็นการไปครอบครองที่รัฐครับครับเก็บเขาเก็บถูกแล้วครับเขาเก็บถูกแล้วทางท้องถิ่นเก็บถูกแล้วครับ600หลังคาเรือนเนี่ยจะต้องไปสำรวจครับว่าหลังคาเรือนไหนที่มีครบตามเงื่อนไขว่าเป็นเจ้าของบ้านมีชื่อทะเบียนบ้านโอเคเขาจะยกไปแต่เขาจะเก็บข้างล่างนะที่ดินเนี่ยก็จะเก็บนะหลังไหนที่ไม่มีชื่อทะเบียนบ้านเขาจะเก็บจำนวน600ไร่600อีกทีครับ
1: มีทะเบียนบ้านกันทุกหลังอะครับ
0: คืองี้คุณเมืองวิทยากรเนี่ยท่านตอบชัดแล้วตัวบ้านเนี่ยถ้าเป็นเจ้าของและมีชื่อมันถูกยกไม่เก็บเขาไม่คิดเรื่องตัวบ้านแต่ที่คุณเสียเนี่ยเขาคิดของพวกคุณเป็นของรัฐเพราะฉะนั้นถ้าคุณครอบครองที่ดินของรัฐเขาเก็บภาษีที่ดินฮะเขาไม่ได้เก็บตัวอาคารนะก็คือตัวตึกตัวบ้านนะ
1: ขอเพิ่มนะผมขอเพิ่มได้ไหมครับ
2: ครับ
1: คือที่ดินไม่ได้เกี่ยวครับเขาเก็บขนาดว่าโรงรถเขาย้อนตัวนี้นะครับที่ดินไม่มีเก็บครับที่ไม่มีคำว่าที่ดินนะครับใช้เฉพาะปักเสา4ต้นนี้ก็เริ่มเก็บแล้วครับอย่างนี้ครับ
0: ที่จริงคนละประเด็นอีกเพิ่มเติมมาเป็นเรื่องใหม่อ้าวเชิญฮะ
2: ผมเข้าใจคือสิ่งปลูกสร้างคือมีเสามีหลังคาเป็นสิ่งปลูกสร้างมันเข้าเงื่อนไขจะต้องเก็บตามพรบนี้นะครับทีนี้ผมประเด็นผมถามก็คือท่านมีประกอบแล้วเป็นส่วนต่อเนื่องกับบ้านเนี่ยเขาจะคิดเป็นที่ต่อเนื่องอาจจะไม่ต้องเสียภาษีแต่ถ้าไม่ใช่ต่อเนื่องกับบ้านแกจะต้องเสียครับตรงนี้ต้องดูเป็นเคสไปตัวท่านเองอย่างนี้ผมแนะนำท่านเลยท่านเห็นว่าไอ้ที่เขาเก็บไอ้โรงจอดรถมาเนี่ยไม่เป็นธรรมท่านอุทธรณ์เลยครับให้กรรมการอุทธรณ์พิจารณาที่จังหว
1: ัดไม่ใช่ว่าไม่เป็นธรรมครับเราอยากทราบความจริงแค่น
2: ั้
1: นคร
2: ับ อ๋อความมีบ้านนะท่านมีบ้านบ้านตัวนี้มันยกเว้นอยู่นะถ้ายกเว้นนะมันจะไม่ยกเว้นไอ้ตัวที่จอดรถด้วยเพราะมันเป็นที่ต่อเนื่องกับอยู่อาศัยแต่ถ้าบ้านท่านไม่มีชื่อทะเบียนบ้านตัวบ้านเสียไอ้โรงจอดรถก็เสียไปด้วยครับทั้งคู่เลยครับเพราะไม่เข้ามันเสียไปแล้วครับมันเสียภาษีแล้วครับของท่านเป็นลักษณะไม่ทราบผมถามนิดนึงมีชื่อทะเบียนบ้านหลังนี้หรือเปล่า
1: ตัวนั้นครับโอเคมีนะครับ
0: คืออย่างงี้คุณบ้านคุณเมืองครับคืออย่างงี้ทำความเข้าใจนิดนึง
1: ครับ
0: บางทีเนี่ยเวลาเราจะตอบข้อมูลเนี่ยเราจะตอบเป็นเคสไปถ้ากรณีของคุณเนี่ยคุณต้องเอาเรื่องของคุณเพราะถ้าเราไปเอาเรื่องของคนอื่นมาถามข้อเท็จจริงอ่ะมันคนละประเด็นเราจะไปตอบของคนอื่นซึ่งข้อเท็จจริงไม่ตรงเนี่ยตอบไม่ได้มันจะผิดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนอื่นเขาสงสัยเขาจะต้องถามเป็นเฉพาะรายเพราะการคิดคำนวณภาษีมันจะคิดเป็นเคสไปอย่างของคุณเมืองคุณก็เล่าเลยเฉพาะของคุณเอาเฉพาะของคุณนะเราจะได้ตอบตรงเพราะถ้าตอบของคนอื่นซึ่งข้อเท็จจริงไม่มีวิทยากรท่านก็ตอบมันอาจจะคุณเมืองนะขอบพระคุณครับสวัสดีครับครับคุณนัทต่อฮะเชิญครับคุณนัทครับคุณนัท
3: จ้าสวัสดีค่ะ
0: เชิญเลยจ้ะ
3: ค่ะคือหนูมีทาวน์เฮ้าส์อยู่ห้องนึงห้องนั้นได้รับยกเว้นนะคะ
0: ฮะ
3: แล้วหนูก็มีคอนโดอีก2ห้อง
0: สอง
3: ห้องเนี้ยหนูให้เช่าอาศัยห้องหนึ่งค้าขายห้องหนึ่งหนูต้องเสียภาษียังไงคะ
0: โอเค
2: ตัวบ้านเนี่ยหนึ่งห้องเนี่ยได้ยกเว้นไปแล้วก็จบครับคอนโด2ห้อง

0: ชื่อเอาไปใส่ไม่ได้แน่อย่างนั้นยังไงก็ต้องเสียแน่ครับห้องที่เป็นคอนโดที่ใช้อยู่อาศัยก็เสีย 0.02 ครับคอนโดหลังที่เอาไปทำให้เขาทำการค้าหรือทำเองก็ตามหรือใช้เช่าก็ทำการค้าก็ตามจะต้องเสีย 0.3 ครับล้านละ 3,000 เนี่ย
1: ล้านละ 3,000 นะคะ
0: ถูกต้องครับถ้าทำการค้าจะ 3,000 ถ้าอยู่อาศัยล้านละ200ครับ
1: อยู่อาศัยล้านละ200
0: ถูกต้องครับคอนโดท่านกี่ล้านว่าไปครับถึงล้านหรือเปล่าก็ไม่รู้
1: แค่ 400,000 เองแต่ทำไมเสีย 4, ต้อง 3,000
2: เสียมาแล้วใช่ไหม
0: เสีย
1: ใช่ค
2: ่
1: ะ
2: เสียมาแล้วแล้วเสีย 3,000 ตอบประเด็นข้อสงสัยเลยเชิญฮะ
0: คืออย่างนี้ถ้าเป็นยูแสนล้านละ200นะครับถ้าเป็นอื่นๆล้านละ 3,000 คอนโดไม่ถึงล้านไม่น่าจะถึง 3,000 อย่างนี
2: ้
0: ทีนี้แบบประเมินมาแล้วใช่ไหมครับท่านไปโต้แย้งเลยครับท่านเขียนไปคุยไปโต้แย้งที่เทศบาลเลยครับเขียนพ.ร.ศ.10ไปว่าของเราเนี่ยมูลค่าคอนโดนี่แค่ 500,000 เอง 200,000 เองฉะนั้น 3,000 มันจะแพงไปไหมมันน่าจะแค่ 1,500 เพราะมันล้านละ 3,000 ครับไอ้ทำการค้าเนี่ย
1: การค้าล้านละ 3,000
0: ถูกต้องครับล้านละ 3,000 นี้คอนโดของท่านอ่ะเท่าไหร่ล่ะมันต้องไปดูราคาประเมินของธนลักษณ์เป็นคนกำหนดนะ
1: ประเมินมา 400,000
2: ประเมิน 400,000 คือทาวน์เฮ้าส์ใช่ไหม
0: คอนโดครับ
1: ใช่คอนโด
2: คอนโดนะประเมินแค่ 400,000 นะมีข้อเท็จจริงอื่นไหม
1: แต่หนูไม่มีชื่อในนั้นนะคะไม่ได้ใส่ช
0: ื่อ
1: ไว้
0: ไม่ต้องเสียอยู่แล้วล่ะชื่อไม่เกี่ยวแล้วตอนนี้ไม่เกี่ยวกับชื่อ
2: ชื่อไม่เกี่ยวนะฮะแต่ทีเนี้ยวิทยากรมองว่าไม่น่าจะถูกในการประเมินนะ
0: ถูกต้องครับงานนี้ผมว่าเราน่าจะไปโต้แย้งว่าเอ๊ะมันน่าจะผิดปกตินะเราคอนโดเราไม่ถึงล้านทำไมเสียต้อง 3,000 ใช่มั้ย
2: 3,000
0: ถ้ามันต้องล้านนึงถึงเสีย 3,000 นะงั้นคอนโดไม่ถึงล้านจะไม่ถึง 3,000 นะครับทำยังไงก็ไม่ถึงผมว่าไปโต้แย้งนะอาจจะผิดอะไรบางเรื่อง
1: ได้ค่ะอยู่อาศัยคือ200ใช่ไหมคะแล้วก็ถ้า
0: ครับ
1: ทำธุรกิจ
0: ทำการค้า 3,000
1: การค้า 3,000
0: ครับถูกต้องครับ
2: ครับผม
1: ขอบคุณมาก
2: คุณนะ
0: ครับผม
2: ครับผมคุณพัชสอนต่อฮะเชิญครับคุณพัชสอนคุณพัชสอนคุณพัชสอน
3: ค่าเก็บภาษีมากับคุณป้านะคะคุณป้าเนี่ยเคยอยู่บ้านนี้แล้วคุณป้าก็เสียชีวิตไปแล้วคุณป้าไม่มีทายาทค่ะแล้วพอดีว่ามันก็มีหนังสือมาอีกเป็นหนังสือเตือนให้ชำระอีกอะค่ะแล้วอย่างนี้ยังทำยังไงอะคะจะต้องเป็นยังไงหรืออะไรยังไง
0: ผมเข้าว่าเข้าใจว่าท้องถิ่นเนี่ยอาจจะไม่รู้ว่าเสียชีวิตการที่ผู้เสียชีวิตเนี่ยให้เปิดอย่างทายาทครับที่ให้ทายาทเนี่ยรบกวนทายาทไปติดต่อทางเทศบาลอบต.เพื่อจ่ายให้มันถูกต้องเถอะครับนะครับเป็นเรื่องที่ดีมากเลยก็เอาถือใบนี้ไปเลยครับแล้วก็ไปเสียแล้วก็บอกว่าปีหน้าเนี่ยประเมินไปยังทายาทคนนี้ก็จะชัดเจนเลยครับ
3: ทีเนี้ยมีเป็นแบบที่อะไรนะที่สาธารณประโยชน์อะค่ะที่ตอนคุณป้าเขาขายที่ดินไปอะเขายกตรงนี้ให้เป็นที่สาธารณประโยชน์แล้วมันก็ไม่ได้มีชื่อคุณป้าคนเดียวไงมันก็มีชื่อญาติคุณป้าอีก6-7คนหรือยังไงเนี่ยค่ะแต่หนังสือมาเรียกเก็บกับคุณป้าที่เคยอยู่บ้านคนที
0: ่ผมเข้าใจว่าเป็นกรรมสิทธิ์รวมแล้วประเมินไปยังคนแรกคนเดียวครับประเด็นนี้นะเขาจะสำเนาให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดทราบไงนะมันจะมีหลายคนได้ยังไงก็งงๆเหมือนกันนะข้อเท็จจริงมันขัดแย้งนิด
2: คือคุณพัชสอนผมคุ้นเสียงมากเลยอ่ะคือถ้าข้อมูลเต้ากับหลักการอันนี้เรารู้นะเรารู้นะขอบพระคุณสวัสดีครับครับผมนะฮะ02ครับ2066102-3นะครับคุณ KP 2356นะฮะขอสอบถามเรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างห้องชุดคอนโดมิเนียมที่ชลบุรีได้รับโอนให้มาจากบิดาของเราแล้วแต่ไม่เคยส่งใบแจ้งมาเรียกเก็บภาษีเลยข้อ4ข้อเลยนะฮะข้อ1ต้องเปลี่ยนชื่อเจ้าของโฉนดห้องชุดไปแล้วกี่ปีจึงจะเรียกเก็บภาษีครั้งที่1อ่ะตอบคำถามนี้ก่อนฮะ
0: ครับวันที่1มีชื่อปุ๊บก็เสียเลยครับวันที่1มีชื่อปุ๊บจะเข้าข้อยกเว้นครับ
2: ครับ
0: เพราะมันมีชื่อแล้วมีชื่อเป็นเจ้าของมีชื่อในทะเบียนบ้านแล้วมีชื่อในโฉนดก็จะยกเว้นครับยังไม่มีชื่อเสียทุกปีครับ
2: ครับผมนะฮะคุณเอกลักษณ์ครับเชิญนะฮะเชิญคุณเอกลักษณ์ครับเชิญฮะ
4: ครับผมซื้อคอนโดกับลูกสาวไว้30กว่า

0: ีแล้วไทยก็ค่าอยู่ไม่เคยเสียภาษีแล้วเป็นไงเปล่าครับ
1: เชิญฮะ
2: เสียหรือไม่เสียครับอีกทีนึงเมื่อกี้นี
1: ้ไม่เสียภาษี
2: ไม่เสียภาษีเลยใช่ไหมครับยังไม่เคยเสียยังไม่เคยเสียภาษีแสดงว่าผมเข้าใจว่าท่านจะมีชื่อในทะเบียนบ้านในโฉนดนั้นสิแล้วก็เป็นมีหรือเปล่าครับ
0: ไหนครับ
2: ในบ้านที่เป็นคอนโดมีชื่อท่านอยู่ด้วยหรือเปล่าครับมีชื่อในทะเบียนบ้านนั้นไหม
0: มีครับ
2: โอ้มีก็ถูกต้องครับเขาไม่ประเมินท่านหรอกครับท่านได้รับการ
0: ครับผมขอบคุณมากครับ
2: ครับ
1: ครับผมนะฮะไปข้อ2
2: ครับ
1: ถ้าเรียกเก็บทันทีที่โฉนดถูกเปลี่ยนชื่อแต่อาจจะหลุดไปแบบนี้จะโดนเรียกเก็บย้อนหลังไหมเชิญฮะ
2: ประเมินไปหรือเปล่าถ้ามีการประเมินพ.ร.ศ.67ไปปีนั้นก็เก็บได้ถ้า
1: ขึ้นไว้ได้มีการประเมินหรือเปล่า
2: ครับต้องมีการประเมินหรือเปล่า
1: ข้อ3ไม่ใช่ความผิดเราที่รัฐไม่มาเรียกเก็บจะถูกเบี้ยปรับเงินเพิ่มด้วยไหม
2: โอเคในเมื่อเขาไม่เรียกเก็บไปแล้วเบี้ยปรับเพิ่มคงไม่ต้องพูดว่าจะมีถูกไหมมันก็คงมีไม่ได
1: ้
2: ถ้าเรียกเก็บแล้วไม่จ่ายนี่ถึงจะมีเบี้ยปรับเงินเพิ่มคร
1: ับ
2: ครับ
1: ข้อ4หากระหว่างที่รัฐยังไม่มาเรียกเก็บเกิดการขายห้องชุดต่อให้คนอื่นเปลี่ยนชื่อเป็นคนอื่นแล้วยังไม่เรียกเก็บภาษียังไม่เรียกย้อนหลังอีกไหม
2: โอเคกฎหมายตัวนี้ย้อนหลังไม่ได้ครับ
1: ครับผม
2: ไม่มีโอกาสย้อนหลังถ้าปีนี้แบกออกเปิดมาไม่ทันไปย้อนไม่ได้แล้วฟาวไปเลยครับ
1: ครับ คือถ้ามันไม่ได้ประเมินเลย มันก็จะไม่ย้อน
2: ถูกต้องคร
1: ับ แต่ถ้าสมมติมันมีการประเมินไว้แล้ว
2: อ
1: ย่างเงี้ย
2: อย่างนี้ทบทวนได้ทบทวนได้
1: ครับ
2: ครับ
1: คุณอัมพรมีบ้านให้เช่าเสียภาษีให้เทศบาลตามปกติต้องไปเสียภาษีให้สรรพากรอีกไหมในส่วนของรายได้จากบ้านให้เช่าอันนี้รบกวนโทรถามสรรพากรนะฮะเราจะคุยกันที่ดินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างคุณเทิดพันธ์นะฮะอยากทราบจำนวนเงินที่แยกคำนวณแต่ละคนอัตราการเก็บภาษีอันนี้เป็นท่านเดิมนะฮะอัตราเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างชื่อแม่แต่บนที่ดินเป็นชื่อหลานที่ดินชื่อหลานใบญาติเป็นชื่อแม่อยากทราบจำนวนเงินที่แยกคำนวณฮะ
2: ญาติสร้างหรือใบญาติอะไรไม่รู้เนี่ยใบญาติทำการค้าใช่ไหมน่าจะทำการค้านะ
1: คือถ้าคุณเทิดพันฟังอยู่ผมรบกวนพิมพ์เข้ามาหน่อยได้ไหม
2: อะไรผมยังไม่เข้าใ
1: จใบญาติก่อสร้างเหรอฮะยังไม่ตอบนะถ้าไม่พิมพ์ถ้าพิมพ์ทันก็ได้ตอบนะฮะคุณ SS1 นะครับสวัสดีท่านวิทยากรและท่านพิธีกรให้คำปรึกษากับผมมีข้อสงสัยว่าที่ดิน1ไร่ปลูกต้นยางไว้73ต้นจะต้องเสียภาษีพื้นที่ดินหรือไม่เพราะไว้ปลูกต้นยางเป็นที่เรียบร้อยแล้วรบกวนตอบหน่อยครับขอบคุณครับจากคุณแสงอุทัยครับเชิญฮะ
2: 83ต้นใช่ไหมครับ
1: 73ต้นไร
2: ่มันต้องแค่76ต้นนะครับในกฎหมายที่เขียนไว้ครับ70พวกรบกวนไปปลูกเพิ่มอีกนิดหรือปลูกอย่างอื่นเสริมขึ้นมาก็เป็นมะละกอเป็น
1: อ
2: ะไรเพิ่มมันขึ้นมามันก็จะครบแล้วก็
1: ขาดอีก3ว่างั้นขาดอีก3นะ
2: ครับผมว่าปลูกต้นอื่นก็ได้นะไม่ต้องต้นยางครับมันจะสมบูรณ์เลยครับ
1: อ๋อพอสมกันได
2: ้ได้ครับสมได้ครับรบกวนไปปลูกให้สมบูรณ
1: ์ครับคุณสุภมิตรนะฮะอันนี้อ่านลายเร็วที่สุดแล้วกรณีบ้าน2เมินมาแค่1หลังนะฮะหลังที่2ไม่มีการประเมินจะต้องไปเสียหรือเปล่าครับหรือรอใบประเมินใช่ฮะ
2: ครับ2หลังมาหลังเดียวซะนะอีหลังนั้นจะยกเว้นนะครับก็คงไม่ต้องไปทำอะไรครับใบประเมินมาใบไหนก็ไปเสียหลังนั้นนะครับหลังอื่นยังไม่ต้องสนใจครับเป็นหน้าที่ของท้องถิ่นโดยตรงที่จะทำ
1: คุณวินัยตึกให้เช่าผู้เช่าปิดเปิดขายเจ้าของตึกมีชื่อเป็นเจ้าในโฉนดครับ
2: โอเคถ้ามีชื่อในโฉนดมีชื่อในทะเบียนบ้านโดยมันยกเว้น50ล้านถูกไหมครับถ้าทำการค้าไม่ได้ยกเว้นเสียล้านละ3ล้านละ 3,000 ครับ
1: ล้านละ 3,000
2: เพราะทำการ
1: ครับนะฮะถ้าที่อยู่อาศัยก็คือยก
2: ครับอยู่อาศัยยกครับบางส่วนอยู่อาศัยบางส่วนทวันค้าก็เสียส่วนที่ทำการ
1: ครับขอบพระคุณทุกท่านที่โทรเข้ามาแล้วก็ในระบบไลน์ด้วยนะฮะขอบพระคุณวิทยากรของเราฮะคุณจุมพลสมุทรวินิจพันธ์อดีตนักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษจากสำนักบริหารการคลังท้องถิ่นนะฮะกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอบพระคุณคุณจุมพลครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับพักกันสักครู่นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าจากสภาทนายความพักกันสักครู่ครับ

0: ปัญหาสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
1: และเป็นการป้องกันหนี้นอกระบบที่กำลังลุกลามขยายวงกว้างอยู่ขณะนี
2: ้ปัญหาสิทธิ์บัตรทอง30บาทของผู้สูงอายุที่ถูกย้ายข้ามเขต
3: ซึ่งเป็นตัวแทนของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังในไร่นา
4: จึงขออารือผ่านทางท่านประธานไปยังกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับผิดชอบ
5: ภาคประชาชนแล้วผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไรนะครับมาฟังหมด
6: คำถามที่คุณสงสัยกฎหมายที่คุณอยากรู
7: ้ต้องการและเป็นกฎหมายที่วุฒิสภาซึ่งก็ตามประชาชนอยากให้ออกเป็นกฎหมายเช่นเดียวกัน
8: เรามีสิทธิในฐานะสิทธิความเป็นมนุษย
9: ์เฉพาะคนพิการในปัจจุบันนะครับแต่ว่ามันจะดีกับ
10: รัฐสภาเกิดขึ้นและมีได้เพราะประชาชนรัฐสภาสื่อรัฐสภาเพื่อประชาชน
11: ถ้าคุณไม่ค่อยได้วิ่งหลอดเลือดก็จะแข็งตับอ่อนไม่มีแรงวิ่งเถอะครับแค่ออกวิ่งอวัยวะก็จะออกวิ่งไปด้วยหลอดเลือดจะกลับมายืดหยุ่นตับอ่อนทั้งโรคความดันพบความอัศจรรย์ของการวิ่งไทยเฮลท์เดย์รัน
12: สวัสดีครับผมชื่อสุสาคอน
13: แม่ทุกคนอยากให้ลูกแข็งแรงยุคนี้เด็กๆเป็นภูมิแพ้กันแต่ลูกไม่เป็นไรเลยค่ะเรื่อง IQ และ EQ ก็ปังค่ะเคล็ดลับอยู่ที่ดิฉันให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนเอ็กถ้าให้น้ำด้วยจะกินนมได้น้อยจะขาดสารอาหาร
14: อยากให้ลูกสุดทุกทาง
12: นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่มีน้ำจากสสส.
15: เฮ้ดื่มแล้วขับอาจถึงตายนะ
16: ไรหรอกกินไม่นิดเดียวเอง
12: แล้วถ้าเป็นล่ะหนูกับแม
10: ่คุณยังมีลูกเมียที่กำลังท้องอ่อนพ่อแม่และอีกหลายๆคนที่คุณจะเอาอนาคตของพวกเขาไปกับคุณด้วยดื่มแล้วขับไม่ได้ดับแค่คุณคนเดียว
17: ถามที่ตอบกับรายการข้อซักถามกระทู้ถามทุกวันเสาร์เวลา 20:30 น.ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง 10

0: เมืองไทยมีของดีแต่ใครล่ะจะรู้จริงเท่าเจ้าของพื้นที่รายการเช็คอินถิ่นผู้แทนจะพาคุณบุกถึงถิ่นเปิดวาร์ปสถานที่ท่องเที่ยวเด็ดและของอร่อยระดับท็อปประจำจังหวัดปักหมุดพร้อมกันในเช็คอินถิ่นผู้แทนทางทีวีรัฐสภาช่อง10
1: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
2: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
3: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
2: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10นะครับ

0: ในช่วงนี้ปรึกษาเรื่องกฎหมายกับทนายจากทนายสภาทนายที่รายการกันได้นะครับถ้าอาทิตย์หน้าไม่ติดภารกิจการประชุมจะเป็นวันศุกร์รายการสดวันอื่นก็คือมีภารกิจการถ่ายทอดการประชุมก็เดี๋ยวติดตามกันถ้าใครมีปัญหาด้านกฎหมายก็รบกวนแอดไลน์ของรายการนิดนึงครับเราไม่ส่งข้อความไปกวนท่านนะครับจะมีข้อความท่านแอดไลน์เข้ามาเวลามีปัญหาก็จะได้พิมพ์ข้อความแล้วกดส่งก็จะได้สื่อสารกันนะครับ ID line ตัว @10 hotline QR code ตัวสีดำนะครับID line ตัว @10 hotline QR code ตัวสีดำส่วนใครจะโทรที่หน้าไมค์ก็โทรเข้ามาปรึกษากันได้เบอร์โทรครับ02ครับ206-6102-3 02ครับ206-6เอกสารตัวนี้นะอย่าลืมนะครับไม่น่าปัญหาค่อยเอาไปเปิดอ่านอยากให้ท่านเอาไปอ่านเพราะมันเป็นเรื่องของผู้จัดการมรดกแล้วผู้จัดการมรดกก็มีตามที่ศาลตั้งแล้วก็พินัยกรรมตั้งอันนี้ควรเอาไปอ่านเพื่อให้ท่านไม่ไปทำผิดในทางอาญาคือการยักยอกทรัพย์ของกองมรดกไปแล้วมันจะมีความผิดในทางอาญาแล้วกรณีเป็นผู้จัดการมรดกแล้วไปยักยอกเนี่ยโทษหนักกว่ายักยอกทั่วไปนะอ่ะนี่คือสิ่งที่อยากจะเตือนท่านนะแล้วก็ถ้าใครเป็นคนที่มีวิชาชีพเป็นธุรกิจแล้วก็ทำการยักยอกนะฮะก็จะมีเรื่องของความผิดทางอาญาเช่นทนายอย่างเงี้ยนะฮะเขาเป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจของประชาชนแล้วเขาไปทำผิดนะฮะในเรื่องของความผิดในหมวดยักยอกมาตรา354นะครับนะพิมพ์เข้ามาอยากให้ท่านเอาไปอ่านนะตัวน้ำเงินไม่ได้ให้พิมพ์154ตอน154ขอกฎหมายพิมพ์ยักยอกผมส่งให้หมดเพียงแต่ท่านเจตนาอยากได้เอกสารก็เดี๋ยวส่งลิงก์ไม่ให้ไปเปิดอ่านออนไลน์ถ้าท่านอยากปริ้นท่านก็ไปปริ้นเองนะฮะในส่วนของรายละเอียดนะครับมันมีคดีอ่านท่านจะไม่รู้เลยมีคดีนึงนะลูกนะครับไปฟ้องแม่เพราะแม่เป็นผู้จัดการมรดกแม่เป็นผู้จัดการมรดกทรัพย์มรดกของกองมรดกเนี่ยไปอีตาลูกมันก็เลยไปฟ้องแม่แต่ฟ้องในฐานะผู้จัดการมรดกนะให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการยักยอกทรัพย์ไปนะครับอันนี้ก็ฟ้องแพ่งแหละในทางแพ่งปรากฏมันคงไปเปิดประมวลกฎหมายดูมั้งว่าถ้าเป็นผู้จัดการมรดกที่ศาลตั้งแล้วยักยอกมันมีความผิดมันก็เลยจะเอาเรื่องแม่มันในฐานะผู้จัดการมรดกในความผิดอาญายักยอกเอกสารที่ผมแจกให้เนี่ยนะถามว่าศาลตัดสินแม่มีความผิดในทางอาญาไหมในความผิดยักยอกอ้าวพิมพ์มานะเผื่อมีลูกจะไปคิดฟ้องแม่แล้วเอาผิดทางอาญาแม่ด้วยในความผิดยักยอกศาลท่านตัดสินยังไงอยากให้ท่านอ่านคดีนี้และเป็นคดีที่น่าสนใจอ้าวพิมพ์นะหนึ่งมาเลยครับอ้าวใครจะปรึกษากฎหมายนะครับหน้าไมค์เลยครับ02ครับ3 022-066-1023 วันนี้อยู่กับวิทยากรฮะท่านคณะทำงานฝ่ายวิชาการจากสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ทนายความธีรโชติป้องกันภัยมาร่วมรายการบ่ายวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: คุณดุสิตมารอละคุณดุสิตครับเชิญครับ
2: ครับสวัสดีครับรบกวนสอบถามว่าท้าวความก่อนนะ
0: เมื่ออย่าท้าวนานนะ
2: ครับเมื่อประมาณ30ปีที่แล้วเนี่ยซื้อที่ดินกันเอาไว้แต่ว่ามันโอนกันไม่ได้พยายามโอนตั้งหลายครั้งแล้วมันไม่ได
0: ้ทำไมอ่ะ
2: เหตุผลเขาบอกว่ามันคล่อมไออุทยาน
0: เอา
2: แต่ที่รอบๆนั่นอ่ะเป็นนสสามและที่ดินผืนนี้ก็เป็นนสสามพอทางการเขาออกให้ออกโฉนดที่ดินรอบๆไปออกโฉนดกันหมดแล้วแต่ที่ดินแปลงที่ผมแบ่งซื้อเนี่ยเจ้าของเขาเอาไปเข้าทกสเอาไว้หรือไม่ได้ออกมาออกโฉนดตอนหลังมาเลยออกไม่ได้เลยก็กลายเป็นนสสามแล้วก็โอนกันไม่ได้แล้วทีนี้ประเด็นปัญหามันอยู่ที่ว่าทางเข้าออกเนี่ยตอนที่ซื้อกับพ่อเขาเนี่ยได้คุยกันเอาไว้ว่าขอทางเข้าออกเนี่ยเป็นถนนเข้าออกทีนี้ก็พอพ่อเขาตายตอนนี้ก็มาอยู่ที่ลูก

0: ก็ยังไม่ได้เป็นกรรมสิทธิ์ของลูกนะเพราะมันออกโฉนดไม่ได้ทีนี้กำลังยื่นข้างหลังสุดเนี่ยยื่นขอใหม่ยื่นขอออกโฉนดใหม่แต่ยังไม่เรียบร้อยผ่านมาประมาณ 4-5 เดือนแล้วทีนี้ปัญหาจะถามว่าถนนที่เราเคยเข้าเนี่ยเจ้าของใหม่เขาจะปิดเนี่ย
1: เจ้าของใหม่คือทายาทเขา
0: ครับใช่
1: แต่ยังไม่รับโอนมรดกเพราะมันยังติดปัญหาอยู่ถูกต้องไหม
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นคุณตกลงตั้งแต่สมัยพ่อเขานะ
0: ครับ
1: มีสัญญาซื้อขายกันไหม
0: ไม่มีครับ
1: ไม่มีหลักฐานใดๆเลย
0: ครับแต่มีพยานคือคนรู้เห็นกัน
1: มีพยานมารับทราบหรือว่าพ่อเขาให้คุณเข้าออก
0: ครับคนที่รู้เห็นคือที่ดินข้างๆเคียงนะ
1: รู้เห็นแล้วเขารู้ได้ไหมว่าพ่อเขาอนุญาต
0: คือเป็นพี่น้องกันทั้งนั้นนะครับ
1: ไม่
0: ใช่แล้วอ่ะ
1: ไม่ปัญหาเนี่ยคือเขารู้เขาได้ฟังเขาได้เห็นใช่ไหมว่าพ่อก็คือคนขายให้คุณเนี่ยเขาบอกเฮ้ยคุณซื้อที่ดินผมแล้วเนี่ยดุสิตก็เข้าเข้าออกๆเลยแล้วก็มีเนี่ยเหล่าบรรดาทายงทายาทเขารับทราบอย่างเงี้ย
0: ลูก
1: พยานแบบนี้ไหม
0: ลูกหลานเขานี่รู้กันทุกคนว่าก็เคยบอกเคยอะไรเขาแล้วว่าเนี่ยที่ดินตรงนี้ขอพ่อแล้วนะตอนนี้พอวันเวลามันผ่านไปเนี่ย
1: คือมันคนละประเด็นที่ผมถามเลย
0: ครับ
1: คุณไปบอกเขาว่าขอพ่อเขาแล้วแต่สิ่งที่ผมถามคือไอ้พยานที่คุณจะไปกล่าวอ้างเนี่ยมันอยู่ในเหตุการณ์ตอนที่พ่อก็คือคนขายอนุญาตให้คุณไหมนี่คือสิ่งที่ผมถามไง
0: ไม่ได้อยู่ครับ
1: แค่นั้นเองเดี๋ยวฟังทนายเลยเชิญฮะ
2: คร
1: ับ
2: ครับอันนี้ขออนุญาตสอบถามนิดนึงครับก็คือว่าอันเนี้ยเป็นที่ดินใช่ไหมแล้วตัวที่ดินเนี่ยมันสามารถออกสู่ทางสาธารณะได้เลยไหมครับหรือว่ามันมีแปลงอื่นล้อมอยู่
0: ใช่ออกมาได้เลยผ่านถนนที่ประกอบ
2: ได้เลยนะครับแต่ว่า มันจะมีประเด็นก็คือตรงที่เหมือนเราเคยใช้ทางในที่ดินคนอื่นไว้แล้วนะครับแล้วก็ใช้มานานแล้วถูกต้องนะฮะ
0: ครับ
2: แล้วทีนี้ก็ตัวสัญญาไม่ได้มีการทำเป็นลายลักษณ์อักษรอะไรไว้ใช่ไหมครับ
0: ครับ
2: ตอนที่ขอเขาใช้ทางเนี่ยมีการตกลงให้ค่าตอบแทนอะไรกันไหมครับ
0: ไม่มี
2: ไม่มีนะฮะ
0: คือแบ่งซื้อที่เขานะเพราะที่เขาเนี่ยอยู่ติดที่ของพ่อเราก็ไม่มีทางออกก็ขอออกทางเนี้ยทางที่ซื้อแล้วก็ทางที่ออกนี่ไม่ได้ซื้อนะขอก็ตกลงกันอย่างนี้มา
2: ครับก็คือว่าคือในส่วนนี้มันจะมีในเรื่องของประเด็นเรื่องการใช้ทางนะซึ่งโดยปกติถ้าเกิดว่าโดยทั่วไปเนี่ยอันนี้เขาจะเรียกว่าลักษณะของพระราชจำยอ
1: ม
2: นะครับแต่ปัญหาก็คือว่าพระราชจำยอมเนี่ยโดยหลักจะต้องไปจดทะเบียนที่สำนักงานที่ดินนะฮะว่าเอาเขตที่ดินแปลงเนี้ยจะจดเป็นพระราชจำยอมของที่ดินอีกแปลงนึงนะครับจดในบริเวณไหนใช้ทางในส่วนไหนนะครับทีเนี้ยถ้าเกิดว่าพอมันไม่ได้มีการจดทะเบียนเนี่ยก็ต้องมาดูกันแล้วว่าสัญญาที่อนุญาตให้ใช้ทางเนี่ยมันมีผลใช้บังคับได้ไห
1: ม
2: นะครับคือในเบื้องต้นเนี่ยตัวสัญญาใช้ทางนะฮะกฎหมายไม่ได้มีแบบไว้เป็นการเฉพาะพูดง่ายๆคือโอเคแหละโดยสภาพสามารถที่จะตกลงกันด้วยวาจาก็มีผลใช้บังคับได้แต่ในกรณีเนี้ยนะครับจะติดตรงที่ว่าในส่วนของคนที่อนุญาตให้ใช้ทางก็คือคุณพ่อของเจ้าของที่ดินปัจจุบันใช่ไหมฮะเสียไปแล้วแล้วทีเนี้ยก็ไม่ได้มีการตกลงกันในเรื่องของค่าตอบแทนนะฮะทีเนี้ยแล้วเคยคุยกับเจ้าของที่ดินปัจจุบันบ้างไหมครับเกี่ยวกับการใช้ทาง
0: เคยคุยเพราะเขาก็เห็นอยู่ตลอดนะฮะว่าเราใช้อยู่ประจำ
1: ไม่เขาเห็นนะเขามีข้อขัดแย้งเขาจะปิดเขาจะอะไรยังไงไหมฮะ
0: ที่จะปิดที่เขาจะมาปิดวันสองวันเนี่ยเขาจะปิดเนี่ยคือเขามีข้อขัดแย้งกันแล้วเขาถึงจะปิดนะ
1: แต่เราขัดแย้งอะไรเขาเอ่ย
0: เราไม่ได้ขัดแย้งเขานะเขามาขัดแย้งเราก่อนนะทีนี้ผมอยากจะถามว่าถ้าสมมติว่าเราอาศัยที่ว่าเราใช้ทางนี้มาเป็น 20-30 ปีเนี่ยเราจะอ้างสิทธิ์ตรงนี้ได้ไหมไปฟ้องร้องอะไรได้ไหมครับ
2: คือต้องเรียนอย่างนี้ครับคือด้วยลักษณะของอันนี้คือเท่าที่ฟังจากข้อเท็จจริงนะฮะก็คือว่ามีลักษณะของการอนุญาตให้ใช้ทางนะครับคือคุณดุสิตถามมามันจะเป็นประเด็นเรื่องของการจดทะเบียนพระราชจำยอมโดยอายุความนะฮะแต่ปัญหาคือพระราชจำยอมโดยอายุความเนี่ยมันจะต้องเป็นการเข้าไปใช้โดยที่ไม่ได้มีการขออนุญาตเขานะครับทีนี้พอเราไปขออนุญาตเขาตั้งแต่ต้นนะครับแล้วเขาก็ใ

0: ความยินยอมในการใช้ทางในส่วนนี้ถ้าเกิดข้อเท็จจริงเป็นไปในลักษณะนี้เนี่ยมันจะอ้างพละจำยอมโดยอายุความไม่ได้นะครับ
1: คือข้อเท็จจริงต้องนิ่งว่าสรุปแล้วเนี่ยการใช้ทางคุณเนี่ยใช้ยังไงคุณไปซื้อไหมคุณขออนุญาตเขาไหมหรือคุณไม่ได้ขออนุญาตแต่มึงเดินอย่างเงี้ยคือข้อเท็จจริงมันต้องนิ่งเวลานำสืบในชั้นศาลแล้วเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเงี้ยแพ้เขาตายเลยกลายแต่ได้ไปทางจำเป็นซึ่งต้องเสียตังค์อีกในซวย
2: ครับ
1: เพราะฉะนั้นที่ผมถามไงตั้งแต่คุณซื้อมาจากพ่อเขานะ20ปีแล้วใช่ไหม20กว่าปีแล้ว
2: ครับ
1: พ่อเขากับคุณตกลงกันยังไงด้วยวาจา
2: คือตกลงกันมี3คนนั้นตกลงคือมีพ่อของเขาแล้วก็มีพ่อของผมและมีตัวผม
1: แสดงว่าเป็นรุ่นพ่อหมดใช่ไหม
2: มันขอทางออกตรงนี้จริงๆแล้วที่ดินตรงนี้เป็นมรดกตกทอดกันอะของพ่อกับพ่อเจ้าของปัจจุบันเขาเป็นพี่น้องกันพี่กับน้องเป็นมรดกของพ่อเขานั่นแหละก็แบ่งกันระหว่างพี่กับน้อง
1: อ
2: ันนี้คนพี่เนี่ยได้ข้างในคนน้องได้ข้างนอกแต่นี้ตัวผมเป็นลูกเนี่ย
1: คุณเป็นลูกคนพี่ใช่ไหมเนี่ย
2: ครับเขามาขอแบ่งขายให้ผมก็เลยขอซื้อส่วนหนึ่งแล้วก็ขอทางออกตรงนี้ไม่ซื้อเขาก็ยินยอมให้ผม
1: เป็น
2: เวลามันล่วงเลยมานานอ่ะ
1: คืออย่างนี้เป็นเงื่อนไขว่าคุณซื้อที่แบ่งจากเขาจะต้องให้ที่ดินเพื่อเป็นทางออกคุณส่วนหนึ่งถึงจะซื้ออย่างนี้ไหม
2: ใช่ใช
1: ่เอาให้มันตรงนะข้อที่จริงขออนุญาตเอาไปเอามาบอกไปซื้อที่ขอแบ่งเขาแล้วก็มีเงื่อนไขว่าเธอจะต้องให้ทางฉันแล้วฮะ
2: ก็20กว่าปีครับ
1: เอาเฉพาะตัวที่คุณไปซื้ออ่ะแล้วขอแล้วก็บอกว่าเป็นเงื่อนไขว่าทางตรงนั้นจะเป็นทางออกกี่ปีแล้วฮะ
2: ที่ผมซื้อนะก็ประมาณลูกประมาณ30ปีที่ซื้อนะเกือบ30ปีที่ขอเนี่ยที่ทําอ่ะเพราะเราต้องมีการถมถนนเข้าไปผมดินเข้าไป
1: จะเชิญฮะข้อเท็จจริงเป็นอย่างนี้ฮะ
0: คือสมมติว่าเราไม่ได้คือการใช้ทางเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าลักษณะของการตกลงกันนะฮะว่าจะใช้ทางนะครับเป็นกิจจลักษณะบอกว่าเอ้ยเราซื้อที่ดินส่วนนี้นะครับในที่ดินของคุณเนี่ยเป็นเงื่อนไขในสัญญาซื้อขายหรือว่าในการได้มาในที่ดินแปลงหลังด้วยเนี่ย
1: ครับ
0: ถ้าเกิดเป็นลักษณะที่เราไม่ได้ไปขออนุญาตเขานะถ้าเป็นแบบนี้มันก็จะมีประเด็นเรื่องของภาระจำยอมโดยอายุความที่สามารถที่จะยกขึ้นต่อสู้ได
1: ้
0: นะครับแต่ว่ามันก็ต้องอยู่บนฐานเขาได้จริงว่าเราไม่ได้ไปขออนุญาตนะฮะคือเราเคยตกลงกันกับเขาแล้วนะครับว่าเราจะใช้ที่ดินแปลงนี้นะครับมีการคุยเรื่องเงื่อนไขอะไรกันเป็นกิจลักษณะถ้าเป็นในลักษณะเนี้ยก็สามารถที่จะไปในทางของภาระจำยอมโดยอายุความได้นะครับ
2: ครับ
1: คืองี้คุณดุสิต
2: ครับ
1: ถามว่าฟ้องได้ไหมตอบได้ง่ายๆฟ้องได้แต่ถามว่าฟ้องได้ชนะในประเด็นอะไรอันนี้คุณต้องไปคุยกับทนายในรายละเอียดและข้อที่จริง
2: ครับ
1: เพราะที่เราตอบตามที่คุณเล่าแต่พอที่จะบอกว่าเป็นประเด็นนี้ประเด็นนี้ประเด็นนี้เพราะมันยังมีความคาดเคลื่อนหรือมีข้อที่จริงที่มันยังไม่นิ่งอ่ะเอาตรงๆ
2: คร
1: ับ เพราะฉะนั้นถามว่าคุณจะฟ้องคดีเนี่ยเพื่อเปิดทางได้ไหมเอาง่ายๆเลยนะที่ทุกที่ต้องมีทางออก
2: ครับ
1: เขาปิดคุณออกได้คุณต้องใช้กระบวนการทางกฎหมายแต่คุณจะใช้กฎหมายเรื่องทางอะไรเท่านั้นเองมีอยู่2ทางคือ1ทางภาระจำยอมหรือทาง2อันเนี้ย
2: ครับ
1: คุณได้ออกแน่นอนนะแต่ออกแบบเสียตังค์หรือออกไม่เสียตังค์เท่านั้นเองขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงที่คุณพยายามกับทางทนายที่จะยื่นฟ้องให้กับคุณถ้าเกิดข้อพิพาทต้องขึ้นศาลนะ
2: ครับ
1: ครับผม
2: ครับขอบคุณมากครับ
1: ครับสวัสดีครับหมายเลขโทรศัพท์นะฮะ02ครับ206 6102-3นะครับ

0: 02ครับ2066102123ใครจะปรึกษาเรื่องกฎหมายติดต่อหน้าไมค์นะฮะเอกสารอย่าลืมเอาไปอ่านนะแล้วแม่ก็ยักยอกทรัพย์มรดกของกองมรดกนะเสร็จแล้วก็มีลูกเฮ้ยแม่ในฐานะผู้จัดการมรดกแม่ทำอย่างนี้ไม่ได้ลูกมีทั้ง3คนนะมันก็เลยไปฟ้องแม่มันนะแต่ฟ้องในฐานะผู้จัดการมรดกนะเพราะแม่เขามีตำแหน่งคือผู้จัดการมรดกมันก็ไปฟ้องแพ่งให้แม่ดำเนินการทางแพ่งให้ถูกต้องในทางแพ่งเสร็จแล้วมันก็คงไปฟังใครแม่ไม่รู้อะหรือไปเปิดกฎหมายดูไม่รู้อะมันเห็นมีมาตรานึงซึ่งอยู่ในเอกสารชุดนี้เลยที่แจกอะเฮ้ยผู้จัดการมรดกถ้ายักยอกมันมีความผิดยักยอกด้วยนี่วะมันก็เลยฟ้องแม่เอาผิดแม่ในความผิดอาญาแต่มันเป็นอาญาในฐานะผู้จัดการมรดกไงเรื่องนี้สู้กันถึง3ศาลเชียวสรุปศาลตัดสินให้แม่ผิดยอกทางอาญาที่แม่ยักยอกทรัพย์มรดกลูกไปฟ้องแม่นะแต่ฟ้องผู้จัดการในฐานะผู้จัดการมรดกอ้าวคดีนี้น่าสนใจควรเอาไปอ่านเอาไปศึกษาครับพิมพ์เข้ามาครับ154ฮะ154นะ154พิมพ์มาเลยขอยักยอกก็ได้ขอกฎหมายก็ได้อะไรที่สื่อว่าขอกฎหมายเนี่ยเดี๋ยวผมส่งลิงก์ไปให้พิมพ์เข้ามาได้เลยคุณชัยต่อครับเชิญครับคุณชัย
1: สอบถามนิดนึงครับ
0: ครับ
1: คือแล้วก็ทีนี้ตอนแรกถนนมันกว้างอยู่แค่2เมตร50คือซื้อที่ด้านข้างเป็น3เมตรเพื่อขยายเป็น3เมตรและทีนี้ผู้ใหญ่บ้านมาเซ็นรับรองหรือว่ามีพยงพยานแต่ทีนี้ที่ของเขาอ่ะมันอยู่ในธนาคารไม่สิทธิ์จะโดนยึดคืนไหมครับ
0: ที่จำนอง
1: ใช่ๆที่เขาจำนองครับ
0: แล้วไอ้ที่คุณขอนี่คุณซื้อป่ะฮะ
1: ผมซื้อครับซื้อไปอยู่ประมาณ 5-60,000 นะครับ
0: 5-60,000 กี่เมตรนะเมื่อกี
1: ้ประมาณ80เมตร50เซน
0: 80เซนเนาะ
1: 50เซนครับแต่ยาว80เมตร
0: ยาว80เมตรกว้าง50เซนนะ
1: ใช่ใช่ครับ
0: ครับผมทำสัญญากันเอง
1: ใช่ๆผู้ใหญ่บ้านอะไรเงี้ยครับ
0: มันดำเนินการให
1: ้ใช่ใช
0: ่นะเป็นหนังสือสัญญานะ
1: ครับ
0: ตอนนี้ยังถืออยู่ไหมกี่ปีละ
1: ประมาณ2ปีกว่าครับ
0: 2ปีกว่านะทีนี้เชิญฮะมันจะโดนยึดไปด้วยไหมถ้าเกิดมันไปพลาดนะทางการชำระหนี้ของคนขายใช่ไหม
2: คืออันนี้อันนั้นผมขออนุญาตสรุปข้อเท็จจริงนะฮะก็คือว่ามีการไปซื้อที่ใช่ไหมฮะแล้วทีเนี้ยที่มันติดจำนองด้วยถูกต้องใช่ไหมครับทีเนี้ยก็เลยมีปัญหาว่าที่แปลงเนี้ยถ้าสมมติว่ามีการผิดนัดชำระหนี้อะไรเกิดขึ้นเนี่ยที่ดินในส่วนนี้จะถูกยึดไปด้วยหรือเปล่านะครับอันนี้คือคำถามที่คุณบุญชัยต้องการคือต้องเรียนอย่างนี้ครับคือพอทำสัญญาจำนองอันนี้จำนองกับทางธนาคารแล้วก็ไปจดทะเบียนจำนองเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับ
1: เขาน่าจะจดจำนองเรียบร้อยแล้วครับ
2: อ๋อก็คือว่าเจ้าของที่ดินเดิมเนี่ยมีการจดทะเบียนจำนองแล
1: ้
2: วทีเนี้ยก็มีการขายที่ดินต่อให้กับทางคุณชัยใช่ไหมครับ
1: คร
2: ับ ครับคือต้องเรียนอย่างนี้ครับคือตัวจำนองเนี่ยมันจะติดไปกับทรัพย์นะครับคือต่อให้จะมีการเปลี่ยนมือไปไม่ว่าจะกี่คนเนี่ยจำนองเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติว่าตัวสัญญาหลักเนี่ยสัญญาที่เจ้าของคนเดิมเขาไปทำไว้นะเกิดเขาผิดนัดชำระหนี้แล้วก็มีการบอกเก่าบังคับจำนองแล้วก็มีกระบวนการทางศาลแล้วนะครับก็ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าธนาคารเนี่ยสามารถที่จะดำเนินการยึดทรัพย์ที่จำนองออกขายทอดตลาดได้นะครับเพราะว่าตัวจำนองเนี่ยมันจะติดไปกับทรัพย์นะครับไม่ว่าจะเปลี่ยนจากใน A ไปใน B ใน C ใน D เนี่ยมันก็จะติดไปกับตัวทรัพย์เรื่อยๆนะครับมันไม่ได้สัญญาจำนองเนี่ยมันไม่ได้ระงับไปด้วยเหตุว่าเจ้าของที่ดินเนี่ยเปลี่ยนคนนะครับสรุปสั้นๆก็คือว่ามีการบังคับจำนองแล้วเนี่ยที่ดินในแปลงเนี่ยก็อาจจะถูกทับได้นะครับ
1: ถ้าเราไปทำอย่างอื่นไม่ได้แล้วใช่ไหมครับไปธนาคารพาเจ้าของตอนเนี้ยไปธนาคารแล้วไปจดหลังชนงโฉนดอะไรสลักอะไรไม่ได้แล้วใช่ไหมครับ

0: อ๋อคือต้องเรียนอย่างนี้ครับคือในส่วนของว่านะสามารถใช้ตามหลักแบบเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ได้เลยจะปลูกบ้านปลูกอะไรก็ได้นะฮะไม่ได้มีปัญหานะครับในส่วนที่คุณชัยสงสัยนั่นก็คือจะประมาณว่าจะขอให้ธนาคารถอนจำนองอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: ครับอ๋อคืออันนี้เป็นเรื่องทางลูกหนี้กับเขาก็คือเจ้าของที่ดินเดิมเนี่ยต้องไปเคลียร์กันคือถ้าสมมติว่าตกลงกันได้ว่าจะถอนจำนองที่ดินแปลงเนี้ยถ้าเขาทำแบบนั้นได้ก็สามารถที่จะไปถ่ายถอนจำนองที่ทางธนาคารเอ้ยที่ทางสำนักงานที่ดินได้นะครับยอมกันทั้งคู่นะฮะ
2: โดยหลักนี่จะขึ้นอยู่กับธนาคารนะครับ
0: ใช่
2: คือธนาคารเนี่ย
1: เขาใช่ไหม
0: ใช่ก็คือต้องเขาก็ต้องไปคุยกับธนาคารว่าเอาโอเคที่ดินแปลงเนี้ยถอนจำนองได้ไหมแล้วเขาอาจจะมีการเสนอทรัพย์อื่นให้เป็นหลักประกันแทนนะฮะแล้วก็ถอนจำนองที่ดินที่คุณจะต้องเรียนว่าด้วยสภาพความเป็นจริงคนตัดสินสุดท้ายก็จะเป็นที่ธนาคารนะครับในเมื่อเขามีหลักประกันการชำระหนี้ก็คือที่ดินแปลงนี้อยู่แล้วอันเนี้ยก็อยู่ที่การคุยตกลงกันแล้วนะครับ
1: คือเขาเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยแล้วก็เขาเป็นเจ้าหน้าที่ของกรมที่ดินอะไรเงี้ยคร
2: ับ คือมันจะเป็นใครก็แล้วแต่ตอนนี้
1: ก็ต้องยินยอมให้ธนาคารอย่างเดียวใช่ไหม
2: คือเราไม่สามารถเอาตำแหน่งไปบังคับธนาคารบอกเฮ้ยเธอจะต้องโอนเนี้ยคือโดยหลักแล้วเนี่ยเขาคือผู้รับจำนองไง
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นการที่คุณอยากจะไปขอแบ่งออกมานิดนึงตามที่คุณซื้อหรือขอไปจดทะเบียนใส่เพิ่มไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็ขึ้นอยู่กับผู้รับจำนองไงเพราะมันกระทบต่อการจำนองของเขาก็คือเจ้าหนี
1: ้ครับ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยฮะคุณก็ต้องรอนะฮะในส่วนของเขาปลดจำนองคือชำระหนี้ได้แต่ถ้าคุณไม่รอคุณลองไปคุยกับเขาดูขอแบ่งได้ไหมฮะหรือขอนั่นขอนี่ตัดหนี้บางส่วนอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมอย่างเงี้ย
1: ก็คือถ้าเขายอมแต่ธนาคารไม่ยอมก็ไม่มีประโยชน์อ๋อโอเคขอบคุณครับ
2: ไปหาธนาคารเผื่อธนาคารมีเงื่อนไขที่ดีให้กับครับผมนะ
1: ครับขอบคุณครับ
2: ครับผมครับสวัสดีครับหมายเลขโทรศัพท์นะครับ02ครับ2066102123นะฮะ02ครับ2066102123พักกันสักครู่ก่อนนะฮะใครอยากจะรู้ว่าลูกฟ้องแม่นะที่ยักยอกทรัพย์มรดกผู้จัดการมรดกแต่มันไปฟ้องแม่เอาผิดแม่ในฐานะผู้การมรดกในทางอาญาในความผิดยักยอกด้วยสิไหนถ้าใครอยากรู้นะต้องอ่านเอกสารชุดนี้ครับ154นะเป็นตอนที่154พิมพ์ข้อความเข้ามาถ้าสแกน QR code ไม่ติดก็พิมพ์ข้อความ154นะฮะเดี๋ยวผมส่งลิงก์ให้นะพักสักครู่ครับ

0: ได้เวลาของรายการไฮไลท์ประชุมสภาแล้วนะคะพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์19นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะ
1: จะทำทุกวิถีทางเพื่อขับเคลื่อนให้ประเทศไทยมั่นคงจากภายในคนไทยตั้งตัวได้เศรษฐกิจแข่งขันได้และโลกมีความเชื่อมั่นในประเทศไทย
2: พอได้แล้วครับกับระบบพวกพ้องการแสวงหาผลประโยชน์ให้กับกลุ่มพวกตนไม่ไหวแล้วครับกับวิกฤตรอบด้านที่ประชาชนต้องแบกรับเรื่องของประชาชนของพวกเราทุกคน
3: เรามีแนวทางที่ว่าวันนี้ประเทศไทยผมให้ความสำคัญกับพี่น้องรากหญ้าในขณะเดียวกันเราต้องไม่เทคโนโลยีให้กับประเทศใด
4: ครบทุกความเคลื่อนไหว
5: มองว่ารัฐบาลจะไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่เขียนในนโยบายได้คือผมดูจากวิจจากท่านทั้งหลายซึ่งกำลังดำรงตำแหน่งต่อเนื่องจนถึงทุกวันนี
6: ้ประเทศไทยและทุกประเทศมีทรัพยากรที่จำกัดเราต้องใช้ทรัพยากรนั้นช่วยดูแลคนให้ตรงจุดที่สุดและให้คุ้มค่าที่สุด
7: เป็นความตั้งใจของรัฐบาลและตัวดิฉันเอง

0: ที่ตั้งใจที่จะช่วยผลักดันมีความเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น
1: เจาะลึกปัญหา
2: เพราะเราต้องเข้าใจว่าการบำบัดนี้ต้องบำบัดทางฟื้นฟูใช้คำว่าฟื้นฟูนอกจากฟื้นฟูทางร่างกายแล้วต้องฟื้นฟูทางจิตใจ
3: ดิ่งปัญหาที่ภูเก็ตทุกคนก็จะทราบว่ามันมีหลากหลายการที่จะมาช่วยกระตุ้นและก็ช่วยแนะนำทางออกในการเดินเพื่อพัฒนาบ้านเมืองต่อไปให้เป็นเมืองที่ทั่วโลกอยากมาอยากอยู่อยากอาศัยนะครับ
1: ติดตามทั้งหมดได้ในรายการไฮไลท์ประชุมสภาทุกวันเสาร์เวลา 19:00 นทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
4: ออกเดินทางไปด้วยกันเพื่อทำความรู้จักกับศิลปะวัฒนธรรมของไทยออกไปพูดคุยเรียนรู้และลงมือทำเริ่มออกเดินทางพร้อมกันกับรายการไทยรายการนี้มีคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายพันเสาเวลา 9:30 นทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10แล้วพบกันค่ะ
5: กลับมาคุยกันต่อนะครับในรายละเอียดเรื่องกฎหมายกับทนายความวันนี้คุณธีรโชติป้องกันภัยนะฮะทนายความคณะทำงานฝ่ายวิชาการจากสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์รูปรายการติดต่อได้นะครับ02-3นะฮะ022-066-6102-3ถ้าเป็นระบบ LINE @10 Hotline นะฮะใครที่จะไลน์เข้ามาก็ขอเอกสารนะแต่ถ้าจะปรึกษาเรื่องกฎหมายผมรบกวนที่โทรที่หน้าไมค์จะดีกว่านะครับจะได้คุยกันซักถามเพิ่มเติมนะการถามแค่3บรรทัดแล้วตอบได้โดยแบบเป๊ะๆ 100% เนี่ยมันไม่ได้นะเพราะข้อเท็จจริงมันจะมีนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้ข้อมูลข้อเท็จจริงที่เพิ่มเติมก็โทรเข้ามาที่หน้าไมค์อ้าวขายของฮะเพราะสัปดาห์นี้เจอกันแค่วันนี้รายการสดวันเดียวแล้วเป็นตอนที่สำคัญเนาะอยากให้ท่านเอาไปอ่านครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของยักยอกและเอกสารชุดนี้เนี่ยมันจะยักยอกทั่วไปยักยอกที่ได้รับมอบหมายนะครับแล้วก็มีเรื่องของยักยอกที่ได้รับการแต่งตั้งด้วยนะครับแล้วก็มีเรื่องของการเก็บถ้าเอาทรัพย์นั้นไปจะมี2 อย่างที่ต่างกันนะยักยอกกับลักทรัพย์ยักยอกกับลักทรัพย์การเก็บของของคนอื่นได้มันจะมีจุดต่างของมันอยู่ว่าจะผิดลักทรัพย์หรือจะผิดยักยอกมีจุดต่างของมันอยู่ถ้าอ่านเอกสารชุดอ๋อที่เก็บของได้เนี่ยนะฮะที่เก็บของหล่นได้เนี่ยอันเนี้ยถ้าเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยมันคือลักทรัพย์ถ้าเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยมันคือยักยอกอ้าวก็เก็บได้เหมือนกันแต่ทำไมมันผิดต่างกันมันมีคำอธิบายอยู่ใน154เลยครับจะได้เอาไปอ่านและคดีที่ผมหยิบยกตัวอย่างคนนะครับผมจะขายของผมก่อน02ครับ2066102-3ฮะ022066102-3นะครับก็เอาเอกสารชุดนี้ครับที่อยากจะเตือนเหล่าบรรดาทายาททั้งหลายแหล่นะครับแล้วมันก็ไปฟ้องกันจริงๆด้วยนะฮะคือทายาทเนี่ยมันก็ไปฟ้องว่าผู้จัดการมรดกเนี่ยมันยักยอกทรัพย์แต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะครับผู้จัดการมรดกเขาก็เอาทรัพย์มรดกนะไปขายนะแต่เขายังไม่แบ่งเงินไงก็ขายแล้วก็เอาเก็บเงินวางเงินเอาไว้แล้วทายาทก็ไม่เคยจะไปทวงไปถามว่าเฮ้ยแบ่งเถอะผู้จัดการมรดกแบ่งเถอะแบ่งเถอะนะไม่เคยไปทวงไปถามผู้จัดการมรดกผู้จัดการมรดกมันก็ขายมันก็เก็บเงินไว้อยู่อย่างนั้นน่ะทายาทก็ไม่ถามจนไอ้ทายาทมันคิดยังไงไม่รู้อ่ะมันไปดำเนินคดีอาญาผิดยักยอกในฐานะผู้จัด

0: นะใครมีปัญหาก็ไม่เก็บไว้ครับเวลาขึ้นศาลมันยุ่งยากที่บอกเอาไปค้ำประกันให้กับลุงที่ทกส.ที่ค้ำประกัน
1: ค้ำประกัน
0: ครับผม
1: คือก็ต้องบอกว่าตัวค้ำประกันเนี่ยม
0: ัน
1: จะมีตัวสัญญาค้ำประกันมันจะมีเรื่องของตัววงเงินอยู
0: ่
1: นะครับทีเนี้ยคือถ้าเกิดว่าในส่วนของจำนวนตัววงเงินเนี่ยมันยังไม่ได้มีการเพิ่มเติมนะฮะแล้วก็ตัวสัญญาเขาเรียกสัญญาหนี้ประธานเนี่ยมันยังไม่สิ้นสุดลงถ้าเราจะถอนค้ำประกันออกมาก็จะไม่ได้นะฮะแต่ว่าในเรื่องของการจะไปพูดง่ายไปกู้เพิ่มเพิ่มวงเงินค้ำประกันเนี่ย
0: ค
1: ือถ้าเกิดว่าประกันไม่ได้ยินยอมเนี่ยอยู่ดีจะเดินไปดุ่มๆแล้วก็ไปเพิ่มเลยก็ไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นสรุปก็คือว่าในส่วนของหนี้เดิมนะครับหนี้ตามสัญญาค้ำประกันเดิมเนี่ยอยู่ดีเราจะถอนเนี่ยจะถอนสัญญาค้ำประกันจะบอกว่าเอ้ยฉันหลุดพ้นจากการเป็นผู้ค้ำประกันแล้วในส่วนนี้ก็คงจะไม่ได้นะครับแต่ในส่วนที่มีการกู้เพิ่มนะฮะแล้วถ้าเราไม่ได้ไปเซ็นตกลงยินยอมให้เขาเพิ่มวงเงินเนี่ยก็ไม่ได้มีผลผูกพันเรานะครับก็ต้องเรียนอย่างนี้นะครับ
0: ครับผมนะฮะใครจะโทรนะ02ครับ2066102213นะฮะสายผมว่างนะถ้าใครจิ้มมาแล้วไม่ว่างก็ตอนนี้ก็จิ้มใหม่นะฮะ02ครับ2066102113ใครอยากได้เอกสารไปอ่านนะครับว่าด้วยความผิดยักยอกนะฮะมันมีเรื่องของผู้จัดการมรดกเพราะมันเป็นความผิดกรณีผู้จัดการมรดกที่ได้รับคำสั่งตั้งจากศาลแล้วหรือพินัยกรรมเขียนตั้งนะฮะหรือมีหน้าที่นะฮะเป็นอาชีพเป็นธุรกิจที่ประชาชนเขาไว้วางใจแล้วทำการยักยอกอัตราโทษมันจะสูงนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ควรจะอ่านนะครับโดยเฉพาะผู้จัดการมรดกที่ทำหน้าที่ในการยักยอกเคสเนี่ยมันไปฟ้องแม่นะครับลูกไปฟ้องแม่เพราะแม่เป็นผู้จัดการมรดกนะครับก็เลยไปฟ้องแม่ในฐานะผู้จัดการมรดกให้แม่ดำเนินการจัดการทรัพย์มรดกเนี่ยให้มันถูกต้องตามกฎหมายเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็เห็นว่าเอ๊ะผู้จัดการมรดกที่ศาลตั้งเนี่ยถ้ายักยอกมันก็จะมีความผิดตามกฎหมายอาญาอีกนะฮะก็เลยไปดำเนินการนะฮะเอาผิดทางอาญาก็ว่ากันถึง3ศาลเถอะนะฮะศาลตัดสินแม่มีความผิดไหมในความผิดทางอาญากรณีแม่เป็นผู้จัดการมรดกเรายักยอกนะลองไปอ่านคดีนี้ดีๆทั้งคุณพ่อคุณแม่และคุณลูกที่คิดว่าจะมีคดีเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับอ้าวใครจะเข้ามานะรีบโทรนะครับ02ครับ2066102113นะ02ครับ2066102113นะครับไม่ไลน์มาหลังบ่าย2นะฮะปรึกษากฎหมายนะอยู่หน้าไมค์เราโทรคุยได้ซักได้ถามเพิ่มเติมในรายละเอียดในเรื่องของกฎหมายนะครับผมดูคำถามที่ฝากไว้ก่อนแล้วกันนะครับคุณมนตรีนะฮะสอบถามเข้ามาครับสอบถามครับกรณีข้างเคียงไม่ทราบแต่มีการไปสอบเขตที่ดินเมื่อเดือนที่แล้วปรากฏข้างเคียงลุกล้ำเข้ามาในที่ดินสอบถามไม่ยอมเพราะครอบครองมานานแล้วครับแล้วก็ได้ยื่นคัดค้านขณะที่เจ้าหน้าที่มารังวัดด้วยแบบนี้เราจะมีทางแก้ไขยังไงได้ไหมครับเพราะเขาอ้างว่าเขาครอบครองมานานแล้วอ่ะเชิญเชิญฮะ
1: อันนี้ก็คือเป็นกรณีที่ดินข้างเคียงฮะล
0: ุ
1: กล้ำเข้ามาในที่ดินเราทีเนี้ยก็คือรู้ก็คือตอนที่ไปการไปรังวัดสอบเขตนะฮะถามว่าจะทำยังไงได้บ้างคือถ้าในทิศทางว่าทางเจ้าของที่ดินฝั่งนู้นเนี่ยลุกล้ำเข้ามาในที่ดินของเรานะครับในส่วนนี้มันก็จะมีเรื่องของกฎหมายในการฟ้องขับไล่อยู
0: ่
1: นะฮะเราก็ต้องฟ้องขับไล่เขาที่เขาลุกล้ำเข้ามาในที่ดินเร
0: าน
1: ะครับส่วนเขาจะไปสู้อะไรในศาลว่าฉันใช้ที่ดินแปลงนี้มาตั้งแต่ปีเท่านั้นเท่านี้แล้วอะไรอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของที่เขามีหน้าที่จะต้องยื่นคำให้การแก้เข้ามาในคดีนะครับเพราะนั้นข้อเท็จจริงตรงเนี้ยเท่าที่มีนะครับแล้วก็เท่าที่ทราบเนี่ยในกรณีของการเจ้าของที่ดินข้างเคียงลุกล้ำเข้ามาในที่ดินเรานะครับก็สามารถที่จะดำเนินเรื่องในการฟ้องขับไล่ให้ออกจากที่ดินเราได้ขนย้ายทรัพย์สินและบริวารออกจากที่ดินพิพาทก็คือที่ดินที่เราบอกว่าเขาล้ำเข้ามาในที่ดินเรานะฮะแบบนี้ก็สามารถใช้สิทธิทางศาลได้
0: แล้วอย่างนี้เขาสู้มาว่าเขาครอบครองมานานแล้วทำไงฮะ
1: คือถ้าเกิดสมมติว่าเขาสู้ว่าครอบครองปรปักษ
0: ์เนี่ย
1: ถ้าสมมติสู้ว่าครอบครองปรปั

0: แล้วอยู่นั่งนานอยู่นมนานแล้วอยู่ดีๆมาไล่เขาออกเนี่ยเชิญ
1: คืออย่างนี้ก็ต้องแยกเป็น2กรณีคือกรณีที่ข้อเท็จจริงเนี่ยรับฟังเป็นนิยุติได้ในศาลนะฮะว่าเป็นการครอบครองปรปักษ์จริงพอเป็นการครอบครองปรปักษ์เนี่ยเท่ากับว่าที่ดินในส่วนที่พิพาทนะฮะที่เราบอกว่าคล้ำเข้ามาเนี่ย มันตกเป็นของเขาแล้วนะครับด้วยผลของกฎหมายแบบนี้เราก็จะไม่สามารถไปดำเนินการในส่วนของที่ดินที่เราบอกเขาล้ำเข้ามาได้แต่กรณีที่สมมติว่าเขาอ้างว่าครอบครองปรปักษ์มีการครอบครองมาเป็น10ปีแล้วแต่ปรากฏว่าพอไปนำสืบจริงเนี่ยไม่ถึงนะอาจจะเป็นในลักษณะที่ว่าเขามาขอใช้ตรงนี้หน่อยนะฉันจะทำอย่างนู้นอย่างนี้นะครับเป็นการใช้ในลักษณะที่เจ้าของที่ดินเดิมนะฮะก็คือเราเนี่ยอนุญาตให้เขาใช้หรือว่าอาจจะไม่ได้ขออนุญาตแหละแต่ว่าระยะเวลายังไม่ถึง10ปีถ
0: ้
1: าแบบนี้ถ้าเขาได้จริงแล้วฟังได้ว่ายังไม่มีการครอบครองปรปักษ์นะครับก็เท่ากับว่าเขาก็ไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะมาใช้ที่ดินของเราเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะฟ้องขับไล่ในส่วนนี้ได้นะฮะเขาก็มีหน้าที่เดียวต้องรื้อถอนทรัพย์สินและบริวารออกจากที่ดินแปลงที่พิพาทนะครับ
0: นะฮะถ้าเจรจาได้ก็น่าจะโอเคใช่ไหม
1: ใช่ใช่ครับก็คือถ้าเกิดสมมติว่าเขายินยอมขนย้ายออกถ้าพื้นที่มันไม่ได้เยอะมากมันไม่ได้มีสิ่งปลูกสร้างอะไรลงหลักปักฐานอย่างนี้ถ้าเกิดสมมติเนี้ยก็จะดีที่สุดนะครับแต่ว่าจะได้ไม่ต้องไปใช้กระบวนการทางศาลซึ่งอาจจะใช้เวลาพอสมควรนะครับกว่าจะมีคำพิพากษาออกมา
0: บ้านใกล้เรือนเคียงเนาะไปสู้คดีกันจนเอาแบบถึงศาลฎีกาเนี่ยก็อย่างนี้ก็มีเนี่ยนะฮะเยอะแยะมากมายอย่างนี้นะฮะแต่ต้องอยู่ด้วยกันอยู่เนี่ยก็ไม่ไหวเหมือนกันนะลดทิฐิลดอะไรลงกันนะตอบคำถามนะครับ02นะครับมีเวลาผมจะได้เช็คด้วยว่าโทรศัพท์ผมใช้ได้หรือเปล่านะใครจะโทรรีบโทรเลย02ครับ2066102-3ระบบ LINE @10hotline ระบบ LINE @10hotline นะฮะคุณนิกูลนะฮะมีบุคคลเอาที่กลับรถของหมู่บ้านถ้าเราฟ้องเขาแล้วเราชนะค่าทนายให้เขาออกได้ไหมครับเป็นที่จอดรถส่วนตัวเป็นที่จอดรถส่วนตัวมีบุคคลเอาที่กลับรถของหมู่บ้านคุณนิกูลถ้าฟังอยู่ผมรบกวนโทรนะฮะคุณนิกูลนะฮะผมรบกวนโทรนะมีบุคคลเอาที่กลับรถของหมู่บ้านถ้าเราฟ้องเขาแล้วเราชนะค่าทนายให้เขาได้ออกได้ไหมเป็นที่จอดส่วนบุคคลอ่ะเชิญๆฮะ
1: คืออันเนี้ยจะเป็นคำถามในเชิงคดีและว่าค่าทนายเนี่ยสุดท้ายปลายทางถ้าสมมติว่าเราฟ้องไปแล้วนะฮะศาลให้เราชนะแล้วก็ให้เขาใช้ค่าเสียหายอะไรพวกเนี้ยเราสามารถที่จะให้เขาเนี่ยใช้ค่าทนายได้ไหมอันนี้ในกระบวนการฟ้องคดีเนี่ยโดยปกตินะครับโจทก็จะมีคำขอ1,2,3,4,5 บาทนะครับตามฟ้องแล้วก็ปกติก็จะมีการทิ้งท้ายไว้แล้วว่าขอให้จำเลยเนี่ยชดใช้ค่าหรือชาธรรมเนียมและค่าทนายความแทนโจทด้วยนะครับเพราะกับว่าปลายทางเนี่ยสมมติว่าศาลเนี่ยดูพฤติการแล้วโอ้โหจำเลยเนี่ยผิดเต็มๆเลยนะฮะบางทีศาลก็จะมีคำพิพากษาว่าให้ทางจำเลยเนี่ยใช้ค่าหรือชาธรรมเนีย
0: ม
1: แล้วก็กำหนดค่าทนายความให้เท่านั้นเท่านี้บาทถ้าเกิดว่าศาลมองว่าการที่เราฟ้องคดีเนี่ยเราฟ้องโดยสุจริตนะฮะแล้วก็มีเหตุให้สามารถที่จะพิพากษาให้แทนโจทย์ได้โดยปกติศาลก็จะกำหนดให้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ใช่ว่าโดยปกติเนี่ยจะไม่ใช่ว่าไปจ้างทนายมา1ล้านแล้วศาลจะกำหนดให้เต็ม1ล้านนะฮะคืออันเนี้ยจะแล้วแต่เรื่องแล้วแต่ทุนทรัพย์
0: ผมเข้าใจว่าคุณนิกุลน่าจะถามประเด็นเนี้ยว
1: ่
0: าผมแม้ไปเสียเงินจ้างทนายมาแล้วไปฟ้องนะฮะแล้วทีเนี้ยผมชนะผมอยากจะให้ศาลสั่งให้ค่าทนายที่ผมจ่ายไปทั้งหมดเนี่ยนะฮะให้จำเลยอ่ะมันเป็นคนจ่ายอันนี้เป็นอาจจะเป็นคำถามที่หลายคนอยากถามนะให้ทนายตอบเลยเชิญฮะ
1: คืองี้ครับคือไม่ใช่ว่าเราไปจ้างทนายมา1ล้านหรือ10ล้านนายแล้วเราจะได้ทั้ง1ล้านหรือ10ล้านนี
0: ้
1: นะคือศาลเนี่ยจะกำหนดตัวอัตราค่าทนายนะครับโดยดูปริมาณความยากง่ายของคดีแล้วก็ดูความซับซ้อนนะโดยปกติมันก็จะไม่ได้ถึงขนาดนั้นอยู่แล้วโดยปกติก็จะหลักหมื่นแต่ท่านก็อยู่ที่ลักษณะของแต่ละคดีนะครับจะตอบเป็นตัวเลขเป๊ะๆไม่ได
0: ้
1: นะฮะแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วถ้าสมมติว่าจ้างทนายมาล้านหนึ่งเนี่ยสมมติศาลให้จ่ายค่าทนายศาลก็จะกำหนดให้อาจจะ20,000-30,000หรือ50,000เนี่ยศาลจะไม่ได้ข้ามไปถึงขนาดว่ากำหนดให้ใช้
0: ครับคุณยุพินนะฮะท่านอื่นจะติดต่อนะครับสออากาศถ้าท่านกดเบอร์หนึ่งไม่ได้ให้กดอีกเบอร์หนึ่งนะฮะมันจะว่าศูนย์

0: 2ครับ2066102123คุณยุพินฮะเชิญฮะ
1: ค่ะ
0: ครับเชิญฮะเอา02ฮะ2066102123ฮะ02ครับ2066102123ระหว่างรอสายเข้ามาอย่าลืมเอกสารนะครับเอกสารตอนที่154นะใครที่ยังไม่ได้รบกวนเอาไปอ่านนะครับเอามาทำเอามาแจกให้ฟรีๆเลยเพียงแค่ท่านโหลดท่านเอาไปเปิดอ่านผ่านออนไลน์อย่าเอาไปอ่านแบบสบายๆเวลาว่างๆแต่ต้องเอาไปอย่าคิดว่าเอ้ยเดี๋ยวค่อยเอาผมไม่แจกย้อนนะอยากให้ท่านเอาไปทุกสัปดาห์อยากให้ท่านเอา54ก็ได้ยักยอกก็ได้นะครับจะได้รู้รายละเอียดนะครับพิมพ์เข้ามาเลยเป็นเรื่องของการยักยอกของผู้จัดการมรดกที่ศาลตั้งที่พินัยกรรมเขียนไว้นะฮะคุณยุพิน
1: ว่าไงคะสวัสดีค่ะ
0: เชิญฮะ
1: เราอยู่มานานแล้วครอบครองตั้งแต่ไม่มีโฉนดค่ะทีนี้เราอยู่มาแล้วเขามาลางวัดเขามาลางวัดทีนี้เราก็ไม่ได้เซ็นเอกสารอะไรทั้งสิ้นทีนี้เราอยู่มา20กว่าปีทีนี้เขามาบอกว่าให้อยู่อีกปีเดียวนะเขาเพิ่งจะแบ่งโฉนดไปได้2ปีกว่าค่ะ
0: คุณยุพินเปิด
1: เปิดค่ะเปิดอยู่ค่ะ
0: ไม่ต้องเปิดนะคุยทางโทรศัพท์นะมันสะท้อนเข้ารายการ
1: ปิดสวัสดีค่ะ
0: คือคำว่าอยู่เนี่ยคืออยู่ในที่ของคนอื่นถูกต้องไหม
1: ใช
0: ่ไหน
1: เป็นโฉนดนตสาม
0: เอาปัจจุบันฮะ
1: ปัจจุบันเหรอปัจจุบันเขาบอก
0: ท่านนตสามจากโฉนดมาเป็นนตสามไม่ได้นะถ้านตสามไปเป็นโฉนดนะได้
1: อ๋อเป็นโฉนดใช่ไหม
0: คืองี้คุณเคยรู้ไหมหรือไม่รู้เลยว่าที่ดินที่เราอยู่เนี่ยมันเอกสารสิทธิ์อะไร
1: เรายังไม่ได้ไปกรมที่ดินเลยคือเราอยู่มานานแล้ว
0: คืองี้ถ้าไม่รู้ก็บอกไม่รู้แค่นั้นพอ
1: ใช่ไม่รู้ค่ะ
0: เพราะว่า
1: เราอยู่มานานแล้วไง
0: เข้าใจนะฮะการอยู่มานานแต่ไม่คัดค้านก็เหมือนกับอยู่แบบไร้บอยเหมือนแบบอยู่แบบเพ่งคว้างอยู่แบบ
1: ใช่แต่เรา
0: ไม่ได้ประโยชน์อย่างนี้ก็มีนะ
1: เราปลูกมะม่วงปลูกอะไรเงี้ยในที่ดินมานานแล้วเขาไม่เคยมาดูแลเลย
0: เดี๋ยว
1: เขาไม่เคยมาเลยต
0: ั้
1: งแต่แม่เขาตาย
0: เดี๋ยวจ้ะสรุปที่ดินแปลงนี้เนี่ยคือที่ดินเป็นที่นาที่สวนหรือที่บ้าน
1: เป็นที่ติดถนนนะคะที่สวนนะคะ
0: เป็นที่สวน
1: ใช่ค่ะมันเป็นค่ะไม่ถึงไร่ค่ะที่ไม่ถึงไร่
0: เมื่อกี้คุณบอกว่าตั้งแต่แม่เขาตายเขาไม่มาดูแล
1: ใช่แล้วเขาก็รับมรดก
0: ของ
1: แม่เขา
0: เดี๋ยวคุณไปอยู่ในที่ของแม่เขาได้ไง
1: ก็คือเราอยู่จนมานานแล้วอะ
0: ถามว่าคุณเข้าไปในที่ของแม่เขาได้ยังไงเอาประเด็นนี
1: ้เอารุ่นแม่ไงรุ่นแม่มาอยู่คือว่าเขาอะเอาง่ายๆนะ
0: คือไม่ต้องเอายากหรอกผมถามว่าคุณเข้าไปอยู่ในที่ดินของแม่เขาได้ยังไงเอาแค่นี้พอ
1: ก็คือว่าเราอะมาอยู่ปลูกบ้านอยู่คือว่าอยู่แบบยังไงอะไม่ได้อาศัยอยู่ไม่ได้อะไรมาคือมาปลูกบ้านมาทำเรื่องมาขอบ้านเลขที
0: ่ผมก็เลยถามไงว่าถ้าคุณไปบอกว่าเขาไม่เคยมาดูแลตั้งว่าคุณไปอยู่กับแม่เขาได้ยังไงไปเกี่ยวพันอะไรกับแม่เขาหรือคุณบอกฉันไม่รู้อ่ะนี่อย่าตอบตามผมนะ
1: ใช่
0: เพราะในขึ้นศาลนี่โดนเยอะกว่านี้
1: อี
0: กคุณไม่รู้หรอกที่ใครฉันเห็นว่างเปล่าฉันเข้าไปกระโจนปั๊บเลยอย่างเงี้ยมันข้อเท็จจริงอีกข้อเท็จจริงหนึ่งหรือสมัยรุ่นแม่เขาอ่ะเป็นเพื่อนกันกับฉันเขามีที่ฉันก็เขาชวนฉันมาอยู่ฉันก็เลยไปอยู่กับเขาอย่างเงี้ยคือผมต้องการเข้าไปอยู่ของ

0: คุณในที่แปลงนั้นน่ะคุณไปอยู่ยังไง
1: อ๋อเริ่มแรกเลยใช่ไหม
0: เอาสั้นๆเลยฮะคุณเข้าไปยังไง
1: เอาเริ่มแรกเลยเน
0: า
1: ะแต่ว่าตอนนี้แม่เราได้เสียชีวิตไปคือเป็นลูกพี่ลูกน้องเราจะไม่นับญาติแล้วไงเริ่มแรกเลยทีเลยนะ
0: คืออย่างนี้แม่ของพวกคุณใช่ไหม
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นที่มาของรุ่นแม่เข้าไปยังไง
1: คือพี่น้องพี่แม่เราเอาชื่อของพี่ลงไม่เอาชื่อแม่เราลงก็คือไว้ใจพี่เริ่มแรกความจริงเลยนะแต่ผู้ใหญ่ทางนายกอย่างทางเนี้ยเขาบอกว
0: ่า
1: ให้ไปร้องใหม่ให้ไปร้องใหม่ว่าเราอยู่มานานแล้วแล้วเราก็ได้เลี้ยงดูแม่เขามาแม่เราอะนะแต่เขาได้รับมรดกไปทีนี้เราก็เขาจะฟ้องขับไล่สิ
0: เขาบอกว่าคืองี้สรุปคุณกำลังกล่าวอ้างว่าที่โดนไล่มันคือรุ่นแม่ของคุณกับรุ่นแม่ของเขาเนี่ยซื้อมาร่วมกัน
1: ใช่พี
0: ่แล้วเดี๋ยว
1: อย่าเพิ่งใช่ตามผมดิจริงเลยนะพี่
0: คืออย่างงี้คุณยุพิน
1: จ๋า
0: เราผมจะเอาประเด็นก่อน
1: เนี่ยหนูเล่าความจริงเลยนะพี่หนูตอนนี้
0: จ๋าคืองี้
1: หน้ามืดตามัวไปหมดแล้วเนี่ย
0: ยุพินยุทธายุพินไม่ฟังยุพินจะไม่หน้ามืดเนี่ยยุพินจะเป็นลมเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ตั้งใจฟังอนันต์นิดนึง
1: ค่ะ
0: ประเด็นเนี่ยผมจะไล่เพียงแค่หลักๆก่อนเนาะ
1: ค่ะค่ะ
0: นะจ๊ะเข้าใจนะ
1: ค่ะ
0: ที่ดินแปลงที่คุณจะโดนไล่เนี่ยมันถูกซื้อมาตั้งแต่รุ่นแม่ซึ่งซื้อมาร่วมกันแต่แม่คุณ
1: พี่ฟังหนูนิดนึงนะพี่ฟังหนูนิดนึงแล้วแม่หนูเนี่ยได้เลี้ยงแม่เขามาเสียชีวิต
0: คืออย่างงี้อย่าไปเอาเรื่องเลี้ยงไม่เอา
1: อ๋อไม่เอาเนาะ
0: ผมจะเอาประเด็นนี่คืออย่างงี้ยุพินอย่าพูดนะตอนเนี้ยนะ
1: จ้าจ้าโอเคค่ะ
0: นะเอาประเด็นให้มันไม่เลี้ยงกันไปอีกเรื่องนึงนะ
1: ค่ะ
0: นะ
1: หนูต้องจดไหมน่ะเพราะว่าหนูพูดไม่คล่องอ่ะพี
0: ่หนูคล่องมาก
1: ไม่ใช่หนูพูดไม่ได้เข้าเนื้อหาพี่หนู
0: ก็นั่นแหละหนูพูดเก่งมากเลยพี่ถึงบอกให้หนูว่าหยุดบ้างพี่จะได้พูดนะนี่ขนาดพี่เป็นคนพูดเลยอ่ะ
1: ขอโทษจ้ะ
0: นะที่ดินแปลงเนี้ยมันซื้อมาร่วมกันระหว่างสมัยคุณแม่ทั้งสองคนนั่นแหละนะแล้วทีเนี้ยมันไปใส่ชื่อของคุณแม่อีกคู่กรณีคุณไว้ด้วยความที่ไว้ใจกันอ่ะนะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็แบ่งกันอยู่มาตั้งแต่สมัยนั้นเนาะ
1: ที่แบ่งค่ะ
0: แล้วมีรอบรั้วขอบชิดไหมของบ้านของพวกคุณ
1: มีค่ะมีประตูมีหนูทำเป็น
0: ของคุณก็ทำรั้วทำอะไรในที่ดินแปลงที่ซื้อมาตั้งแต่นั้น
1: แต่รั้วกั้นรอบบ้านไม่มีอะค่ะมีประตูบ้านมีรั้วอะไรเงี้ยค่ะ
0: ประตูบ้านใช้ร่วมกันใช่ไหม
1: ประตูบ้านใช้ร่วมกันไม่ใช่หนูมีบ้านหลังเดียวค่ะหนูอยู่คนเดียวครอบครองมาตลอดเลยเขาไม่เคยมาดูแลเขาไม่เคยอะไรเลย
0: ที่ดินแปลงนี้ทั้งแปลงใช่ไหม
1: เขาแบ่งแยกไปแล้วพี่ตอนนี้เขาแบ่งแยกไปแล้ว
0: คือส
1: ่
0: วนของคุณก็คือเห็นเป็นขอบเขตที่ชัดเจนในส่วนของคุณใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ของคุณก็เห็นเป็นส่วนที่ชัดเจนมันก็เป็นที่ชัดเจนตั้งแต่สมัยแม่มาถูกต้องไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วที่ดินยังไม่ได้ยืนยันว่าเป็นเอกสารสิทธิ์อะไรนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ตั้งแต
1: ่ของเขาแบ่งมรดกไปแล้ว
0: อย่าไปยุ่งกับเขาดิ
1: โอเค
0: นะ
1: เอาเรื่องของเรา
0: เนาะของเราเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: คนมือที่สามเราอย่ามายุ่งดินะมือที่สามไม่เอาไม่ชอบน
1: ะ
0: เราสองคนพอนะจ๊
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นที่ดินแปลงนี้นะครับคุณก็อาศัยมาต่อเนื่องจากคุณแม่แล้วก็เป็นแบบเนี้ยมีขอบมีเขตอะไรเนี้ยเห็นชัดเจนนะตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะแล้วไม่เคยอะไรทั้งสิ้น
1: ไม่เคยเลยแล้วเขาแอบอ้างหนูว่าเขาให้หนูเช่าเดือนละ200
0: เช่าไม่เช่าไม่รู้อ่ะ
1: หนูไม่ได้เซ็นอะไรเช่าเลย
0: คือเขาจะอ้างยังไงถ้าหนูไม่จ่ายค่าเช่าให้มันก็อ้างไปเถอะนะเอ
1: า
0: สิ่งที่หนูจะต้องรู้ก่อนคือ1ที่ดินเอกสารสิทธิ์อะไรนะส่วนประเด็นที่2นะครับเรื่องนี้คุณจะ

0: ต่อสู้ยังไงเดี๋ยวตั้งใจฟังทนายมีเวลา4นาทีฮะหนูอย่าแทรกทนายนะเวลาที่ทนายตอบนะ
1: ค่ะ
0: เพราะถ้าหนูแทรกปุ๊บพี่จะถือไม้เรียวตีหนูทันทีเชิญฮะ
1: ไม่แทรกแล้ว
0: ฟังนะจ๊ะ
2: อันนี้คือก็ต้องแยกคืออันนี้เท่าที่ฟังนะฮะก็คือเข้าใจว่าตอนซื้อเนี่ยอาจจะซื้อร่วมกันแต่ว่ามีชื่อคนเดียวนะครับจริงก็ต้องบอกว่าคือกรณีทั่วไปนะถ้าเป็นการซื้อร่วมกันนะครับก็ถือว่าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วมกันในทั้งแปลงนะครับแต่ปัญหาก็คือว่าที่ดินแปลงเนี่ยก็คือยังไม่ชัวร์ว่าเป็นนส3หรือว่าเป็นที่ดินมีโฉนดอย่างนี้ฮะคือถ้าเป็นนส3เนี่ยเราจะดูการครอบครองตามความเป็นจริงครับว่าใครเป็นคนครอบครองนะฮะแต่ว่าอันเนี้ยมันก็ต้องข้อเท็จจริงก็ต้องชัดนะฮะว่าเราครอบครองในส่วนของเรานะครับเขาครอบครองในส่วนของเขาไม่ใช่ว่าเขาครอบครองทั้งแปลงแล้วเราไปขอเขาใช้อยู่อะไรเนี้ยถ้าเป็นนั้นจะไม่ได้แล้วนะครับเท่ากับว่าถ้าเป็นนส3นะฮะก็เรื่องของการครอบครองว่าเรามีการล้อมรั้วนะฮะมีการใช้ประโยชน์ในที่ดินในส่วนนี้นะครับแต่กรณีถ้าเป็นที่ดินมีโฉนดเนี่ยอันนี้จะเริ่มยากแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเกิดอันเนี้ยเท่าที่ฟังก็คือคิดว่าถ้าไปดูเรื่องโฉนดนะครับเราสมมติว่าตรวจสอบมาโฉนดเนี่ยเป็นชื่อของเรามีหน้าที่ในการพิสูจน์ว่าเอ้ยมันจะมีเรื่องของประเด็นการครอบครองปรปักษ์เข้ามาแล้วทีนี
1: ้
2: แต่ว่าถ้าจะสู้เรื่องครอบครองปรปักษ์ก็ต้องให้ชัดนะฮะคือถ้าเกิดเราบอกว่าเราครอบครองปรปักษ์แต่เราบอกว่าคุณแม่เนี่ยซื้อมาร่วมกันแล้วคุณแม่เป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย
1: ไม่เอ่ยแล้วไม่เอ่ยแล้วค่ะอันนี้ไม่เอ่ยแล้วค
2: ่
1: ะเขาบอกไม่ให้เอ่ยค่ะ
2: ใช่ใช่ครับเพราะว่าถ้าจะอ้างเรื่อง
1: ใช่เขาสงสารหนูมากไงเขาหนูไปแจ้งตายแม่แล้วก็สงสารหนูบอกว่า
0: คุณยุพินจ๋าความจริงกับการโกหกบนศาล
1: เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวไงหนูโอ้โหตอนนี้หนูทำอะไรไม่ถูกแล้วอ่ะ
0: หนูอย่าเพิ่งไปไกลดิคือพี่ไม่ได้สอนให้หนูไปโกหกบนชั้นศาลเพื่อให้หนูได
1: ้ค่ะ
0: ถ้าความจริงมันเป็นยังไงหนูต้องพูดความจริงอย่างนั้นแล้วต่อสู้ในความจริงนะจ๊ะอืมนะเราไม่ได้ขึ้นศาลฝ่ายเดียวอีกฝ่ายหนึ่งเขาก็ขึ้นด้วยเหมือนกัน
1: ค่ะ
0: อย่าไปโกหกเป็นอันขาด
1: แต่พี่แต่เขา
0: หนู
1: ลืมไป
0: เวลาจะหมดละอย่าง
1: น
0: ี้นะ
1: ขอโทษลืมไป
0: หนูนะตั้งใจฟังพี่นะ
1: ค่ะ
0: หนูไปขอเช็คสถานะที่ดินมาเสียก่อนว่าที่ดินที่หนูครอบครองเนี่ยเป็นเอกสารสิทธิ์อะไรวิธีการหนูสนิทกับเพื่อนบ้านข้างๆหนูขอจดเลขโฉนดเลขเอกสารสิทธิ์ไปแล้วไปติดต่อที่สำนักงานที่ดินจังหวัดสาขาที่อำเภอของหนูที่
1: ม
0: ี
1: แล้วขอเช็คสถานะก่อนเขาไม่ให้หนูบอกแล้วเขาไม่ให้
0: เอาคนที่หนูสนิทเอาใกล้ๆก็ได้ไม่ต้องติดก็ได้เพื่อจะได้เช็คระวังว่าจุดนั้นน่ะมันหาเจอนะเออ
1: ใกล้ๆมันเป็นแปลงใหญ่อ่ะพี
0: ่แปลงใหญ่มันจะเป็นแปลงใหญ่เป็นเลขถ้ามันมีเลขโฉนดเลขเอกสารหนูก็ขอเขาแค่เลขเฉยๆเพื่อไปเช็คระวังที่สำนักงานที่ดินระบุจุดให้มันถูกว่ามันอยู่ตรงนี้เขาก็จะได้บอกสถานะที่ดินนะจ๊ะโทรมาอีกทีนึงนะยุพินนี่จำได้แม่นละตอนนี้นะครับผม
1: ขอบคุณพี่มากหนูเนี่ยไม่กินนอนไม่หลับเลยตอนนี
0: ้หนูอย่าเพิ่งไปเครียดมันนะหนูไปทำตามพี่บอก
1: ค่ะขอบคุณพี่มากค่ะขอบคุณ
0: จ้าจ้าเดี๋ยวเจอกันนะจ้าครับผมวันนี้ขอบพระคุณนะฮะทนายความธีรโชติป้องกันภัยฮะคณะทำงานราชบัณฑิตครับขอบพระคุณครับ
2: ขอบคุณครับ
0: ครับคืนนี้ชมเทป5ทุ่มนะครับใครมีปัญหาก็ฝากข้อความไว้ผ่านระบบไลน์ได้เอกสาร154อย่าลืมนะครับ154พิมพ์เข้ามาได้นะครับว่าด้วยการยักยอกวันนี้ทนายความธีรโชติป้องกันภัยผมอนันต์จันทร์ศรีทีมงานทุกคนลาท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ
3: ห้อง10ออนไลน์ใกล้ชิดโหลด TP Channel
4: กลับมาติดตามรับชมข่าว5 นาฬิกาค่ะคณะอนุกรรมการกับเคลื่อนยุทธศาสตร์นะคะ

ได้มีการเสนอปรับโฉมของทีวีรัฐสภาค่ะขยายวันและเวลารายการแม่เหล็กค่ะในการประชุมของคณะอนุกรรมการกับเคลื่อนด้านของยุทธศาสตร์ผังรายการและสื่อดิจิทัลของสถานีโทรทัศน์รัฐสภานะคะที่มีพันจ่าอากาศเอกศักดิ์สิทธิ์ภูศรีโรรังสีผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาภาระในการพิจารณาในการจัดทำแผนผังรายการของสถานีคณะอนุกรรมการมีข้อสังเกตในการจัดผังปีงบประมาณ2570ให้มีความคุ้มค่าและใจมากยิ่งขึ้นกว่าปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งรายการที่มีจุดเด่นก็เป็นผู้ผลิตเองแต่มีเนื้อหาคล้ายคลึงกันให้รวมเป็นหนึ่งรายการของรายการออกไปได้นอกจากนี้คณะอนุกรรมการยังอยากให้สิ่งที่ทำเกิดผลไปถึงระดับปฏิบัติการและส่งไปถึงประชาชนในวงกว้างด้านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในปีงบประมาณปี2570ก็มีการปรับปรุงรูปแบบของรายการโทรทัศน์สื่อดิจิทัลรวมไปถึงดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายเช่นสภาวาทีระดับภูมิภาคการบันทึกข้อความตกลง MOU ร่วมกับสถาบันการศึกษาต่างๆเพื่อที่จะให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมและมีความรู้ความเข้าใจกับงานด้านของนิติบัญญัติเป็นต้นค่ะโดยภายในเดือนกันยายนนี้จะได้มีการรายงานต่อคณะกรรมการของสถานีต่อไปอีกด้วยค่ะรังสิมันโรมเปิดเวทีคุยระเบียบสิทธิมนุษยชนนายรังสิมันโรมประธานคณะกรรมการการกฎชนสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานในพิธีเปิดประชุมสัมมนาเรื่องของการเนรเทศตามหลักนิติธรรมกับความสมดุลระหว่างอธิปไตยหลักสิทธิมนุษยชนและผลประโยชน์ของประเทศจัดโดยกรรมการการกฎหมายพร้อมกับกล่าวนะคะว่าระเบียบสำนักนายกพ.ศ. 2569ถือเป็นระเบียบที่มีความสำคัญต่อการยกระดับกระบวนการเนรเทศให้มีความชัดเจนและรวดเร็วแต่สิ่งสำคัญที่หลายฝ่ายกังวลก็คือระเบียบฉบับนี้จะสามารถสร้างจุดสมดุลระหว่างการคุ้มครองและหลักการไม่ผลักดันบุคคลกลับไปเผชิญอันตรายหรือว่าการทรมานได้จริงหรือไม่แม้ว่าระเบียบจะมีผลบังคับใช้ไปแล้วแต่ว่าการสัมมนาครั้งนี้ก็เป็นการเปิดพื้นที่ผู้เชี่ยวชาญข้าราชการภาคประชาชนนะคะและก็ตัวแทนจากนานาประเทศมาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองโดยทางกรรมาธิการจะนำข้อมูลข้อเท็จจริงและก็ข้อเสนอแนะจากการสัมมนาครั้งนี้ไปขับเคลื่อนต่อเพื่อปรับปรุงระเบียบไม่ขัดหรือว่าแย้งต่อหลักสิทธิมนุษยชนสากลประเทศโดยหวังว่าจะได้รับความร่วมมือกับทุกภาคส่วนนะคะทั้งในฝ่ายของนิติบัญญัติฝ่ายบริหารและภาคประชาสังคมเพื่อการบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพรักษาความมั่นคงของประเทศควบคู่กับการเคารพหลักสิทธิมนุษยชนอย่างแท้จริงอีกด้วยค่ะกลับมาที่6 นาฬิกาค่ะ

สแกมเมอร์ยังระบาดหนักและนับวันยิ่งเปลี่ยนรูปแบบหลอกลวงคณะกรรมการการกฎหมายและการยุติธรรมวุฒิสภาจัดสัมมนาแนวทางการป้องกันและเร่งหาแนวทางบูรณาการปิดช่องว่างทางกฎหมายเพื่อรับมืออาชญากรรมไซเบอร์ที่รุนแรงขึ้น

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการบทบาทกรรมาธิการกับปัจจุบันนี้เนี่ยนอกจากประเทศไทยทั่วโลกก็กำลังประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอาชญากรรมทางเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นสแกมเมอร์หรือว่าการหลอกลวงคณะกรรมาธิการการกฎหมายและการยุติธรรมวุฒิสภาก็ให้ความสำคัญในเรื่องนี้มีการจัดงานเสวนาขึ้นมานะคะแต่ว่าก่อนอื่นค่ะไปดูปาฐกถาป้องกันแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอาชญากรรมออนไลน์จากทางรัฐมนตรีว่า

0: ปัจจุบันปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในประเทศไทยได้ขยายตัวรวดเร็วและซับซ้อนขึ้นแม้มีกฎหมายที่จะบังคับใช้เพื่อป้องกันฉบับแต่ก็ยังมีช่องว่างในการบังคับใช้กฎหมายทั้งทางด้านบุคลากรทั้งเทคโนโลยีและความร่วมมือระหว่างประเทศคณะกรรมการกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมวุฒิสภาเห็นว่าในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีจำเป็นต้องบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อสร้างสังคมที่ดีแล้วก็สร้างสังคมที่เป็นดิจิตอลปลอดภัยและน่าเชื่อถือให้เห็นควรให้มีการจัดการสัมมนาเรื่องแนวทางในการป้องกันและการปรับเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายมาตรการและแนวทางในการที่จะป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีรวมทั้งสะท้อนปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดทั้งเพื่อที่จะได้รับแนวทางที่จะส่งเสริมสร้างการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและการปราบปรามอาชญากรรมทาง
1: ถามว่าสว.เพิ่งคิดได้หรือไงถึงมีโครงการนี้เรื่องนี้เราเตรียมงานมาเป็นปีแล้วนะครับขออนุญาตเล่าให้ฟังก่อน เริ่มเดิมทีแต่ละกระทรวงทบวงกรมเครือข่ายโทรศัพท์ธนาคารก็ต่างฝ่ายต่างไปกันเมื่อปลายปีที่แล้วให้ทุกภาคส่วนได้ต้องมาร่วมแก้ไขปัญหานี้คณะวุฒิสภากรรมธิการกฎหมายจึงเดินทางไปที่ประเทศสิงคโปร์นะครับเปิดการในการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์รัฐบาลสนับสนุนเงินเต็มที่นะครับในห้องนั้นมีคอมพิวเตอร์เต็มห้องมีตำรวจอยู่มีผู้แทนธนาคารอยู่มีเครือข่ายโทรศัพท์ทุกที่อยู่ที่นั่นท้ายที่สุดในห้องริมในสุดมีอัยการเป็นผู้ที่นั่งคอยให้คำปรึกษาที่นั่นไปดูมาก็เห็นรูปแบบดีนะครับนำเก็บเป็นข้อมูลเพื่อจะนำเสนอซึ่งไม่นานนักรัฐบาลไทยก็ได้ปรับปรุงกฎหมายนี้เช่นกันยังมีจุดอ่อนบ้างไหมวันนี้พวกเรามาคุยกันนะครับถัดจากนั้นเราเดินทางไปที่แม่สอดใช่ไหมไปเห็นแล้วครับอู๋คานตึกรามบ้านช่องอยู่ฝั่งตรงข้ามเมืองไทยโอ้โหใหญ่โตมโหฬารมากเห็นปัญหาแล้วก็เก็บความหนักใจขึ้นมานะครับถัดจากนั้นยังไม่พอเราไปดูที่เวียดนามสิงคโปร์ว่าแน่ๆนะครับโดนเป็นหมื่นล้านเหมือนกันโดยเฉพาะหลอกให้รักและก็หลอกร่วมลงทุนปัญหาบ้านเมืองเราเริ่มหนักหน้าขึ้นเรื่อยขึ้นเรื่อยทีมวุฒิสภาเก็บข้อมูลตลอดมานะครับจึงได้มีที่ไปที่มาสัมมนากันวันนี้แหละครับไม่ใช่กระทบเฉพาะคนถูกหลอกนะครับไอ้เงินที่ได้จากการพนันออนไลน์หรือสแกมเมอร์เนี่ยครับไปซื้ออาวุธมาฟาดฟันเราเนี่ยจริงเท็จแค่ไหนยืนยันได้ไหมครับมีคำถามตลอดเวลาว่าพวกนี้เอาเงินมาจากไหนมาสู้กับไทยเราเนี่ยจึงได้รบกวนทุกท่านวันนั้นได้เรียนเชิญหลายภาคส่วนไปที่

ที่สวนะครับมีธนาคารไปมีเครือข่ายโทรศัพท์ไปมีตำรวจไปไอ้ทางตำรวจก็บอกว่าท่านรองผู้จัดการธนาคารอุ้ยมันตอบช้าจังเลยจริงหรือเปล่าครับเดี๋ยวมาสัมมนากันไม่ได้ต่อว่าทางธนาคารนะครับแต่วันนี้เรามาหารือกันทำหนังสือไปขอเครือข่ายโทรศัพท์ว่าเป็นยังไงบ้างใครใช้เครือข่ายอย่างไรบ้างก็มีปัญหาข้อขัดข้องชักไม่ได้แล้ววันนี้ต้องมาสัมมนากันนะครับว่ามีปัญหาข้องใจอะไรอย่าได้เกรงใจนะครับวันนี้เรามาคุยกันหาทางออกทางผู้แทนธนาคารหรือสมาคมธนาคารหรือธนาคารแห่งประเทศไทยเตรียมข้อมูลด้วยนะครับว่าเราจะมาทำงานกันยังไงเครือข่ายโทรศัพท์ก็เช่นกันนะครับมีคำถามจากชาวบ้านว่าไอ้เงินที่ถูกหลอกมันโอนไวจังเลยแต่พอชาวบ้านจะไปแจ้งให้ล็อกเลยโอ้ยถามนู่นถามนี่ยุ่งปวดหัวกันหมดนี่คือปัญหาที่เจอมาปัญหามีไว้ให้แก้ครับไม่ใช่มาท้อแท้กันทุกภาคส่วนนะครับวันนี้จะมาร่วมกันสัมมนาในวันนี้ขอทุกท่านหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะใช้ประโยชน์ในการสัมมนาวันนี้ให้ได้เกิดประโยชน์สูงสุดโอกาสเช่นนี้เป็นสิ่งที่ดีที่ทุกภาคส่วนที่รับผิดชอบต้องมาช่วยกันดูแลประเทศไทยเราเสียหายปีเป็นแสนล้านนะครับไม่ใช่เสียหายน้อย

เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับทางกระทรวงยุติธรรมนะครับก็ได้รับชอบซึ่งทางรัฐบาลนะครับโดยท่านอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยก็คำสั่งแรกนะครับคำสั่งที่หนึ่งเนี่ยในรัฐบาลยุคนี้ก็คือคำสั่งแต่งตั้งนะครับคณะกรรมการอนุคณะกรรมการในการปราบปรามนะครับโดยมีผมเป็นประธานนะครับประธานอนุนะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญผมเชื่อว่านะครับว่าโดยงานเดียวเนี่ยไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาตรงนี้ได้นะครับซึ่งปัญหาต่างๆเนี่ยสุดท้ายนะครับสุดท้ายก็เป็นผู้ที่จะต้องในรับผิดชอบกับประชาชนนะครับที่ได้รับความเดือดร้อนตรงนี้นะครับแต่ต้นทางนะครับต้นทางต่างๆเนี่ยผมเชื่อว่านะครับพวกเราทุกคนณที่นี้นะครับณที่นี้คงต้องช่วยกันนะครับข้อมูลต่างๆเนี่ยส่วนมากก็จะทราบดีกันแล้วว่าปัญหาเกิดจากอะไรนะครับโครงสร้างพื้นฐานอะไรต่างๆนะครับเรื่องสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับนายจักรามทั้งหมดก็ทราบดีว่าก็อยู่ข้างบ้านเรานะครับเป็นเพื่อนบ้านเราแล้วเราจะดำเนินการยังไงนะครับท่านหลิวจงอี้เนี่ยเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงสาธารณะสาธารณรัฐประชาชนจีนได้มาพบมาเยี่ยมนะครับมาพบปะทางผมที่กระทรวงนะครับท่านก็ถือว่าเป็นบุคลากรเบอร์ต้นๆเลยนะครับในเรื่องของการปราบปรามในเรื่องนี้ของประเทศจีนนะครับซึ่งได้ผลนะครับก็ไปเนี่ยเหมาเครื่องบินไฟพิเศษมาเลยมารับแล้วรับกลับไปเลยนะครับผมถือว่าอย่างเงี้ยหานะครับไม่ต้องรออะไรเลยนะครับไม่ต้องรอที่จะมาวันเดียวคนกลับไปเป็นพันเลยไปเพื่ออะไรไปเพื่อสอบถามไปเพื่อขยายผลนะครับที่จะได้ดำเนินการปราบปรามต่อไปนะครับเราเคยมีหมายบัญชีมานะครับไม่งั้นเนี่ยเรามันก็จะมาตกกับทางตำรวจนะครับปัดฟ้องกันไปเรื่อยๆนะครับส่งฟ้องก็ไม่ได้สักทีนะครับเป็นการเรื่องลดโทษให้มันเป็นเรื่องของศาลแขวงนะครับก็ดำเนินการไปแล้วนะพูดคุยกันไปแล้วแต่ว่ามันก็ติดขัดนะครับติดขัดถ้าเป็นศาลแขวงเนี่ยเราก็สามารถฟ้องเลยนะครับในส่วนของตำรวจเนี่ยทางน้องๆอะไรต่างๆพนักงานส่วนต่างๆเนี่ยก็สามารถทำงานได้รวดเร็วขึ้นนะครับนี่คือส่วนหนึ่งที่เป็นการแก้ไขปัญหาการดำเนินการของทางรัฐบาลนะครับแล้วก็อีกหลายเรื่องในเรื่องของการยึดทรัพย์อย่างเคสใหญ่ๆเนี่ยอย่างที่ผ่านมาเนี่ยยึดเป็นหมื่นล้านนะครับซึ่งตัวนี้เราก็จะได้ดำเนินการนะครับแล้วก็เรื่องสำคัญที่ต้องทำอีกนะครับทางรัฐบาลทางผมต้องรับผิดชอบก็คือในเรื่องของท่านอาจจะได้ตามข่าวไปเข้ามารับสแกนม่านตาชาวบ้านไปนะครับแล้วก็คร่าวๆนะครับก็ให้เป็นเหรียญตระกูลหนึ่งไปแล้วก็ข้างหน้างานก็มีการรับแลกเหรียญมาเป็นเงินสดประมาณ900บาทนะครับแต่ท่านก็เป็นอัตลักษณ์ของตัวบุคคลเลย1.2 ล้านม่านตาไป

เราก็ไม่ทราบว่าตรงเนี้ยเขาไปทำความผิดอะไรถ้าเอาไปเป็นบัญชีม้าเนี่ยจะไปทำยังไงต่อไปถ้าไปซึ่งเราจะไม่สามารถพิสูจน์ตัวบุคคลได้เลยว่ามาตราตัวนี้เป็นนายกนายขอนายคอยังไงนะครับแต่ว่าถือเขาถือว่าเป็นการเป็นอัตลักษณ์ของตัวบุคคลคนหนึ่งนะครับถ้าเป็นบัญชีม้าก็ถือว่าเป็นบัญชีม้าที่1ล้าน2แสนบัญชีม้านะครับหรือไปทำนิติกรรมอะไรต่างๆมาหรือเป็นเรื่องของการหลอกลวงอะไรต่างๆนะครับอย่างไอ้การทางเทคโนโลยีเนี่ยเรื่องที่สำคัญมากที่สุดเนี่ยคือเรื่องของการหลอกลงทุนนะครับซึ่งก็มีผู้ชาเรามีผู้ใหญ่ในหลายหน่วยงานนะครับเกษียณไปแล้วเนี่ยก็ถูกหลอกนะครับผมยกตัวอย่างว่าหลอกลงทุนเนี่ยความเสียหายเพิ่มขึ้นเนี่ยประมาณ40กว่าล้านนะครับถือว่าสูงมากวันเดียวนะครับสแกมเมอร์อะไรต่างๆเนี่ยมันก็ลดหลั่นไปแต่ว่าความเสียหายมากที่สุดนะครับในเรื่องก็คือในเรื่องของการหลอกลงทุนนะครับแล้วก็ทางคนร้ายเนี่ยรู้ข้อมูลนะครับรู้ข้อมูลในส่วนบุคคลตรงนี้ก็สงสัยว่ารู้ได้ไงนะครับรู้ได้ไงรู้ทุกอย่างถูกต้องทุกอย่างนะครับให้ติดต่อสอบถามให้สอบถามอะไรไปเนี่ยเป็นข้อมูลที่ถูกต้องทั้งหมดนะครับจนเหยื่อลงเชื่อนะครับก็ฝากนะครับฝากวงสัมมนาแห่งนี้นะครับลองดูลองแก้ไขปัญหาตรงนี้ดูว่าในเรื่องของข้อมูลคนร้ายได้นะครับก็ฝากนะครับก็พูดคุยกันให้ครบเก็บรายละเอียดให้หมดนะครับผมยกตัวอย่างเลข13หลักก็คือ112233455ผมว่ามันผ่านระบบการตรวจสอบตรงนี้ไปได้ยังไงนะครับก็ฝากดูด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับว่ามันสร้างความเสียหายให้กับประเทศนะครับถ้าเราหวังแต่การค้าในหวังมุมของธุรกิจน่ะผมว่าประเทศชาติเราก็จะไปไม่รอดไม่มีเลข13หลักของมนุษย์คนไหนหรอกเป็นเลขเบิ้ลๆ112233455และสามารถเข้าไปทำธุรกรรมได้ฝากตรงนี้ฝากดูเช็คในเรื่องของข้อมูลต่างๆนะครับแล้วก็ฝากดูในเรื่องของระเบียบต่างๆเพื่อให้การทำอย่างทางท่านอาจารย์พูดนะในเรื่องของที่ไปดูงานที่สิงคโปร์นะครับในส่วนของตลอก็เดินการตรงนี้นะครับก็มีวอลลุ่มนะครับตั้งอยู่ที่ตลอนะครับคือเขาจะมอนิเตอร์ความเคลื่อนไหวของคนร้ายของบัญชีต่างๆนะครับแล้วก็เอาประสานทางผ่านทางหนึ่งก็สืบภาคเนี่ยเข้าไปชนทุกเคสเลยนะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นแบบที่ดีถ้าในส่วนของท่านผู้จัดการเนี่ยที่มาพูดมาคุยเนี่ยจะเอาตรงนี้เป็นตั้งเป็นวอลลุ่มย่อยในระดับภาคนะครับผมก็ถือว่าก็จะมีประโยชน์ในการช่วยเหลือ70กว่าล้านนะครับที่สูญเสียไปวันหนึ่งเหยื่อประมาณ 1,000 รายที่ถูกหลอกนะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่สูงมากนะครับท่านนี้ก็ขอขอบคุณทุกหน่วยนะครับที่ได้ร่วมกันจัดสัมมนาในครั้งนี้ขอให้ทุกหน่วยร่วมมือกันขับเคลื่อนภารกิจในการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีให้บรรลุผลโดยเร็วเพื่อพี่น้องประชาชนและความสงบสุขของประเทศชาติต่อไปครับ

แกรมเมอร์นะครับซึ่งการพัฒนาเนี่ยผมเขาพัฒนากันมาอย่างต่อเนื่องนะครับยกตัวอย่างในเรื่องของบัญชีม้าเนี่ยสมัยก่อนก็บัญชีม้าแถวแรกก็ไปกดเงินเลยนะครับต่อไปก็แถว2นะครับตอนนี้มันเป็นเรื่องของเป็นเหรียญนะครับเป็นเอ็กเชนเป็นอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งในการเข้าถึงเนี่ยผมเชื่อว่าหน่วยงานเดียวนะครับอย่างเช่นตำรวจไม่สามารถที่จะทำการแก้ไขได้นะครับมันก็ต้องเป็นเรื่องของหน่วยงานที่ทรัพย์นะครับเป็นเรื่องของหน่วยงานที่คุมในเรื่องของเหรียญดิจิตอลต่างๆนะครับซึ่งจะต้องเข้ามาช่วยเหลือแล้วก็ต้องเป็นช่วยเหลือที่รวดเร็วนะครับโดยการประสานงานต้องขอชมเชยทางท่านกรรมาธิการครับผู้ที่ครับซึ่งแต่ละหน่วยเนี่ยจะเดินตามช่องทางของตัวเองอย่างเดียวไม่ได้นะครับต้องเป็นการประสานงานครับก็ในการแก้ปัญหาเบื้องต้นเนี่ยก็คือในเรื่องของทรัพย์ที่ถูกยึดนะครับทรัพย์ที่ถูกยึดก็คงต้องเป็นขั้นตอนครับในเรื่องของ30วันที่การมาชี้แจงนะครับหลังจากนั้นก็ทางปปง.ก็จะยึดนะครับพอยึดเสร็จปุ๊บในเรื่องของผู้เสียหายอะไรต่างๆเนี่ยแล้วแต่กรณีก็จะต้องมีการมาเฉลี่ยทรัพย์กันที่สำคัญที่สุดเนี่ยเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยต้องยึดทรัพย์ให้ได้มากที่สุดและรวดเร็วที่สุดนะครับ

0: ังจากที่เราได้รับฟังปาฐกถาพิเศษจากทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมถึงนโยบายแล้วก็แนวทางการป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูงานเสวนาแนวทางในการป้องกันปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีซึ่งจัดขึ้นโดยคณะกรรมการการกฎหมายและการยุติธรรมวุฒิสภากันค่ะ
1: ในวันนี้ก็รู้สึกยินดีนะครับที่มีคีย์แมนของตำรวจเนี่ยมาร่วมในเรื่องของการประชุมนะครับก็คิดว่าน่าจะได้ประโยชน์นะครับในเรื่องของการสะท้อนปัญหาผมเองได้รับมอบหมายจากทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับให้มาเป็นผู้นำเสนอนะครับว่าสภาพปัญหาต่างๆที่ทางกรรมาธิการเนี่ยอยากจะทราบนะครับเราจะมีแนวทางในการแก้ปัญหากันอย่างไรปัญหาที่อยากจะคุยในภาพรวมเร็วๆนะครับสิ่งที่อยากจะสะท้อนก่อนว่าเราพูดถึงเรื่องสแกมเมอร์เรื่องออนไลน์อันนี้เป็นภาพจากตำรวจสากลที่เขาสะท้อนให้เห็นว่าวันนี้มันหนีกันไม่ออกระหว่างสแกมเมอร์กับเรื่องของ human trafficking หรือการค้ามนุษย์มันกลายเป็นเรื่องเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะชี้เห็นว่าปัญหาเนี่ยวันนี้มันผูกพันเป็นเรื่องเดียวกันแล้วก็สิ่งที่สะท้อนโดยตำรวจสากลเนี่ยนะครับก็คือว่าเราคือฮับหรือเซ็นเตอร์ในเรื่องของอาชญากรรมข้ามชาติที่เป็นเรื่องของสแกมเมอร์กับการค้ามนุษย์อย่างหลีกหนีไม่ได้เนื่องจากว่าภูมิศาสตร์ของประเทศไทยเราคืออยู่ตรงจุดศูนย์กลางนั่นเองส่วนที่ประเทศไทยเราทำไปแล้วเราจะเห็นภาพใหญ่ๆนะครับว่ามีเรื่องของการทำ MOU กับ15หน่วยงานจริงๆเรื่องนี้ผมอยากจะนำเรียนว่ามันเป็นประโยชน์มากกับการทำงานของเจ้าที่เวลาเราจะไปแลกเปลี่ยนอะไรกันก็ตามเนี่ยเราก็ต้องไปทำ MOU กันทำกันจนเหนื่อยนะครับจริงๆแล้วมันเป็นจุดที่จะทลายในเรื่องของการประสานงานกันนะครับก็มีการเชิญตำรวจอาเซียนมาแล้วก็มาลงนามกันนะครับเพื่อที่จะช่วยกันขับเคลื่อนในเรื่องพวกนี้ส่วนต่อมาเนี่ยนะครับก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของการลงเข้าร่วมในอนุสัญญาของสหประชาชาติเรื่องการต่อต้านอาชญากรรมทางไซเบอร์อันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่จะชี้เห็นนะครับว่าในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยเราได้มีการเข้าไปเกี่ยวข้องเพื่อที่จะขับเคลื่อนเชิงนโยบายส่วนของต่างประเทศเนี่ยนะครับเขาถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะถ้าระดับรัฐบาลไม่ให้ความสำคัญทุกอย่างเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นจะชี้เห็นนะครับว่าในระดับรัฐบาลเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งเราเข้ามีเจตนารมณ์ที่จะเข้าร่วมในอนุสัญญาตัวนี้แล้วก็ทางกระทรวงดีอีเนี่ยนะครับโดยท่านปลัดเนี่ยท่านก็พยายามที่จะขับเคลื่อนเรื่องพวกนี้โดยตั้งธงไว้ว่าภายใน1ปีเนี่ยเราจะให้ศักยภาพในการเข้าร่วมกับประมาณ71ประเทศทั่วโลกถามว่าทำไมเราต้องเข้าร่วมการที่เราเข้าร่วมเนี่ยเราสามารถที่จะใช้ตรงนี้นะครับในการแลกเปลี่ยนข้อมูลขอข้อมูลจากประเทศต่างๆได้อย่างเช่นไลน์แอปพลิเคชันของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยถามว่าที่เขาไม่ให้ข้อมูลเราเพราะอะไรเพราะเราไม่มีอนุสัญญาใดๆเกี่ยวข้องกับเขาโดยตรงกระดุมเม็ดแรกเราก็คือเราจำเป็นต้องเข้าไปเกี่ยวพันในเรื่องพวกนี้นะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่าทิศทางของประเทศไทยที่รัฐบาลพยายามขับเคลื่อนมาจนถึงตรงจุดนี้เป็นสิ่งที่ชัดเจนถูกต้องนะครับก็จะมีศูนย์นะที่ขับเคลื่อนโดยท่านผู้ช่วยผบ.ตร.2ท่านนะครับแล้วก็มีท่านรองผบ.ท่านธนาชูวงศ์เนี่ยนะครับท่านเป็นหัวหน้าในการขับเคลื่อนในภาพรวมของตล.มีท่านจิรภพภูริเดชนะครับเป็นผู้ช่วยผบ.ที่ดูเรื่องสแกมเมอร์อันนี้เป็นภาพนะครับที่จะชี้เห็นว่าการทำงานของศูนย์แอนตี้ไซเบอร์สแกมนะครับของประเทศไทยเราเนี่ยนะครับมีลักษณะหน้าตาเป็นแบบไหนอย่างไรมีสถิติที่จะชี้เห็นนะครับว่าสถิติที่ผ่านมามีการขับเคลื่อนเราก็จะเห็นเป็นแดชบอร์ดแบบนี้ในการขับเคลื่อนการทำงานมีการจับกลุ่มดำเนินการอย่างไรมีทุกภาคส่วนนะฮะที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะช่วยกันประสานงานให้เกิดความรวดเร็วอันนี้ก็เป็นแนวโน้มนะครับที่ทางศูนย์แอนตี้นะฮะไซเบอร์สแกมเซ็นเตอร์เนี่ยนะครับเข้ามานะครับแล้วก็คอยมอนิเตอร์ดูการทำงานโดยเฉพาะในเรื่องของโซเชียลมีเดียก็พยายามเชิญคนที่มาขับเคลื่อนแก้ปัญหาให้เห็นว่าอะไรที่เป็นปัญหาหลักๆที่เกิดขึ้นณวันนี้นะครับส่วนในภาพรวมเนี่ยนะครับก็คือเราใช้ข้อมูลจากระบบรับแจ้งความออนไลน์ที่เรียกว่าไทยโพลิสเป็นการรวบรวมสถิติทั้งหมดในภาพรวมของประเทศไทยจาก AOC 1441จากสถานีตำรวจจากที่ประชาชนแจ้งเข้ามาเองภาพนี้สะท้อนให้เห็นว่า3ปี9เดือนเราเจอคดีประมาณล้านคดีต้นๆเรามีความเสียหายในภาพรวมประมาณ 100,000 ล้านเป็นตัวนี้มันเป็นตัวชี้วัดเป็นครั้งแรกนะครับผมเชื่อว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติเราเนี่ยถ้า

เราไม่มีระบบรับแจ้งความออนไลน์เรายังไม่มีคดีสถิติแบบนี้มานำเสนอให้ประชาชนทั่วประเทศได้รับทราบผมถามย้อนกลับไปว่าสถิติสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยที่เกิดคดีต่างๆเยอะแยะมากมายเคยมานำเสนอแบบนี้ให้ประชาชนได้รับทราบไหมไม่มีนะครับนี่คือครั้งแรกที่เราเอาสถิติมาแล้วก็โชว์ให้เห็นแล้วก็เป็นการผลักดันตำรวจเราเองด้วยว่าเราเจออะไรตัวชี้วัดเราจะแก้ปัญหาอย่างไรหลังจากที่หลายท่านก็มองว่าเรามีเหตุปะทะนะครับในเรื่องของฐานที่เป็นพวกเกี่ยวกับสแกมเมอร์นะครับความเสียหายปกติเราเฉลี่ยวันละแหละ77ล้านบาทต่อวันความเสียหายวันนี้คือ93ล้านบาทต่อวันหมายความว่าไงมันดีขึ้นไหมมันไม่ดีขึ้นนะมันแย่ลงกว่าเดิมเพราะฉะนั้นหมายความว่าสแกมเมอร์เนี่ยต่อให้เราไปจัดการอะไรต่างๆเขาพร้อมย้ายถิ่นฐานย้ายไม่จำเป็นต้องอยู่กัมพูชาอยู่ที่ไหนก็ได้ในโลกกัมพูชาไม่มีเขาก็ย้ายไปแอฟริกาใต้ในประเทศที่ไม่มีความร่วมมืออันนี้คืออยากจะให้เห็นภาพว่าแบบนี้มันยังมีอีกหลายประเทศทั่วโลกภาพรวมเนี่ยท่านก็จะเห็นนะครับเรามีการมอบหมายในระดับตล.เราตั้งศูนย์ที่เรียกว่าสปอสซึ่งตั้งมานานแล้วนะครับตั้งแต่อดีตผบ.หลายท่านใน LC เนี่ยทางกระทรวงดีอีน่าจะพูดในรายละเอียดต่อแต่ผมจะชี้ให้เห็นภาพรวมว่าเรามีศูนย์นะครับ1441รับแจ้งความที่ท่านผมไปดูมาหมดแล้วนะครับของสิงคโปร์ผมเพิ่งกลับมาเมื่อสัก2สัปดาห์ที่แล้วผมไปพูดในฐานะเป็นสปีกเกอร์นะว่าเราทำงานสิงคโปร์เขาทำงานยังไงสิ่งที่เขาทำได้ดีกว่าเราคือแถวหนึ่งเนี่ยเป็นเอาท์ซอร์สแต่ของเขาแถวหนึ่งก็คือเป็นตำรวจคือแถวหนึ่งของมาเลเซียกับแถวหนึ่งของสิงคโปร์เหมือนกันก็คือใช้ตำรวจหมดไม่มีเอาท์ซอร์สแต่เราเอาท์ซอร์สประมาณ100คู่สายมาช่วยรับสายมาช่วยพิมพ์ให้แถว2เรามีกี่คนมานั่งคอยฟิลเตอร์ในขณะที่สิงคโปร์เป็น100แล้วก็ทำคดีทันทีนี่คือข้อแตกต่างก็หมายความว่าคดีเนี่ยเขาไม่ได้โยนไปให้โรงพักทั่วประเทศทำเขาเอาตำรวจมารวมกันที่เซ็นเตอร์มาช่วยกันทำแล้วค่อยกระจายไปผิดพลาดเขาถึงรวดเร็วนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่ผมไปดูแล้วครับเขาเลิกใช้หมายเหมือนกับตำรวจเราใช้นะครับตำรวจเราต้องทำออกหมายไปมาเนี่ยผมจะบอกให้เลยว่ามันช้ามากขอเราส่งหมายไปส่งหมายกลับมาเนี่ยหมายเต็มกองเต็มไปหมดนะฮะแต่ข้อมูลยังไม่มาแล้วใช้เวลาเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นประเด็นปัญหาของเราก็คือว่าเราอายัดได้ช้ามากไม่มีประสิทธิภาพในขณะที่สิงคโปร์เขาบอกว่าในเมื่อเขาคอนเฟิร์มแล้วทุกอย่างมันจะวิ่งไปในลูกดิบหมดข้อมูลจะวิ่งกลับ

0: ีทางทันเพราะว่าผู้เสียหายแจ้งความประมาณสักชั่วโมงนี้คนร้ายเขาใช้ VOIP ใช้ซิมบ็อกใช้อะไรต่างๆแค่นี้ครับผมอยากจะอธิบายให้เพิ่มเติมว่าที่เราบอกเครือข่ายมือถือเนี่ยอาจจะมีปัญหามีช่องโหว่ช่องว่างวันนี้คนร้ายใช้วิธีการสับปลอมมาใช้เพราะฉะนั้นหมายความว่าค่ายมือเขาใช้ตัวนี้ส่ง SMS มาหาประชาชนได้โดยตรง
1: การ implement ในส่วนของสถานีตำรวจเองเนี่ยเป็นจุดเราเรียกว่าเป็นบัฟเฟอร์แรกเลยนะครับเป็นบัฟเฟอร์แรกเลยที่เป็นจุดชนที่พี่เขาจะเลือกเอาในส่วนของภาคหนึ่งนะครับเป็นตัว represent เป็นตัวแทนนะครับของในจุดของตัวที่สะท้อนขึ้นมาในส่วนของข้อมูลวิเคราะห์มีการจัดตั้งศูนย์นะครับ PayPark เนี่ยที่เราบอกว่าเป็นโรงงานสแกมเมอร์เนี่ยครับที่ลองนึกภาพนะครับ 12,500 ไร่จริงๆแล้วมันนึกภาพไม่ออกใช่ไหมครับว่า 12,500 ไร่มันใหญ่ขนาดไหนใช่ไหมครับมันอยู่ประมาณ 1,300 ไร่ก็ยังนึกภาพไม่ออกเทียบไปดูว่าถ้า 10,000 ภาพทั้งหมดเลยทั้งโครงการเท่ากับสวนหลวงร .9 17เท่าซึ่งสัดส่วนพูดแล้วชัดเจนว่าต่อ1วันมีคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นผ่านระบบไทยโพลิสออนไลน์เนี่ยทั้งหมด 1,100 เคสนั่นคือค่ากลางความเสียหายของค่ากลางก็คือ70ล้านบาทวันครับ 31,000 เคสสภ.คลองหลวงครับมีเคสรับสูงที่สุดในประเทศไทยสูงกว่าสอท.1แต่คลองหลวงเนี่ยมีผู้กำกับนะครับเป็นพันตำรวจเอกเป็นหัวหน้าสถานีนะครับหนักกว่านั้นครับพี่เห็นไหมครับสภ.รัตนาธิเบศรสภ.บางบัวทองสมุทรปราการล้วนแล้วแต่เป็นตำรวจใช้คำว่า14-15จังหวัดของโรงพักนะครับไม่ใช่รถไม่ใช่จังหวัดนะครับโรงพักนี่คือเป็นยูนิตที่เล็กที่สุดละตำรวจโรงพักหนึ่งถ้าคือพี่พักหนึ่งเนี่ยถ้าเป็นโรงพักใหญ่เนี่ยมีกำลังพลอยู่มา100กว่านายแต่มีพนักงานสอบสวนอยู่มา10กว่านายพนักงานสอบสวนไม่ถึง10นายแต่รับแจ้งความคดีหมื่นวันจะต้องหาวิธีการยังไงก็ได้ที่จะต้องรับงานสอบสวนในการสอบปากคำผู้ต้องหาที่เดินเข้ามาแจ้งความครับผมเชื่อว่าพี่ๆเดินเข้าไปแจ้งความเนี่ยวันนี้เราหลับตาลองนึกภาพความไม่ได้สอบปากคำไหมครับไม่มีเพราะอะไรครับคลองหลวงเนี่ยต่อ1วันมีเคสต่อวันมี25เคสเท่ากับน้องพนักงานสอบสวนคนนั้น25เคส
2: เมื่อเราเจอปัญหาเนี่ยสิ่งที่มันแตกต่างคือเราไม่ได้มองปัญหาเป็นข้อขัดข้องเราไม่ได้มองปัญหาเป็นในส่วนของจุดที่เราไม่สามารถขับเคลื่อนได้คือเงื่อนไขของการสร้างเราหยิบปัญหาของแต่ละจุดที่เราไปอยู่เป็นเงื่อนไขของการสร้างเพราะฉะนั้นเมื่อไม่มีมีคดีเยอะเพราะนั้น2เรื่องนี้ไม่ใช่จุดที่ทำให้เราหยุดหรือไม่ใช่ข้ออ้างในการที่ทำให้เราหยุดเราได้มีพื้นที่ในการเอาข้อมูลเหล่านั้นเอาเครื่องมือที่เราสร้างขึ้นมาเหล่านั้นพร้อมกับเข้ามาสอนกับน้องๆในทีมพอมันเริ่มปฏิบัติงานวางรูปแบบในการเข้ารับแจ้งวางรูปแบบในการใช้โปรแกรมในการสอบปากคำมันก็เลยเกิดปรากฏการณ์อย่างหนึ่งที่เราเรียกว่าปรากฏการณ์ที่พนักงานสอบสวนในคลองหลวงสามารถสอบปากคำได้วันหนึ่ง10ปาก20ปากหรือเราเคยแม็กซิมัมคือ40ปากเราเรียกเครื่องมือตรงนี้ในแบบภาษาที่เข้าใจง่ายเลยเราเรียกว่าเครื่องพิมพ์ดีดอัจฉริยะนะครับเราไม่ได้ใช้ AI ในรูปแบบของการวิเคราะห์เราไม่ได้ใช้ AIของการจับผิดหรือรูปแบบการกระทําเราไม่ได้ใช้ AI ในรูปแบบนั้นเลยครับแต่เราใช้ AI เป็นพิมพ์ดีดอัจฉริยะซึ่งลงไปในแป้นพิมพ์โดยที่คุณคิดอยู่แล้วว่าจะพิมพ์คําว่าอะไรมันจะแสดงผลในการจิ้มครั้งเดียวเลย
0: อย่างแรกในเรื่องของเกี่ยวกับอาชญากรรมตั้งแต่ปี2550

0: จากกรรมออนไลน์เนี่ยมันมีการโอนเงินนอกจากโอนไปที่ธนาคารครอบคลุมสินทรัพย์ดิจิตอลขึ้นมามีเสียหายหมายถึงว่าสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบการดูต่างๆหรือว่าผู้ประกอบการดิจิตอลวอลเล็ตต่างๆเนี่ยจะต้องมีส่วนรับผิดชอบในความมีในพระราชกำหนดในฉบับปีก็เป็นเรื่องของการคืนเงินเมื่อก่อนเนี่ยการคืนเงินจะต้องรอให้คดีสิ้นข้อกำหนดว่าก็จะมีการออกกฎกระทรวงขึ้นมาในเรื่องของการคืนเงินโดยที่ไม่ต้องรอให้คดีสิ้นสุดเนี่ยก็สามารถจะคืนเงินให้ผู้เสียหายได้ก่อนอันนี้ก็จะเป็นมาตรการที่เป็นการเดียวอีกอันนึงก็เป็นเรื่องของการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันและปอทอันนี้ก็เป็นการยกระดับจากศูนย์ AOC 1441ขึ้นมาเป็นองค์กรหรือว่าเป็นหน่วยงานที่เป็นชัดเจนขึ้นประชาชนที่ถูกหลอกลวงโทรเข้ามาเนี่ยก็จะมีการพอ3สายไปที่ธนาคารมีการตรวจสอบยืนยันตัวตนมีการทำธุรกรรมจริงเป็นเจ้าของบัญชีจริงหรือ KYC นะครับถ้าตรวจสอบแล้วว่ามีการโดนหลอกจริงหรือมีธุรกรรมที่โดนหลอกลวงไปจริงเนี่ยก็จะมีการระงับยอดเงินนั้นสมมติว่าโอนไป 50,000 บาทก็จะถูกระงับเฉพาะยอด 50,000 บาทที่โอนไปแล้วก็ทุกเส้นเงินหมายถึงว่าทอดต่างๆไม่ว่าจะโอนไปธนาคารที่2ที่3ที่4ในส่วนของ 50,000 บาทก็จะถูกระงับและในปีนี้ทางศูนย์สปท.เองเราก็จะยกระดับโดยใช้ AI เข้ามาขับเคลื่อนในการดำเนินการถอดข้อความเพื่อกรอกในแบบฟอร์มโดยอัตโนมัติก็จะลดระยะเวลาต้องขึ้น2ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ตั้ง1พฤศจิกายน2566มีปริมาณสายเข้ามาทั้งสิ้นเนี่ย2,600,000กว่าสายครับ
1: Mindset ก็คือจะทำยังไงให้ผู้ประกอบการเนี่ยมาจดทะเบียนได้สะดวกรวดเร็วลดขั้นตอนนะเพราะนั้นที่ท่านรองผู้บัญชาการพูดเนี่ยถูกเลยครับเพราะคนสุจริตสะดวกเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือมิจฉาชีพเขาก็สะดวกไปด้วยเพราะฉะนั้นที่เกี่ยวกับเราตรงๆเลยก็คือเมื่อมิจฉาชีพเปิดบริษัทนะครับแล้วก็เอาบริษัทไปเปิดบัญชีธนาคารอย่างที่ท่านรองพูดว่าไม่ต้องสแกนหน้านะครับแล้วก็ได้รับความน่าเชื่อถือจากคนที่ถูกหลอกทีนี้เวลาคนมาจดทะเบียนเนี่ยเราก็จะคีย์ข้อมูลของกรรมการที่ขอจดทะเบียนเข้าไปถ้าพบว่าเป็นบุคคลที่อยู่ในผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยก็ไประงับได้แต่ไปห้ามไม่ให้เขาจดทะเบียนไม่ได้เงื่อนไขมันอยู่ตรงที่ว่าเขาต้องมีรายได้ต่อปีไม่เกิน 100,000 บาทแล้วก็มีเงินอยู่ในสมุดบัญชีเงินฝากเขาเนี่ยไม่เกิน 100,000 บาทแต่เวลามาจดทะเบียนกับเราบอกลงทุน 500,000 บาทอย่างนี้มันย้อนแย้งอยู่แล้วฮะเราก็คิดหน่อยแต่ถ้าเขายังยืนยันจะจดทะเบียนจริงเราก็บอกนั้นช่วยมาแสดงตนกับเรานิดหนึ่งต้องมาแสดงตนต่อหน้านะครับนายทะเบียนถ้ามีการไปซื้อหัวมาแล้วก็มาเปลี่ยนแปลงกรรมการโดยมีคนพวกนี้อยู่เราก็ไม่จดให้เหมือนกันนะครับก็ให้มาแสดงตนแล้วก็ให้แสดงหลักฐานการลงทุนแบงก์สเตทเมนต์จากธนาคารเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะหายไปอีกเหมือนกันเราเข้าใจว่าอย่างนั้นนะครับว่าซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราทำเฉพาะการตั้งใหม
2: ่ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าบริการโทรคมเป็นบริการที่เข้าถึงคนทุกคนนะครับแค่พวกเรามีโทรศัพท์มือถือที่โจรก็สามารถติดต่อเราได้ตลอดเวลานะครับเพราะนั้นสิ่งที่กชมีอำนาจหน้าที่ในการทำงานด้านนี้นะครับในเรื่องของการป้องกันการอาชญากรรมทางเทคโนโลยีก็เป็นเรื่องที่ท้าทายนะครับแล้วก็มีความร่วมมือนะครับกับหน่วยงานหลายๆหน่วยงานบนเวทีนี้มาโดยตลอดนะครับการใช้บริการโทรคมนะครับของแก๊งอาชญากรเนี่ยกับซิมมือถือนะครับซึ่งการลงทะเบียนที่ซิมผีนะครับแล้วก็นำไปอาจจะไปเปิดเป็นบัญชีม้าได้ด้วยนะครับซึ่งในกรณีของการใช้บริการโทรคมในช่วงระยะเริ่มแรกเนี่ยเขาจะใช้วิธีการใช้ซิมแล้วก็โทรจากผ่านโครงข่ายของผู้ให้บริการนะครับโครงข่ายก็คือเสานะครับเสามือถือต่างๆเนี่ยโดยทางเทคนิคเนี่ยเราไม่สามารถที่จะกัดไม่ให้สัญญาณล้ำข้ามแดนได้เพราะลักษณะของคลื่นความถี่เนี่ยมันไม่สามารถขีดเส้นเป็นแม้บรรทัด

0: ได้นะครับการจำกัดเรียนตรงๆครับว่าเป็นไปแทบไม่ได้เลยนะครับแต่ว่าจะจำกัดยังไงให้มันมีนัยยะสำคัญหรือว่ามีความเสี่ยงที่จะถูกนำไปใช้ในการก่อกิจกรรมน้อยที่สุดการตั้งสถานีโทรศัพท์นะครับความสูงสูงสุดเนี่ยได้ถึง60เมตรจากการตรวจสอบเราเนี่ยไปได้ถึงสูงสุดที่ผมเคยตรวจสอบเนี่ยหลัก7กิโลก็มีจากเบสที่ต้องเป็นพื้นที่โล่งจริงนะฮะโดยเฉลี่ยอยู่ที่2ถึง3กิโลระยะแรกเนี่ย50เมตรเนี่ยเราจำกัดที่ความสูงไม่เกิน10เมตรนะครับระยะแรกเนี่ยต้องหันสายอากาศเข้าประเทศไทยหมดเลยนะครับห้ามสายออกไปนะครับในระยะที่2เนี่ยไม่เกินระยะสุดท้ายระยะ 3.5 กิโลเมตรคือเทียร์3นะครับแล้วก็มีการกำหนดความแรงสัญญานะครับเกิดอะไรขึ้นครับคุณภาพสัญญาณบริเวณชายแดนเสียหายครับความเดือดร้อนเนี่ยมาไม่ใช่ฝั่งอาชญากรอย่างเดียวที่เกิดความเดือดร้อนเป็นพี่น้องประชาชนในตะเข็บชายแดนที่ได้รับความเดือดร้อนด้วย
1: คุณผู้ชมคะภายในงานสัมมนาแนวทางในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีก็จะมีหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะมาปรึกษาหารือการเกี่ยวกับเรื่องของดีจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันค่ะ

0: ปิดโลกการลงทุนรู้ทันข่าวสารการเงินการลงทุนทิศทางเศรษฐกิจไทยและของผลตอบแทนโดยนักวิเคราะห์มากประสบการณ์ดร.ณัฐทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนต้นทานภัทรวรเชษฐ์หัวหน้าสายงานวิจัยบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีตามการทำงานของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องทางด้านเศรษฐกิจของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาในรายการท่องโลกเช้าวันเสาร์เวลา 10:05 นทางโทรทัศน์รัฐสเตชั่น TP Channel
1: เปลี่ยนความเห็นที่แตกต่าง
2: ผ่านมุมมองที่สร้างสรรค์
1: ร่วมคิดวิเคราะห์ไปด้วยกันใน
2: เปลี่ยนพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังจบข่าวในพระราชสำนักทางช่อง10โทรทัศน์รัฐสภา

0: หลังจากที่ไปรับฟังปัญหาเรื่องของอาชญากรรมทางเทคโนโลยีจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปพูดคุยกับทางคณะกรรมการการกฎหมายและการยุติธรรมวุฒิสภาถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาเรื่องของอาชญากรรมทางเทคโนโลยีอาชญากรรมทางออนไลน์รวมถึงปัญหาสแกมเมอร์ด้วยค่ะ
1: วัตถุประสงค์ในการจัดสัมมนาทุกที่จะได้ยินคำว่าหลอกลวงออนไลน์พนันออนไลน์โดนหลอกกันเป็นรายวันสมาชิกวุฒิสภาเราใช้คำว่านี้เราทำงานกันมาเป็นปีนะครับตามงานกันมาเป็นปีไม่ว่าจะไปดูงานต่างประเทศประเทศอื่นเขาทำกันอย่างไรและบ้านเราถูกหลอกกันยังไงเดินทางไปดูงานตำรวจงานว่าปัญหามันเกิดขึ้นอย่างไรก็จะได้มาสรุปกันวันนี้นะครับว่าเชิญทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าผู้ให้บริการทางโทรศัพท์จะได้มาร่วมกันปรึกษาหารือว่าจะทำอย่างไรจะไม่ให้ถูกหลอกกรรมาธิการกฎหมายและการยุติธรรมจะมี3อนุแรกก็คือกฎหมายอนุ2ยุติธรรมอนุ3อนุกฎหมายท่านสว.เสกจุลเกษรเป็นประธานอนุการยุติธรรมท่านสากลเป็นประธานอนุที่3อนุตำรวจท่านสว.อเนกเป็นประธานวันนี้เราเริ่มรันงานให้อนุตำรวจเป็นเจ้าภาพวันนี้ก่อนเพราะว่ากระทบกับพี่น้องประชาชนมากประชาชนเวลาแจ้งความตำรวจครับแจ้งตำรวจก็ไม่ได้อะไรเงินไม่ได้คืนหรอกครับนี่คือปัญหาเริ่มต้นที่เราจะต้องทำ

0: หลายเหตุการณ์ที่เราตามไปดูตำรวจสามารถสกัดกั้นเงินซึ่งกำลังทําเต็มที่และจะทําทุกจังหวัดโดยมีศูนย์ใหญ่อยู่ที่กรุงเทพแจ้งไปยังศูนย์จังหวัด191แต่ละจังหวัด191จังหวัดก็จะแจ้งไปยังท้องที่ที่ผ่านจะมีระบบคอยดูแลมีการโอนเงินผิดปกติ
1: จริงๆแล้วการสัมมนาวันนี้มันเป็นการรวบรวมแล้วก็การแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็นหลายๆหน่วยงานเพราะที่ผ่านมาเนี่ยมันเหมือนต่างคนต่างทำเราก็มองเห็นข้อบกพร่องมันอยู่ตรงไหนหลายๆเรื่องเนี่ยถ้ามันเกี่ยวข้องกับตัวบทกฎหมายที่วุฒิสภาสามารถทำได้ถือประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักก่อนวันนี้ประเทศชาติเนี่ยเสียหายเรื่องสแกมเมอร์เรื่องอะไรพวกนี้เยอะมากเพียงแต่ว่าถ้าไม่เริ่มที่เราเนี่ยมันก็ชาวบ้านเองก็จะมองว่าเอ๊ะจะไปยังไงเพราะว่าไม่มีที่ปรึกษาโดยเฉพาะวันนี้ที่เป็นใช้คำว่าของตำรวจเพราะว่าจริงๆตำรวจในคุกคีประชาชนเหมือนอย่างที่ท่านรัฐมนตรีพูดนะว่าตำรวจทำอย่างเดียวไม่ได้มันก็ต้องมีเรื่องอื่นทำด้วยนะครับเห็นว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยควรจะต้องเป็นการสัมมนาก่อนเก็บรวบรวมข้อมูลขณะเดียวกันถ้ามันมีปัญหาในเรื่องข้อกฎหมายเนี่ยเราก็จะนำเข้าสู
2: ่ของวุฒิสภาแล้วนี่ก็ดูแลตรวจสอบการบริหารของรัฐบาลนะครับของเจ้าหน้าที่ในส่วนของการทำงานที่จะให้บรรลุผลแล้วก็ในส่วนของเรื่องของกฎหมายครับถือว่ารัฐบาลก็ได้มีกฎหมายเรื่องพระราชกำหนดในการปราบปรามอาชญากรรมตามคอลเซ็นเตอร์ซึ่งจากการที่จันนะครับแล้วก็เรานั่งรับรู้ปัญหาว่าปัญหาเนี้ยยังแก้ไขไม่ได้แล้วก็ยังเกิดความเสียหายให้กับพี่น้องประชาชนอย่างมากจนถึงระดับโลกอย่างที่เราเห็นเป็นข่าวแต่วันนี้นะครับเราก็เห็นแล้วว่าหน่วยงานที่ทำงานแต่ละหน่วยงานเนี่ยไม่ได้บูรณาการกันซึ่งหลังจากที่มีประกาศแจ้งพระราชกำหนดมาแล้วเนี่ยกรรมธิการกระบวนการยุติธรรมก็มองเห็นว่าเราต้องเข้ามาช่วยในส่วนของการที่ทุกกระทรวงตะบวงความเสียหายที่เกิดกับพี่น้องประชาชนเนี่ยมันไม่ได้เป็นหน้าที่ของใครของมันนะครับประเด็นมันอยู่ที่ว่าวันนี้เมื่อมารวมกันแล้วเนี่ยความรู้ต่างๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเจ้าที่ตำรวจซึ่งก็มีหลายหน่วยนะฮะแล้วก็จะมีกองบัญชาการจะมีตำรวจภูธรจังหวัดซึ่งเมื่อคดีเกิดในพื้นที่แต่ความเข้าใจในการทำงานเนี่ยไม่เป็นเนื้อเดียวกันไม่ตรงกันอันนี้ในส่วนของตำรวจนะครับสองในส่วนของในเรื่องของการเรื่องของธุรกรรมทางการเงินเรื่องของต่างคันที่ต้องมีการขยายผลเมื่อมีพระราชกำหนดออกมาแล้วเนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการที่จะปราบแก๊งสแกมเมอร์คอลเซ็นเตอร์เนี่ยก็ต้องมาช่วยกันหมดแล้วก็จะต้องเป็นบรรทัดฐานให้พี่น้องประชาชนเรื่องความเดือดร้อนเมื่อแจ้งความแล้วเนี่ยจะต้องใช้เวลาเท่าไหร่อายัดเงินให้ทันหรือจะไม่ถูกหลอกต่อไปก็จะมีรายละเอียดทั้งหมดวันนี้ถ้าท่านเก็บข้อมูลในที่ประชุมเนี่ยท่านก็จะได้หลายภาคส่วนแล้วก็จะดูว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นเสียหายวันประมาณ800ถึงพันล้านนะครับคดีต่างๆเนี่ยก็แทบจะยังไม่ลดลงมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นด้วยจากอก7ไปอก8อ่ะนะครับเพราะเรื่องของการติดตามคดีทั้งหมดเรื่องการบูรณาการทั้งหมดปัญหาการทำงานของเจ้าที่ทั้งหมดที่นั่งอยู่ในห้องประชุมเนี่ยทุกคนมีหน้าที่โดยตรงวันนี้วุฒิสภาก็เชิญตัวจริงเสียงจริงคนทำงานจริงๆมาเข้ามาแลกเปลี่ยนแล้วก็เอาปัญหาของตัวเองในการทำงานว่าติดปัญหาตรงไหนเช่นการสอบสวนเนี่ยเหตุเกิดในพื้นที่ต่างๆเนี่ยเวลาขอข้อมูลต่างๆเนี่ยก็ขอให้มันตรงการทำงานมันก็จะรวดเร็วยิ่งขึ้นหรือมาก็ได้เห็นว่าปัญหาของธนาคารที่ต้องสอดรับกับปัญหาพวกนี้มันตอบสนองเร็วทั้งหมดนี้ก็คือจะได้อายัดเงินได้ทันเป็นประโยชน์มากแล้วก็หลังจากมีการจบการสัมปนาไปแล้วเนี่ยคณะกรรมการกฎหมายก็อีกว่าหลังจากคุณทำงานแล้วคุณยังไม่บูรณาการกันแล้วต่างหน่วยต่างก็อ้างนู่นนี่นั่นนะครับขณะเดียวกันงบประมาณของหลวงที่ใช้ไปก็มากมายมหาศาลแต่ปัญหาแก้ไม่ได้วันนี้วุฒิสภามาทำตรงนี้นี่คือในส่วนของสแกมเมอร์ในส่วนอื่นๆเนี่ยเบื้องต้นก็ได้คุยกันแล้วว่ายังมีเรื่องอื่นๆอีกของการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่มีประสิทธิภาพนะครับ
0: เมื่อประเทศข้างเคียงบ้านเราถูกถล่มแต่คดีออนไลน์ไม่ลดลงเลยน่าคิดนะครับเขามีการย้ายถิ่นครับการสื่อสารได้กันทั่วโลกณปัจจุบันนี้เราอยากพูดถึงเรื่องเกราะนะครับเกราะป้องกันทำอย่างไรจะให้ประชาชนได้มีเกราะป้องกันเมื่อกี้ผู้หลักผู้ใหญ่โดนหลอกกันเยอะ

0: จัดสัมมนาในครั้งนี้เรามีแนวทางในการที่จะสร้างการบูรณาการนะครับแล้วก็รวมถึงการป้องกันประจำพันว่าเพราะเหตุไรนะครับพวกเราจึงถึงโดนหลอกนะครับพี่น้องประชาชนทุกท่านนะฮะก็เกือบจะร้อยละ 70-80% เนี่ยนะครับจะได้รับโทรศัพท์ที่แปลกๆเข้ามานะครับซึ่งกลวิธีกลยุทธ์ต่างๆในการที่เหยื่อกับผู้ที่กระทำความผิดเนี่ยหลอกเหยื่อเนี่ยข้อมูลที่เขามีอยู่อย่างเช่นในเรื่องของการลงทุนหลอกให้รักซึ่งตอนนี้ AI เนี่ยสามารถที่จะทำภาพผู้หญิงสวยๆให้มีการโอนเงินบ้างอะไรบ้างกันนะฮะก็เป็นกลยุทธ์วิธีหนึ่งในส่วนตรงนี้ก็คืออาจจะเป็นการลงทุนนะครับในเรื่องของการที่จะหลอกในเรื่องของความโลภการให้ตาดอกเบี้ยที่สูงนะครับอย่างแรกอาจจะมีการลงทุนถูกหน่อยและได้ดอกเบี้ยที่สูงหน่อยนะครับแล้วก็จะมีแผนชั้นในส่วนนี้ก็ส่วนหนึ่งก็คือการที่ต้องดูแลในเรื่องของแอปพลิเคชันอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ต้องระวังให้ดีในส่วนของสำนักงานตรวจแห่งชาติเนี่ยนะครับก็มีศูนย์ประสานงานซึ่งเขากำลังจะบูรณาการจุดนี้ให้
1: การทุกอย่างทำอย่างไรจะประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนได้ตระหนักถึงปัญหานี้ทางกรรมธิการเราได้คิดนะครับว่าจะต้องเดินทางไปพบทุกสื่อทีวีวิทยุโทรทัศน์นะครับสารสื่อเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ตระหนักถึงปัญหานี้ปัจจุบันนี้บางท่านอาจจะดูทีวีน้อยจะไปประสานงานกับเครือข่ายโทรศัพท์ครับอาจจะมีแทรกขึ้นมานิดหน่อยเพื่อให้ประชาชนได้ดูได้อ่านตลอดเวลานี่คือสิ่งที่เราจะทำนะครับถามว่าทำวันนี้ดีกว่าไม่ทำเลยถามว่าหมดไหมไม่หมดครับแต่คิดว่าจะต้องลดลง
2: ต้องเรียนทุกท่านว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็เป็นเรื่องที่ทำให้เกิดความเดือดร้อนต่อพี่น้องประชาชนของเราทั้งประเทศมาระยะหนึ่งแล้ววุฒิสมาชิกนะครับได้แต่ร่วมแก้ปัญหาและเราได้ไปดูงานตามที่ท่านประธานได้กล่าวเปลี่ยนไปแล้วนะครับเราดูไปหลายประเทศพี่น้องประชาชนโดนหลอกลวงจากปัญหาสแกมเมอร์เนี่ยซึ่งปัจจุบันมากขึ้นไม่ได้ใช้แบบเดิมแล้วนะฮะปัจจุบันพัฒนาไปพี่น้องประชาชนไม่รับรู้หรือรู้เท่าทันหรือหน่วยงานของประเทศไทยตำรวจก็ทำงานไม่ไหวครับเพราะวันหนึ่งประมาณ1,000 คดีแล้วความเสียหายวันหนึ่งหลักพันล้านอันนี้สิ่งที่เราจะต้องช่วยกันก็คือจะทำอย่างไรที่จะต้องร่วมกันลดปัญหานี้เพื่อให้พี่น้องประชาชนอยู่ดีมีสุขนั่นคือสิ่งที่วุฒิสมาชิกต้องการที่จะทำให้เกิดขึ้นเราไม่เคยมีเสาร์อาทิตย์นะครับทำงานทุกวันนะครับแม้กระทั่งเจ็บป่วยก็หยุดไม่ได้อยากจะเรียนว่าเราตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหานี้ให้จบลงเร็วที่สุดนะครับที่สำคัญที่สุดก็คือพี่น้องประชาชนจะต้องรู้เท่าทันว่าอย่าไปรับอย่าไปโลภใครนั่นแหละครับพึงระลึกไว้เลยว่าเขากำลังจะหลอกลวงท่าน
1: ท่านดร.สากลพูดถึงเรื่องวัคซีนคุ้มกันนะครับอันนี้แหละครับที่เราต้องการมากเลยแล้วก็ในเรื่องตัวบทกฎหมายนะครับอาจจะมีบางอย่างที่ยังไม่ทันเหตุการณ์ประเทศใช่ไหมครับเวลาขอความร่วมมือไปมือกว่าจะประสานงานกันรู้เรื่องก็คนโดนหลอกไปเยอะแล้วมันมีข้อกฎหมายใดที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขซึ่งวุฒิสภาเราจะได้สื่อถึงรัฐบาลว่ามันเป็นต่างๆควรมีเพื่อให้ทันเหตุการณ
3: ์ปัจจุบันนี้ทางด้านพนักงานสอบสวนเนี่ยตำรวจเราเนี่ยก็ได้ดำเนินการไปหลายเรื่องแล้วแล้วก็เนี่ยแต่ก่อนเนี่ยฟ้องที่ศาลแขวงซึ่งมีโทษไม่เกิน3 ปีเพิ่มเติมขึ้นโดยฟ้องที่ศาลอาญาถ้าเป็นต่างจังหวัดก็จะฟ้องที่ศาลจังหวัดทั่วไปซึ่งจะไปมีโทษหนักแล้วก็จะดำเนินคดีขั้นหนักในส่วนของกฎหมายนะครับก็ได้ต่างเนี่ยมันจะเป็นปลายน้ำต้นน้ำเนี่ยคือประชาชนจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนตามที่ท่านประธานได้กล่าวครับ
1: สมมติทำผิดเข้าไปกระบวนการออกมาอีกก็ทำอีกในประมวลกฎหมายมีเพิ่มโทษไปอยู่ครับว่าเคยทำความผิดซ้ำหลายท่านก็ค่อยเข็ดหลาบเพราะมันได้มากกว่าเสียและบ้านเราเนี่ยพอติดคุกเข้าไปมันบางแห่งก็มันติดคุกเหมาะสมกับโทษที่ได้รับไหมนี่คือสิ่งที่เราต้องประสานงานต่อไปว่าบุคคลเหล่านี้เมื่อเข้าสู่กระบวนการแล้วทำผิดซ้ำต้องได้รับโทษเพิ่มเติมครับ

0: ทำอย่างไรส่วนมากจะมาในแบบให้หลอกโหลดแอปบ้างอันดับหนึ่งที่หลอกลวงออนไลน์คือสั่งของไปแล้วไม่ได้ของกลับคืนมาผมก็เคยเจอด้วยตัวเองครับสั่งของแล้วกลับมาไม่ได้ตรงปกเนี่ยเราจะมีมาตรวุฒิสภาไม่ได้มีหน้าที่ไปออกกฎหมายออกระเบียบอะไรนะครับเรามีหน้าที่ตรวจสอบติดตามการบริหารสรุปปัญหาและเสนอให้กับทางรัฐบาลดำเนินการถามว่าเสนอไปแล้วทำไหมไม่ทำเราก็ตามครับ
1: ในส่วนของการลงโทษเนี่ยนะครับผมเข้าใจผมคิดว่าในขณะที่ได้รับโทษเนี่ยในลักษณะของการที่การลดโทษในส่วนของกรมราชทัณฑ์เนี่ยน่าจะมีขีดจำกัดในการลดโทษเพราะไม่งั้นแล้วศาลตัดสิน10ปีปรากฏว่าติดคุกแค่2ปีออกมาเดินลอยนวลแล้วในข้อนี้น่าจะมีขีดจำกัดเช่นลดโทษได้ 10% 20% เท่านั้นไม่ใช่ลดเยอะแยะตามเกรงกลัวของคำสั่งของศาลเนี่ยไม่น่าเชื่อถือพอตัดสินไป10ปีเหลือ2ปีอะไรเงี้ยครับ
0: พวกที่หลอกลวงทั้งหลายเนี่ยถ้าจะลดโทษออกไปกระทำความผิดอีกแล้วก็พวกนี้วาจาดีจังเลยนะครับหลอกโทรศัพท์ทางออนไลน์เนี่ยพูดเก่งมากเอาภาษาเราว่าพูดให้ลิงคืนกล้วยได้นะครับพวกนี้เก่งมากครับแต่อย่างไรก็ตามด้วยความร่วมมือของร่วมมือพี่น้องประชาชนทำเกราะวัคซีนพับมั่นใจว่าคดีหลอกลวงออนไลน์ควรลดลงสำหรับเมืองไทยแล้วครับผม
2: ในส่วนนี้ถ้าเกิดพี่น้องประชาชนได้ประสบเหตุแล้วก็รีบแจ้งไปที่ศูนย์คดีออนไลน์นะครับซึ่งทางศูนย์เนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่ที่รับเรื่องอยู่นะครับคือ1441นะครับแล้วท่านจะรับความสะดวกจากเจ้าหน้าที่ที่ดูแลอยู่นะครับ
3: วันนี้ในการสัมมนานะครับสิ่งที่ต้องการก็คือการบังคับใช้กฎหมายนี้มีประสิทธิ์แก้ปัญหานี้ให้ได้ต้องไม่ถูกหลอกนะครับประเด็นอยู่ที่ว่ากระบวนการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เราเชิญมาวันนี้ทั้งหมดโดยเฉพาะตำรวจนะครับคดีที่เกิดขึ้นเริ่มตั้งแต่มีการถูกหลอกก่อนถูกหลอกก็แจ้งไปมีอัตราโทษที่เพิ่มขึ้นก็ว่ากันไปแต่ส่วนหนึ่งของกระบวนการเนี่ยเมื่อมีเข้าสู่การถูกหลอกเหตุอาจจะเกิดก็1,400กว่าสถานีให้ความชัดเจนว่าเมื่อประชาชนถูกหน่วยไหนแจ้งไปที่เบอร์ไหนนะครับแล้วหลังจากนั้นการสอบสวนของพื้นที่เนี่ยก็จะเรียกมาและสอบปากคำโดยใช้เวลาที่เร็วมากนะครับโดยใช้ AI ในการสอบจะต้องมีการเรียกตัวผู้เสียหายมาขณะเดียวกันก็อายัดเงินไปพร้อมกันซึ่งพระบัญญัติพระกำหนดที่ออกมาเนี่ยก็ให้อำนาจแล้วนะครับซึ่งธนาคารก็ต้องช่วยในเรื่องตรงนี้หลังจากนั้นแล้วเนี่ยเรียกคืนให้กับพี่น้องประชาชนเราอยากเห็นว่าหลังจากบังคับใช้พระกำหนดไปแล้วเนี่ยคุณสามารถที่ดำเนินการในกระบวนการต่างๆเหล่านี้ให้กับลดลงอย่างไรเอินได้คืนหรือไม่อย่างไรหมายจับคดีได้เห็นหมดว่าเกิดแล้วจับเท่าไหร่อายัดเท่าไหร่ได้เงินคืนเท่าไหร่นะครับไม่ใช่ต่างคนต่างทำเพราะฉะนั้นผลตอบแทนทั้งหมดที่ได้มาวันนี้ก็เพื่อประชาชนและนำเรียนไปแล้วว่าการบริการชุดนี้ก็คงจะต้องดูต่อว่าหลังจากวันนี้เสร็จไปแล้วเนี่ยคุณสามารถมีมนุษย์ทุกเรียนเนี่ยใช้ทั้งประเทศได้หรือไม่นะครับไม่ใช่ว่าต่างคนต่างทำต่างหน่วยต่างทำก็ไม่ตอบโจทย์พี่น้องประชาชนสิ่งที่เห็นก็คือเหตุยังเกิดอยู่เรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ไปก็จะมีการติดตามกันอีกครั้งหนึ่งก็เชื่อว่าจะได้รูปแบบที่ถูกต้องนะครับ
4: เวลาก็คือการให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนเพื่อให้รู้เท่าทันไทยออนไลน์โจรออนไลน์ก็มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบกันมากยิ่งขึ้นนะคะแต่สิ่งที่สำคัญคือต้องมีสติแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทนั่นเองค่ะหมดเวลาของรายการบทบาทกรรมาธิการแล้วนะคะดิฉันปัทมาพรหานชันชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ

ที่น่าสนใจในชั่วโมงนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีนะคะได้มีการสั่งปราบปรามการลักลอบจัดตั้งศูนย์ Data Center ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐการขออนุญาตประกอบกิจการ Data Center นะคะว่ามีการตั้งกิจการ Data Center ที่มีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานคณะกรรมการซึ่งในวันนี้นะคะก็มีการมอบหมายเพื่อนำไปประเบียบและกฎเกณฑ์ต่างๆเพื่อเกิดความมั่นใจว่าทุกความกังวลของประชาชนจะได้รับการพิจารณาอย่างเป็นธรรมมากที่สุดส่วนมีความเป็นไปได้หรือไม่นะคะที่จะมีการจัดตั้งศูนย์ Data Center ของรัฐมาอย่างต่อเนื่องแต่ว่าก็ไม่ได้อนุมัติโครงการใหม่ขณะที่ปัญหาให้ดำเนินการต่อไปเพราะว่ามีแหล่งพลังงานแหล่งน้ำและก็แหล่งทรัพยากรธรรมชาติแต่ที่เป็นปัญหาก็คือการไปขอใช้ไฟใช้น้ำหรือขอใบอนุญาตไว้ก่อนเพื่อนำไปใช้ในการค้าเชิงพาณิชย์ซึ่งคงไม่ให้ใบอนุญาตแต่จะให้เฉพาะคนที่มีความพร้อมในตามพร้อมย้ำนะคะว่าเรื่องนี้ไม่ได้มีอะไรต้องกังวลประเทศไทยยังคงต้องให้การสนับสนุนและมีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการทำให้ประชาชนมีเทคโนโลยี AI เทคโนโลยีขั้นสูงและเรื่องนี้จะไม่ทำให้นักลงทุนเสียความมั่นใจค่ะส่วนที่มีการลักลอบเปิดในพื้นที่กรุงเทพมหานครไหนพื้นที่หากมีการลักลอบก็จะต้องมีการดำเนินการตามกฎหมายและก็ต้องทำด้วยวิธีการที่ถูกกฎหมายพร้อมย้ำว่าต้องมีการปราบปรามอย่างเด็ดขาดทางนี้นายกรัฐมนตรีไม่ได้ตอบคำถามว่าต้องกำชับทางจัดตั้งศูนย์ Data Center หรือไม่เพื่อป้องกันในการนำไปสู่การทุจริตค่ะกรรมธิการ ICT วุฒิสภารับมือมิจฉาชีพไฮเทคค่ะคณะกรรมการการเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารและการโทรคมนาคมวุฒิสภาจัดสัมมนานะคะในเรื่องของแนวทางการบริหารประเทศไทยมิติป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยมีสมาชิกวุฒิสภาวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชนเข้าร่วมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยนายนิเวศพันเจริญวรกุลค่ะประธานคณะกรรมการได้กล่าวเปิดการสัมมนานะคะว่าปัจจุบันเทคโนโลยีมีการภัยคุกคามทางไซเบอร์ทวีความสำคัญมากยิ่งขึ้นแม้ว่าหน่วยงานรับมือกับภัยคุกคามดังกล่าวแต่ว่ากลุ่มวิชาชีพก็พยายามนำเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้ามาใช้ในการก่ออาชญากรรมอย่างต่อเนื่องที่ผ่านมาคณะกรรมการได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อมูลที่รั่วไหลซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อเศรษฐกิจสังคมนายนิเวศกล่าวเพิ่มเติมนะคะว่าที่ผ่านมาในการคืนเงินให้แก่ผู้เสียหายจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยีชนแต่กระบวนการดังกล่าวก็ยังคงมีความล่าช้าโดยการสัมมนาครั้งนี้จึงเป็นโอกาสสำคัญหาแนวทางร่วมกันทางในด้านของการป้องกันและปราบปรามการช่วยเหลือความสูญเสียและยกระดับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศอีกด้วยค่ะกลับมาติดตามค่ะต้นชั่วโมงพร้อมกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับรายการพักคุยรายการที่พักจากการประชุมและชวนสมาชิกมาพักคุยกันค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้อยู่กับกี้พัชราวลัยเด่นนิติรัตน์เหมือนเดิมเลยในบรรยากาศสบายๆวันอาทิตย์แบบนี้นะคะวันนี้ค่ะกี้มีส.ส.ท่านนึงเรียกได้ว่าทุกวันนี้นะคะคำศัพท์ในยุค Gen Z นะคะมีเยอะมากตีมานี่มาตีอย่าทิ้งพี่วันนี้ตีมาอยู่ที่นี่กับเราแล้วยินดีต้อนรับค่ะส.ส.ณัฐพลเลิศปัญญาโรจน์เขต27กรุงเทพมหานครพักประชาชนหรือว่าส.ส.พี่เบนซ์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: เป็นไงคะพี่ตีเรียกพี่ตีนะคะอันนี้ตีเลยนะคะตีตัวจริงนะคะวันนี้ไม่ได้มีประชุมค่ะพี่เบนแล้วเราได้มานั่งพูดคุยกันเนาะแล้วก็ได้มาทำความรู้จักกันมากขึ้นกี้อยากให้พี่เบนช่วยบอกหน่อยว่านอกเหนือจากการประชุมเนี่ยพี่เบนอะไรเป็นงานอดิเรกอะคะ
1: ครับก็จริงๆเป็นคนสบายๆ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่เป็นคนแบบ introvert นิดนึงก็เลยจะชอบอยู่บ้านชอบใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านแต่ว่าถ้าออกมาก็คือออกไปกินข้าวกับเพื่อนนะครับแล้วก็ส่วนในด้านการออกกำลังกายเนี่ยชอบไปวิ่งชอบไปฟิตเนสแล้วก็ตอนนี้เนี่ยจริงๆก็มีเพราะว่าคิดว่าสักครั้งนึงในชีวิตก็อยากจะชวนเพื่อนสาวๆคนอื่นเนี่ยไปออกไฮร็อกสักครั้งนึงไปถอดเสื้อโชว์กล้ามนะคือกล้ามจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับแต่ก็ไปถอดเสื้อวิ่งของเขาบ้าง
0: แต่เห็นดาราไปเล่นกันเยอะ
1: ใช่ดาราไปเล่นกันเยอะ
0: รอบล่าสุดไม่เคยไป
1: เคยแต่ซ้อมอย่างเดียวใช่แต่เราก็ซ้อมบ่อยอยู่นะครับเราก็ซ้อมกันทุกอาทิตย์นะครับ
0: มันต่างจากกีฬาทั่วไปยังไงบ้างคะ
1: ผมว่ามันเหนื่อยมากเลยนะผมว่ามันต้องแบบมันต้องฐานที่เป็นฐานต่างๆที่เขากำหนดมาให้เนี่ยด้วยซึ่งเยอะมากแล้วก็มันต้องทำตลอดเวลาห้ามพักแข่งกับเวลาแข่งกับตัวเองแล้วผมรู้สึกว่ามันแบบเหนื่อยมากแค่แบบเราไปซ้อมกับเพื่อนเนี่ยเรายังรู้เลยว่าแบบโหมันเหนื่อยจริงๆมันเหนื่อยแบบจะเป็นลมอ่ะทุกครั้งที่แบบเล่นเสร็จนี่คือแบบขอนั่งพักขอนอนพักแบบเป็นวันๆเลย
0: แต่ดูท้าทายด้วยไหมคะก็เลยรู้สึกว่ามันน่าจะมัน
1: ใช่ๆคือจริงๆเป็นคนแบบชอบว่าเหนื่อยอ่ะแต่มันก็เป็นแบบความเหนื่อยที่มีความสุข
0: ค่ะ
1: นึกออกไหมก็คือแบบโอเคเราแบบวันรุ่งขึ้นนี่อาจจะแบบโอ้ล้าขามากล้าไหล่มาก
0: หมดแรงนะ
1: หมดแรงมากแต่โอเคแหละมันก็เป็นล้าที่แบบมีความสุขจริงๆคือมันสนุกมากคือแบบต้องลองอยากให้ทุกคนออกกำลังกาย
0: ทีนี้ก็คืออาจจะต้องแบ่งเวลากับการลงพื้นที
1: ่ใช่
0: ใน7วันเนาะ1อาทิตย์มี7วันเนี่ยพี่เบนบริหารเวลายังไง
1: ก็7วันเนี่ยมี3วันแล้วที่เราต้องประชุมพักมาสภา2วันก็เหลือแค่4ใช่ไหมครับก็ไอเนี่ยผมส่วนใหญ่จะออกตอนเย็นดึกๆเลยอย่างสมมุติว่าเราประชุมสภาเสร็จสักทุ่มหนึ่งผมก็จะกลับบ้านไปแล้วก็ไปวิ่งอะไรแบบนี้สัก3โลถึง5โลเหนื่อยมากสักครึ่งชั่วโมงแล้วก็ค่อยนอนแล้วก็ตื่นมาก็ไปสภาเนี่ยจริงๆอ่ะพยายามจะลงให้ได้ทุกวันเพราะว่ามันก็มีปัญหาที่พี่น้องประชาชนเขาร้องเรียนมาทุกๆวันเนาะเราก็พยายามจะลงให้ได้นะครับก็จริงๆแล้วผมอันนี้เป็นสสสมัยแรกแล้วพอเริ่มเป็นสสเนี่ยก็เลยรู้ว่าแบบเฮ้ยจริงๆสสมันแทบไม่มีวันหยุดเลยอะ
0: ใช่
1: คือแบบ
0: ถึงถามว่าจะเอาเวลาตรงไหนไปให้รอ
1: ก็เลยแบบส่วนใหญ่ผมก็เลยจะแบ่งว่าโอเคผมจะชอบลงพื้นที่เนี่ยชอบลงเช้า
0: ค่ะ
1: ขอลงเช้าเลยเพราะมันไม่ร้อนมากช่วงบ่ายเนี่ยโหไม่ไหวเลยคือแบบร้อนมากแล้วช่วงนี้เป็นช่วงแบบเมษาพฤษภาเนี่ยคือร้อนจัดชอบลงเช้าแล้วก็ไปออกกำลังกายเนี่ยแหละครับก็คือตอนเย็นค่ำๆเลยเพราะว่าช่วงเย็นๆมันจะไม่ค่อยมีอะไรละเราก็ไม่ค่อยได้เจอประชาชนละ
0: ครับค่ะเป็นคนที่ไหนคะเกิดกรุงเทพไหม
1: ใช่ก็คือเกิดและโตที่บางขุนเทียนเลยครับตอนเกิดเนี่ยอาจจะมาอยู่ที่บ้านอาม่าซึ่งก็อยู่ตรงเพชรบุรีตัดใหม
0: ่
1: นะครับแต่พอเริ่มโตสักประมาณ3ก็อยู่ตั้งแต่ที่นู่นมาเลย

0: บางขุนเทียนมีอะไรดีบ้างคะ
1: บางขุนเทียนเหรอมีผมดีมีผมดีได้ไหม
0: โอเคอันนี้นะ
1: ก็จริงๆมีหลายอย่างที่ดี
0: ก็คือแบบตลกจริงอันนี้คือกี้ไม่ได้เตรียมเมื่อกี้หันไปทุกคนจริงใช่ไหมคะ
1: ก็จริงๆตอนนี้ก็มีถนนพระราม2ที่ดีนะแต่ว่ายังก่อสร้างไม่เสร็จใช่ไหมครับซึ่งถ้าก่อสร้างเสร็จผมเชื่อว่าการจราจรนี้ก็มีอุบัติเหตุหลายๆครั้งก็พยายามเข้ามาแก้ไขปัญหาอยู่นะครับแต่ว่าจริงๆบางขุนเทียนเนี่ยผมว่าอาหารทะเลอร่อยถ้าใครไปก็คงไปแถวพวก
0: มีร้านแนะนำไหมพี่เบน
1: ชายทะเลใช่ไหมครับเทียนทะเลเนี่ยก็อร่อยจริงๆร้านเนี่ยผมไม่ได้ไปแถวนั้นบ่อยเพราะว่ามันไกลบ้านผมไปนิดนึงแต่ถ้าเอาใกล้บ้านพิรม
0: อิ่มพิรม
1: อิ่มพิรมอร่อยมากเป็นอาหารแบบภาคใต้นิดนึงอร่อยมากครับได้มีโอกาสผ่านไปแถวบางขุนเทียนนะผมแนะนำ
0: แต่ถ้าเกิดว่าเขาไปเขาคงไม่ไปอิ่มพิรมอะค่ะถ้าบอกว่าอยู่ใกล้บ้านเขาคงบ้านอยู่ตรงไหนเป็นอย่างนั้นแทนนะคะอาหารที่ชอบรับประทานเป็นคนบางที่แบบเป็นพิเศษไหมคะ
1: จริงๆก็ช่วงนี้เราฟิตหุ่นอยู่แล้วก็ชอบออกกำลังกายช่วงนี้ก็เลยทานอาหารคลีนเยอะหน่
0: อ
1: ยก็คือจะพยายามเลือกอะไรที่มันคลีนแบบปลาดิบอาหารญี่ปุ่นนี่ผมโอเคอะไรก็ตามที่มันดูคลีนพวกสลงสลัดอะไรพวกนี้สเต็กอะไรพวกนี้ผมก็จะชอบกินในช่วงนี
0: ้
1: แต่ว่าถ้าแบบชอบกินจริงๆหรอผมก็ชอบกินอาหารไทยนะส้มตำปูปลานี
0: ่อีสานหรอ
1: ที่เด็ด
0: มาแนวนี้เลย
1: ชอบมากแกงไตปลานี่ของโปรด
0: แสดงว่าชอบอาหารรสจัด
1: ผมชอบอาหารรสจัด
0: ถึงว่าอาหารที่เป็นแบบอาหารใต้ที่มีเครื่องแกงแบบจัดๆอ่ะ
1: ใช่ๆนิดนึง
0: แต่เป็นคนดูน่าจะทานเผ็ดไม่เก่งนะคะอาจจะหูแดงจมูกแดงไหมคะเวลาทาน
1: ครับก็นิดนึงก็น้ำมูกไหลหน่อยก็ต้องแบบทิชชู่นิดนึงแต่ว่าจริงๆผมเป็นคนชอบกินอาหารเผ็ดมาก
0: อยู่แล้ว
1: ใช่ใช
0: ่อาหารอีสานนี่คือ number one เลยนะ
1: number one เลยครับ number one ในดวงใ
0: จอ๋อค่ะอย่างนี้ก็คือแฟนคลับอะไรต่างๆในพื้นที่นี
1: ่ก็โอเคครับไปก็จะเจอ
0: เมื่อกี้มีน้องมายืนโบกไม้โบกมือ
1: ก็เจอคุณพ่อคุณแม่ที่เขาเอ็นดูนะครับเพราะเราก็ไปพยายามลงพื้นที่แล้วก็ไปช่วยแก้ไขปัญหาให้เขาจริงๆเขาก็จะชอบเวลาเราไปก็จะมาแบบสวัสดีมากอดมาอะไรอย่างนี้ก็เป็นเรื่องปกติครับ
0: เด็กรุ่นใหม่เยอะไหมคะแฟนคลับ
1: เยอะครับเยอะก็จะมีแบบถ้าช่วงหาเสียงก็จะแบบเขาก็จะขับมอไซค์ตามมาเลย
0: จริงเหรอ
1: ใช่ทั้งที่แบบบ้านเขาอาจจะไม่ได้อยู่ใกล้ด้วยนะก็คือของผมเนี่ยมันดู2พื้นที่ใช่ไหมครับคือมีบางบอนบางส่วนแล้วก็บางขุนเทียนเขาก็จะขับมาจากบางบอนเลยขับมาเจอขับมาเชียร์ขับตามขับเอาน้ำมาให้ดักรออะไรเงี้ยเป็นภาพที่น่ารักมาก
0: มันเลยทำให้ร่างกายเป็นเหมือนว่าเหนื่อยแหละแต่รู้สึกมันดี
1: ใช่
0: เหมือนมันได้รับพลังแบบพลังบวกเต็มๆ
1: ใช่อันนี้คือแบบสำคัญมากๆผมว่ากำลังใจจากพี่น้องประชาชนเป็นสิ่งหนึ่งที่เราแบบดีใจมากๆคือทุกครั้งที่ผมไปลงพื้นที่เราเจอแบบเสียงเชียร์หรือมีคนเอาของให้กำลังใจหรือกอดเนี่ยโอ้โหมันเป็นอะไรที่แบบดีมากๆสำหรับเราอย่างผมตอนหาเสียงเนี่ยผมไปพื้นที่หนึ่งตรงบางบอนเป็นหมู่บ้านดีเ
0: ค
1: แล้วคนเนี้ยเป็นครั้งแรกที่ผมไปลงพื้นที่ตรงนี
0: ้
1: แล้วเขาก็เดินมากอดผมเลยแล้วผมแบบน้ำตาไหลเลยแต่คือตอนที่ผมกอดเนี่ยเขาก็ไม่เห็นหรอกว่าผมน้ำตาไหล
0: เพ
1: ราะว่ามันกอดอยู
0: ่
1: แต่ผมปราบปลื้มมากแบบรู้สึกว่าแบบมันเขาอยากจะ
0: ให้
1: เราไปเปลี่ยนแปลงประเทศไปพัฒนาประเทศให้ดีขึ้นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยมันรู้สึกปลื้มแบบปลื้มปิติ
0: เข้าใจจริงๆแล้วการกอดเนี่ยบางแต่ถ้าคนที่แบบว่ารู้สึกจริงๆหมายถึงว่าพยายามจะสื่อสารจริงๆว่าขอบคุณอ่ะด้วยการกอดอ่ะมันถึง
1: ใช่ถึงมาก
0: มันส่งถึงนี่ก็อาจจะที่จะพัฒนา
1: ใช่
0: ในพื้นที่
1: ใช
0: ่
1: ก็คือแบบถ้าพี่น้องประชาชนร้องเรียนอะไรมาแล้ววันนั้นผมว่าเนี่ยผมจะพยายามไปให้ได้วันนั้นเลยก็คือพยายามแบบว่าเอาเลยอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบเขารู้สึกว่าเขาคาดหวังนะครับแล้วเขาก็มีความหวังที่อยากจะให้เราเนี่ยไปพัฒนาประเทศจริงๆผมก็พยายามอยากจะทำงานเต็มที่จริงชีวิตที่ดีขึ้นครับ
0: ทำไมถึงชื่อเบนซ์คะ
1: ก็จริงๆตอนที่ผมเกิดเลยเนี่ยคุณพ่อได้ซื้อรถเบนซ์คันแรกพอดีแล้วคุณพ่อก็คงได้แรงบันดาลใจเบนซ์อะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยได้ชื่อว่าเบนซ์มา
0: แล้วถ่ายอะไรยังไงบ้างนะคะ
1: ใช่ก็คือตอนนั้นเนี่ยผมเข้าใจว่าเบนซ์ประเทศไทยเนี่ยเขามีแคมเปญที่อยากจะให้คนชื่อเบนซ์เนี่ย

0: มาพูดถึงประวัติว่าทำไมตัวเองถึงชื่อว่าเบนนะครับแล้วผมเขาก็เลยทำเหมือนโพอ่ะว่าแบบเอ้ยให้ไปกรอกหน่อยว่าแบบว่ามีอะไรที่คุณน่าสนใจที่เกี่ยวกับรถผมก็ไปมาบอกให้ลองกรอกดูเผื่อได
1: ้
0: ผมก็ไปกรอกได้ไปเขาก็เลือกเราไปเป็นแบบไปถ่ายโฆษณาอะไรแบบนี
1: ้คล้ายแบรนด์แอมบาสเดอร์เลย
0: ใช่ใช่ใช
2: ่คนนะครับชื่อเล่นชื่อเบนเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทตอนที่ผมเกิดก็เลยอยากจะตั้งชื่อลูกตามรถคันแรก
1: สมัยอันนั้นถือว่าเป็นสมัยบุกเบิกมากเลยนะแรก
0: ๆใช่
1: ช่วงแรกๆเลยนะตอนนั้นโซเชียลมีเดียก็อาจจะยังไม่ค่อยดังมากถ้าเป็นอาจจะแบบว่าสูสีนะคะดาราไทยนะคะเคยมองวงการที่จะเข้าวงการบันเทิงมาบุคลิกนี่คือได้เลยนะ
0: โอ้ไม่เคยคิดเลยแต่ขอบคุณนะครับขอบคุณแต่ไม่เคยคิดเลยไม่เคยคิดเลย
1: เอาจริงๆหมายถึงว่าสมมติว่าได้มองในมุมคนข้างนอกอ่ะคือพอจะไหวเลยพอจะเข้าทางนั้นได้
0: ก็เดี๋ยวถ้าตกงานก็เดี๋ยวจะ
1: ยังตกไม่ได้ด้วยค่ะเพราะว่าประชาชนน่าจะร้องเรียนนะคะถ้าหนีไปนะคะเรียนจบที่ไหนมา
0: อ๋อผมเรียนจบมาที่ Virginia Tech ที่สหรัฐอเมริกาเสร็จปุ๊บก็ทำงานอยู่แป๊บนึงเป็นวิศวะอยู่แป๊บนึงแล้วก็ไปต่อปริญญาโทบริหารที่อังกฤษที่ Imperial กลับมาก็ทำงานอยู่แป๊บนึงก็ไปต่อโทที่จุฬากฎหมายเศรษฐกิจ
1: ก็คือเริ่มต้นจากการเป็นหนุ่มวิศวะ
0: ใช่เป็นวิศวะมาก่อนไปทำรถไฟฟ้าสายสีม่วงมาก่อนทำคอนโดที่เพลินจิตมาก่อน
1: ที่แบบว่าในฐานะวิศวกรกับในฐานะการเมืองนี่มันต่างกันไหม
0: ผมว่าพอๆกันเพราะวิศวะก็ต้องเดินตอนเที่ยงๆร้อนๆเนี่ยแหละก็ต้องไปตรวจงานใช่ไหมครับตรวจไซต์เดินขึ้นลงบันไดอย่างคอนโดเนี่ยมันกี่สิบชั้นคุณก็ต้องเดินไปเทปูนเนี่ยผมก็ไปเดินดูอะไรอย่างเงี้ยมันก็ความเหนื่อยเนี่ยผมว่าพอๆบางครั้งเนี่ยการที่เราจะเทปูนในไซต์งานเนี่ยเราไม่สามารถเทปูนตอนกลางวันได้เพราะรถมันจะติดเพราะฉะนั้นเขาจะเริ่มเทตั้งแต่แบบตีห้าต
1: ี
0: สี่เช้ามืดเลยเขาจะเริ่มเทกันเลยอะไรเงี้ยก็ต้องไปคุมงานตอนเช้าๆก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมว่าการที่เป็นส.ส.เนี่ยมันเหนื่อยแบบมีความสุขมากกว่าเหนื่อยแล้วแบบประชาช
1: น
0: ได้แก้ปัญหาให้ประชาชนจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราทำมันมีคุณค่าจริงๆ
1: ปกติไปไทยอะไรอย่างงี้มั้ยคะพี่เบน
0: ผมเป็นคนไม่ทานกาแฟ
1: ไปแบบชิลอย่างงี้มั้ยเอ้าเหรอคะ
0: ใช่ผมเป็นคนไม่ทานกาแฟเลยแม้แต่นิด
1: เลยเหรอคะ
0: ไม่ทานเลยครับ
1: แล้วทานเป็นพวกอะไรอ่ะชาเหรอคะ
0: อะไรอย่างงี้อ๋อเ
1: พียวมัทฉะนู่นนี่นั่นเป็นมัทฉะเลเวอร์ไป
0: ใช่แต่ว่ากาแฟไม่ได้เลยเพราะว่าผมเคยกินแล้วแบบใจสั่น
1: อ
0: ะผมกินใจสั่น
1: นี่มันอะไรใช่ไหมอันนี้อาจจะใช้ได้พอไปกินสาวๆหมดสิทธิ์นะคะคุณต้องชวนทานมัทฉะอันนี้บอก
0: มัทฉะได้มัทฉะได้ครับมัทฉะได
1: ้แล้วอย่างนี้ดื่มไหมถ้ากาแฟไม่ทานดริง
0: ก์ได้เลยครับอันนี้ก็ได้เหมือนกัน
1: ค่อนข้างที่จะรักสุขภาพพอสมควรเนาะ
0: เราเป็นไฮบริดไงครับ
1: เป็
0: นไฮบริดเช้าออกกำลังกาย
1: เหตุผลไปหมดอาหารนะคะว่าอะไรไม่ผิดเลยค่ะมันคือความชอบใช่ไหมคะแล้วอีกส่วนที่เป็นไฮบริดนี่แสดงว่าแฮงเอาท์กับคาเฟ่มันไปทางไหนมากกว่ากัน
0: ไปทางดื่มมากกว่าครับใช่
1: ไปกับเพื่อนๆหรอ
0: ไปกับเพื่อนๆครับก็ชอบ
1: ฟังดนตรี
0: ได้ครับป๊อปได้หมดครับส่วนใหญ่ฟังทุกแนวชอบเพลงแบบคลาสสิกด้วยบางครั้งอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: นิยมเพลงไทยไหมคะ
0: เพลงไทยก็ฟังค่ะไม่ทัน
1: อ
0: ่ะตามแบบ
1: เพลงมาใหม่เยอะเดี๋ยวนี้เริ่มมีแร็ปเริ่มมี
0: อะไรแล้วตามไม่ทันเลย
1: รู้สึกว่าบางทีเราฟังยังอาจจะฟังไม่ออกคือเด็กรุ่นใหม่มาเยอะค่ะกระแสอะไรต่างๆมันมาไวมาก
0: ใช่จริงผมก็ไม่ได้แก่ค่ะนะ
1: เราไม่มีใครแก่เลยค่ะพี่เบนซ์เราค่อยๆตามกระแสกันไปเรื่อยๆปกติสะสมอะไรเป็นที่ชื่นชอบไหมคะ
0: จริงๆก็มีสะสมบ้างครับก็ช่วงที่ผ่านมาก็ชอบซื้อแบริกไอ้ที่มันเป็นอาร์ตแบบตุ๊กตาของคาวที่มันเป็นหุ่นเหมือนตัวจะเป็นอะไร
1: ม
0: ัน
1: เป็นตัว
0: ที่มันเป็นหูบานๆ
1: หรอคะหูบานๆ
0: ผมก็พูดไม่ถูกเหมือนกันก็คือคาว
1: ชื่ออะไรนะคะ
0: KAWS ใช่

0: ากเดี๋ยวสักครู่นะคะอยากเห็นหน้าเลย K A W S ที่มันเหมือนลิงเลยอ่ะแต่มันไม่ใช่ลิง
1: ใช่ใช่ใช่
0: เดี๋ยวให้ทีมงานขึ้นภาพซึ่งตรงกลางเป็นหูหยิกๆสาม
1: อัน
0: ก็เป็น
1: หูหยิก
0: ๆตาขีดกากบาท
1: ใช่หนึ่งแล้วก็หลังๆมามันแพงอ่ะผมก็เลยเลิกสะสมแล้ว
0: แต่มันค่อนข้างเก๋มากเลยนะคะ
1: ใช่ใช่น่ารักดีครับใช่น่ารักดี
0: เอาไปแต่งบ้านแต่งบ้านใช่
1: ไปแต่งบ้าน
0: อ้าวโมเดลอยู
1: ่ใช่
0: การ์ตูนอะไรอย่างนี้ดูไหมคะ
1: จริงๆก็พวกอนิเมะอะไรก็ดูปกติครับใช่ใช่ชอบพวกนารูโตะบลีชวันพีซซึ่งวันพีซผมไม่ไหวแล้วผมก็เลยเลิกดูช่วงนี้ก็มีอะไรบลูล็อกอะไรอย่างเงี้ยผมก็ดู
0: ไปเที่ยวเล่นในประเทศชอบแบบไหน
1: ผมชอบทะเลผมชอบไปทะเลชอบแบบไปอยู่บนทรายอะไรแบบเนี้ยก็เลยแบบชอบไปภูเก็ตชอบไปสมุยมากสมุยเนี่ยผมชอบมาก
0: สมุย
1: อาหารทะเลอร่อย
0: ใหญ
1: ่อร่อย
0: แล้วดำน้ำไหมคะ
1: ดำน้ำด้วยสมัยก่อนเนี่ยผมก็ดำน้ำแล้วก็หลังๆมามันก็ค่าใช้จ่ายมันสูงอ่ะก็เลยแบบไม่ได้ดำแล้วเพราะว่าจริงๆผมดำน้ำเนี่ยเพื่ออยากจะเห็นปลาฉลามวาฬแล้วเสร็จพอเราเห็นปุ๊บอะเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยมันก็คอมพลีทแล้วเลยแบบโอเคหยุดดำไปช่วงนึงจนตอนนี้ก็ยังไม่ได้ดำเลยครับ
0: แต่ตัวเองก็เกิดอยู่ในพื้นที่ที่มีอาหารทะเล
1: ใช่
0: แต่ก็จะชอบไปทะเลแสดงว่ามันผูกพันไหมพี่เบนซ์กับการอยู่ทะเล
1: คือจริงๆทะเลบางขุนเทียนมันไม่ได้เป็นหาดสวยๆเหมือนที่ภูเก็ตนะมันจะเป็นแบบว่าป่ากงกลางอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ก็
0: เหมือนอาหารอย่างเงี้ยพี่เบนก็จะ
1: ชินชินมากชินมากอาหารทะเล
0: ไม่ได้ว้าวแบบเห็นปุ๊บแล้วอู้อยากกินเราเฉย
1: ว้าวมากแต่ก็อาหารทะเลก็เป็นอาหารที่อร่อยนะผมก็ชอบพอทำจิ้มซีฟู้ดเรานี่แบบเด็ดจริงๆไม่มีอันไหน
0: ทดแทนได้กินกับน้ำจิ้มอื่นไม่ได้เลย
1: ใช่ใช่อร่อยมาก
0: แล้วใครที่แบบว่าไม่เคยไปเนาะจริงๆมันก็ไม่ได้ไกลจากกรุงเทพเป็นนะพี่
1: ไม่ไกลครับไม่ไกล
0: กี่ชั่วโมงนะคะถ้าเดิน
1: ก็เอาวันธรรมดาถ้ารถติดหน่
0: อ
1: ยก็สักชั่วโมงนึงถึงนะแต่ถ้าวันหยุดเสาร์ที่ก็ครึ่งชั่วโมงก็ถึงแล้วครับแป๊บเดียว
0: เดี๋ยววันหลังก็อาจจะย้ายกองไปที่บางขุนเทียน
1: ลงมาบ้างก็ได้นะครับยินดี
0: ใช่ไหมคะ
1: ยินดียิน
0: ดีค่ะแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราอาจจะยกกองไปตรงนั้นแล้วได้ไปทานอาหารทะเลบางขุนเทียนบ้าง
1: ครับ
0: นะคะพี่เบนซ์นอกเหนือจากนี้นะคะอาหารทะเลพูดแล้วอาหารการกินเพลงไลฟ์สไตล์ทุกอย่างที่ชื่นชอบแล้วอนาคตนะตอนนี้อยากจะไปทำอะไรยังไงต่อบ้างไหมคะ
1: ก็ตอนนี้ก็คงผลักดันปัญหาต่างๆให้พี่ก็จะมีปัญหาพวกปลาหมอควางดำใช่ไหมครับที่มันเลื้อรังมาอย่างยาวนานแล้วไปจับปลาหมอควางดำกับเกษตรกรมาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นบ่อเลี้ยงกุ้งใช่ไห
0: ม
1: แต่ว่าเขาจับขึ้นมาเนี่ยก็เจอปลาหมอควางดำสักประมาณ10กว่าตันที่เป็นข่าวนะครับซึ่งเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีปริมาณที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นจากอาทิตย์ที่ผ่านจากปีที่ผ่านมาเนี่ยซึ่งผมก็เป็นห่วงเป็นใยแล้วก็จริงๆอ่ะเป็นสิ่งหนึ่งที่อยากจะผลักดันแล้วก็ต้องเร่งดำเนินการแก้ไขต่อไปแหละครับ
0: ค่ะจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องที่เรื้อรังมาแล้วก็อาจจะมีการมาต่อยอดพัฒนาต่อไปวันนี้คำถามเป็นคำถามจากตัวแทนสาวไทยนะคะกี้วันนี้กี้มาเป็นตัวแทนสาวๆหลายๆคนอยากรู้จักพี่เบนซ์ไงนะคะก็จะถามเยอะนิดนึงนะคะในเรื่องของแอคทิวิตี้ต่างๆความชอบนะคะเวลาจะเข้าหาจริงๆทีม
1: ไม่ต้อง
0: มา
1: ฉาบตลอด
0: โอเคค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องราวที่คุยกันถ้าไม่ได้เป็นนักการเมืองอยากจะทำอาชีพอะไรคะ
1: ถ้าไม่ได้เป็นนักการเมืองเอาอาชีพที่อยากเป็น
0: แต่เคยเป็นวิศวกรมาก่อน
1: ใช่ๆก็เคยเป็นวิศวกรมาก่อนสักพักนึงแต่ผมว่าไปๆมาๆผมก็คงคืออันนี้ผมว่าผมเป็นไม่ได้แน่นอนแบบอยากเป็นกัปตันที่แบบขับเครื่องบิน
0: อ
1: ะคือผมรู้สึกว่าแบบมันเท่นะมันใส่ชุดเครื่องแบบใช่ไหมแล้วเราก็ต้องไปปรับให้ผมว่ามันเป็นอะไรที่แบบเป็นความฝันตั้งแต่เด็กว่าอยากถ้าเป็นไปได้ก็อยากเป็นนักบินดูแต่ว่าการศึกษาหรือการทำงานมันคนละ
0: เวที่จะได้ไปลองในจุดนั้นใช่
1: ไ
0: หม
1: ไม่เคยเลยครับไม่เคยเลย
0: แค่ฝัน
1: แค่แบบคิดว่าถ้าแบบได้ถ้าให้เลือกเลยทุกอาชีพอ่ะคงเลือกอาชีพนี
0: ้น่าสนใจนะคะจริงๆคนนี้ก็เหมาะทีนี้ในเรื่องของกีฬาวนเพื่อนๆสอสอหรือใครไปเล่นไฮสล็อกเนี่ยแนะนำเขาหน่อยว่าต้องเตรียมกายเตรียมความพร้อมยังไงบางคนเขาอาจจะไม่ได้แบบเตรียมตัวไม่ทันเตรียมตัวมันมีเรื่องของอัตรา

0: ล้มในงานเลยอะค่ะเหมือนไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยค่ะคือมันคงเหนื่อยแบบเหนื่อยแบบสุดตัวถ้าร่างกายไม่พร้อมนี่คิดว่าน่าจะไม่รอดไหม
1: ก็ถ้าไม่ได้ซ้อมเลยอะผมก็ไม่รอดเพราะว่าผมแค่ผมขนาดผมซ้อมนะผมยังรู้สึกเลยว่าเป็นอะไรที่แบบเหนื่อยที่สุดในชีวิตอะแล้วผมก็ชวนเพื่อนสสหลายท่านก็ลองไปซ้อมกันครั้งแรกครั้งหนึ่งตอนเล่นจบเนี่ยก็บอกว่าเออไม่เล่นแล้วตอนแรกจะลงไงโอ้โหตอนแรกคุยกันสนิทดีเฮ้ยเดี๋ยวไปลงกันนะ4คนให้ไปลงพร้อมกันเลยเสร็จพอไปซ้อมครั้งเดียวนั่นแหละกูไม่ไปแล้วนะไปคนเดียวแต่ว่าถ้าเราซ้อมเรื่อยๆซ้อมทุกอาทิตย์อย่างเงี้ยผมว่าทำเรื่อยๆแล้ววิ่งบ่อยๆอ่
0: ะ
1: ผมว่ามันจะมีความฟิตที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นแล้วก็ทำได้อยู่แล้วผมว่าใช้เวลาสัก6เดือนอ่ะก็ซ้อมเรื่อยๆเนี่ยผมว่าไหวใช่เพราะมันต้องใช้ทั้งแรงใจแรงกายแล้วก็กล้ามเนื้อต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะแบบกล้ามเนื้อขาเนี่ยใช้เยอะมากใช่เหนื่อยมาก
0: พอเราได้เตรียมร่างกายในความพร้อมและอย่างนี้อนาคตการต่างๆเว้นได้รับมอบหมายอยู่ในส่วนไหนคะ
1: ก็ตอนนี้ก็อยู่กรรมธิการหนี้สินแก้ไขหนี้สิน
0: เป็นยังไงบ้างคะ
1: ก็ตอนนี้ก็เพิ่งมีประชุมกันไปซอยจะเข้าเนื้อหาในอาทิตย์หน้าซึ่งก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาผลกระทบของหนี้สินที่เกิดขึ้นจากค่าน้ำมันที่มันแพงมากยิ่งขึ้นผลกระทบจากน้ำมันใช่ก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเนี่ยก็จะเริ่มถกปัญหาต่างๆเหล่านี้แล้วก็หาแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อไปนะครับแต่ก็พยายามมุ่งมั่นตั้งใจแก้ปัญหาให้ได้ดีที่สุดนะครับหนี้สินถึงแม้ผมก็จะเป็นคนที่มีหนี้เยอะเหมือนกันก็ยังแก้หนี้ตัวเองไม่ได้แต่ก็จะพยายามดำเนินการแก้ได้ครับผ
0: มในฐานะที่เคยเป็นวิศวกรมาก่อนเราสามารถนำหลักวิชาการของที่เรามีเกี่ยวกับวิศวะเนี่ยมาปรับใช้ในการทำงาน
1: วิศวะเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ได้เลยก็คือเป็นlogic thinking ก
0: ็
1: คือแบบเวลาคุณคิดอะคุณจะต้องคิดแบบ
0: ให้มันลึกนะ
1: เริ่ม1 2 3 4เป็นสเต็ปม
0: ี
1: เหตุมีผลมีแบบวิธีการแก้ไขปัญหาอะไรแบบนี้มันจะเป็นแบบโลจิกมาก
0: ๆ
1: วิศวะก็จะแบบนี้ซึ่งผมก็จะนำสิ่งเหล่านี้แหละมานำที่การสิ่งที่ได้เจอกับพี่น้องประชาชนเราต้องแก้ยังไงโปรเซสเป็นยังไงแล้วผลลัพธ์ที่เราต้องการจะได้รับเนี่ยเป็นยังไงก็คือเราก็จะใช้ความรู้ความสามารถในวิศวะเนี่ยมาใช้ได้ครับ
0: ซึ่งเคยนำมาปรับใช้บางส่วนไหม
1: ใช่ใช่ส่วนใหญ่
0: แล้วเป็นยังไงบ้างผลตอบรับ
1: ผลตอบรับดีนะเพราะว่าผมว่ามันเป็นอะไรที่เราจะปลายทางเนี่ยเราอยากจะเห็นผลลัพธ์เป็นอย่างไรแล้วเราก็จะคิดเลยว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเราต้องทำอะไรไปบ้าง1 2 3 4เราก็จะมีวิธีแนวทางการดำเนินการเลย1ไม่ได้เราก็ทำ2 2ไม่ได้เราก็ทำ3ค่อยไล่ไปเรื่อย
0: ๆครับก็คือเหมือนกับว่าเราลองมาปรับใช้แล้วเหมือนผู้ช่วยเพิ่มเติมเข้ามาแล้วจริงๆแล้วอยากอยู่กรรมธิการอะไรคะ
1: ก็จริงๆอยากอยู่คมนาคมเพราะเราเรียนวิศวะมาม
0: ันโดยตรง
1: ใช่มันเรียนวิศวะมามันก็จะคาบเกี่ยวหลายๆด้านอย่างเรื่องของรถติดอย่างเงี้ยตอนที่ผมเรียนวิศวะผมเรียนโยธามาเขาก็จะมีหลักการคำนวณนะว่าถนนเนี่ยที่ยาวขนาดนี
0: ้
1: มีไฟแดงกี่วิถึงจะเหมาะสมในการที่จะปล่อยรถให้รถแยกนี้กับแยกนู้นเนี่ยไม่ติดจำนวนรถมีเท่าไหร่นี่คือมีการคำนวณหมดนะครับแล้วก็อย่างเช่นเวลาเราขึ้นสะพานรู้สึกเลยว่าถนนเนี่ยมันไม่ได้เรียบๆแล้วโค้งแต่มันจะมีความเอียงนิดนึงเล็กน้
0: อ
1: ยเราไปสังเกตดูไอ้พวกนี้ก็คือเป็นการหลักการวิศวะหมดเพื่อที่จะคำนวณให้เกิดความปลอดภัยในด้านการเดินทางของรถมากที่สุด
0: ไม่
1: ให
0: ้หลุดโค้งใช่ใช่ในการโค้งเวลาเหมือนควบ
1: ไม่ให้หลุดโค้งง่ายอะไรแบบนี้คือมันจะมีหลักการคำนวณหมด
0: ทำไมเขาต้องแบบว่าทำทางโค้งมีเหตุผลในการ
1: มันจะมีหลักการคำนวณทุกอย่
0: าง
1: ใช่ใช่ครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมว่ามันนำไปใช้ในกรรมธิการด้านคมนาคมได
0: ้
1: ครับ
0: ค่ะพี่น้องประชาชนบ้างคะ
1: ก็จริงๆก็ต้องขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกๆคนละกันที่ได้ให้โอกาสผมนะครับมาทำงานเขตบางขุนเทียนบางบอนนะครับแล้วก็ยังไงเนี่ยผมจะทำหน้าที่อย่างเต็มที่แน่นอนถ้าพี่น้องประชาชนคนใดมีเรื่องร้องเรียนต่างๆใดๆเลยเนี่ยสามารถแจ้งอย่างเต็มที่เลยนะครับ
0: ฝากช่องทางการติดตามนิดนึงค่ะ
1: ก็สามารถติดตาม Facebook Instagram TikTok X นะครับก็เป็นเสิร์ชได้ละคิดก็น่าจะขึ้นละครับ
0: ค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เรานำมาพูดคุยกันนะคะกับเรื่องราวของพี่เบนซ์นะคะสสณรุพลเลิศปัญญาโลดเขต27กรุงเทพมาแลกเปลี่ยนนะคะแชร์กันในวันหยุดให้เราได้รู้จักพี่เบนซ์มากขึ้นในฐานะที่ไม่ใช่สสแต่ว่าเป็นพี่เบนซ์ในวันนี้นะคะขอบคุณพี่เบนซ์อีกครั้งที่มาร่วมพูดคุยกันค่ะขอบคุณค่ะของรายการพักคุยแล้วค่ะและเดี๋ยวพบกับรายการพักคุยได้ใหม่ในวัน

0: หยุดวันอาทิตย์สบายๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามารอติดตามชมกันว่าในเทปถัดไป EP ถัดไปคุยกันสำหรับวันนี้นะคะคุกกี้พัชราวัลัยเดมิติรัตน์แล้วก็สสพี่เบนซ์ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: บ๊ายบายกล้องหน่อย

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ห้องข่าวรัฐสภาชาแนลภาคค่ำค่ะวันนี้เจอกันวันศุกร์ที่4กันยายน2569นะคะติดตามข่าวค่ำกับคุณสิทธิเดชพงศิริและดิฉันทัดดาวทองอิ่มค่ะ
0: กลับมาติดตามข่าวสารนิติบัญญัติกันนะครับแน่นอนนะครับว่าหลังจากที่มีการเปิดสมัยประชุมมาห่วงสัปดาห์นี้ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีระเบียบวาระการประชุมฝั่งสสเนี่ย
1: ค
0: ิวแน่นเลยนะครับมีการอภิปรายการหลากหลายวันมาเนี่ยก็มีการเรียกได้ว่าตั้งกรรมธิการร่วมกันในกฎนะครับ
1: ค่ะก็เป็นร่างกฎหมายอีกฉบับหนึ่งนะคะที่ทั้งสภาผู้แทนราษฎ
0: ร
1: แล้วก็วุฒิสภาเห็นไม่เหมือนกันกับการแก้ไขของวุฒิสภาค่ะ
0: คือก่อนหน้านี้เนี่ยสสไปให้วุฒิสภาได้มีการพิจารณาซึ่งวุฒิสภาก็มีการแก้ไขในสิ่งที่สสเห็นชอบดังนั้นก็ต้องส่งร่างกฎหมายอากาศสะอาดกลับมาให้สสยืนยันว่าจะยืนยันตามแล้วหรือจะเห็นด้วยกับที่สวมีการแก้ไขซึ่งแน่นอนว่าสสไม่เห็นด้วยนะครับถึง414เสียงแต่ร่างพรบอากาศสะอาดทำให้ต้องมีการตั้งกรรมธิการร่วมกัน2สภาครับ
1: ค่ะก็ประกอบไปด้วยทางคณะกรรมการก็จะมี20คนนะคะมีทางฝั่งของสสเนี่ย10คนแล้วก็ทางสว10คนด้วยกันค่ะก
0: ็
1: จะได้พิจารณากัน
0: ก็จะมีการพิจารณาซึ่งก็จะเป็นตัวแปรสำคัญที่จะมาแก้โครงสร้างเกี่ยวกับเรื่องของมลพิษและแก้ปัญหาที่หลายคนมองว่าเป็นปัญหาอีกอย่างนึงที่ทำให้เกี่ยวกับสุขภาพประชาชนโดยจะคุยปัญหานี้กันมายาวนานแล้วนะครับเด
1: ี๋
0: ยวก็ต้องติดตามกันเพราะว่าเดี๋ยวนอกเหนือจากกฎหมายที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตคุณภาพชีวิตประชาชนแล้วยังมีกฎกบอย่างกฎหมายเกี่ยวกับงบประมาณปี70ที่ตอนนี้มีวันจันทร์ที่7กันยายนนี้ถึงวันพุธที่9จะเป็นการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี70ครับซึ่งประธานสภาผู้แทนราษฎรก็มีการนัดพิจารณาร่างพรบงบปี70ในวาระที่2และวาระที่3วันที่7ถึง9กันยายนนี้นะครับโดยก็มีการ

0: ติเนี่ยก็ได้มีการถอนไป2คนนะครับโดยงบประมาณก็ยังคงความเหมาะสมและความจำเป็นจำนวน 1,890 ตามรัฐธรรมนูญและองค์กรอัยการ271ล้านบาทซึ่งรายการที่มีการปรับลดแทบจะมีทุกกระทรวงที่ลดลงนะครับโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีการปรับลดลงมากที่สุดจำนวน 3,278 ล้านบาทรองลงมาก็คือกระทรวงกลาโหมครับถูกปรับลดลงอยู่ที่ 1,228 ล้านบาทกระทรวงมหาดไทย912ล้านบาทส่วนรายการที่ปรับเพิ่มมีเพิ่มในส่วนของงบกลางนะครับจำนวน 6,044 ล้านบาททุนหมุนเวียนตั้งเพิ่ม 4,500 ล้านบาทหน่วยงานองค์กรอิสระและองค์กรอัยการ247ล้านบาทกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีการตั้งเพิ่ม148ล้านบาทส่วนราชการสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี97ล้านบาทกระทรวงศึกษาธิการ96ล้านบาทหน่วยงานของรัฐสภา24ล้านบาทและแผนงานบุคลากรภาครัฐอีก3ล้านบาทครับ
1: สลับมาติดตามภารกิจของประธานรัฐสภากันบ้างค่ะซึ่งประธานรัฐสภานะคะได้ให้การต้อนรับทางด้านของนายกสมาคมสมาชิกรัฐสภาไทยและคณะนะคะเข้าพบหารือการดำเนินงานของสมาคมค่ะโดยประธานเองก็สนับสนุนในเรื่องของการจัดการประชุมใหญ่อย่างเป็นทางการอีกทั้งเห็นควรให้มีการตั้งกองทุนตลอดชีพแล้วก็แนะด้วยนะคะว่าจะต้องพิจารณาอย่างเหมาะสมและเป็นประโยชน์ค่ะนายโสพลสารามประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ให้การต้อนรับนายอนันตชัยคุณานันทกุลนายกสมาคมสมาชิกรัฐสภาไทยพร้อมคณะที่เข้าพบหารือค่ะซึ่งประธานรัฐสภาได้สอบถามถึงแนวทางการดำเนินงานของสมาคมสมาชิกรัฐสภาไทยแล้วก็เห็นว่าควรที่จะมีการจัดการประชุมใหญ่อย่างเป็นทางการเพราะว่ามีสมาชิกเข้าร่วมเป็นจำนวนมากหากมีผู้เข้าร่วมครบองค์ประชุมตนก็พร้อมให้ความร่วมมือแล้วก็มีความยินดีหากว่าได้รับเชิญให้ไปเป็นประธานเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการค่ะส่วนกรณีของการปรับเปลี่ยนเรื่องของกองทุนที่ตอนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาโดยเห็นว่าควรที่จะมีกองทุนสำหรับสมาชิกแบบตลอดชีพทั้งนี้ก็ต้องพิจารณาถึงสถานะของนักการเมืองไทยด้วยว่าสังคมต้องการเห็นนักการเมืองมีบทบาทและคุณภาพชีวิตในลักษณะใดเพื่อให้เกิดความเหมาะสมและก็เป็นประโยชน์ต่อการทำงานทางการเมืองค่ะด้านนายอนันตชัยนะคะก็บอกว่าสมาคมสมาชิกรัฐสภาไทยนี้จะทยอยเพิ่มข้อมูลของสมาชิกอย่างต่อเนื่องค่ะโดยตอนนี้เองมีสมาชิกสมัครเข้าร่วมแล้วประมาณ500คนด้วยกันตามข้อบังคับของสมาคมอดีตสมาชิกรัฐสภาที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระก็จะเข้าเป็นสมาชิกโดยปริยายนะคะพร้อมกับมีแนวทางจะเสนอให้กับประธานรัฐสภาดำรงตำแหน่งประธานที่ปรึกษาของสมาคมด้วยค่ะ
0: นอกจากนี้ประธานรัฐสภาก็มีการชูแนวคิดสมาร์ทมัมนะครับที่จะเป็นการสร้างภูมิให้เด็กตั้งแต่ต้นทางหวังว่าการสร้างสุขภาพจิตของแม่ที่มีผลต่อสุขภาพจิตของลูกนั้นเป็นส่วนสำคัญที่ต้องผลักดันครับนายโสพลสารัมประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับได้เข้าร่วมเป็นแขกรับเชิญสัมภาษณ์พิเศษประเด็นสมาร์ทมัมโดยกล่าวถึงแนวทางการพัฒนาเด็กและแนวคิดสมาร์ทมัมนะครับว่าการสร้างเด็กที่เกิดมาให้มีคุณภาพจำเป็นจะต้องเริ่มตั้งแต่ต้นทางโดยต้องสร้างภูมิให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีทั้งด้านร่างกายการได้รับอาหารเสริมที่เหมาะสมรวมไปถึงมีกิจกรรมสันทนาการและการส่งเสริมความรู้ด้านจิตใจเนื่องจากสุขภาพจิตของแม่ก็คือสุขภาพจิตของลูกครับโดยประธานรัฐสภาบอกว่าในส่วนของการศึกษาควรมีการระดมความคิดเห็นเพื่อสร้างหลักประกันให้ลูกหลานสามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพรวมถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆหากมีความจำเป็นต้องแก้ไขกฎหมายเพื่อสนับสนุนเรื่องดังกล่าวก็ควรดำเนินการแก้ไขให้มีความเหมาะสมขณะเดียวกันความพร้อมของครอบครัวก็ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างเด็กให้มีคุณภาพครับทั้งนี้ครอบครัวไหนที่ใช้ทรัพย์ไม่เป็นทรัพย์ก็หายแต่ว่าครอบครัวใดที่ไม่มีทรัพย์แต่ลูกเก่งมีปัญญาก็จะทำให้ครอบครัวนั้นมีคุณภาพยิ่งขึ้นนะครับโดยประธานรัฐสภาได้กล่าวต่อว่าวันนี้ทุกคนต้องตระหนักถึงคุณภาพของคนในประเทศเพราะประเทศไทยในอนาคตจะต้องฝากไว้กับลูกหลานโดยเมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วความสุขของคนส่วนหนึ่งก็คือครอบครัวและทุกคนต้องสามารถดูแลตัวเองให้รอดพร้อมกับร่วมมือกันสร้างคนรุ่นใหม่ให้มีศักยภาพและร่วมกันทำให้ประเทศมีความแข็งแรงด้วย ดยก็กล่าวอีกว่าในวันที่15กันยายนนี้จะมีเวทีที่เป็นการนำโมเดลจากแต่ละพื้นที่ซึ่งประสบความสำเร็จ

0: เต็ดมานำเสนอนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนโดยรัฐสภาก็จะทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมให้เด็กวัยเล็กได้รับการพัฒนาไปสู่การเป็นเด็กที่มีคุณภาพพร้อมทั้งต้องการปลุกให้สังคมเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนวิธีคิดเกี่ยวกับการสร้างคนตั้งแต่ต้นทางและจะนำแนวทางดังกล่าวเสนอให้คณะรัฐมนตรีได้รับทราบด้วยครับ
1: มาดูเรื่องของความเคลื่อนไหวของทางนายกรัฐมนตรีกันบ้างนะคะที่มีการนัดดินเนอร์กับพรรคร่วมรัฐบาลนะคะในวันอาทิตย์ที่6กันยายนนี้ค่ะซึ่งก็มีการเลื่อนออกไปก่อนนะคะเนื่องจากนายกรัฐมนตรีเองติดภารกิจสำคัญในสัปดาห์หน้าค่ะจากกรณีที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะมีกำหนดที่จะเปิดบ้านพักส่วนตัวจัดงานเลี้ยงรับประทานอาหารให้กับคณะรัฐมนตรีแล้วก็แกนนำพักร่วมรัฐบาลในวันอาทิตย์ที่6กันยายนนี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีรวมถึงแกนนำพักร่วมรัฐบาลรวมไปถึงจะได้หารือแนวทางการทำงานร่วมกันหลังรัฐบาลได้บริหารประเทศเข้าสู่เดือนที่6ซึ่งล่าสุดค่ะทางด้านของนางสาวไตรสุรีไตรสารณกุลนะคะเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในฐานะที่ก็เป็นนายทะเบียนของพรรคภูมิใจไทยก็บอกว่าจากกำหนดการเดิมก็คือ6กันยายนนี้หรือว่าวันอาทิตย์นี้นะคะเบื้องต้นได้เลื่อนกำหนดการนี้ออกไปก่อนค่ะเนื่องจากว่าในสัปดาห์หน้าทางคุณอนุทินนายกรัฐมนตรีมีภารกิจที่สำคัญส่วนว่าจะจัดงานดังกล่าวเมื่อไหร่นั้นทางนายกรัฐมนตรีจะทำการแจ้งให้ทราบอีกครั้งค่ะ
0: ซึ่งก่อนหน้านี้ที่มีการนัดกันวันที่6กันยายนนี้ฝ่ายค้านมีการตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะเป็นการรับมือเกี่ยวกับการพิจารณาร่างพรบ งบหรือไม่นะครับหลังจากฝ่ายค้านก็มีการตั้งข้อสังเกตว่ารัฐบาลมีการใช้งบประมาณไม่คุ้มค่าโดยเฉพาะการนำงบไปแก้ปัญหาชายแดนใต้นะครับโดยเรื่องนี้คุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันนะครับว่ารัฐบาลใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและก็บอกอีกว่าฝ่ายค้านที่จะมีการตรวจสอบที่จะใช้กลไกสภาตรวจสอบนั้นรัฐบาลก็พร้อมจะชี้แจงครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงกรณีที่นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรนะครับได้กล่าวในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวานนี้ว่ารัฐบาลใช้งบประมาณในการแก้ไขสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ล้มเหลวว่าเขาไม่รู้เรื่องเพราะรัฐบาลไม่มีทางที่จะใช้งบแล้วเกิดความล้มเหลวขณะเดียวกันรัฐบาลต้องใช้งบประมาณทุกอย่างของประเทศให้เกิดความคุ้มค่าซึ่งงบทุกอย่างที่รัฐบาลใช้จะต้องคิดมาก่อนจึงเป็นเรื่องที่เขาไม่เข้าใจส่วนที่ฝ่ายค้านระบุว่าอยากให้ใช้ความกล้าหาญทางการเมืองในการแก้ปัญหานี้นายกรัฐมนตรีก็บอกว่าถ้าไม่มีความกล้าหาญจะเป็นรัฐบาลได้อย่างไรขณะที่กลไกสภามีระบบตรวจสอบสามารถให้รัฐมนตรีไปตอบกระทู้ในสภาหรือยื่นยติได้หากเกิดความไม่มั่นใจในรัฐบาลก็สามารถยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจทั้งมาตรา151และมาตรา152ได้ทั้งหมดเพื่อให้เกิดการชี้แจงครับ
1: มาดูเรื่องของศูนย์ Data Center กันบ้าง นะคะซึ่งคุณอนุทินนายกรัฐมนตรีค่ะก็มีการสั่งให้ปราบปรามการลักลอบตั้งศูนย์ Data Center นี้นะคะโดยยืนยันค่ะว่าจะมีการออกกฎระเบียบหลักเกณฑ์ใหม่พร้อมย้ำด้วยนะคะว่าจะต้องทำด้วยวิธีการที่ถูกต้องตามกฎหมายค่ะเรื่องนี้คุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็พูดถึงเรื่องของการขออนุญาตประกอบกิจการ Data Center โดยก็บอกว่ามีการตั้งคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center ซึ่งมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานคณะกรรมการค่ะโดยวันนี้เองได้มอบนโยบายเพื่อนำไปประมวลรวมทั้งการออกระเบียบแล้วก็กฎเกณฑ์ต่างๆเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าทุกความกังวลของประชาชนจะได้รับการพิจารณาอย่างเป็นธรรมมากที่สุดส่วนว่ามีความเป็นไปได้หรือไม่ที่จะตั้งศูนย์ Data Center ของรัฐบาลเรื่องนี้ก็มีการทำกันมาอย่างต่อเนื่องแต่ว่าไม่ได้อนุมัติโครงการใหม่ขณะที่โครงการที่อนุมัติไปแล้วส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาให้ดำเนินการต่อไปเพราะว่ามีแหล่งพลังงานแหล่งน้ำและก็แหล่งทรัพยากรธรรมชาติแต่ว่าที่มันเป็นปัญหาก็คือการไปขอใช้ไฟใช้น้ำหรือขอใบอนุญาตไว้ก่อนเพื่อนำไปใช้การค้าเชิงพาณิชย์ซึ่งคงไม่ได้ให้ใบอนุญาตแต่ว่าจะให้เฉพาะคนที่มีความพร้อมปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ใหม่ที่ได้ตั้งขึ้นมาพร้อมย้ำด้วยนะคะว่าเรื่องนี้ไม่มีอะไรต้องกังวลเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยยังต้องให้การสนับสนุนแล้วก็มีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการทำให้ไทยมีเทคโนโลยี AI เทคโนโลยีขั้นสูงแล้วเรื่องนี้จะไม่ทำให้นักลงทุนต้องเสียความมั่นใจด้วย ส่วนที่มีการลักลอบเปิดในพื้นที่กรุงเทพมหานครหลายพื้นที่เลยเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีย้ำนะคะว่าหากไปพบว่ามีการลักลอบก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายค่ะแล้วก็ต้องถูกปิดด้วยคนที่จะมาทำอะไรก็ต้องทำด้วยวิธีการที่ถูกกฎหมายพร้อมย้ำนะคะว่าจะต้องปราบปรามอย่างเด็ดขาดซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ไม่ได้ตอบคำถามนะคะว่าจะต้องกำชับทางกรุงเทพมหานครในการที่จะขออนุญาตตั้งศูนย์ Data Center ด้วยหรือไม่เพื่อป้องกันการนำไปสู่การทุจริตค่ะ
0: พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อครับ

0: เผา5ไร่ไหม้เป็น20 30ไร
1: ่ตรวจหาสารพิษในกระแสเลือดมันกินยังได้เลยอ่ะกินข้าวนี่นะน้ำตานี่ไหลหมดอ่ะ
2: เรือก็ไม่มีกังวลว่าจะทำอะไรกินกัน
3: การเป็นโสเภณีเนี่ยเป็นสิ่งแรกที่เขาจะไปมันหายไปเลยศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย
4: ์เราก็มีหนี้สินเยอะแยะมากมายก่ายกอง
5: นอนมือกายหน้าผากแล้วก็คิดว่าจะเผาข้าวที่ตายอ่ะ

0: จากวันแรกที่เริ่มต้นก้าวเดินจากโครงการนับร้อยที่กระจายตัวทั่วประเทศ
1: หอมนุ่มแซ่บอร่อย
2: เดือนกันยายุ่นระดับน้ำ3.70 เมตร
3: ถ้าโครงการไม่ให้โอกาสผมทุกวันนี้ไม่มีวันนี้วันนี้ผมดีใจมากครับ
0: เปลี่ยนชีวิตที่เคยนั่งรอความช่วยเหลือให้ลุกขึ้นยืนหยัดได้ด้วยขาตนเองพลิกชีวิตคนนับพันนับหมื่นสู่ความยั่งยืนรุ่นแล้วรุ่นเล่ากว่า30ปีที่ก้าวเดินยังคงก้าวต่อไปก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่มีวันหยุด

0: ท่านประธานครับกราบเรียนท่านประธานสภาผมนายชัยชนกชิดชอบสมาชิกผู้แทนราษฎรขอเสนอท่าน
1: รอนานไหมครับพี่ก้อยโทษทีนะครับพอดีรถติดคร
2: ับ อ๋อไม่เป็นไรพี่ดูประชุมสภาอยู่เพลินเลย
1: ตรงนี้เนี่ยนะ
2: ใช่นี่ไง
3: รับชมการถ่ายทอดสดการประชุมสภาเหมือนเข้าไปนั่งอยู่ในห้องประชุมสภาจริงๆได้ทุกที่ผ่านทางสมาร์ทโฟนแค่โหลดแอป TP Channel ทั้งระบบ Android และ iOS เพียงเท่านี้ก็เหมือนได้เข้าไปนั่งรับชมการประชุมอยู่ในห้องประชุมสภาแล้วและยังสามารถจะรับชมรายการต่างๆของทางส

0: เมืองไทยมีของดีแต่ใครล่ะจะรู้จริงเท่าเจ้าของพื้นที่รายการเช็คอินถิ่นผู้แทนจะพาคุณบุกถึงถิ่นเปิดวาร์ปสถานที่ท่องเที่ยวเด็ดและของอร่อยระดับท็อปประจำจังหวัดปักหมุดพร้อมกันในเช็คอินถิ่นผู้แทนทางทีวีรัฐสภาช่อง10
1: หินเม็ดนิดเดียวมันเกิดแรงกระทบเป็นวงกว้างไปตั้งหลายวงเห็นป่ะ
2: แล้วตกลงผมลูกใครอ่ะ
3: ทฤษฎีไอซ์เบิร์กเป็นการเปรียบเทียบบุคลิกของคนกับภูเขาน้ำแข็งถ้าไม่ชอบความเจ็บแล้วทำตัวเองให้เจ็บทำไม
2: โอ๊ยไม่รู้ถามมากได้ไหมน่าอัพพาน
3: ส่วนที่อยู่เหนือน้ำคือพฤติกรรม
2: ผม
3: ไ
4: ม่ใช่อาวุธเท่านั้นนะที่ฆ่าคนได้วาจาเพียงคำเดียวหรือแค่ประโยคเดียวเนี่ยก็ฆ่าคนได
2: ้ไปคุกแค่4 ปีมันไม่ยุติธรรมเลยว่านะข้างนอกเนี่ยของจริง
3: สิ่งที่อยู่ใต้น้ำคือเบื้องลึกของจิตใต้สำนึกจริงใหญ่กว่าซึ่งควรนำมาวิเคราะห์เพื่อความเข้าใจตนเองและผู้อื่นได้มากขึ้น
5: พ่อเขาจัดไว้ให้อะไรอะไรเขาก็จัดไว้ให้ชีวิตดีๆเนาะทำไมเราต้องสุภาพด้วย
6: เราน่าจะเอาสิ่งที่เราพอมีนะไปให้เด็กๆที่เขาจะต้องมีชีวิตอยู่ตั้งยาวไกล
7: โอ้นั่นมันไม่ใช่หน้าที่เรามันเป็นหน้าที่พ่อแม่เขา
2: ครูก็พูดได้
7: ครู
2: ก็พูดได้ดิครูไม่เคยมีชีวิตแบบผมนี
5: ่ไม่มีใครเพอร์เฟคใช่ไหมคะครู
8: ใต้ภูเขาน้ำแข็งมันกว้างใหญ่มากกว่าข้างบนที่มองเห็นสำรวจวันเดียวไม่เข้าใจหรอกคุณพี่ว่า
9: องค์ใดพระสัมพุทธ
10: ขมจนขำทุกวันเสาร์เวลา 13:00 นทางช่อง 10โทรทัศน์รัฐสภา

0: กลับมาช่วงนี้ไปติดตามการหารือความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนที่นำโดยกรรมาธิการ ICT วุฒิสภานะครับที่มีการระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงความปลอดภัยทางไซเบอร์หวังว่าจะเป็นการรับมือกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีที่เพิ่มสูงขึ้นครับคณะกรรมการการเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารและการโทรคมนาคมวุฒิสภาครับมีการจัดสัมมนาเรื่องแนวทางบูรณาการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศไทยมิติป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยมีสมาชิกวุฒิสภาวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิรวมไปถึงผู้แทนจากภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมซึ่งก็มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันนะครับโดยนายนิเวศพันธ์เจริญวรกุลประธานคณะกรรมการก็มีการกล่าวเปิดการสัมมนาว่าปัจจุบันเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วส่งผลให้ภัยคุกคามทางไซเบอร์ทวีความสำคัญมากยิ่งขึ้นแม้หน่วยงานภาครัฐจะมีศักยภาพในการป้องกันและรับมือกับภัยคุกคามดังกล่าวแต่กลุ่มมิจฉาชีพก็พยายามนำเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้านี้มาใช้ในการก่ออาชญากรรมอย่างต่อเนื่องที่ผ่านมาคณะกรรมการก็มีการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาให้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาข้อมูลรั่วไหลนะครับซึ่งก็ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเศรษฐกิจสังคมและความเชื่อมั่นของประชาชนครับนอกจากนี้สถานการณ์การหลอกลวงทางไซเบอร์ก็ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับโดยก็มีการยกตัวอย่างกรณีล่าสุดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ข้าราชการเกษียณอายุรายหนึ่งสูญเงินราว4ล้านบาทด้วยกันนะครับรวมไปถึงกรณีนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลถูกหลอกลวงจนสูญเงินกว่า 850,000 บาทสะท้อนให้เห็นว่าภัยไซเบอร์เป็นเรื่องใกล้ตัวและเกิดขึ้นได้กับประชาชนทุกกลุ่มครับโดยนายนิเวศบอกเพิ่มเติมว่าที่ผ่านมามีความพยายามผลักดันมาตรการคืนเงินให้แก่ผู้เสียหายจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนแต่ว่ากระบวนการดังกล่าวยังมีความล่าช้านะครับการสัมมนาครั้งนี้จึงเป็นโอกาสสำคัญในการระดมความคิดเห็นและแสวงหาแนวทางร่วมกันทั้งด้านการป้องกันและการปราบปรามและการช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายเพื่อลดความสูญเสียและยกระดับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศครับจากนั้นเป็นการสัมมนาหัวข้อสถานการณ์ปัญหาและช่องว่างในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีของประเทศไทยโดยก็มีทั้งด้านดร.ธวัชชัยสุขศรีดาที่มีการนำเสนอข้อมูลและข้อเสนอแนะจากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคและผู้ปฏิบัติงานด้านการช่วยเหลือผู้เสียหายนะครับทางนี้ก็พบว่าวิวัฒนาการของภัยคุกคามทางไซเบอร์มีความซับซ้อนและก้าวหน้าอย่างรวดเร็วอาทิการนำปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI มาใช้เรียนแบบเสียงและการสร้างสถานการณ์หลอกลวงเฉพาะบุคคลการหลอกลวงข้ามแพลตฟอร์มอย่างแนบเนียนรวมไปถึงการใช้อุปกรณ์จำลองสถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อส่งข้อความเข้าถึงผู้ใช้โดยตรงนะครับขณะเดียวกันรูปแบบของการกระทำความผิดก็ยังมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นโดยมิจฉาชีพเองก็มีการเปลี่ยนจากการใช้บุคคลทั่วไปหรือว่าบัญชีม้ามาเป็นการอาศัยบริษัทหรือว่านิติบุคคลรวมไปถึงการว่าจ้างตัวแทนที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลนะครับเพื่อใช้เป็นช่องทางในการทำธุรกรรมทางการเงินซึ่งทำให้การตรวจสอบและติดตามเส้นทางการเงินเป็นไปได้ยากยิ่งขึ้นด้วยด้านพลตำรวจตรีนิเวศอาภาวสินรองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็มีการกล่าวว่าการแจ้งเตือนและการสร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนยังไม่ทั่วถึงและก็ยังขาดประสิทธิภาพนะครับก็ส่งผลให้ยังมีผู้เสียหายได้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพอย่างต่อเนื่องโดยจากการวิเคราะห์กลยุทธ์ของมิจฉาชีพก็พบว่าช่องทางหลักที่คนร้ายใช้ติดต่อและหลอกลวงผู้เสียหายได้แก่การโทรศัพท์การส่งข้อความสั้นและสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งก็เป็นช่องทางแรกในการเข้าถึงเหยื่อก่อนนำไปสู่การสร้างอุบายหลอกลวงในรูปแบบต่างๆโดยพลตำรวจตรีนิเวศก็บอกว่าควรเร่งรัดการเปิดใช้งานระบบเซลล์บอร์ดแคสต์เพื่อส่งข้อความแจ้งเตือนภัยและรูปแบบกลโกงใหม่ๆไปยังโทรศัพท์มือถือของประชาชนทั่วประเทศให้ได้พร้อมกันแบบเรียลไทม์โดยไม่จำเป็นจะต้องมีการลงทะเบียนนะครับซึ่งก็จะช่วยสร้างการรับรู้และความตระหนักต่อภัยไซเบอร์ได้อย่างรวดเร็วด้วยนอกจากนี้ก็ยังจำเป็นจะต้องมีการพัฒนากลไกในการสกัดกั้นและหยุดยั้งการฟอกเงินหรือว่าการโอนเงินออกนอกประเทศให้ได้อย่างทันท่วงทีเนื่องจากว่าปัจจุบันเจ้าหน้าที่รัฐเองก็ยังมีข้อจำกัดในการติดตามและรับมือกับรูปแบบอาชญากรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับทำให้การทำงานหลายครั้งก็ยังอยู่ในลักษณะของการวิ่งไล่ตามมิจฉาชีพอยู่ครับ
1: เมื่อวานนี้ค่ะมีการประชุมของคณะกรรมการชมรมยุวสมาชิกรัฐสภาไทยนะคะก็เป็นการประชุมกันเป็นครั้งแรกค่ะโดยเป็นการรับทราบในส่วนของบทบาทและภารกิจพร้อมเชื่อมโยงความร่วมมือผ่านเวที IPU และ IPA และกิจกรรมพัฒนาเยาวชนด้านประชาธิปไตยค่ะนายชลัดรัชกิจประการประธานคณะกรรมการชมรมยุวสมาชิกรัฐสภาไทยได้นัดประชุมคณะกรรมการเป็นครั้งแรกเพื่อรับทราบคำสั่งรัฐสภาแต่งตั้งคณะกรรมการชมรมยุวสมาชิกรัฐสภาไทยจำนวน19คนโดยมีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินงานตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับชมรมยุวสมาชิกรัฐสภาไทยพ.ศ. 2566ค่ะโดยที่ประชุมก็ยังได้รับทราบภาพรวมกิจกรรมและก็ความร่วมมือด้านยุวสมาชิกรัฐสภาภายใต้กรอบองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศก็ได้แก่สหภาพรัฐสภาหรือว่า IPU สมัชชารัฐสภาอาเซียนหรือว่า IPA และรัฐสภาภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกหรือว่า APPF ค่ะรวมไปถึงกรอบกิจกรรมภายในประเทศที่ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้แก่เด็กและเยาวชนด้านรัฐสภาด้วยก็ได้แก่กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตยและโครงการต้นกล้ารัฐสภาค่ะนอกจากนี้นะคะที่ประชุมก็ยังได้มีมติเห็นชอบให้ฝ่ายเลขานุการนำข้อมติการประชุมด้านยุวสมาชิกรัฐสภาภายใต้กรอบการประชุม IPU และ IPA เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการชมรมเพื่อพิจารณาในเบื้องต้นก่อนการนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหน่วยประจำชาติไทยใน IPU และ IPA หรือคณะผู้แทนรัฐสภาไทยในกรอบการประชุมดังกล่าวเพื่อพิจารณาในโอกาสต่อไปค่ะ
0: ขณะที่โฆษกปปช.สภาผู้แทนราษฎรเบการออกมาเปิดเผยถึงการเดินหน้าตรวจสอบ2เรื่องด้วยกันนะครับก็คือเรื่องของการเรียกรับเงินเกี่ยวกับหลักสูตรอบรมปปร.และการใช้รถราชการของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI นะครับซึ่งก็จะมีการส่งข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินคดีตามกฎหมายครับนายธนาธรประมูลพงษ์โฆษกคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรนะครับมีการแถลงผลการประชุมคณะกรรมการว่าที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องร้องเรียนสำคัญ2ประเด็นด้วยกันนะครับทั้งกรณีการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูงหรือว่าปปร.ของสถาบันพระปกเกล้าและกรณีการใช้รถราชการและงบประมาณของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI นะครับสำหรับกรณีหลักสูตรปปร.คณะกรรมการปปช.มีการเชิญผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีผู้แทนผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศรและผู้ที่เกี่ยวข้องได้เข้าชี้แจงต่อที่ประชุมนะครับโดยกรณีดังกล่าวมีการแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนในข้อหาร่วมกันฉ้อโกงกรณีการจ่ายเงินเพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรปปร.ซึ่งพนักงานสอบสวนก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุและข้อเท็จจริงเพิ่มเติมนะครับอย่างไรก็ตามผู้ถูกกล่าวหาก็มีการขอเลื่อนการให้ปากคำเพิ่มเติมหลายครั้งก่อนจะมีการถอนแจ้งความในภายหลังเนื่องจากได้รับเงินคืนแล้วครับทั้งนี้เนื่องจากกรณีดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ของรัฐคณะกรรมการปปช.จึงมีข้อแนะนำให้มีการพิจารณาและสอบสวนเพิ่มเติมอีกครั้งภายในกรอบเวลาที่กำหนดนะครับแล้วก็ส่งเรื่องไปยังสำนักงานปปช.ได้พิจารณาดำเนินการตามกฎหมายขณะที่ที่ประชุมเองก็มีมติให้ส่งบันทึกการประชุมของคณะกรรมการไปยังตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีเพื่อใช้ประกอบการสอบสวนต่อไปด้วยครับส่วนกรณีการใช้รถราชการของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI คณะกรรมการปปช.มีการเชิญผู้แทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเข้าชี้แจงนะครับหลังปรากฏข่าวว่าเจ้าหน้าที่มีการนำรถยนต์ส่วนกลางไปจอดไว้ที่บ้านพักและอาจนำไปใช้ในภารกิจส่วนตัวโดยกรมสอบสวนคดีพิเศษมีการชี้แจงว่ามีหลักเกณฑ์ควบคุมการใช้รถยนต์ราชการตามคำสั่งกรมสอบสวนคดีพิเศษที่196/2564ซึ่งอ้างอิงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถยนต์ราชการสำหรับรถยนต์2 คันที่ปรากฏเป็นข่าวกรมสอบสวนคดีพิเศษชี้แจงว่าเป็นรถยนต์เช่าที่จัดหาไว้สำหรับใช้ในภารกิจสืบสวนสอบสวนโดยก็มีการขออนุญาตใช้งานต่อเนื่องเป็นรายเดือนนะครับเพื่อปฏิบัติภารกิจในพื้นที่กรุงเทพมหานครจังหวัดปทุมธานีจังหวัดนนทบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงที่เกี่ยวข้องกับคดีครับอย่างไรก็ตามภายหลังจากที่ปรากฏข่าวฝ่ายพัสดุและยานพาหนะก็มีหนังสือเวียนกำชับหน่วยงานในสังกัดให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การใช้รถยนต์ราชการอย่างเคร่งครัด พร้อมกับมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงกับข้าราชการผู้ถูกกล่าวหานะครับก็มีกรอบระยะเวลาดำเนินการ120วันและสามารถขยายได้อีกไม่เกิน180วันโดยขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบหาข้อเท็จจริงหากพบว่ามีมูลความผิดเกี่ยวข้องกับการทุจริตต่อหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษก็จะมีการส่งเรื่องให้สำนักงานปปช.ดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจต่อไปครับ
1: ขณะที่คณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติดสภาผู้แทนราษฎรนะคะก็เร่งตรวจสอบเส้นทางการเงินคดีโกงสอบท้องถิ่นค่ะโดยก็พบเส้นเงินนะคะหมุนเวียนกว่า 9,000 ล้านบาทด้วยกันพร้อมกันนี้ก็มีการติดตามในคดีหลอกลงทุนทองคำที่มีมูลค่าเสียหายกว่า100ล้านบาทค่ะนายพิทักษ์เดชเดชเดโชประธานกรรมธิการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติดสภาผู้แทนราษฎรได้แถลงภายหลังการประชุมคณะกรรมธิการนะคะโดยมีผลการพิจารณาเรื่องสำคัญ2เรื่องด้วยกันค่ะเรื่องแรกก็คือการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นและกรณีที่2คือเรื่องของประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากการที่ถูกชักชวนลงทุนซื้อทองคำซึ่งเป็นการพิจารณาต่อเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมาค่ะนายพิทักษ์เดชบอกนะคะว่าคณะกรรมการได้ติดตามเส้นทางการเงินแล้วก็การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกรณีการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการท้องถิ่นโดยก็ได้เชิญผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งก็พบว่าการทุจริตการสอบที่เกิดขึ้นนี้มันมีลักษณะเป็นกระบวนการที่มีการวางแผนและมีการแบ่งหน้าที่กันอย่างเป็นขั้นตอนค่ะมีผู้เกี่ยวข้องหลายกลุ่มตลอดจนบุคคลภายนอกโดยก็มีพฤติการในการเรียกรับเงินหลายรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นเรียกรับเงินสดเรียกรับผ่านการโอนเงินแล้วก็การซื้อทองคำเพื่อนำไปสู่การแก้ไขคะแนนจากผู้ที่สอบไม่ผ่านให้กลายเป็นผู้ที่สอบผ่านหรือว่าเพิ่มคะแนนให้กับผู้ที่สอบผ่านอยู่แล้วให้มีลำดับที่ดีขึ้นค่ะนอกจากนี้จากการตรวจสอบก็ยังพบข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินที่มีการหมุนเวียนประมาณ 9,000 ล้านบาทระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งนี่ก็เป็นประเด็นที่คณะกรรมการให้ความสำคัญค่ะเนื่องจากว่าอาจจะสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของบุคคลในธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริตนี้จึงจำเป็นต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินแล้วก็บทบาทของผู้เกี่ยวข้องแต่ละรายให้ชัดเจนนายพิทักษ์เดชบอกด้วยนะคะว่าคณะกรรมการมีข้อกังวลว่าการตรวจสอบการทุจริตเป็นรายบุคคลอาจจะยังไม่ครบถ้วนเนื่องจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่ได้ดำเนินการเปรียบเทียบกระดาษคำตอบต้นฉบับกับไฟล์สแกนของผู้เข้าสอบทั้งหมดขณะที่สำนักงานปปช.ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบกระดาษคำตอบต้นฉบับจำนวน 80,000 แผ่นค่ะเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่ครบถ้วนชัดเจนขณะเดียวกันก็ขอให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้พิจารณาชะลอการประกาศรายชื่อหรือว่าการดำเนินการที่อาจส่งผลกระทบต่อสิทธิของผู้เข้าสอบจนกว่าการตรวจสอบของสำนักงานปปช.จะมีความชัดเจนและครบถ้วนเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้เข้าสอบทุกฝ่ายค่ะขณะที่การพิจารณาของคณะกรรมการในเรื่องที่2นะคะที่ประชุมคณะกรรมการได้ติดตามความคืบหน้าคดีหลอกลงทุนทองคำเสียหายกว่า100ล้านบาทค่ะโดยเร่งติดตามเส้นทางการเงินสำหรับกรณีที่ประชาชนได้รับความเสียหายจากการถูกชักชวนไปลงทุนซื้อทองคำซึ่งคณะกรรมการพิจารณาเรื่องนี้มาแล้วในการประชุมครั้งที่ผ่านมานะคะแล้วก็พบว่ามีผู้เสียหายในจังหวัดลำพูนจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็พื้นที่อื่นๆรวมมูลค่าความเสียหายกว่า100ล้านบาทด้วยกันค่ะด้วยจากการชี้แจงของตำรวจภูธรจังหวัดลำพูนก็พบว่ามันมีการดำเนินการในคดีที่เกี่ยวข้องจำนวน5กรณีด้วยกันบางกรณีตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานขณะที่มีกรณีหนึ่งนะคะพนักงานสอบสวนมีความเห็นควรดำเนินคดีในความผิดฐานร่วมกันฉ้อโกงและตอนนี้ก็อยู่ระหว่างเตรียมนำสำนวนพร้อมผู้ต้องหาเสนอพนักงานอัยการค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับการโอนเงินการซื้อขายและการส่งมอบทองคำรวมไปถึงทรัพย์สินของผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถพิสูจน์ข้อเท็จจริงและความเสียหายของผู้เสียหายแต่ละคนได้อย่างชัดเจนโดยคณะกรรมการขออภัยค่ะซึ่งคณะกรรมการเองก็มีทั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะนะคะว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจะไปเร่งรัดการตรวจสอบเส้นทางการเงินและทรัพย์สินของผู้เกี่ยวข้องให้ครอบคลุมผู้เสียหายและธุรกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดค่ะพร้อมทั้งประสานข้อมูลระหว่างพนักงานสอบสวนกับสำนักงานปปง.อย่างใกล้ชิด ซึ่งที่ประชุมก็จะมีข้อสังเกตไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนในฐานะนายทะเบียนค้าของเก่าและเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตค้าของเก่าเพื่อให้นำพฤติการและข้อเท็จจริงที่ปรากฏจากกรณีดังกล่าวนี้ไปประกอบการพิจารณาการอนุญาตหรือการดำเนินการเกี่ยวกับการให้ใบอนุญาตค้าของเก่าในส่วนที่เกี่ยวข้องตามอำนาจหน้าที่และกฎหมายโดยคำนึงถึงการคุ้มครองประชาชนแล้วก็ป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายเพิ่มเติมค่ะ
0: อีกหนึ่งปัญหาที่จะพาคุณผู้ชมไปติดตามคือเรื่องของน้ำจืดที่ใช้อุปโภคบริโภคนะครับท่ามกลางน้ำทะเลที่สวยใสบนเกาะล้านนะครับแต่ปัญหาเรื่องน้ำจืดยังคงเป็นปัญหาที่หน่วยงานจะต้องมีการเร่งแก้ไขครับเรื่องนี้ทีมข่าวของเรามีการลงพื้นที่ไปติดตามจะเป็นยังไงนั้นติดตามได้จากคลายปมพื้นที่ขยี้ปมข่าวครับ

0: ต่างวัยต่างเจนแต่ทุกการเจอกันเต็มไปด้วยรอยยิ้ม
1: นี่ไง
2: เป็นหมออะไรครับ
3: หมอผี
0: พบกับเรื่องราวที่จะพาทุกคนไปสัมผัสความอบอุ่นเสียงหัวเราะเรื่องเล่าและมิตรภาพที่เติมเต็มหัวใจมาเติมพลังไปด้วยกันทุกวันอาทิตย์ที่ช่อง10โหราทัศน์รัฐสภา
4: ใช้เวลาร่วมกันคำว่าเจเนเรชันแกปสำหรับเรา2คนอ่ะไม่เป็นปัญหาใดทั้งสิ้นเลย
0: แล้วคุณจะรู้ว่าความต่างวัยไม่ใช่กำแพงแต่คือสะพานที่ต่อวัยเราเข้าหากันรายการนี้มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพเพื่อคนพิการ
5: ถามที่ตอบตอบที่ถามกับรายการข้อซักถามกระทู้ถามทุกวันเสาร์เวลา 20:30 นทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
6: คืนสู่เยาว์40ยังแจ๋ว
7: ยังแจ๋วยังแจ๋วยังแจ๋วยังแจ๋วยังแจ๋ว
6: และต่อไปขอทุกคน
8: เฮ้ย
9: วัย40เนี่ยน่ากลัวมันจ้องจะดูดความหนุ่มสาวถ้ายังไม่ดูแลตัวเองก็สภาพเนี่ย
10: โอ้ยดูแลลูกก็หมดวันแล้วขอกินของที่ชอบเร็วๆง่ายๆก็ได
9: ้เมื่อเข้าอายุ40ระบบเผาผลาญจะทำงานน้อยลง
11: นักกีฬาเก่าอย่างผมอะไว้หายยุ่งเดี๋ยวจะกลับมาท็อปฟอร์มเหมือนเดิมนะ
9: หลังอายุ40มวลกล้ามเนื้อจะลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญ
12: พนักงานดีเด่นอย่างฉันงานล้นมือจะเอาเวลาไหนไปออกกำลังกาย
9: วัย40กระดูกจะเริ่มบางลงเรื่อยๆ
13: คุณยาย

0: เฮ้ยทำไมดูดไม่ได้
1: เปิดไฟนะครับสายฟิตแบบผม40แล้วก็ไม่กังวล
2: กินเฮลตี้มาตลอดถึงเข้าเลข4ก็ไม่กลัวค่ะ
3: ดูแลร่างกายไม่พอต้องดูแลจิตใจด้วยอย่าเครียด
4: ดูแลตัวเองก่อน40เพื่อให้45 50 55
5: 60และต่อไปจะยังแจ๋วไม่รู้จบ
4: สูงไว้ให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40
6: พวกเรากำลังจะเริ่มเดี๋ยวนี้แล้วครับ

0: คอร์รัปชันฮันเตอร์สู้หยุดโกงทุกวันเสาร์เวลา 18:30 นทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภา
1: อยู่ไหนพวกแกนี่แย่จริง
2: โอ้จาน
1: ตามมาทั่วพระครูเดี๋ยวนี
3: ้โอ้บัตรมาแล้ว
4: เฮ้ยนี่มันโพสอาจารย์วิทยานี่ว่า
3: แกว่าอาจารย์จะรอดไหม
1: เอ๊ะ

0: ุกแกมาทำอะไรที่นี
1: ่ก็อาจารย์ป่วยอ่ะก็มาเยี่ยมไง
0: ขอบใจนะเอก

0: ้ำทะเลสวยสะอาดแบบนี้นี่คือแม่เหล็กสำคัญค่ะที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้มาเยือนเกาะล้านพัทยาแห่งนี้แต่คุณผู้ชมรู้ไหมคะว่าท่ามกลางความสวยงามนี้กลับซุกซ่อนวิกฤตใหญ่ที่กัดกินชีวิตชาวเกาะล้านมานานหลายปีค่ะนั่นคือปัญหาขาดแคลนน้ำจืดน้ำใช้บนเกาะซึ่งเป็นลูกโซ่นะคะกระทบชีวิตทั้งชาวบ้านผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ทีมข่าวโทรทัศน์รัฐสภาของเรานะคะลงพื้นที่มาเจาะลึกค่ะว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีหน่วยงานหลายๆหน่วยงานนะคะเข้ามาแก้ไขปัญหาและมีแนวทางในหลายๆแนวทางมีการศึกษาวิจัยด้วยค่ะว่าจะมีการแก้ไขปัญหาในเรื่องของการกรองน้ำหรือการต่อท่อน้ำจืดมาจากฝั่งนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าอัปเดตแนวทางการแก้ปัญหาในครั้งล่าสุดนี้เป็นอย่างไรติดตามพร้อมกันค่ะเกาะล้านเมืองพัทยาบนพื้นที่ราว 3,500 ไร่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของประเทศไทยด้วยจำนวนนักท่องเที่ยวสูงถึงปีละ 3,400,000 คนสร้างรายได้เข้าประเทศปีละ 3,000 ถึง 6,000 ล้านบาทแต่ข้อจำกัดทางภูมิศาสตร์ที่ไม่มีแม่น้ำลำคลองหรืออ่างเก็บน้ำสวนทางกับความต้องการใช้น้ำจืดเพื่อการอุปโภคบริโภคสูงถึง 1,500 ถึง 2,000 ลูกบาทเมตรต่อวันเพื่อรองรับทั้งผู้ประกอบการประชาชนและประชากรแฝงกว่า 13,000 ชีวิตเรื่องนี้ถูกนำเข้าสู่ระบบรัฐสภาโดยนายชวลิตแสงอุทัยส.ส.ชลบุรีพรรคภูมิใจไทยได้สะท้อนปัญหานี้ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งหาทางรอดก่อนวิกฤตน้ำจะทำลายเศรษฐกิจเกาะล้านที่ผ่านมาชาวเกาะล้านต้องพึ่งพาตนเองมาโดยตลอดแทบทุกบ้านจะต้องขุดบ่อกักเก็บน้ำขนาดใหญ่ไว้ใต้ถุนบ้านเพื่อสำรองน้ำฝนใครพอมีกำลังทรัพย์ก็ต้องยอมลงทุนหลักแสนบาทเพื่อเจาะน้ำบาดาลมาใช้แต่เมื่อการท่องเที่ยวโตแบบก้าวกระโดดน้ำดิบตามธรรมชาติก็เริ่มหมดไปจนเกิดเสียงสะท้อนที่แตกออกเป็นสองมุมมองในการหาแหล่งน้ำที่มั่นคงสำหรับกลุ่มที่เห็นด้วยกับการผลิตน้ำจืดจากทะเลด้วยระบบ Reverse Osmosis หรือ RO มองว่านี่คือทางรอดที่เร็วที่สุดในปัจจุบันเพราะเมืองพัทยามีระบบเดิมอยู่แล้วเพียงแค่ขยายกำลังการผลิตจากเดิมที่ทำได้เพียง 250-300 ลูกบาทเมตรต่อวันให้เพิ่มเป็น 1,000-3,000 ลูกบาทเมตรต่อวันโดยใช้วิธีร่วมทุนกับเอกชนหรือ PPP เพื่อนำผู้เชี่ยวชาญเข้ามาบริหารจัดการซึ่งจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการที่ต้องควักเงินซื้อน้ำดิบสูงถึงวันละ 5,000 บาทในฤดูการท่องเที่ยว
1: ทีนี้ถามว่าค่าน้ำลดล่างเนี่ยบางทีแรงจัดๆเนี่ยแย่งน้ำกันซื้อคุณมีตังค์คุณก็ไม่สามารถที่จะซื้อน้ำได้นะครับถ้าเราจะมารอประปารอใต้ทะเลมาก่อนล้านเนี่ยผมว่าอีก20ปีก็ยังไม่สำเร็จนะครับแต่ถ้า RO เนี่ยคือเพิ่มกำลังการผลิตนะผมว่าคุณได้ใช้น้ำเร็วๆนี้แหละภายในปี2ปีนี้คุณสามารถที่จะใช้น้ำได้แล้ว
2: พอน้ำมันเติมเข้าระบบของที่พักเราไม่ทันเนี่ยเราก็ต้องซื้อน้ำเพิ่มของผมก็ซื้ออยู่ประมาณวันละ 5,000 บาทก็เฉลี่ยก็วันเว้นวันนะครับวันเว้นวันซื้อวันเว้นวันก็คือเพราะว่าน้ำเที่ยวเต็มตลอดทั้งเดือนอย่างเงี้ยครับก็ค่อนข้างประสบปัญหาทีเนี้ยพอมันมีเรื่องของระบบ RO ที่เขากำลังดำเนินการที่ใกล้พร้อมเพิ่มกำลังการผลิตแล้วเนี่ยเราก็รู้สึกอุ่นใจว่าถ้าเกิดว่ามีน้ำมาแล้วพร้อมใช้ได้เลยเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันก็ดีต่อการทำธุรกิจของเราบนเกาะล้านถามว่าระบบน้ำประปาเนี่ยผมเห็นด้วยไหมที่จะเดินท่อมาจากฝั่งพัทยาเนี่ยผมเห็นด้วยนะครับผมเห็นด้วยแต่ทีเนี้ยโครงการเนี่ยเท่าที่ผมรู้ก็คือเขาเพิ่งจะเริ่มเขาเรียกอะไรตั้งไข่กันกำลังจะเริ่มดำเนินการกันซึ่งน่าจะยังไม่ได้มีกระบวนการอะไรที่เป็นรูปธรรม
3: ครับแล้วก็สัญญา25ปีเนี่ยก็ระบุไว้ว่าจะต้องดำเนินการเนี่ยให้ได้ถึง 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันนะครับซึ่งก็จะเพียงพอไปถึง25ปีในส่วนของคำถามว่าสัญญาเนี่ยนะครับจะเริ่มดำเนินการได้เมื่อไหร่นะครับก็จากที่อยู่ในฝ่ายบริหารแล้วก็ฝ่ายบริหารก็ได้นำเรียนชี้แจงนะครับแล้วก็รวมถึงชี้แจงกับพี่น้องประชาชนว่าปลายปีนี้นะครับก็อาจจะได้หาผู้ รับจ้างนะครับในการที่จะเข้ามาประกวดราคานะครับมายื่นซองยื่นอะไรต่างๆนะครับก็คิดว่าคงไม่นานเกินรอนะครับผม
0: อย่างไรก็ตามอีกด้านหนึ่งของความคิดเห็นกลับมองว่าระบบ RO อาจเป็นเพียงแค่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและนำมาซึ่งข้อกังวลใหม่โดยเฉพาะเรื่องคุณภาพน้ำที่ยังมีรสกร่อยไม่สามารถนำมาปรุงอาหารได้จนร้านอาหารต้องแบกรับต้นทุนซื้อน้ำดื่มบรรจุขวดจากฝั่งในราคาลิตรละ5บาทรวมถึงปัญหาระบบจ่ายน้ำบนเกาะที่ยังต้องสลับจ่ายเป็นสายทำให้อีกหลายครัวเรือนต้องรอคอยน้ำนานถึง4วันยิ่งไปกว่านั้นคือข้อกังวลใหญ่ด้านสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับน้ำเกลือเข้มข้นที่ได้จากกระบวนการแยกสารที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเลในระยะยาวรวมถึงข้อผูกมัดในสัญญาสัมปทานที่ยาวนานถึง25ปีนี่จึงเป็นเหตุผลให้เสียงอีกฝั่งเทคะแนนไปที่โครงการวางท่อน้ำประปาลอดใต้ทะเลจากฝั่งพัทยาซึ่งแม้เคยถูกระงับไปเนื่องจากฝั่งพัทยาก็ขาดแคลนน้ำดิบและต้องใช้เวลาในการก่อสร้างนานรวมถึงงบประมาณที่ต้องใช้สูงถึง650ล้านบาทแต่ชาวบ้านกลุ่มนี้ยอมรับว่ารอได
4: ้คือจริงๆนะวันนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าเราชิมแล้วมันยังไม่ 100% คือยังมีรสเค็มฉะนั้นผมเอาไปปรุงอาหารเมื่อใดมันยังมีรสเค็มอยู่เราไม่กล้านะฮะด้วยต้องบอกก่อนว่าถ้ามันมีรสชาติจืดสนิทเหมือนน้ำที่เราใช้น้ำดื่มเนี่ยโอเคเราห่วงเรื่องนี่แหละครับหนึ่งอย่าลืมว่าต่างชาติใช้บริการเราเยอะถ้าเขาท้องเสียขึ้นมาเขามีปัญหาเรื่องการใช้น้ำขึ้นมามันเสียชื่ออ
5: ย่างผู้ประกอบการหรือชาวบ้านอย่างเกาะล้านเนี่ยเราต้องการข้อมูลการศึกษาจากทั้งสองฝั่งนะคะมันกลายเป็นว่าตอนนี้เราไม่รู้เลยว่าการศึกษาที่มันถูกอัปเดตมาในปัจจุบันนี้มันเป็นยังไงเราไม่รู้เลยว่าด้านสิ่งแวดล้อมได้คำนึงถึงกันบ้างไหมเพราะว่าระบบน้ำถ้าเกิดใช้ RO เนี่ยมันจะต้องถูกปล่อยน้ำเค็มออกมาในปริมาณที่มันเข้มข้นมากทีเนี้ยได้ลองคิดกันถึงในเรื่องของปริมาณที่อาจจะตีกันไว้ที่1,000เสร็จแล้วเนี่ยค่าความเค็มมันออกมาได้ทดสอบกันแล้วหรือยังได้คิดว่าน่านน้ำของเกาะล้านเนี่ยรองรับไหวไหมอันนี้คือเราอยากรู้ว่าคุณได้ศึกษาแล้วหรือยังเป็นยังไงเพราะไม่งั้นระบบนิเวศของเกาะล้านก็พังเลยนั่นคือสิ่งที่เราค่อนข้างที่จะกังวลค่ะ
6: พูดกันมาประมาณ30ปีได้แล้วมั้งผมว่าการลอดท่อมาพัทยาจากเกาะล้านมาไอ้จากพัทยามาเกาะล้านเนี่ยพูดกันมาเกือบทุกๆ10ปีซึ่งปีนี้ก็ถูกพูดถึงอีกใช่แล้วก็ได้ทำการสำรวจทำอะไรกันมาหลายสิบปีแล้วใช่ซึ่งผมก็คิดว่ามันมีแนวคิดที่อยากจะวางท่อกันมาตั้งแต่ตอนนู้นแล้วแหละแล้วมาณปัจจุบันเนี่ยด้วยโครงข่ายของท่อของกรมชลประทานก็พัฒนาไปมากแล้วแล้วผมก็มองว่าน่าจะเป็นผลดีแล้วก็น่าจะมีความเป็นไปได้ที่มันจะเสถียรด้วย
7: แล้วตอนนี้เรากัดเนื้อคือเราฟักเนื้อตัวเองจากเงินที่เราได้อยู่แล้วก็จ่ายค่าน้ำแพงขึ้นซึ่งเราต้องหั่นเนื้อตัวเองไปถ้าต่อไปในอนาคตรุ่นลูกหรือรุ่นหลานเขาจะทำต่ออะไรเงี้ยเขาเราทำรุ่นที่เราอยู่ตอนนี้เราทำพื้นฐานของที่พักให้ดีอยู่แล้วรุ่นเขาไม่ต้องมาเหนื่อยตรงนี้แล้วให้เขาบูรณาการที่พักให้มันดีอย่างนี้ไปเลยไม่ต้องมาห่วงปัจจัยพื้นฐานอุ้ยน้ำจะพอไหมไฟจะพอไม่ต้องนี้แล้ว
0: ไม่ว่าจะเป็นการกรองน้ำทะเลใกล้ตัวหรือต่อท่อน้ำดิบจากฝั่งไกลโจทย์สำคัญที่สุดที่เมืองพัทยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องตอบให้ชัดคือเรื่องของความยั่งยืนคุณภาพชีวิตและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพราะน้ำจืดสำหรับเกาะล้านในวันนี้ไม่ใช่แค่ปัจจัยในการดำรงชีวิตของชาวบ้านเท่านั้นแต่คือเส้นเลือดใหญ่ที่จะหล่อเลี้ยงอุตสาหกรรมท่องเที่ยวระดับพันล้านของประเทศไทยให้เดินหน้าต่อไปได้อย่างมั่นคง
8: ได้เวลาของรายการไฮไลท์ประชุมสภาแล้วนะคะพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์19นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะ
9: เข้มทุกประเด็น
10: กระผมจะทำทุกวิถีทางเพื่อขับเคลื่อนให้ประเทศไทยมั่นคงจากภายในคนไทยตั้งตัวได้เศรษฐกิจแข่งขันได้และโลกมีความเชื่อมั่นในประเทศไทย
11: พอได้แล้วครับกับระบบพวกพ้องการแสวงหาผลประโยชน์ให้กับกลุ่มพวกตนไม่ไหวแล้วครับกับวิกฤตรอบด้านที่ประชาชนต้องแบกรับ เริ่มได้แล้วครับการเมืองของประชาชนของพวกเราทุกคน
12: เรามีแนวทางที่ว่าวันนี้ประเทศไทยผมให้ความสำคัญกับพี่น้องรากหญ้าในขณะเดียวกันเราต้องไม่สูญเสียเอกราชทางด้านเทคโนโลยีให้กับประเทศใด
9: ครบทุกความเคลื่อนไหว
13: มองว่ารัฐบาลจะไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่เขียนในนโยบายได้คือผมดูจากวิธีบริหารที่ผ่านมาจากท่านทั้งหลายซึ่งกำลังดำรงตำแหน่งต่อเนื่องจนถึงทุกวันนี
14: ้ประเทศไทยและทุกประเทศมีทรัพยากรที่จำกัดเราต้องใช้ทรัพยากรนั้นช่วยดูแลคนให้ตรงจุดที่สุดและให้คุ้มค่าที่สุด
15: เป็นความตั้งใจของรัฐบาลและตัวดิฉันเองที่ตั้งใจที่จะช่วยผลักดันให้สินค้าเกษตรเนี่ยมีความเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น
9: เจาะลึกปัญหาในพื้นที
16: ่เพราะเราต้องเข้าใจว่าการบำบัดนี้ต้องบำบัดทางฟื้นฟูใช้คำว่าฟื้นฟูนอกจากฟื้นฟูทางร่างกายแล้วต้องฟื้นฟูทางจิตใจ
17: ดิ่งปัญหาที่ภูเก็ตทุกคนก็จะทราบว่ามันมีหลากหลายการที่จะมาช่วยกระตุ้นแล้วก็ช่วยแนะนำทางออกในการเดินเพื่อพัฒนาบ้านเมืองต่อไปให้เป็นเมืองที่ทั่วโลกอยากมาอยากอยู่อยากอาศัยนะครับ
9: ติดตามทั้งหมดได้ในรายการไฮไลท์ประชุมสภาทุกวันเสาร์เวลา 19:00 นทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
18: คนอยากให้ลูกแข็งแรงยุคนี้เด็กๆ เป็นภูมิแพ้กันแต่ลูกไม่เป็นไรเลยค่ะเรื่อง IQ และ EQ ก็ปังค่ะเคล็ดลับอยู่ที่ดิฉันให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่มีน้ำเพราะเด็กกระเพาะเล็กถ้าให้น้ำด้วยจะกินนมได้น้อยจะขาดสารอาหาร
19: อยากให้ลูกสุดทุกทาง
20: นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่มีน้ำจากสสส.
21: อยากรู้เหรอคะถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
22: ถ้าอยากรู้ต้องดูช่อง10
21: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
23: อยากรู้ดูช่อง10ครับทีวีรัฐสภา
24: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
21: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
25: เรื่องราวความเป็นไทยในความทรงจำจากความอร่อยบนจานอาหารพื้นบ้านสู่ความไพเราะของบทเพลงที่คิดถึง
26: มีเพลงเพราะหลากหลายร้อยเพลงแต่ถ้าผลงานของท่านอ่ะมากกว่า 2,000 เพลง
25: ความงามของงานศิลปะช่างศิลป์ไทยสู่ความดั้งเดิมของสถาปัตยกรรมเก่าร่วมร้อยปี
27: เดิมทีนะครับสมัยก่อนป้าอุ้ยแม่อุ้ยเพื่อกระแป่งไปวัดไปวาเพื่อจะถวายเป็นพุทธบูชา
28: สภารัษฎรพิเศษตอนปัจจุบันเนี้ยเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก
25: เพราะทุกเรื่องราวในความทรงจำมีเรื่องเล่าให้เราคิดถึงติดตามชมรายการคิดถึงเสน่ห์ไทยทางช่อง10โทรทัศน์รัฐสภารายการนี้มีคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
29: ขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในตัวผมจะลดราคาน้ำมันให้มันถูกลงดีไหมครับ
30: ทำได้เหรอ
31: ถูกมันถูกตรงไหนอ่ะขึ้นอย่างเดียวเลย
32: ผมจะเพิ่มสวัสดิการค่าอาหารและลดของใช้ให้มันถูกลงอีก
31: สวัสดิการค่าอาหารเอ้ยน่าสนใจน่าสนใจเอาต่อ
33: ลดทุกอย่างปริมาณคุณภาพและเพิ่มราคา
32: และผมจะแก้ไขปัญหาโลกร้อนด้วยการงดใช้ขยะถุงพลาสติกใช้ถุงผ้าแทน
30: ดีดังไอเดียดีนะ
33: ที่พูดมาเนี่ยทำได้สักอย่างไหมเน
32: ี่
33: ย
32: โปรดเลือกผมอีกครั้งเถอะครับผมทำได้อย่างแน่นอน
30: คงจะได้เป็นต่อไหมเนี่ยน้ำมันก็ไม่ลดค่าครองชีพก็สูงหมดกันทำไหมที่พูดเนี่ยเคยทำบ้างไหม
32: สงสัยสมัยหน้าน่าจะได้เปลี่ยนนาฬิกาใหม่สักเรือนรถหรูๆสัก 2-3 คันไว้เปียก
34: พบบอดแผลผู้กระทำความผิดโทร1205

ช่วงนี้มาติดตามการลงพื้นที่ของสมาชิกวุฒิสภาค่ะในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนนะคะคราวนี้ไปติดตามในส่วนของสวพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลางตอนบนค่ะเขาไปกันที่จังหวัดนครปฐมนะคะไปรับฟังความคิดเห็นของประชาชนพร้อมเดินหน้าแก้ไขหลากหลายปัญหาเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภัยพิบัติเรื่องของคนไร้บ้านรวมไปถึงเรื่องของน้ำเค็มหนุนลึกค่ะรองศาสตราจารย์ดร.ประภาสปิ่นตบแต่งกรรมการคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลางตอนบนและสมาชิกวุฒิสภาได้นำคณะพร้อมด้วยนายอมัติอายุเคนนายปิยพัฒน์สุภาวันและนายพรชัยวิทยาเลิศพันธ์สมาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่ไปที่ศาลากลางจังหวัดนครปฐมค่ะไปรับฟังปัญหาและก็ข้อเสนอแนะจากประชาชนและหน่วยงานราชการในพื้นที่ซึ่งก็มีนายอรรถวุฒิพึ่งเนียมรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับค่ะโดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะคะได้ไปหารือถึงปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนค่ะไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องของคนไร้บ้านการปล่อยน้ำเสียลงคลองเจดีย์บูชาปัญหาการจราจรและการสัญจรบริเวณถนนเทสาอำเภอเมืองนครปฐมรวมไปถึงปัญหาภัยพิบัติบริเวณแม่น้ำนครชัยศรีน้ำเค็มหนุนลึกและสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ค่ะโดยรองศาสตราจารย์ดร.ประภาสกล่าวนะคะว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญในการที่จะรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนโดยวุฒิสภามีบทบาททางด้านนิติบัญญัติและก็การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายตามรัฐธรรมนูญมาตรา77รวมไปถึงการกำกับติดตามและตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อให้การดำเนินงานของภาครัฐนั้นเกิดประสิทธิภาพและก็เป็นประโยชน์ต่อประชาชนค่ะสำหรับกลไกสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนก็มีเป้าหมายในการเปิดพื้นที่ให้กับประชาชนได้มาสะท้อนปัญหาและความต้องการในแต่ละพื้นที่ก่อนที่จะรวบรวมเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของวุฒิสภาค่ะเพื่อจะผลักดันให้นำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมขณะที่ปัญหาคนไร้บ้านที่ประชาตัวชี้วัดและแผนยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ไร้บ้านในพื้นที่จังหวัดนครปฐมพร้อมทบทวนเรื่องของการจัดทำแผนพัฒนาที่ใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความคุ้มค่าและก็สอดคล้องกับปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่รวมทั้งยังให้เปิดโอกาสให้กับประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางการแก้ไขค่ะส่วนปัญหาภัยพิบัติบริเวณแม่น้ำนครชัยศรี

0: และปัญหาน้ำเค็มหนุนลึกที่ประชาชนที่ประชุมเองนะคะก็มีความกังวลในเรื่องของคุณภาพน้ำก็เลยเสนอให้ทางวุฒิสภาทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะร่วมการจัดทำเป็นแผนบูรณาการและก็สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชนโดยเฉพาะเรื่องของการอนุรักษ์แหล่งน้ำและลดการปล่อยน้ำเสียลงคลองรวมไปถึงยังมีการถอดบทเรียนการบริหารจัดการปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ในจังหวัดนครปฐมอีกด้วยค่ะจากนั้นคณะกรรมการได้ลงพื้นที่ไปที่ถนนเทสาซอย1แล้วก็คลองเจดีบูชานะคะเพื่อติดตามปัญหาการจราจรและการปล่อยน้ำเสียก่อนลงพื้นที่สะพานเจริญศรัทธาหรือสะพานยักษ์เพื่อติดตามปัญหาการจราจรติดขัดและก็แนวทางการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ซึ่งทางรองศาสตราจารย์ดร.ประภาสก็กล่าวย้ำเพิ่มเติมนะคะว่าคณะกรรมการจะได้รวบรวมปัญหาข้อเสนอแนะแล้วก็ข้อร้องเรียนจากประชาชนแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำเสนอต่อวุฒิสภาค่ะเพื่อผลักดันเข้าสู่กระบวนการแก้ไขต่อไปค่ะมีเสียงของรองศาสตราจารย์ดร.ประภาสปิ่นตบแต่งค่ะ
1: ปัญหาที่เราคุยกันเนี่ยมี5ปัญหาใหญ่ๆซึ่งเป็นปัญหาที่ระดมจากภาคประชาสังคมของนครปฐมร่วมกับทั้งในส่วนของภาครัฐด้วยนะครับก็คือ1ก็คือปัญหาคนไร้บ้านนะครับ2ปัญหาคลองเจดีบูชาน้ำเสียนะครับ3ก็คือปัญหาการจราจรนะครับที่ถนนเทสานะรวมถึงจราจรในเชิงภาพรวมของนครปฐมด้วยนะครับแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งก็คือเรื่องของปัญหามลพิษนะฮะ PM 2.5 ปัญหาที่สำคัญสำหรับชาวนครปฐมชาวนครชัยศรีก็คือเรื่องของน้ำท่วมภัยพิบัติรวมถึงน้ำทะเลหนุนด้วยต้องการที่จะทำงานเชื่อมโยงนะครับกับพี่น้องภาคส่วนต่างๆนะทั้งภาครัฐทั้งภาคประชาสังคมนะครับที่จะทำงานกันในระยะยาวอย่างเช่นประเด็นเรื่องคลองเจดีบูชานะครับจะเป็นอีกเรื่องนึงที่เราก็อยากทำงานต่อเนื่องเพราะว่าคลองเจดีบูชาจะครบ100ปีนะฮะในอีกปี2ปีเนี่ยนะครับตอนนี้ก็ขับเคลื่อนไปได้เยอะนะครับทีนี้เราเองนะครับนอกจากปัญหาที่จะไปผลักดันในเชิงนโยบายกฎหมายนะฮะที่ได้พูดถึงไปแล้วเนี่ยในส่วนปัญหาเหล่านี้นะฮะก็จะมาร่วมจัดเวทีร่วมกันนะครับร่วมประสานงานนะครับในเพื่อจะได้มีเวทีทำนองเนี้ยนะฮะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็ขับเคลื่อนร่วมกันนะครับก็เราวุฒิสภาถือว่าเป็นทีมนครปฐมร่วมกับพี่น้องในพื้นที่นะครับก็พร้อมทั้งมาขับเคลื่อนนะฮะทั้ง5ปัญหาที่ได้คุยกันในวันนี้และรับฟังปัญหาอื่นๆนะฮะที่พี่น้องนะฮะอยากจะให้พวกเรานะฮะที่อยู่ที่วุฒิสภาช่วยขับเคลื่อนผลักดันก็ยินดีอย่างมากครับ
2: ขณะที่ปัญหาเรื่องของใบส่งตัวผู้ป่วยบัตรทองก็เป็นหนึ่งปัญหาที่มีการพูดคุยกันเป็นวงกว้างนะครับทำให้ทางด้านส.ส.พิมพ์การมีการยื่นหนังสือถึงกรรมาธิการสาธารณสุขให้มีการตรวจสอบในเรื่องนี้นะครับแล้วก็บอกว่าประชาชนที่มีสิทธิ์บัตรทองและเป็นผู้ป่วยต้องได้รับบริการอย่างมีศักดิ์ศรีด้วยครับนางสาวพิมพ์การกิรติวิราปกรส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคประชาชนครับมีการยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการการสาธารณสุขสภาผู้แทนราษฎรกรณีปัญหาใบส่งตัวและการเข้ารับบริการของผู้ป่วยตามสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าบัตรทองนะครับโดยส.ส.พิมพ์การบอกว่าจากกรณีที่ปรากฏเป็นข่าวถึงเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันระหว่างแพทย์ปฐมภูมิกับประชาชนในพื้นที่คลองสามวาหลังผู้ป่วยเข้ารับบริการที่คลินิกตามสิทธิ์ของตนเองและเกิดเหตุการณ์ที่นำไปสู่การร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมของแพทย์ทั้งการข่มขู่การเปิดเผยประวัติผู้ป่วยต่อสาธารณะรวมไปถึงการคุกคามผู้ป่วยซึ่งก็อาจจะเข้าข่ายการกระทำที่ไม่เหมาะสมและเกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณของวิชาชีพแพทย์นะครับโดยที่ผ่านมาตนได้มีการดำเนินการผ่านกระบวนการของรัฐในหลายช่องทางรวมไปถึงการรวบรวมข้อมูลและยื่นร้องเรียนต่อแพทยสภาซึ่งขณะนี้ก็อยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

0: าได้ทั้งในพื้นที่คลองสามวาและนำไปสู่การแก้ปัญหาในสาธารณสุขสภาผู้แทนราษฎรก็บอกว่าหากมองในภาพใหญ่ความซับซ้อนมากกว่าประเด็นเฉพาะหน้านะครับโดยเฉพาะเรื่องของการกำกับดูแลบุคลากรด้านสาธารณสุขบริการรวมไปถึงบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งก็ยังมีการพูดถึงในวงจำกัดนะครับซึ่งทางด้านของคุณเอกจะต้องมีการติดตามเรื่องดังกล่าวต่อไปเพื่อให้เห็นภาพรวมของระบบและหาสาเหตุว่าเหตุใดบริการที่ไม่มีคุณภาพและปัญหาความขัดแย้งระหว่างผู้ให้บริการกับประชาชนจึงยังเกิดขึ้นซ้ำในหลายพื้นที่พร้อมกับหาแนวทางแก้ไขปัญหาในระดับระบบต่อไปด้วยครับ
1: สลับมาดูการทำงานของคณะกรรมการวุฒิสภากันบ้างนะคะซึ่งทางตัวแทนเครือข่ายองค์กรชุมชนริมทางรถไฟมักกะสันค่ะได้มายื่นหนังสือเมืองวุฒิสภาค่ะขอให้ตรวจสอบกระบวนการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนคนใหม่ค่ะหลังตั้งข้อสังเกตหลายเรื่องเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขาดการมีส่วนร่วมรวมไปถึงกระบวนการที่เร่งรัดค่ะนายนรเศรษฐ์ปรัชญากรประธานกรรมธิการการพัฒนาการเมืองการมีส่วนร่วมของประชาชนสิทธิภาพและการคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภาได้รับหนังสือร้องเรียนจากนางสุมิตราวุฒิวารีประธานชุมชนริมทางรถไฟมักกะสันร่วมใจและคณะเพื่อขอให้ตรวจสอบกระบวนการการมีส่วนร่วมในการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนองค์การมหาชนหรือพอ.ช.คนใหม่รวมไปถึงการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการโดยคณะกรรมการบริหารชุดรักษาการค่ะซึ่งผู้ร้องเห็นว่าอาจจะไม่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีด้วยรวมไปถึงเจตนารมณ์ในการจัดตั้งสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนนางสุมิตรากล่าวนะคะว่ากระบวนและก็วันรับสมัครครั้งนี้เป็นไปอย่างเร่งรัดแล้วก็กระชั้นชิดค่ะเปิดรับสมัครเมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ถึงต้นเดือนมีนาคมซึ่งก็ตรงกับในช่วงของวันหยุดยาวเครือข่ายองค์กรชุมชนจำนวนมากไม่ได้มีเวลาเพียงพอในการที่จะเตรียมตัวหรือว่าส่งตัวแทนเข้าร่วมกระบวนการได้อย่างเหมาะสมนอกจากนี้ในส่วนของขั้นตอนการยื่นเอกสารเนื่องจากว่าในช่วงแรกนะคะมีการแจ้งให้ส่งเอกสารผ่านแต่ภายหลังกลับเปลี่ยนให้ส่งผ่านทางอีเมลค่ะก็ทำให้ผู้สมัครต้องเร่งดำเนินการเพื่อให้ทันตามกำหนดเวลาอย่างไรก็ตามเมื่อมีการประกาศเอกสารของผู้สมัครจากกลุ่มองค์กรของตนเองนั้นถูกตัดก็ทำงานขับเคลื่อนร่วมกับองค์กรชุมชนมานานกว่า40ปีแล้วก็เชื่อว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติครบถ้วนก็เลยเกิดข้อกังขาต่อความโปร่งใสของกระบวนการสรรหานี้และก็ตั้งข้อสังเกตนะคะว่าอาจจะมีการเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลหรือว่ากลุ่มบุคคลบางกลุ่มด้วยหรือไม่นางสุมิตราเรียกร้องให้ผู้มีอำนาจผลการสรรหาในครั้งนี้ค่ะพร้อมขอให้ประกาศให้กระบวนการสรรหาครั้งนี้เป็นโมฆะและดำเนินการจัดกระบวนการสรรหาใหม่ที่เป็นไปโดยเปิดเผยโปร่งใสแล้วก็เป็นธรรมโดยให้เปิดโอกาสให้กับประชาชนและภาคองค์กรชุมชนทุกกลุ่มเข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริงค่ะด้านสว.นรเศรษฐ์จะรับเรื่องนี้ไว้พิจารณาและจะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วยเนื่องจากพอช.เป็นองค์การมหาชนที่มีบทบาทสำคัญในการทำงานร่วมกับประชาชนทั่วประเทศโดยเฉพาะกลุ่มคนจนเมืองดังนั้นเรื่องของความเชื่อมั่นและก็ความโปร่งใสในกระบวนการได้มาซึ่งผู้บริหารแก้ไขปัญหาและการพัฒนาดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพค่ะส่วนข้อกังขาและก็ความไม่สบายใจที่ภาคประชาชนนำมาร้องเรียนครั้งนี้คณะกรรมการจะได้ใช้อำนาจและก็กลไกของคณะกรรมการในการแสวงหาข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านโดยก็จะตรวจสอบกระบวนการที่เกิดขึ้นว่ามันมีขั้นตอนใดที่อาจไม่เป็นไปตามระเบียบหรือไม่ก่อนจะแจ้งความคืบหน้าให้กับผู้ร้องและให้ประชาชนได้
0: ขณะที่คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์โฉมโดยการขยายวันและก็เวลาพร้อมกับรายการแม่เหล็กนะครับเพื่อขอให้เร่งสร้างผลงานที่เป็นรูปธรรมในเชิงปฏิบัติการนะครับด้านผอ.สถานีก็มีการเปิดเผยว่าดำเนินการตามนโยบายประธานรัฐสภาโดยดึงเอาเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมกับฝ่ายนิติบัญญัติครับผู้กรรมการขับเคลื่อนด้านยุทธศาสตร์ผังรายการและสื่อดิจิทัลของสถาน

0: นีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาที่มีพันจ่าอากาศเอกศักดิ์สิทธิ์ผู้สิรินีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาเป็นประธานการประชุมนะครับก็มีวาระพิจารณาการจัดทำแผนผังรายการของสถานีคณะอนุกรรมการก็มีข้อสังเกตในการจัดผังปีงบประมาณ2570ให้มีความคุ้มค่าและก็ปรับปรุงเนื้อหาให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นกว่าปัจจุบันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งรายการที่ทางสถานีเป็นผู้ผลิตเองนะครับแต่ว่ามีเนื้อหาคล้ายคลึงกันให้รวมเป็น1รายการแต่ยังสามารถขยายวันแล้วก็เวลาของรายการออกไปได้นอกจากนี้คณะอนุกรรมการก็ยังอยากให้สิ่งที่วางแผนไว้เห็นผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมเกิดผลไปถึงระดับปฏิบัติในวงกว้างนะครับด้านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาก็ระบุว่าในปีงบประมาณรูปแบบรายการโทรทัศน์สื่อดิจิทัลรวมไปถึงดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายของประธานรัฐสภาเช่นสภาวาทีระดับภูมิภาคการบันทึกข้อตกลง MOU ร่วมกับสถาบันการศึกษาต่างๆเพื่อให้เยาวชนได้มามีส่วนร่วมและมีความเป็นต้นโดยภายในเดือนกันยายนนี้นะครับก็จะได้มีการมีในลำดับต่อไปครับ
1: ช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปลิ้มลองความอร่อยนะคะของอร่อยระดับตำนานอย่างโคขุนพลยางคำที่จังหวัดสกลนครค่ะซึ่งสสมาเชิญชวนไปติดตามกันนะคะว่าความอร่อยนี้จะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวติดตามกับช่วงเช็คอินถิ่นผู้แทนค่ะจากนั้นกลับมาต่างประเทศค่ะ

ังหวัดสกลนครของผมนี่นะครับเป็นจังหวัดที่มีอะไรน่าสนใจเยอะแยะมากเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่นะครับงานประเพณีต่างๆรวมไปถึงเรื่องอาหารการกินเนี่ยสกลนครมีความหลากหลายมากๆอาหารที่จังหวัดสกลนครถ้าเกิดให้ขึ้นชื่อกับโคขุนพลยังคำนะครับหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินชื่อของโคขุนพลยังคำต้นกำเนิดก็คืออยู่ที่อำเภอเมืองสกลนครนี่เองก็เป็นกลุ่มเป็นสายพันธุ์ผสมกันกับฝรั่งเศสแล้วก็พัฒนาสายพันธุ์มาเรื่อยๆจนในปัจจุบันเป็นสายพันธุ์หนึ่งที่มีชื่อพี่น้องเกษตรกรในอำเภอเมืองสกลนครรวมไปถึงอำเภอใกล้เคียงแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์สร้างรายได้หลายพันล้านบาทต่อปีถ้าเกิดสมมติว่าพูดถึงเรื่องเกี่ยวถึงเนื้ออย่างออสเตรเลียหรือเนื้อวากิวซึ่งคุณภาพของเนื้อของขุนเนื้อแบบเด็ดๆจากต่างประเทศเลยมันก็จะมีหลายเกรดเหมือนกันนะเนื้อของขุนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเกรดที่ขายในพื้นที่หรือเกรดที่เอาไปขายขึ้นห้างเกรด A 2A 3A อย่างนี้นะครับแล้วก็ยังมีการพัฒนาสายพันธุ์เรื่อยๆนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยเรามีวัวดำแล้วก็เป็นวัวสายพันธุ์ผสมที่เราเรียกว่าโคทาจิมะคูพานซึ่งได้นามพระราชทานนะครับจากได้รับพระราชทานวัววากิวนะครับสายพันธุ์แท้ของญี่ปุ่นเนี่ยเอามาสำหรับเพาะเลี้ยงท่านก็เลยได้พระราชทานให้กับศูนย์ศึกษาการพัฒนาคูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับซึ่งตอนนี้ก็เลือดก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็ทำให้วัวสามารถอยู่ในอุณหภูมิของพื้นที่ในจังหวัดสกลนครได้ใครยังไม่เคยลองมาลองกินเนื้อโคขุนพลยังคำกันนะครับ

ข่าวสารการเงินการลงทุนทิศทางเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกสร้างโอกาสใหม่ของผลตอบแทนโดยนักวิเคราะห์มากประสบการณ์ดร.ณัฐวุฒิรุ่งวงศ์การลงทุนต้นทานคอร์ปอเรชั่นจำกัดและคุณกรพัฒน์วรเชษฐ์หัวหน้าสายงานวิจัยบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีจำกัดมหาชนพร้อมติดตามการทำงานของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องทางด้านเศรษฐกิจในรายการท่อง

0: โลกลงทุนพบกัน5นาทีทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10และแอปพลิเคชัน TP Channel
1: ถามที่คุณสงสัย
2: ผมกับข้างบ้านนะฮะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องกิ่งไม้ที่เขายื่นขึ้นมาก
1: ฎหมายที่คุณอยาก
3: ที่เราจะไปแล้วจะมีปัญหากับอำเภอไหม
1: ติดตามรับชมรายการสายด่วนรัฐสภาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:00 น.ถึง 15:00 น.ปรึกษาปัญหากฎหมายโทร022066102และ022066103 LINE ID @10hotline สายทางออก

0: ความเคลื่อนไหวของรองประธานาธิบดีสหรัฐนะครับที่มีการยืนยันว่าการโจมตีที่มีการสู้รบกันขนาดใหญ่มีการยุติแล้วแต่ว่าเรื่องของการคุ้มกันเส้นทางขนส่งน้ำมันในช่องแคบฮอร์มุซยังคงดำเนินการกับทางอิหร่านด้วยตราบใดที่การโจมตีเรือพาณิชย์ยังคงดำเนินต่อไปครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐอเมริกานะครับว่านายเจดีแวนส์รองประธานาธิบดีสหรัฐได้กล่าวถึงสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านว่าการปะทะกันที่เกิดขึ้นตลอด6เดือนที่ผ่านมาไม่ควรถูกนิยามว่าเป็นสงครามโดยนายแวนส์บอกว่าการแถลงข่าวของกองทัพสหรัฐซึ่งยืนยันว่ายุติปฏิบัติการรบขนาดใหญ่แล้วและขณะนี้มุ่งรักษาความปลอดภัยการขนส่งน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้อิหร่านขัดขวางเรือพาณิชย์ซึ่งก็อาจจะลุกลามเป็นวิกฤตพลังงานโลกด้วยอย่างไรก็ตามเขาก็ยืนยันว่ารัฐบาลวอชิงตันยังไม่เห็นเงื่อนไขสำหรับการเจรจากับรัฐบาลเตหะรานนะครับตราบใดที่ยังมีการโจมตีเรือพาณิชย์ในเส้นทางเดินเรือสำคัญดังกล่าวทั้งนี้ความขัดแย้งที่ยังคงยืดเยื้อสร้างแรงกดดันต่อรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐทั้งจากคะแนนนิยมที่ลดลงราคาน้ำมันเชื้อบางเทอมที่กำลังจะใกล้เข้ามาครับแม้ว่าความรุนแรงของการสู้รบจะลดระดับลงแต่เหตุโจมตีเป็นระยะและความไม่แน่นอนในตะวันออกกลางก็ยังส่งสูงนะครับโดยกองทัพสหรัฐก็โจมตีเป้าหมายทางทหารตามชายฝั่งอิหร่านอย่างน้อย2ครั้งในสัปดาห์นี้และฮอร์มุซที่รัฐบาลวอชิงตันก็กล่าวว่าอิหร่านอยู่เบื้อง
1: ตอนนี้ค่ะหากผู้ใช้งาน Google Map ในสหรัฐนะคะเสิร์ชหาทะเลสาบมอนทรีโอนะคะก็อาจจะไม่เจอนะคะเพราะว่า Google Map เนี่ยมีการเปลี่ยนชื่อทะเลสาบนี้เป็นทะเลสาบอเมริกาค่ะซึ่งก็เป็นไปตามคำสั่งฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ค่ะจากกรุงวอชิงตันสหรัฐอเมริกานะคะว่า Google Map ได้ทะเลโอเป็นทะเลสาบอเมริกาสำหรับผู้ใช้งานในสหรัฐตามคำสั่งของฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โดยแถลงการของ Google ระบุนะคะว่าการเปลี่ยนชื่อเป็นไปตามฐานข้อมูลระบบสารสนเทศชื่อภูมิศาสตร์ของสหรัฐ GNIS ซึ่งเป็นทางการของรัฐบาลสหรัฐค่ะอย่างไรก็ตามคำสั่งเรียกชื่อทะเลสาบของแคนาดาหรือการเรียกชื่อของประเทศอื่นทั่วโลกออนทาริโอโดยผู้ใช้งาน Google Maps ในแคนาดาจะยังเห็นชื่อทะเลสาบออนทาริโอส่วนผู้ใช้งานนอกสหรัฐ2แบบค่ะทางนี้ทรัมป์ประกาศเปลี่ยนชื่อทะเลสาบออนทาริโอซึ่งมีพื้นที่ผิวน้ำราว 52% อยู่ในรัฐออนทาริโอของแคนาดาและส่วนที่เหลืออยู่ในรัฐนิวยอร์กของสหรัฐทำกลางความขัดแย้งรัฐกับแคนาดาที่ทวีความรุนแรงขึ้นด้านนายกรัฐมนตรียืนยันนะคะว่าแคนาดาไม่มีทางยอมรับชื่อดังกล่าวขณะที่นายดักฟอร์ดมุขมนตรีรัฐออนทาริโอก็กล่าวนะคะว่าทรัมป์จะเรียกแต่ว่าคนทั่วโลกจะยังคงเรียกทะเลสาบนี้ว่าทะเลสาบออนทาริโอค่ะส่วนนางเคที่โฮชุนผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กของสหรัฐก็ยืนยันว่าทางการรัฐนิวยอร์กจะยังคงเรียกทะเลสาบออนทาริโอต่อไปโดย Google เคยเปลี่ยนชื่ออ่าวเม็กซิโกมาแล้วให้เป็นอ่าว

0: อเมริกาสำหรับผู้ใช้งานในสหรัฐเมื่อปีที่แล้วตามคำสั่งฝ่ายบริหารของทรัมป์เช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามองค์การอุทกศาสตร์สากลหรือว่า ISO ยังคงใช้ชื่ออ่าวเม็กซิโกตามเดิมค่ะ
1: ขณะที่โรงหนังจีนมีการผุดไอเดียบริการนอนงีบพักเที่ยงเพื่อรายได้ครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานนะครับว่าโรงภาพยนตร์แห่งหนึ่งในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีนกลายเป็นกระแสไวรัลบนโซเชียลมีเดียของจีนสุดแปลกโดยให้พนักงานออฟฟิศและคนทำงานเข้ามานอนงีบช่วงพักเที่ยงในโรงหนังได้โดยก็ใช้เบาะที่นั่งที่สามารถปรับนอนราบเพื่อความผ่อนคลายความเหนื่อยล้าในระหว่างวันนะครับโดยสื่อท้องถิ่นรายงานว่าโรงภาพยนตร์หลูหมี่อ้ายในเมืองซีอานมณฑลเสฉวนเริ่มที่จะให้บริการดังกล่าวมาตั้งแต่เดือนเมษายนปีที่แล้วนะครับด้วยค่าบริการสมาชิกรายเดือนเพียง 39.9 หยวนหรือประมาณ200บาทสำหรับผู้ใช้บริการคนเดียวและ 59.9 หยวนประมาณ300บาทสำหรับผู้ใช้บริการแบบมาเป็นคู่ซึ่งสมาชิกสามารถเข้ามานอนงีบให้เฉพาะได้ในทุกวันทำการนะครับโดยผู้จัดการโรงภาพยนตร์ซึ่งก็ระบุเพียงชื่อสกุลว่าสวีเปิดเผยกับสื่อขึ้นเพื่อเพิ่มอัตราการเข้าใช้บริการของโรงภาพยนตร์เนื่องจากในช่วงกลางวันของวันธรรมดามักไม่ค่อยมีผู้เข้ามาชมภาพยนตร์ในหนังได้มีการจัดเตรียมโรงภาพยนตร์ไว้2โรงเพื่อให้บริการนี้รวมเบาะนั่งนอนปรับนอนราบได้ทั้งหมด76ที่นั่งเปิดให้เข้าพักผ่อนได้ตั้งแต่เวลา 12:00 น.ถึง 14:30 น.ภาพยนตร์ก็ระบุว่าในแต่ละวันมีผู้เข้ามาใช้บริการเพื่องีบหลับเกินกว่าครึ่งหนึ่งของที่นั่งทั้งหมดโดยบริการดังกล่าวก็ได้รับความสนใจอย่างมากบนโลกออนไลน์ของจีนนะครับโดยชาวเน็ตต้องการสิ่งนี้จริงๆราคาก็จับต้องได้อยากให้มีแบบนี้เสริมว่าเป็นวิธีแก้ปัญหาที่สร้างสรรค์มากโรงหนังก็ได้ประโยชน์ทางการเงินด้วยครับ
0: ค่ะและทั้งหมดนี้คือข่าวสารในห้องข่าวรัฐสภาชาแนลนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ดูโทรทัศน์รัฐสภากดช่อง10ออนไลน์ใกล้ชิดโหลด TP Channel
3: ในฐานะตัวแทนผู้ล่วงลับผมเลยอยากมาขอขอบคุณทุกท่านที่ยังรักยังตักบาตรให้พวกเราอยู่เสมอ
4: แต่ผมอยากจะบอกว่าอาหารเหล่านี้ไม่ใช่แค่พวกเราที่ได้รับ
5: นอกจากจะคิดถึงผู้ล่วงลับแล้วเรายังอยากของพระสงฆ์ด้วยลดมัน
4: และเลี่ยงเค็ม
6: ร่วมทำบุญใหญ่ตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระ
7: สวัสดีค่ะพวกเรานะคะมาจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาค่ะก็วันนี้นะคะได้มีโอกาสมาแข่งโต้วาทีที่รัฐสภาค่ะบอกได้เลยว่าเป็นประสบการณ์ที่แบบน่าติดตามมากแล้วก็พวกเราเนี่ยก็มุ่งมั่นทุ่มเทแล้วก็พยายามมากๆกับการแข่งขันในครั้งนี้ค่ะทางจะบอกว่าแบบเพื่อนๆทุกทีมที่แบบเตรียมตัวแล้วก็ฝึกซ้อมมาอย่างหนักแน่นเพราะฉะนั้นก็เชื่อว่าทุกคนเนี่ยมีความสามารถแล้วก็ศักยภาพก็เลยอยากให้ทุกคนติดตามสภาวาทีในรอบต่อๆไปกันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมเชียร์โรงเรียนเฟี้ยวๆลูกพระเกี้ยวเตรียมอุดมศึกษากันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ
8: มาพี
9: ่ซื้อนมมาให้ลูก
8: นมอะไรอีก
9: อุ้ยนมแม
10: ่นมแม่สร้างภูมิประหยัดค่าหมอค่ารักษา
11: เอาที่ซื้อมาไปคืนเลย
12: ไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
13: เปิดปิดบ่อยทำให้เครื่องพังไม่ใช้งานช่วยยืดอายุการใช้งานได้ Screen Saver ช่วยประหยัดไฟ Screen Saver แค่ช่วยถนอมหน้าจอหากต้องการประหยัดพลังงานควรปิดหน้าจอเมื่อไม่ใช้งานไฟควรปลดปลั๊กเมื่อเลิกใช้งานทุกครั้งเป็นการประหยัดไฟอย่างแท้จริง

0: เวลามิจฉาชีพหลอกคุณเขาจะมีสเต็ปควบคุมคุณสเต็ปแรกหลอกให้คุณสับสนว่าเป็นคนรู้จักสเต็ปที่2โน้มน้าวให้คุณโอน
1: โอนเร็ว
0: เมื่อ1441
2: 1441แล้วคะ
0: เราจะประสานรับแจ้งเหตุและระงับบัญชีหยุดวงจรอุบาทมิจฉาชีพโทษ
3: พลังใจไม่เร่งจริงของนักกีฬาคนพิการที่ท้าทายทุกความเชื่อสู่เส้นทางแห่งแรงบันดาลใจเข้มข้นด้วยพลังชีวิตฟิตเต็มร้อยเปรี้ยเต็มพลังพบกันกับฟิตเปรี้ยติดตามได้ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10มารับแรงบันดาลใจที่ไม่มีสิ่งใดมาจำกัดพวกเขาร
4: ายการนี้มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพเพื่อคนพิการ
5: จะไว้กันได้ที่นี่เมื่อความต่างรุ่นไม่ใช่กำแพงแต่เป็นสะพานที่รายการต่อวัย Continue Age จะพาทุกคนกีฬาศิลปะและแรงบันดาลใจติดตามได้ทุกวันอาทิตย์เวลา 9:00 น.ทางช่อง4โทรทัศน์รัฐสภานะครับ
6: รายการนี้มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพเพื่อคนพิการ
7: ถ้าคุณไม่ค่อยได้วิ่งหลอดเลือดก็จะแข็งตับอ่อนไม่มีแรงวิ่งเถอะครับ
8: แค่ออกวิ่งอวัยวะก็จะออกวิ่งไปด้วย
9: อ่อนทำงานดีขึ้นลดโรคเบาหวานโรคความดันพบความอัศจรรย์ของการวิ่งไทยเฮลท์เดย์รัน
10: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ้าอยากรู้ดูช่อง10
1: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
2: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
3: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10นะครับ
4: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
5: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
6: พัชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการ

ายการนี้ท่านสามารถเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพหรือ Audio Description ที่ช่องเสียง AD Title ระบบ Closed Caption โดยกดรีโมทเปิดปิดการใช้งานที่ปุ่ม Subtitle ผ่านเครื่องรับโทรทัศน์หรือ Set Top Box ระบบ Digital TV ภาพพื้นดิน

ญหาขยะถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่ท้องถิ่นทั่วประเทศกำลังประสบปัญหาและพื้นที่เมืองที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วและจำนวนประชากรอยู่อย่างหนาแน่นการจัดการขยะจำเป็นจะต้องบริหารจัดการที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องรวมถึงจุดรวบรวมและแหล่งที่จะใช้ฝังกลบขยะนับวันจะยิ่งมีปัญหาเนื่องจากหาที่ที่จะกำจัดขยะได้ยากขึ้นเพราะต้องใช้พื้นที่มากและที่สำคัญบ้านเรือนสถานศึกษาและแหล่งน้ำปัญหาการบริหารจัดการขยะจึงเป็นปัญหาสำคัญและเร่งด่วนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเร่งดำเนินการเป็นลำดับต้นๆเทศบาลนครนครราชสีมาเป็นหนึ่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องเผชิญต่อเนื่องครับจากการขยายตัวของเมืองและจำนวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้นทุกปีจากข้อมูลระบุว่าปัจจุบันมีขยะเข้าสู่ระบบเฉลี่ยวันละประมาณในจำนวนนี้เป็นขยะจากพื้นที่เทศบาลนครนครราชสีมาส่วนอีกกว่า250ตันนั้นเป็นขยะที่มาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ใกล้เคียงครับขณะที่ศักยภาพของระบบกำจัดขยะที่มีอยู่สามารถรองรับได้เพียงเท่านั้นหมายความว่าทุกวันจะมีขยะส่วนเกินอยู่ในระบบจำนวนไม่น้อยครับ

0: การบริหารจัดการขยะของเทศบาลนครนครราชสีมานะครับคือต้องเล่าให้ฟังว่าก่อนหน้าที่ผมจะมาเข้ามารับตำแหน่งนั้นเนี่ยมันมีปัญหาขยะเกิดขึ้นจริงนะที่ชาวบ้านชนเนี่ยเทศบาลนครนครราชสีมาเนี่ยนำขยะของเทศบาลไปกำจัดนอกเขตพื้นที่เนื่องจากในเขตพื้นที่เทศบาลมีการกำจัดสมัยแต่ก่อนหรือการนำไปฝังกบที่เรียกว่าซาลิตาเดียแลนด์ฟิลนะนอกพื้นที่เราไปฝังกบในพื้นที่ในเขตตำบลโคกรวดนะซึ่งปัจจุบันเป็นวิทยาลัยนาฏศิลป์นี่นะฮะเราไปฝังกบต่อมาพื้นที่นั้นเต็มแล้วไม่มีที่ฝังกบต่อเทศบาลนครราชสีมาก็พยายามพิธีที่ตำบลกฤษณาอำเภอสีคิ้ว500ไร่เพื่อที่จะทำเป็นที่ฝังกบตอบแทนของเก่าที่มันเต็มพื้นที่แล้วแต่ปรากฏว่าพอจะไปใช้พื้นที่นั้นเป็นที่ฝังกบขยะของเทศบาลก็ได้รับการต่อต้านร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะแล้วก็ไม่สามารถดำเนินการได
1: ้เมื่อไม่สามารถฝังกบขยะในพื้น

0: นครนครราชสีมาได้รับความร่วมมือจากกองทัพภาคที่2ในการใช้พื้นที่บริเวณตำบลหนองบัวศาลาอำเภอเมืองนครราชสีมาเป็นศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยชั่วคราวพื้นที่ดังกล่าวมีขนาดประมาณ72ไร่และต่อมามีการขอใช้พื้นที่เพิ่มเติมอีกประมาณ100ขยะที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามการใช้วิธีฝังกลบเพียงอย่างเดียวไม่สามารถดาวเทศบาลนครนครราชสีมาจึงพยายามพัฒนาผ่านโรงงานผลิตเชื้อเพลิงขยะหรือ RDF โดยมีการสร้างรายได้จากการผลิตกระแสไฟฟ้า
1: สมัยนั้นท่านทุวัฒน์ลิปตะเป็นลบดำรงตำแหน่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีนะครับท่านเคยพยายามลงมาช่วยแก้ปัญหาโดยการท่านไปเจรจาขอความอนุเคราะห์จากกองทัพภาคที่2ขอใช้พื้นที่ของกองทัพภาคที่2ส่วนหนึ่งที่มันว่างเปล่าเป็นที่นะครับทางกองทัพภาคที่2ก็ได้กรุณาอนุเคราะห์ให้เราใช้พื้นที่ของกองทัพซึ่งอยู่ในเขตตำบลโพกลางนะเป็นเนื้อที่ประมาณ72ไร่ของงบประมาณจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาก่อสร้างโรงผลิตไฟฟ้าด้วยพลังโดยเอาขยะอินทรีย์ของเทศบาลนครเนี่ยมาหมักแล้วได้โบแบลแก๊สได้แก๊สชีวภาพเอาแก๊สชีวภาพเป็นเชื้อเพลิงด้วยการเดินเครื่องลงไฟฟ้าเพื่อผลิตไฟฟ้าขายให้แก่การไฟฟ้าภูมิภาคกากที่เหลือก็ทำเป็นปุ๋ยส่วนขยะอื่นที่มันไม่ใช่ขยะอินทรีย์เราก็ฝังกบในพื้นที่ตรงพื้นที่ที่เรียกว่าพื้นที่ A นะ A1 เลยกันพื้นที่ A2 ก็คือเป็นที่ตั้งของโรงงานกำจัดขยะที่ผลิตเอาขยะเป็นถังอยู่มาตั้งแต่ปี2554-55นะครับอยู่ต่อมาจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งพื้นที่ A1 คือ1กับ A1 คือ2ในปัจจุบันที่เราเรียกกันเนี่ยนะฮะมันฝังกบจนเต็มแล้วผู้บริหารเทศบาลสมัยนั้นนะฮะก็เลยมีพิจารณาว่าจำเป็นจะต้องก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะระยะที่สองขึ้นมาโดยให้เอกชนไปเผาเป็นเชื้อเพลิงผลิตความร้อนขายแก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดยให้เอกชน ลงทุนทั้งหมดนะครับ
0: ดังนั้นเพื่อรองรับโครงการดังกล่าวเทศบาลนครนครราชสีมาจึงได้ขอใช้พื้นที่จากกองทัพภาคที่2เพิ่มเติมอีกประมาณ150ไร่จากเดิม72ไร่รวมเป็นพื้นที่กว่า240ไร่โดยกำหนดให้พื้นที่ B เป็นสถานที่ก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะแห่งใหม่ตอนจัดหาผู้ดำเนินการก็เกิดประเด็นข้อถกเถียงเกี่ยวกับกระบวนการคัดเลือกเอกชนโดยผู้รักษาการนายกเทศมนตรีในขณะนั้นได้ตัดสินใจใช้วิธีการเลือกเอกชนโดยที่ไม่ผ่านกระบวนการประกวดราคาหลังมีการประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกได้เกิดข้อร้องเรียนจากหลายฝ่ายทั้งต่อจังหวัดสำนักงานปปช.สำนักงานปปง.รวมถึงโดยตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับความถูกต้องของกระบวนการคัดเลือกผลจากข้อกำจัดขยะระยะที่2ไม่สามารถเดินหน้าต่อได้และกลายเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้ปัญหาการจัดการขยะของเทศบาลนครนครราชสีมายืดเยื้อมาจนถึงปัจจุบัน
1: ผู้บริหารเทศบาลชุดที่แล้วเข้ามาบริหารเมื่อ4ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่สามารถทำอะไรได้นี่เราต้องรอคำพิพากษาของศาลปกครองขยะที่เกิดขึ้นวันต่อวันซึ่งเป็นขยะของเทศบาลวันละประมาณ200ตันนอกจากนั้นแล้วนะครับยังมีองค์กรปกครองท้องถิ่นรอบนอกอีกนำขยะมากำจัดกับเราด้วยก่อนหน้านี้นะวันนี้ก็ประมาณ250ตันรวมขยะทั้งของเราของเทศบาลนครและขององค์กรก็ต้องเตือนรอบนอกอีก 35 แห่งรวมขยะทั้งหมดเนี่ยวันละ450ตันเมื่อผมเข้ามารับตำแหน่งในเดือนมิถุนายน2568

0: ไงสำหรับขยะวันต่อวันที่เกิดขึ้นประมาณ450ตันนั้นผมก็ดำเนินการว่าจะกำจัดนอกพื้นที่นะเขาก็สามารถดำเนินการได้ยังค้างอยู่บนผิวดินในพื้นที่ A1.2 ประมาณ 30,000 ตันในพื้นที่ C อีกประมาณ 370,000 ตันเนี่ยนะผมก็ได้เมืองบ้าจ้างไม่ใช่ว่าหายขยะให้เอกชนมาลื้อล่อนขยะเอาไปทำ RDF RDF นี่สามารถเอาไปขายได้ทำเป็นเชื้อเพลิงในการที่เอาใช้ความร้อนไปทำโรงงานอุตสาหกรรมอะไรก็แล้วแต่ซึ่งเรามีการลงนามสัญญากันเรียบร้อย
1: ด้านส.ส.เขต1จังหวัดนครราชสีมาพรรคประชาชนชัดสุภัทรวณิชยอมรับว่าที่ผ่านมาตนเองก็ได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาขยะมูลฝอยตกกลิ่นเหม็นและน้ำชะล้างของขยะไหลลงแหล่งน้ำสาธารณะสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนที่มีบ้านพักและที่ทำกินที่อยู่ใกล้รัศมีพื้นที่รอบบ่อขยะ
2: ตั้งแต่เริ่มมีบ่อขยะและบ่อขยะเนี่ยบังเอิญโดยพื้นที่เนี่ยผมก็ไปลงพื้นที่บ่อยเพราะมีเขตผมด้วยมันเชื่อมต่อมาถึงเขตของผมปรากฏว่าโดยพื้นที่ข้างเคียงบางพื้นที่ตอนกว่าแล้วบางพื้นที่เนี่ยพอต่ำกว่าแล้วมันก็เป็นบ่อที่บางทีฝนตกมาน้ำก็ไปขังแล้วน้ำจากขยะก็ไหลลงสู่ที่ต่ำกว่าหรือขยะแล้วไปที่ข้างเคียงก็ให้เกิดเป็นวงรัศมีเหมือนกันว่ากลิ่นน้ำที่เข้ามาเจืออยู่ในบ่อใกล้ๆเนี่ยแล้วพอน้ำมาอยู่ในบ่อใกล้ๆแล้วยังหมักหมมอยู่ก็สร้างกลิ่นไปตามทิศทางของลมทำให้ชาวบ้านที่อยู่ในย่านตำบลโพกลางตำบลหนองบัวศาลาที่อยู่ใกล้ๆกับบ่อขยะเนี่ยหลายครั้งเขาก็ร้องเรียนความเดือดร้อนไปที่เทศบาลเขาอย่างไรก็ดีในช่วง 2-3 ปีนี้ได้ทราบความคืบหน้าความเคลื่อนไหวจากฝั่งทางกองทัพซึ่งก็ได้ออกมาแสดงความกังวลว่าตลอด10ได้ให้บริการแล้วก็ช่วยเมืองโดยรวมถ้าไม่งั้นต่อไปเองเนี่ยจะอย่างไรแล้วก็เริ่มเกิดการทบทวนว่าตอนที่เซ็น MOU ร่วมกันนั้นน่ะมันเป็น MOU ระหว่างกองทัพภาคที่2แปลว่าอปท.อื่นๆที่มาร่วมกันใช้บริการในการทิ้งบ่อขยะเนี้ยก็ควรจะมีการทบทวนหรือว่าทางกองทัพเนี่ยถ้ากองทัพเปิดรับทุกอย่างตอนเซ็นสัญญาเซ็นคู่กับเทศบาลนครตอนทิ้งเอาญาติมาด้วย30กว่าแห่งทีนี้ต่อจากนี้ไปครับมันก็เป็นคำถามว่าในเมื่อมีพื้นที่ที่ค่อนข้างเหมาะสมระดับหนึ่งแล้วก็ได้ให้บริการคนในเมืองทั้งพื้นที่ข้างเคียงมาตั้ง 10-20 ปีเนี่ยในพื้นที่หรือใกล้ทับตรงนี้ในอนาคตอันใกล้สามารถขยะได้ไหมเพราะพื้นที่มันก็ค่อนข้างเหมาะสมกว่ามันเป็นบ่อขยะแล้วถ้าสร้างทุกวันนี้เทคโนโลยีเนี่ยจากหลายเจนที่ผ่านมาปัจจุบันการสร้างโรงงานที่จะกำจัดขยะผลิตเป็นพลังงานต่างๆเนี่ยมีเทคโนโลยีที่ปรับตัวแล้วก็ทันสมัยขึ้นจึงน่าจะมีการตั้งโจทย์ว่าการสร้างโรงกำจัดขยะปลอดมลพิษที่นี่ซึ่งตัวเนี้ยก็ต้องติดตามกันดูคงอีกหลายขั้นตอนผลกระทบการลงทุนเจ้าของพื้นที่ให้หรือไม่แอเรียจะแค่ไหนแล้วพอทำแล้วถ้ามันขนาดกลางต่อชาวบ้านที่อยู่ในย่านแวดล้อมในรัศมีกี่กิโลเมตรเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีโจทย์ใหญ่ที่ให้คิดกันในหลายมิติครับ
1: นอกจากปัญหาเรื่องกลิ่นกองขยะแล้วชาวบ้านในพื้นที่รอบบ่อขยะยังได้รับความเดือดร้อนจากน้ำขยะที่รั่วไหลระหว่าง

0: และลื่นก่อให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง
1: กระทบตอนนี้คือรับแจ้งจากชาวบ้านบางส่วนนะครับซึ่งเป็นขยะเวลาเลี้ยวโค้งอ่ะมันจะมีน้ำขยะหกนะครับแล้วส่งกลิ่นมีผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมครับผมทุกวันแล้วน้ำขยะมันก็จะหกเลอะถนนทุกวันแล้วการตีเทศบาลนครเนี่ยก็ได้รับคำร้องเรียนที่ว่าจะทำมาทำการแก้ไขแต่ก็ได้ปฏิบัติจริงนะครับแต่ไม่ตลอดครับ
2: ยังไง
1: หมายถึงว่าก็เขาบอกว่าจะนำรถน้ำมาฉีดเพื่อไม่ให้เกิดแบบการลื่นอะไรเงี้ยประสบอุบัติเหตุเนี่ยเขาก็ได้มาทำจริงแต่สักระยะหนึ่งนะครับแล้วก็ไม่ดำเนินการต่อประมาณนี้ครับก็ยังมีน้ำหกเลอะเทอะแต่บ้านก็ได้รับผลกระทบประสบอุบัติเหตุอย่างต่อเนื่องอยู่ครับ

0: งกลิ่นทั้งเสียงรถเสียงดังวิ่งกันเร็วน้ำขยะหกตามอุบัติเหตุแทบจะทุกวันนะคะช่วงขาเข้าเนี่ยยิ่งทางโค้งน้ำจะหกทั้งขาเข้าและขาออกเขาไปทิ้งเราไม่รู้หรอกว่าทำไมเขาถึงทิ้งน้ำไม่หมดขณะที่เขาเข้าไปแล้วขาออกมาก็ยังมีน้ำมาไหลตามเวลาแบบมันทำให้แย่ถ้าฝนละลืมหน่อยๆก็จะถนนลื่น
1: ปัจจุบันกองทัพภาคที่2ได้ส่งสัญญาณชัดเจนแล้วให้เทศบาลนครนครราชสีมาหยุดนำขยะมูลฝอยเข้ามาทิ้งเพิ่มเติมรวมถึงการจัดการขยะเพื่อให้แล้วเสร็จภายในปี2569หน้าคสช.รัฐบาลในขณะนั้นได้เล็งเห็นว่าขยะสะสมเป็นปัญหาเร่งด่วนที่กระทบกับสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยจึงได้กำหนดโรดแมปการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายขึ้นในปีพ.ศ. 2557และพัฒนาต่อเนื่องจนคลอดออกมาเป็นแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศครับปัญหาวิกฤตขยะล้นเมืองในขณะนั้นคือการปลดล็อกข้อกฎหมายมาลงทุนในระบบกำจัดขยะและสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานขยะได้ง่ายขึ้นการเปิดให้มีการรวมกลุ่มพื้นที่หรือว่าคลัสเตอร์โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็กบริหารจัดการขยะเพื่อส่งขยะไปกำจัดที่ศูนย์ส่วนกลางร่วมกันขณะเดียวกันก็มีแผนปฏิบัติการประเทศไทยไร้ขยะด้วยหลักการ 3R มุ่งเน้นหลักการ reduce เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนคัดแยกขยะตั้งแต่ในครัวเรือนเพื่อลดปริมาณขยะปลายทางที่จะเข้าสู่บ่อฝังกลบแม้ว่าจะสามารถสะสางและกำจัดขยะเก่าที่สะสมอยู่ตามบ่อขยะเทกองทั่วประเทศออกไปได้เป็นจำนวนมากแต่ทว่าภาพรวมในหลายพื้นที่ยังไม่สามารถเคยได้ครบ 100% ตามเป้าเนื่องจากขีดความสามารถและงบประมาณการปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งมีจำกัดแต่ที่สำคัญกว่านั้นคือประเทศไทยยังไร้กฎหมายจัดการขยะโดยตรงขณะที่รัฐเปิดท้ายเอกชนขุดโรงไฟฟ้าขยะเพื่อรายได้มหาศาลส่งผลให้หลายโครงการเร่งรีบก่อสร้างจนขาดความรอบคอบและกลายเป็นข้อพิพาทรุนแรงกับชุมชนในหลายพื้นที่
2: สิ่งที่ผ่านมาเนี่ยการทำไม่ว่าจะเป็นมันจะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นของภาคประชาชนอันนี้สิ่งที่ผ่านมาเนี่ยเอกชนคนไหนที่จะทำรับฟังเกี่ยวกับรับฟังความคิดเห็นบริษัทก็จะแล้วก็จะมีลักษณะเขาจะลงพื้นที่ก่อนใครไม่เห็นด้วยใครเห็นด้วยเขาจะพอรู้ข้อมูลเบื้องต้นแล้วเขาก็จะมีหนังสือเชิญเฉพาะที่เห็นด้วยครับแล้วกระบวนการต่างๆมันก็ไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่เพราะอย่าออก COP นะครับของ COP ขยะไว้เฉพาะแล้วก็กระบวนการรับฟังความไม่เห็นของเรื่องต่างมีขั้นตอนมีการตั้งคณะกรรมการรับฟังความ

0: ไม่เห็นนะชัดเจนค่อนข้างชัดเจนผมถือว่าตรงเนี้ยแก้ไขไปได้เยอะละแล้วก็ทุกขั้นตอนเนี่ยถูกหรือไม่ถูกเพราะจะมีตัวแทนของทางกกพ.เองเนี่ยเข้าร่วมในการประชุมรับฟังความเห็นทุกครั้งก็จะเห็นแล้วว่าถูกขั้นตอนไหมทำยังไงผมว่าข้อนี้ไม่น่าห่วงมันมีหลายโรงงานนะหลายสามารถสร้างได้เพราะว่าติดเรื่องของการกระบวนการคัดเนี่ยผมไม่อยากให้มีการคัดค้านในพื้นที่นะอยากจะให้โรงไฟฟ้าเนี่ยเขาเดินได้และบริหารจัดการได้เพราะนั้นก็เกิดประเด็นที่ท่านบอกแหละว่าในพื้นที่ทหารใครรีบออกมากำจัดเสียซึ่งถ้าหากว่ามันมีโรงไฟฟ้าอยู่ในบริเวณแถวนั้นที่เราใช้ชี้ไปได้ว่าจะใช้เพื่อเพลิงตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยสนับสนุนเสียเราต้องเข้าใจว่าโรงงานกำจัดขยะเอง88ก็คือเป็นโรงงานเหมือนกันเพราะตรงนี้ผมก็เลยมีเสนอข้อเสนอหน้าอีกอย่างว่าภาครัฐเนี่ยควรจะปลดโรงงานลำดับที่88โรงกำจัดขยะเนี่ยไม่ให้เป็นโรงงานเสียพอไม่เป็นโรงงานเนี่ยมันก็สามารถที่จะสร้างตรงไหนได้แต่ถามว่าข้อห่วงใยว่าเอ๊ะในเมื่อไม่เป็นโรงงานแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้สเปะสปะไปสร้างตรงไหนก็ได้ใช่ไหมตรงนี้ก็ไม่น่าจะเป็นห่วงเพราะมันจะถูกควบคุมอยู่ใน COP ที่ทางเรกูเลเตอร์เขาออกไว้แล้วในนั้นมีทั้งการเลือกสถานที่ทางกำหนดพื้นที่แล้วก่อนที่จะมีทางการคลังต้องทำอะไรบ้างมันก็เหมือนกับ EIA อยู่แล้วมันก็กำกับโดยลักษณะเป็นคู่มือเหมือนกับเป็น EIA ตัวหนึ่ง
1: ขยะสะสมและคัดแยกล่าช้าในไทยเกิดจากการไม่มีกฎหมายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมทั่วไปแม้ภาคเอกชนจะมีความพร้อมทั้งด้านทุนและเทคโนโลยีเช่นโรงงานคัดแยกบ่อฝังกลบเชื้อเพลิง RDF และโรงไฟฟ้าขยะและยินดีร่วมงานกับอปท.ทั่วประเทศแต่การขับเคลื่อนยังติดขัดเนื่องจากขัดขีดซ้ำซ้อนและล่าช้า
2: สมาชิกที่เจอส่วนใหญ่ก็อย่างที่เรียนในห้องประชุมนะครับก็คือโครงการบางโครงการเนี่ยได้แล้วยากด้วยนะระยะเวลาที่ผ่านมาก็ใช้เวลานานมีการเปลี่ยนผู้บริหารเปลี่ยนอะไรเงี้ยก็ยากละพอถึงเวลาโรงไฟฟ้าสร้างไม่ได้อีกเพราะว่าชุมชนต่อต้านอีกนะครับมันก็เลยที่อนุมัติออกไปไม่ว่าจะเป็นกี่โครงการที่ที่ประชุมพูดอ่ะมันก็จะไม่เห็นผลเลยเพราะว่าหลังจากอนุมัติเสร็จที่ผมเรียนเวลา3-4 ปีสร้างโรงไฟฟ้าอีก3-4 ปีวันนี้ถ้าวันนี้อนุมัติออกมาเป็นพันโครงการก็จะไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงเลยถ้าจะเดินเส้นนี้อย่างเดียวเนาะก็เลยสมาคมก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเปลี่ยนเป็นเรื่องของไม่ขนเชื้อเพลิงเอาขยะมาแปลงเพราะทุกที่ก็ทำได้หมดมาแปลงเป็นเชื้อเพลิงแต่นี่เชื้อเพลิงก็มีปัญหาเพราะโรงไฟฟ้าน้อยก็ไม่มีที่ไปอีกดีมานด์ซัพพลายที่ผมบอกวันนั้นก็อย่างที่บอกเอา RDF เนี่ยไปใส่ในเรื่องโครงการอื่นได้ไหมเบลแก๊สก็ดีถ่านหินก็ดีไปทดแทนซะมันจะทำให้อันนี้เราจะมุ่งโรงไฟฟ้าอย่างเดียวนะครับถ้าเราต้องการจะเอาโรงไฟฟ้าอย่างเดียวเนี่ยปริมาณขยะต้องเยอะไม่งั้นเอกชนที่มาลงทุนก็จะไม่คุ้มถูกไหมฮะมันจะเป็นข้อจำกัดเลยว่าถ้าขยะไม่ถึงไม่ลงเราก็แยกนะโรงไฟฟ้าก็ว่าไปจะมีไม่กี่ที่ในประเทศไทยที่สามารถรวมขยะได้เยอะๆแล้วทำเออที่เขาได้อนุมัติโครงการไปอะเนาะไอ้ที่เหลือจะไม่ถึงครึ่งแล้วเราก็ทำให้โครงการมันเล็กลงซะแทนที่จะไปเอาขยะมาเยอะก็เอาขยะแค่ที่เขามีอะคัตเตอร์เขาบางทีจะมีทัก50 ตัน 100 ตันก็ทำได้แหละไม่ต้องไปดึงมา200 300 400ยิ่งใหญ่ยิ่งปัญหาเยอะเราก็ทำให้มันเล็กๆๆซะแล้วก็จบแค่การคัดแยกเอาขยะกำจัดแล้วเป็นเชื้อเพลิงจบ
1: อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาโครงการโรงไฟฟ้าขยะมักถูกประชาชนคัดค้านเนื่องจากการบริหารจัดการที่ไม่ได้มาตรฐานก่อมลพิษทั้งกลิ่นเสียงและน้ำเสียใกล้ชุมชนประกอบกับขาดการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริงความขัดแย้งนี้ไม่สามารถกำจัดขยะให้หมดไปได้
3: เรื่องของการมีโรงไฟฟ้าพลังงานขยะเนี่ยในข้อกำหนดของอย่างของมหาดไทยเมื่อปี57พื้นที่ที่เป็นป่าเสื่อมโทรมหรือเลือกพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ราชพัสดุหรือกองทัพก่อนนะครับซึ่งมันเป็นพื้นที่ที่ไม่ได้มีชุมชนว่าพื้นที่ที่เกิดขึ้นในแต่ละ

0: ที่เนี่ยที่เราได้รับข้อร้องเรียนทุกวันนี้เป็นพื้นที่ชุมชนก็คือเป็นพื้นที่ที่เอกชนหามาได้คือกฎหมายการจัดการขยะครับผมคิดว่าตอนนี้มันก็มีการพยายามการขยะชุมชนต่างๆขึ้นมานะฮะเพื่อกําหนดแนวทางวิธีในการจัดการขยะในชุมชนอย่างชัดเจนเพราะว่าผมคิดว่ามันก็มีความต่อเนื่องมาถึงถ้าเราจะใช้ลงต้องเป็นขยะที่ถูกคัดแยกจากต้นทางมาแล้วก่อนแต่ถ้ามันเป็นขยะที่เนี่ยมันไปเนี่ยผมว่ามันจะมีปัญหาเรื่องของอุณหภูมิมีปัญหาเรื่องของการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์เรื่องของประสิทธินั้นเรื่องของกฎหมายการจัดการขยะในชุมชนเรื่องของการคัดแยกเนี่ยต้องมีแล้วก็กฎหมายเรื่องของการควบคุมโรงไฟฟ้าพลังงานขยะเนี่ยอาจจะต้องมีชัดเจนด้วยเพราะปัจจุบันเราเตอร์ใช่ไหมครับในการนี้แต่ว่าผมคิดว่าอย่างน้อยกฎหมายเรื่องของเกณฑ์การออกใบอนุญาตต่างๆเนี่ยมันควรจะต้องยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน
1: ด้านตัวแทนมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อมเรียกร้องให้ภาครัฐมุ่งเน้นการบริหารจัดการขยะจากต้นทางและลดปริมาณขยะที่จะถูกไม่ควรมองขยะเป็นเชื้อเพลิงหรือแหล่งพลังงานสร้างกำไรเพราะการเผาขยะเป็นเพียงการกำจัดที่พ้นสายตาแต่สร้างมลพิษสู่สิ่งแวดล้อมและทำให้สังคมละเลยการลดขยะตั้งแต่ต้นทาง
2: ทางเอลอเองเนี่ยมองว่าการจัดการขยะของชุมชนที่ควรจะเป็นนะคะก็คือเป็นการจัดการขยะจากต้นทางลดปริมาณขยะที่จะนำไปสู่การเผาได้น้อยส่วนขยะไหนที่มันสามารถนำมารีไซเคิลรียูสรีดิวอะไรเงี้ยคือการจัดการขยะควรจัดการตั้งแต่ขยะที่นำไปสู่ขยะที่มันไม่สามารถย่อยสลายได้ในระยะเวลาอันสั้นเนี่ยถ้าจะนำไปสู่การแบบบริหารจัดการแบบโรงไฟฟ้าขยะจริงๆเนี่ยก็มีมาตรการอื่นๆหรือว่ามีตัวอย่างของประเทศที่เขาจัดการขยะอย่างสะอาดแล้วก็สามารถอยู่ได้กับชุมชนที่ห่างไกลอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถทำได้ค่ะเอ็นเราเคยมีข้อเสนอไปด้วยค่ะว่าอยากให้การจัดการขยะเนี่ยไม่มองกำเนิดพลังงานอยากให้มองว่าคือการบริหารจัดการขยะจริงไม่ใช่ทุกอย่างเอาไปเผาได้เพราะว่าการเผาขยะเนี่ยมันก็เป็นแค่การกำจัดให้มันหายไปจากสายตาเราแต่อากาศมลพิษทางน้ำอยู่ดีเพราะฉะนั้นปัญหาที่อยากให้แก้คิดว่าน่าจะเป็นการจัดการจากต้นทางมากกว่าค่ะพยายามลดปริมาณการขยะที่จะเผาให้ได้น้อยที่สุดไม่ใช่มองว่าพอมองว่าขยะเป็นเชื้อเพลิงขยะเป็นกำไรในการแหล่งเป็นการผลิตแหล่งไฟฟ้าเขาก็จะไม่สนใจต้นทางแล้วเราก็จะใช้ขยะไปทุกวันเพิ่มสนใจที่จะลดปริมาณตั้งแต่ต้นทางจริงๆก็อยากให้มหาไทยทบทวนลดแมปการจัดการขยะใหม่อีกทีค่ะไม่ได้มองว่าการจัดการหรือฝังกบอย่างเดียวไม่ควรมองขยะเป็นทรัพย์สินเพื่อจะนำมาเผาขนาดนั้นอยากให้มองว่าส่งเสริมชุมชนให้จัดการขยะอย่างยั่งยืนน่าจะดีกว่าแล้วก็การกระจายตั้งโรงไฟฟ้าขยะชุมชนน่ะมันเป็นการกระจายความเสี่ยงทางสุขภาพในระยะยาวเหมือนกัน

ิกฤตขยะล้นเมืองเป็นปัญหาสำคัญเนื่องจากการเติบโตของชุมชนและการคัดแยกที่ล่าช้าท่ามกลางข้อจำกัดด้านกฎหมายเฉพาะทางและขั้นตอนการอนุมัติที่ซ้ำซ้อนการขับเคลื่อนเพื่อทางออกที่ยั่งยืนนั้นประเทศไทยจำเป็นจะต้องมีกฎหมายแทนการแยกใช้กฎหมายสาธารณสุขหรือสิ่งแวดล้อมและควบคู่ไปกับการปลดล็อกข้อจำกัดทางราชการของกระทรวงมหาดไทยเพื่อช่วยให้อปท.สามารถอนุมัติโครงการและร่วมงานกับภาคเอกชนได้อย่างรวดเร็วโปร่งใสและมีประสิทธิภาพครับรวมถึงการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนเห็นความสำคัญขยะสำคัญที่สุดคือพวกเราทุกคนต้องช่วยการลดปริมาณขยะเช่นใช้ถุงผ้าขยะก่อนทิ้งทุกครั้งเขาจะช่วยการจัดการขยะไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นและง่ายต่อการจัดการอีกด้วยครับคุณผู้ชมสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามตรวจสอบสะท้อนทุกปัญหาทุจริตคอร์รัปชันกับรายการ Talk Activity ผ่านทาง Inbox Facebook วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา

และติดตามชมรายการท็อกทีฟได้ทุกวันศุกร์หลังเคารพธงชาติทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10และไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวด้านนิติบัญญัติด้วยการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน TP Channel ไว้บนสมาร์ทโฟนของและ Android ครับ

0: ดิฉันนางสาวสัชิรัตน์รัศมีร่วมรถจากโรงเรียนสุรนารีวิทยาค่ะค่ะและหลายๆคนนะคะอาจจะมองว่ามาแข่งที่สภาวาทียติต้องยากมากๆแน่นอนแต่ว่าอยากจะบอกทุกคนไว้ก่อนค่ะว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่คิดเลยค่ะยติแต่ละยตินะคะน่าสนใจมากๆเลยค่ะดังนั้นอย่าลืมนะคะว่าสภาวาทีไม่ได้จบแค่ซีซั่นนี้ค่ะยังมีต่อเป็นซีซั่น4ซีซั่น5และมีต่อไปเรื่อยๆนะคะเข้ามาร่วมแข่งขันสภาวาทีในซีซั่นต่อๆไปด้วยค่ะขอบคุณค่ะ
1: ผลโพลชี้ดัชนีการเมืองเดือนสิงหาคม2569ล่วงเหลือ 3.63 คะแนนสะท้อนความกังวลความเชื่อมั่นทางการเมืองถดถอยหาเศรษฐกิจปากท้องปราบปรามยาเสพติดขณะสถานการณ์ประชาชนมองเกี่ยวข้องกับงบประมาณในพื้นที่และนโยบายรัฐบาลยังไม่ตอบโจทย์ Parliament Review วันเสาร์ที่5กันยายนเวลา 11:00 น.ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
2: เปลี่ยนความเห็นที่แตกต่าง
3: ผ่านมุมมองที่สร้างสรรค์
2: ด้วยกันในเปลี่ยนมุมคิด
3: พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังจบข่าวในพระราชสำนักทางช่อง10โทรทัศน์รัฐสภา

คุมอาวุธปืนเพิ่มความเข้มข้นระบบอนุญาตระบบติดตามพร้อมมาตรการนิรโทษการตามกำหนดหวังลดอาชญากรรมสร้างความ

0: เช่นเคยนะคะตลอดช่วงเวลาของการออกอากาศรายการมองรัฐสภาไปด้วยเช่นกันประเด็นวันนี้ที่จะพูดคุยกันในมองรัฐสภาอยากที่จะเปิดเป็นจากคุณผู้ชมแล้วก็คุณผู้ฟังนะคะถ้าจำกันได้ในช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยความสะเทือนใจสะเทือนขวัญสำหรับคนไทยก็คือกรณีเหตุกราดยิงในโรงเรียนแล้วก็ผู้ก่อเหตุเนี่ยก็เป็นนักเรียนผ่านมาไม่นานล่าสุดก็มีเหตุการณ์ลักษณะคล้ายๆกันไปเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังจากเหตุการณ์กราดยิงในครั้งนั้นจนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตทำให้ภาครัฐเนี่ยเกิดการตื่นตัวขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องของการควบคุมอาวุธปืนมีความพยายามที่จะเสนอเป็นพรบในการควบคุมอาวุธปืนแล้วก็มีข้อเสนอแนะต่างๆว่าจะทำยังไงในเมื่อทุกวันนี้เนี่ยปืนเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการก่อเหตุแล้วก็ทำให้มีทั้งผู้เสียชีวิตหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่างๆประเด็นนี้ถูกถกเถียงในสังคมค่อนข้างมากทีเดียวนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังว่าการจะควบคุมอาวุธปืนเนี่ยจะต้องทำยังไงกฎหมายที่จะเอามาใช้จะเป็นยังไงคนที่จะมีอาวุธปืนอยู่ในครอบครองจะต้องทำยังไงหลากหลายคำถามแล้วก็มีข้อถกเถียงในเรื่องนี้อันนี้ก็เป็นประเด็นที่วันนี้มองรัฐสภาเนี่ยจะมาพูดคุยด้วยเช่นกันแล้วก็แขกรับเชิญของเราก็เป็นบุคคลที่คุ้นหน้าคุ้นตากันดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเราเคยเห็นท่านในหลายบทบาทนะคะโดยเฉพาะเนี่ยตำแหน่งสุดท้ายที่เราคุ้นกันกับผลงานที่ท่านทำก็คืออดีตรองแต้มไม่มีใครไม่รู้จักวันนี้ผู้การแต้มจะมาพูดคุยกับเราวันนี้ขออนุญาตเรียกเป็นรองนะในช่วงที่หลายคนรู้จักท่านเนี่ยผู้การแต้มจนถึงท่านเป็นรองผู้บัญชาการนครบาลแล้วก็วันนี้เองเนี่ยท่านเป็นที่ปรึกษาประธานรัฐสภาจะมาคุยกับเราว่าเราจะทำยังไงกับการที่จะมายกเครื่องเรื่องการควบคุมปืนนะคะวันนี้ต้องขอสวัสดีนะคะท่านพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยที่ปรึกษาประธานนครบาลสวัสดีค่ะรองแต้ม
1: ค
0: ่ะ
1: ครับ
0: ค่ะนะคะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยความรุนแรงในสังคมไทยมันเกิดขึ้นแล้วก็รุนแรงขึ้นผู้ก่อเหตุอายุน้อยลงท่านรองแต้มมองสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเวลานี้ไงคะ
1: คือจริงๆอาชญากรรมเนี่ยก็ไม่ได้ลดลงเพิ่มขึ้นแล้วก็สิ่งที่มันคนการสื่อสารหรือโซเชียลเนี่ยมันทำให้คนมองว่าอาชญากรรมเนี่ยมันเพิ่มขึ้นหรือที่สำคัญที่สุดรุนแรงขึ้นมีพฤติกรรมที่แปลกแหวกแนวมากขึ้นดังนั้นแต่จริงๆแล้วอาชญากรรมมันเกิดขึ้นตลอดเวลา
0: เพียงแต่ก่อนเราไม่รู้ไม่มีโซเชียลในการ
1: ถึงคนไม่ได้ติดตามมันก็เลยดูว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่จริงอาชญากรรมมันแต่สิ่งหนึ่งที่มันจริงเรื่องจริงก็คืออาวุธปืนอาวุธปืนเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งนะของการประกอบอาชญากรร
0: ม
1: เป็นส่วนหนึ่งของสร้างความรุนแรงอย่างน้องกับพี่เจอกันกลางถนนเราทะเลาะกันถ้าเราไม่มีปืนอย่างมากเราก็ด่ากันถุยน้ำลายให้กันชกกันแต่ถ้ามีอาวุธปืนแล้วเนี่ยความรุนแรงเกิดขึ้นทันทีผมวิศวะเห็นไหมซึ่งถ้าเกิดวันนั้นเนี่ยด่าทะเลาะกันก็จบแล้วแต่ลุงวิศวะแกมีปืนเนี่ยแกก็ยอมไม่ได้แกก็เอาอาวุธปืนไปยิงนะผลสุดท้ายติดคุกติดตารางหรือถูกเนี่ยมันคือสร้างความรุนแรงดังนั้นเมื่ออาวุธปืนเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความรุนแรงเราจะทำยังไงล่
0: ะ
1: จะให้ความรุนแรงน้อยลงดังนั้นเมื่อจะให้ความรุนแรงน้อยลงเราก็ต้องควบคุมอาวุธปืนน้องรู้ไหมว่าอาวุธปืนบางอาวุธปืนอย่างเช่นปืนเถื่อนเนี่ยมากกว่าอาชญากรรม 70-80% นะ
0: แสดงว่าทุกวันนี้ที่ก่อเหตุไม่ได้มีใครเอาปืนมีทะเบียนมาก่อเหตุแต่เป็นพวกปืนเถื่อนทั้งหลาย
1: ประมาณสัก 20% เป็นปืนที่มีอาวุธเป็นมือปืนที่มีทะเบียนและปืนที่มีทะเบียนที่ก่อเหตุกันโดยมากก็เป็นการทะเลาะวิวาทเป็นเรื่องชวยไปก่อเหต
0: ุ
1: เพราะว่ามันสืบค้นหาตัวผู้ทำผิดได้ส่วนปืนไม่มีทะเบียนเนี่ยคนร้ายมันก็เรารู้เจตนาครั้งแรกว่าเขาต้องเอาไปก่อเหตุไง
0: มันมีไหมคะพวกปืนแบบไม่ได้อยู่ในระบบแต่เขามีเจตจำนงว่าเขาจะไว้แค่เพื่อป้องกันตัวหรืออย่างในฐานะตำรวจเก่าเนี่ยท่านบอก
1: มันยาก
0: เขาตั้งใจไว้ก่อเหต
1: ุอย่างนี้คนที่มีปืนเถื่อนเนี่ยมันต้องมีไว้เพื่ออะไรเพื่อก่อเหตุเพื่อกระทำผิดนะเป็นสำคัญใครจะซื้อปืนเถื่อนมาป้องกันตัวก็เราก็ไปซื้อปืนจริงไม่ได้เลย มาป้องกันตัวนั้นเป้าหมายหรือความคิดแรกก็คือเรื่องอาชญากรร
0: ม
1: เขาถึงมีปืนเถื่อนแต่นี้ประเทศไทยเรามีปืนเถื่อน

0: ปืนในระบบยังประมาณสัก10กว่าล้านที่ถูกต้องประมาณสัก6ล้านกระบอกอาจจะเป็นปืนของรัฐเป็นปืนของเจ้าหน้าที่และของประชาชนรวมกันประมาณ6ล้านกระบอกแต่อีก4ล้านกระบอกเนี่ยเป็นปืนเถื่อนเป็นปืนไทยประดิษฐ์อะไรต่างๆอันนี้เองอ่ะที่เราควบคุมไม่ได้ดังรัฐต้องควบคุมนั้นรัฐเนี่ยมีหน้าที่ในการพัฒนาประเทศพัฒนาเศรษฐกิจและก็ดูแลเรื่องสังคมด้วยดูแลเรื่องชีวิตทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนด้วยดังนั้นรัฐต้องควบคุมอาวุธปืนให้ได้4ล้านกระบอกเราจะทำยังไงอ่ะเรานี้โทษกรรมเลยคุณเอาปืนมาคืนถ้าไม่คืนภายในกำหนดเราจับกลุ่มแล้วลงโทษให้หนักไปแก้กฎหมายกฎหมายบ้านเรามันอ่อนไงกฎหมายบ้านเรามันเอื้อโจรเราพูดตรงๆหลายเรื่องเอื้อโจรเอื้อผู้กระทำความผิดหมดใช่ไหมดังนั้นเราต้องทำยังไงต่างประเทศอย่างพวกสิงคโปร์มาเลเซียเนี่ยมีอาวุธปืนก็ประหารชีวิตอ่ะเราไม่ต้องประหารชีวิตหรอกเดี๋ยวหาว่าขัดสิทธิมนุษยชนอะไรต่างๆเอาแค่ว่าใครมีอาวุธปืนเถื่อนติดคุก10ปีเลยนะไม่ต้องรอลงอาญาปรับก็ให้แพงๆเลยผมถามว่าน้องกล้ามีปืนไหม
1: ไม่กล้า
0: ก็ปืนออกมาทางสาธารณะโดนอีก5ปีแล้วใครมีปืนเถื่อนหนึ่งก็บอกพาออกมานอกเมืองเนี่ยโดน15ปี
1: แล้วปัจจุบันกฎหมายในข้อนี้ถ้าเกิด
0: มีปืนมันโทษน้อยไง
1: ค่ะ
0: และโทษเต็มบางทีศาลตัดสินเท่าไหร่ปีนึงไม่เคยกระทำผิดรอลงอาญาอีกใช่ป่ะคือมันอ่อนไง
1: ค
0: ือบ้านเมืองสงบไม่ได้จบเพราะใครนะบ้านเมืองสงบจบด้วยกฎหมายต่างประเทศที่เขาควบคุมอาชญากรรมได้ควบคุมคนได้เขาใช้กฎหมาย
1: ค่ะ
0: ไม่ใช่ว่ากฎหมายเกณฑ์นี้มีช่องโหว่กระบวนการยุติธรรมช่วยเหลือกัน มันก็เลยบ้านเมืองก็เละแบบนี
1: ้
0: เอาลองผมถามว่าลองเอาสิถ้าโทษ10ปีเงี้ยใครจะกล้ามีงั้นปืนให้มาแล้วปืนไหนที่มันใช้ได้ก็เอาไปหรือมาจดทะเบียนให้คุณเราจะได้ควบคุมได้หรือเราก็ยึดเป็นของหลวงเหมือนตอนสมัยคอมมิวนิสต์ใช่ไหมอะไรนะอะไรที่66ทรัพย์อะไรเขาให้เอาปืนส่งเก็บหมดปืนในเรื่องการต่อสู้กับเจ้าหน้าที่รัฐก็น้อยลงดังนั้นเราต้องทำ
1: ค่ะอย่างตอนนี้รัฐบาลก็บอกว่าเดี๋ยวเตรียมจะยกเครื่องจะแก้พรบอะไรต่างๆประเด็นเหล่านี้ถูกหยิบยกมาในการที่จะแก้ไขให้มีความเข้มข้นขึ้นด้วยไหมคะ
0: ก็ผมบอกแล้วว่าถ้าเราจะให้อาชญากรรมความรุนแรงลดลงเราก็ต้องควบคุมอาวุธปืนเพราะอาวุธปืนเป็นส่วนหนึ่งของอาชญากรรมดังนั้นรัฐเนี่ยควรจะออกกฎระเบียบผมเห็นด้วยแต่การออกกฎระเบียบต้องดูหลายๆมุ
1: ม
0: อย่างเช่นบอกว่าอาวุธปืนต้องมารายงานไปขออนุญาตต่อต้องคิดให้ดีนะปืนเนี่ยเป็นมรดกนะเป็นสิทธิ์ของเราเราซื้อมาถูกต้องแล้วผมถามว่าถ้า3ปีคุณบอกคุณไม่ให้ปืนผมจะไปไหนรัฐซื้อไปไหมถ้ารัฐซื้อโอเคเพราะผมซื้อมานี่หรือจะยึดเขาได้ไหมก็ไม่ได้อีกดังนั้นผมคิดว่าปืนที่มีอยู่นี่แหละแต่พอคุณตาย
1: ค
0: ุณปลดเกษียณคุณจะทำไงเหมือนถ้าคุณตายไปเนี่ยตายเป็นทรัพย์สินมรดกคุณต้องโอนให้ลูกใช่ไหมถ้าลูกผมเลวอ่ะมันก็ปืนผมไปก่ออาชญากรรมดังนั้นไอ้ตัวที่รับช่วงนี่แหละคุณต้องเข้มละคุณอาจจะไม่ให้เขาไม่ให้คุณต้องเอาปืนคุณซื้อปืนเข้าไป
1: คือปืนเนี่ยในวันที่ครอบครองอาจจะเช่นอาจจะเคยเป็นเจ้าหน้าที่ของครอบครองอาวุธแต่ทีนี้พอเวลาผ่านไปเรื่องของปัญหาสุขภาพจิตไปทดสอบอยู่ตลอดไม่ใช่ว่าทำไปกับขี่ครั้งเดียวแล้วก็หลังจากนั้นจะเป็นยังไงก็ไม่รู้ไม่ได้ปืนเนี่ยเหมือนกันในกรณีนี้ไหมคะ
0: การจะขออนุญาตปืนเนี่ยต่างประเทศเขามีการถือว่าใครจะมีอาวุธปืนเขาอาจจะต้องไปฝึกไปเรียนอย่างน้อยไปยิงก็เก็บหัวกระสุนไว้ไปฝึกรู้วิธีการใช้ปืนรู้วิธีการความเพื่อความปลอดภัย
1: บ้านเราไม่มีอันนี
0: ้มันมีไอ้มันมีไอ้นั่นสนามยิงปืนไง
1: มีแต่คน
0: แต่ถ้าเราเขียนไว้เนี่ยมันก็จะผ่านว่าการดูแลอาวุธปืนการใช้อาวุธปืนการบังคับปืนอะไรต่างๆมันก็จะทำให้ประชาชนไม่เกิดอันตรายจากปืนได
1: ้
0: ก็ควรจะทำอย่างนี้ แต่บ้านเราไม่ได้ทำต้องมีการตรวจสุขภาพจิตผมถามว่าแล้วจะไปไล่ตรวจปืนที่6ล้านกระบอกน้องจะเอาที่ไหนไปไล่ตรวจสุขภาพ

0: ติดคนมีปืน6ล้านกระบอกน้องทำได้ไหมหมอสุขภาพจิตในประเทศไทยมีคน
1: อย่างนี้หรือในกรณีที่บอกว่า3ปีเรากลับมาในการที่จะมาขับขี่ที่ว่ากี่ปีแล้วก
0: ันแล้วทุนถ้าเกิดเขาไม่ผ่านน้องจะเอาปืนไปไหน
1: โอ้ก็อาจจะต้องมีกฎหมายมารองรับไหมคะ
0: ก็คือต้องเขาบอกไงก็เหมือนกับปืนเขาอะไปถ้าคุณไม่ต่อ3ปีคือปืนผมไปนะคุณจะยึดเขาไปไม่ได้น
1: ะ
0: คุณจะยึดเขาได้ข้อหาอะไรบอกคุณไม่มีสิทธิ์การจะครอบครองวุธปืนคุณก็ต้องพิสูจน์ได้ว่าที่ผมครอบครองวุธปืนแล้วไม่ต่อให้ผมเนี่ยมันมีสิทธิ์ยังไงอ
1: ย่างกรณีที่เกิดเหตุเนี่ยก็จะเห็นว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยก็คือไปเอาปืนของคนในครอบครัว
0: ใช่ก็เป็นปืนในครอบครัวไง
1: มาก่อเหตุ
0: คืออย่างนี้ปืนเนี่ยที่มาก่อเหตุเนี่ยมันก็สองอย่างก็ปืนถูกกฎหมายแล้วก็ผิดกฎหมายถ้าเป็นปืนที่เกี่ยวกับเรื่องความรุนแรงเรื่องการทะเลาะวิวาทโดยมากก็ปืนหมายเพราะปืนถูกกฎหมายโดยมากก็จะมาใช้วิธีเนี่ยในการป้องกันตัวหรือในการแต่ถ้าเป็นปืนเถื่อนเนี่ยมันจะมาใช้ในการก่ออาชญากรรมงั้นเด็กที่เอาปืนมายิงกาดยิงก็เอาปืนที่ถูกต้องตามกฎหมายเป็นปืนพ่อแม่เพราะโดยมากก็ไม่ได้พ่อแม่ก็ไม่ได้เก็บปืนเถื่อนไว
1: ้งั้นแปลว่าถ้าเกิดการจะควบคุมอันนี้จำเป็นไหมคะว่ากฎหมายอาจจะต้องแบ่งให้ชัดเลยว่าในปืนที่ถูก
0: ก็มีกฎหมายอยู่แล้วคือปืนเนี่ยสมมติตามกฎหมายก็เขียนว่ามีและใช้อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนนั้นใครมีเนี่ยเขาให้มีไว้ครอบครองและใช้ก็คือแต่มาตามประสงค์เหมือนคุณถ้ามีปืนถูกต้องตามกฎหมายคุณก็ไม่มีสิทธิ์จะพาไปในเมืองหมู่บ้านยกได้ยกเว้นได้รับใบอนุญาตให้พกพากฎหมายมันเขียนหมดอยู่แล้วล่ะแต่มัน มันจะหย่อนยานเจ้าหน้าที่หรือการปฏิบัติหน้าที่ก็แล้วแต่มันทำให้เกิดตัวนี้ขึ้นแต่ถามว่าเราก็เห็นใจเจ้าหน้าที่รัฐที่จะไปตรวจตาว่าคน70ล้านคนเราจะเอาเจ้าที่ที่ไหนไปตรวจว่าคนไหนจะพาพกพาปืนมันก็ต้องตรวจตามเจอตามในการปิดล้อมตรวจค้นดังนั้นมันก็ควบคุมยากเราเนี่ยผมพูดให้ฟังนะต้องออกกฎหมายแรง
1: ๆ
0: ผมเนี่ยไปดูงานหลายประเทศเขาใช้กฎหมายแรงแล้วบ้านเราเนี่ยมันควรจะใช้กฎหมายแรงแล้วเพราะบ้านเราเละหมดอาชญากรรมเยอะหมดยาเสพติดเยอะหมดกฎหมายหน่อมแนมไม่ได้หรอกมันต้องใช้กฎหมายรุนแรงใช้แรงเลยคุณไม่ต้องไอ้เรื่องอื่นไม่ต้องกลัวหรอกคุณใช้แรงเนี่ยทุกคนคุณจะไปมองไอ้เผือกนั้นบอกโอ้ยแรงเกินไปสิมิชนเวลาพ่อแม่คุณถูกฆ่าญาติพี่น้องคุณก็จะมาทำไมไม่ทำ1 1 2 3แล้วเราทำทุกคนกฎหมายเท่าเทียมกัน
1: ค่ะถ้ากฎหมายแรงที่ออกมาที่รองแต้มมองในกรณีของคนที่มีอาวุธปืนแต่เขาไม่ได้นำไปใช้ในทางที่ไม่ดีเขาจะไม่กระทบอย่างนั้น
0: ไม่ผิดไม่กระทบมันก็อยู่บ้านเฉยกระทบอะไรอ่ะใช่ไหมก็เหมือนอย่างที่ท่านคนวิพากษ์วิจารณ
1: ์
0: ท่านนายกหนูอ่ะคนร้ายเข้ามาในบ้านแล้วยิงอ่ะก็ผมถามว่าคนร้ายเข้าในบ้านเนี่ยเราก็มีสิทธิ์ยิงอ่ะเราป้องกันตัวใช่ไหมแต่ต้องเราต้องมีนะยิงนี่เป็นความผิดนะท่านนายกพูดอ่ะไม่ผิดคนฟังก็ไม่ผิดเพราะท่านนายกพูดท่านก็ไม่มีเวลาจะบรรยายว่าที่ผิดเพราะอะไรคนฟังก็เอ๊ะนายกพูดแค่นี้เป็นอย่างนั้นหรือเปล่าคนก็พากย์วิจารณ์ทั้งคู่ไม่ผิดท่านนายกพูดอ่ะกฎหมายบอกเลยใครใช้อาวุธผิดผิดเขาต้องแจ้งข้อหาผมเนี่ยขนาดเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจดีผมวิสามัญฆาตกรรมผมยังถูกแจ้งข้อหาว่าไงรู้เปล่าผมเป็นบรรณาข้อหาว่าฆ่าคนตายโดยเจตนานะมีอาวุธปืนและใช
1: ้ไหนที่มันมีเหตุการณ์แบบนี้ยังไงต้องผิด
0: ต้องตัดสูตรที่ยิงนั้นเนี่ยป้องกันตัวไหม
1: ค่ะอ
0: ย่างเช่นเข้ามาในบ้านผมถามว่าท่านนายกพูดถูกคนร้ายเข้ามาในบ้านคุณรู้ได้ไงเขาเป็นคนร้ายรู้เปล่าเขาอาจจะเขามีอาวุธปืนป่ะ
1: ค่ะ
0: เขาปีนขึ้นมาคุณเนี่ยมันไม่ได้ความผิดใกล้จะถึงอ่ะเขาจะว่าไอ้อย่างเงี้ยมีความผิดไหมผิดแต่ถ้าเขาเข้ามาเขาเอาปืนมาจ่อลูกหลานหรือจะเข้ามาใกล้หรือปืนเนี่ยเราป้องกันได้

0: ไอ้อย่างเงี้ยผิดแต่มีกฎหมายบอกว่าอันนี้เป็นการป้องกันสมควรแก่เหตุก็ไม่ผิดไง
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมดังนั้นนายกพูดแล้วไม่ผิดแต่เพียงแต่ท่านไม่ได้บรรยาย
1: ไม่ได้อธิบายต่อเพราะท่าน
0: เป็นนายกท่านจะมีบรรยายได้ไงไม่เหมือนผมมันต้องเป็นอาจารย์สอนบรรยายนี
1: ่ก็อย่างคนที่มีอาวุธปืนเนี่ยเขาก็จะมีคำพูดกันค่ะรองแต้มเขาบอกเขาเดินขึ้นศาลดีกว่าหามขึ้นเมนอย่างเงี้ย
0: พูดงั้นก็แรงเกินไป
1: มันก็เลยเขาก็เลยบอกว่าเอ๊ะเขาก็ต้องไว้ใช้ป้องกันตัวแบบนี้เป็นต้น
0: ป้องก
1: ัน
0: ได้ไม่ได้ผูกกฎหมายมันมีให้ป้องกันได้แต่สมควรแก่เหต
1: ุ
0: สมควรแก่เหตุนี่ไม่ผิดแต่ถ้าเกินแก่เหตุศาลจะลงโทษเท่าไหร่ก็ได้เราจะไปคิดว่าเอ้ยไปคิดเองว่าถ้าเป็นอย่างนี้เหมือนผมเนี่ยผมมีสามัญคนร้ายมาผมว่าจะเป็นรองเลยทุกวันนี้ผมไม่มีใครมายิงผมเลย
1: ค่ะคืออาวุธปืนมันก็พูดยากนะคะรองแต้มเพราะว่าตอนที่มันยังไม่ได้ถูกเอาไปใช้เนี่ยมันไม่มีใครจะไปตัดสินได้หรอกค่ะว่าปืนกระบอกเนี้ยมันจะถูกเอาไป
0: ผิดหรอก
1: ดังนั้น
0: แล้วเราต้องควบคุมไอ้คนไปใช
1: ้
0: ต้องควบคุมไอ้คนไปใช้ต้องออกกฎหมายเพื่อไอ้คุมคนไปใช้ไอ้ปืนเนี่ยเราซื้อถ้าคุณจะควบปืนถูกกฎหมายคุณก็ทำไงไอ้ป.3 อ่ะยากขึ้นสมัยนี
1: ้สมัยนี้ถือว่ายากไหมคะเขาก็บอกว่าเดี๋ยวนี้ก็เรียกว่าก็ถือว่ายากแล้วนะคะ
0: คือมันก็เริ่มมายากสมัยก่อนเนี่ยผมถามว่าน้องชมรัศมีอยากจะได้ปืนเนี่ยผมไม่รู้จักน้องหรอกผมก็ให้ผู้ใหญ่บ้านกำนันว่ารับรองเป็นคนดีนายอำเภอก็ออกแล้วดีป่ะใช่ป่ะก็คนฝากมาพูดอย่างเงี้ยไหนเราอยู่สภาปูติดตามสอสอเพื่ออะไรมีปืนหมดนักเลงหัวไม้มีปืนหมดและพวกเนี้ยบางทีมีประวัติและต่างวัดออกใบญาติเขาได้ไงนั้นเราต้องควบคุมตัวนี้พอควบคุ
1: ม
0: แล้วก็ไปควบคุมคนที่มีปืนแล้วหลังจากปลดเกษียณหรือตายแล้วเราจะควบคุมยังไงเจ้าหน้าที่รัฐเรามีอาวุธปืนให้ใช้หลังจากปฏิบัติหน้าที่แล้วเราควรจะทำไงยกเว้นจังหวัดที่มีเหตุการณ์แล้วก็อาจจะอนุญาตให้เขานั่นได้แต่บางจังหวัดเนี่ยเราปลดเกษียณแล้วเราควรจะนั่นไห
1: ม
0: ซื้อคืนไหมซื้อในราคามาตรฐานเพื่อเอามาใช้ให้เจ้าที่รัฐพอเจ้าที่รัฐมีปืนจากการแบบนี้เจ้าที่รัฐก็ไม่ต้องใช้งบประมาณไปซื้อปืนเพิ่มอีกมันก็เป็นวงจรที่ประโยชน์ได้หมด
1: ซึ่งสิ่งที่รองแต้มกล่าวมาทุกวันนี้มันไม่ได้มีการทำแบบนั้นถูกไหมคะ
0: ไม่ได้ทำงั้น
1: น
0: ี
1: ่นี่คือสิ่งที่อยากจะให้มันเกิด
0: อยากให้เกิดอยากให้ทำอย่างเช่นผมเนี่ยปลดเกษียณแล้วเนี่ยผมมีปืนผมเนี่ยมีปืนก็หลายกระบอกสมัยก่อนเยอะตอนหลังก็โอนให้ลูกให้อะไรไปเพราะเราปลดเกษียณแล้วตอนนี้ผมมีปืนเนี่ยถ้าผมจะออกกฎหมายปืนที่ผมปลดเกษียณแล้วเนี่ยผมควรจะมีปืน10กระบอกไหมไอ้อย่างเงี้ยเมื่อเป็นอย่างเงี้ยรัฐจะมาควบคุมยังไงรัฐจะเอาปืนเข้าไปเราก็ซื้อเข้ามาดิเพราะเขาเป็นซื้อเขาซื้อมานี่แล้วเขาจะไปยึดยังไงจะมามาลงทะเบียนเขาจะมีเวลาอะไร3ปีเอาปืนมาลงทะเบียนไม่ต้องหรอกเอาว่าปลดเกษียณหรือตายไปยึดคืนไม่ให้ส่งต่อไปปืนก็หมดต่อไปก็เหลือปืนแต่เจ้าหน้าที
1: ่
0: ปืนชาวบ้านก็เราก็ควบคุมวิธีนี
1: ้
0: ส่วนปืนที่นอกระบบเราใช้กฎหมายแรงเลย
1: เพราะบางคนก็มองว่า
0: ใช้กฎหมายแรงเลย
1: ถ้าเกิดว่าปืนที่เกินไปมันจะกลายเป็นช่องทางที่ทำให้คนก็วิ่งไปหาปืนเถื่อนแบบนั้นอันนั้นจริงไหมคะ
0: ก็มันอาจจะเป็นไปได้แต่ปืนเนี่ยเราใช้กฎหมายไงก็ผมบอกว่าถ้าคุณจะหนีจากนี่ไปปืนเถื่อนคุณต้องไปเจอโทษ10ปี15ปี
1: แสดงว่าวันนี้ที่สำคัญเลยที่รองแต้มต้องการจะสื่อสารเนี่ยก็คือไอ้กฎหมายที่จะมาควบคุมไอ้ปืนเถื่อนนี่แหละเพราะฟังดูแล้วเนี่ยไอ้ปืนเถื่อนคือตัวปัญหาในการก่ออาชญากรรมทั้งหลาย
0: แน่นอนเลย
1: และกฎหมาย
0: มันแรงเปอร์เซ็นต
1: ์
0: 80% ที่ปืนเอามาก่ออาชญากรรม
1: แล้วถ้าจะต้องการให้กฎหมายเข้มข้นขึ้น
0: ต้องเพิ่มโทษไง
1: ค่ะ
0: คือเพิ่มโทษกระบวนการยุติธรรมเนี่ยต้องร่วมมือกันถ้าอะไรที่มันเป็นภัยต่อสังคมต่อประชาชนเนี่ยคุณอย่ารอลงอาญาต้องจัดการเหมือนที่เราเรียกร้องว่าถ้าฆ่าเขาอย่างไอ้ป๋องอ่ะมั้ยฆ่าเด็กรัสเซียฆ่าทั้งครอบครัวไอ้อย่างเงี้ยมันต้องประหารจริงต้องประหารจริงๆถ้าประหารจริงๆต่อไปมันก็ปาล์มได
1: ้
0: อย่าไปคิดบอกเอ๊ะโทษประหารชีวิตไม่สามารถจะทำให้อาชญากรรมลดลงไม่ใ

0: ไม่จริงหรอกครับผมถามว่าตอนนี้ถ้าเกิดใครจำหน่ายยาเสพติดเยอะๆศาลสั่งประหารชีวิตพรุ่งนี้คุณเอาประหารชีวิตการจำหน่ายยาเสพติดจะลดลงไหม
1: เคยมีเคสไหนไหมคะกฎหมายอันไหนที่พอมันเพิ่มความเข้มข้นของตัวบทลงโทษและการบังคับใช้แล้วสถานการณ์มันดีขึ้น
0: ศาล
1: ค่ะ
0: ศาลเป็นคนกำหนดโทษใช่ไห
1: ม
0: และผมถามว่าศาลเขียนว่าให้ลงโทษอย่างนี้ก็ยกเว้นอะไรทำให้เขาออกจากคุกง่ายขึ้นไง
1: นี่มันต้องใส่พยานาถ้ากระบวนการยุติธรรมเลยนะเพราะมันเป็น
0: เพราะถ้าเราแก้สินอย่างนี้คุณตัดสินเต็มๆเน
1: ี่
0: ยใช่ไหมก็ยกเว้นมากอ
1: ่
0: ะใช่ป่ะโทษยังไงควรจะติดยังไงโทษยังไงควรจะมันก็ทำให้คนเนี่ยอย่าไปคิดว่าโทษตัวนี้ไม่ทำให้อาชญากรรมลดลงน
1: ะ
0: แต่เราเลยไปถือตรรกะว่าถ้าเอาคนอยู่เยอะเรือนจำเราไม่มีเราปล่อยคนเลวมาอยู่กับสังคมนั้นพวกเราคนดีแม่งก็ตาแป๊วๆไอ้พวกนี้จะมาก่อเหตุเมื่อไหร่อีกนั้นรัฐก็ต้องหาวิธีการเอาคนไม่ดีเพราะการทำเนี่ยอันดับแรกคืออะไรก็เรียกระบบตาต่อตาฟันต่อฟันคุณทำผิดคุณต้องรับโทษสองการที่เอามาลงโทษนั่นคือการอะไรปรามไม่เห็นว่าติดคุกติดตารางนะสองปรามเพื่อให้คนจะไม่ก่อเหต
1: ุ
0: เพราะถ้าก่อเหตุแล้วคุณจะติดคุกติดตารางดังนั้นหลักตรรกะอาญาวิทยาเขาเขียนไว้อยู่แล้วว่าการติดคุกเป็นอย่างนี้ดังนั้นเราทำไมไม่ใช้ระบบนี้ล่ะใช่ป่ะเราต้องเอาโทษที
1: ่
0: กระทำผิดต้องทำจริง
1: ๆ
0: คือบ้านเมืองเราตอนนี้มันมาละที่สังคมจะต้องพึ่งรัฐเนี่ยต้องหาวิธีการยังไงให้มันเข้มข้นขึ้นดำเนินการให้เฉียบขาดขึ้นอย่างเช่นโทษที่จะอย่างเช่นโทษที่ผมถามว่าอย่างสมคิดพุ่มพวงเนี่ยเกิดคดีฆ่าต่อเนื่องเขาตั้งหลายศพและสุดท้ายโทษประหารชีวิตปีตอนนี้ก็ตอนหลังติดคุกไม่กี่ปีก็ออกมาแล้วมาฆ่าอีก5ศพและตอนนี้ก็โทษประหารชีวิตก็เหลือ50ปีอีกก็รอเดี๋ยวจะออกอีกแล้วมันออกมาผมถามว่ามันพฤติกรรมเป็นโรคจิตอีกมันไม่ฆ่าอีกกี่ศพอ่ะอย่างเงี้ยอย่างนี้คิดกันไม่ได้อะว่าเราควรจะทำยังไงอ่ะ
1: จริงๆถ้าฟังดูเนี่ยเหมือนอันนี้มันเป็นหนึ่งในปัญหาอันใหญ่มากค่ะรองแต้มว่าถ้าเมื่อไหร่คนเนี่ยมีความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมหรือการได้รับความเป็นธรรมเนี่ยเชื่อว่าคนจะเลือกกระบวนการยุติธรรม
0: ถูกต้อง
1: แต่พอคนเริ่มไม่มั่นใจก็เลยจะกลายเป็นศาลเตี้ยละแก้ปัญหากันเองอะไรต่าง
0: ๆก็คือเวลาคนไม่มั่นใจม
1: ัน
0: เกิดจากความไม่ใจเกิดจากเจ้าหน้าที่รัฐเราต้องยอมรับนะว่าเจ้าหน้าที่รัฐเป็นผู้ใช้กฎหมายนั้นถ้าคุณใช้กฎหมายไม่ประชาชนก็ไม่เชื่อมั่นใช่ไห
1: ม
0: สองใช้กฎหมายและบังคับใช้กฎหมายถ้าการบังคับใช้กฎหมายคุณไม่เป็นธรรมไม่ตรงไปคนมาไม่เสมอภาคกันคนก็ไม่เชื่อมั่นก็คนรวยไม่ถูกดำเนินคดีไงคนจนต้องถูกไงเห็นไหมการบังคับใช้ไม่ถูกสามกระบวนการยุติธรรมกระบวนการยุติธรร
1: ม
0: ถ้ามันไม่ตรงไปตรงมาแม้เนี้ยคนก็เลยไม่เชื่อมั่นกระบวนการยุติธรรมตรงนี้ก็เลยถูกวิพากษ์ตำรวจอัยการศาลแม้แต่ราชทัณฑ์เห็นไหมติดคุกยังผู้หญิงไม่นอนได้อย่างเงี้ยแต่ไอ้คนที่ไม่มีตังค์แม่งก็ติดคุกติดห้องซอยไปดิไอ้ทำแล้วก็อะไรนะประชาชนก็เลยขาดความเชื่อมั่น
1: ค่ะคุณผู้ชมคุณฟังที่ชมรายการอยู่ตอนนี้นะคะมีความคิดเห็นอย่างไรว่าเราจะทำยังไงให้สังคมไทยเนี่ยมันมีความปลอดภัยเรื่องของอาวุธปืนถูกหยิบยกขึ้นมาว่าเป็นสิ่งที่ทำให้ก่อให้เกิดอาชญากรรมต่างๆที่มันรุนแรงมากขึ้นและแบบนี้เราควรจะทำยังไงหรือใครเคยเจอประสบเนี่ยโหมันเป็นเรื่องที่ไม่ดีเลยแล้วมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาวุธปืนที่อยากจะได้แบ่งปันกัน022066102-3คุณผู้ชมที่ติดตามทาง Facebook ส่งข้อความกันมาได้นะคะเดี๋ยวเราพักสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาฟังเสียงจากคุณผู้ชมทางบ้านด้วยค่ะ

0: ได้เวลาของรายการไฮไลท์ประชุมสภาแล้วนะคะพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์19 นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะ
1: เข้มทุกประเด็น
2: กระผมจะทำทุกวิถีทางเพื่อขับเคลื่อนให้ประเทศไทยมั่นคงจากภายในคนไทยตั้งตัวได้เศรษฐกิจแข่งขันได้และโลกมีความเชื่อมั่นในประเทศไทย
3: พวกพ้องการแสวงหาผลประโยชน์ให้กับกลุ่มพวกตนไม่ไหวแล้วครับกับวิกฤตรอบด้านที่ประชาชนต้องแบกรับเริ่มได้แล้วครับการเมืองของประชาชนของพวกเราทุกคน
4: เรามีแนวทางที่ว่าวันนี้ประเทศไทยว่าในขณะเดียวกันเราต้องไม่สูญเสียเอกราชทั้ง
1: ครบทุกความเคลื่อนไหว
5: มองว่ารัฐบาลจะไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่เขียนในนโยบายได้คือผมดูจากท่านทั้งหลายซึ่งกำลังดำรงตำแหน่งต่อเนื่องจนถึงทุกวันนี
6: ้ประเทศไทยและทุกประเทศมีทรัพยากรที่จำกัดเราต้องใช้ทรัพยากรนั้นช่วยดูแลคนให้ตรงจุดที่สุดและให้คุ้มค่าที่สุด
7: เป็นความตั้งใจของรัฐบาลและตัวดิฉันเองที่ตั้งใจที่จะช่วยผลักดันให้สินค้าเกษตรเนี่ยมีความเสถียรภาพ
1: ปัญหาในพื้นที
8: ่เพราะเราต้องฟื้นฟูใช้คำว่าฟื้นฟูนอกจากฟื้นฟูทางร่างกายแล้วต้องฟื้นฟูทางจิตใจ
9: ทิ้งปัญหาที่ภูเก็ตทุกคนก็จะทราบว่ามันมีหลากหลายการที่จะมาช่วยกระตุ้นแล้วก็ช่วยแนะนำทางออกในการเดินเป็นเมืองที่ทั่วโลกอยากมาอยากอยู่อยากอาศัยนะครับ
1: ติดตามทั้งหมดได้ในรายการไฮไลท์ประชุมสภาทุกวันเสาร์เวลา19 นาฬิกาทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
10: ท่านประธานครับกราบเรียนท่านประธานสภาผมนายชัยชนกชิดชอบสมาชิกผู้แทนราษฎรขอเสนอท่าน
11: รอนานไหมครับพี่ก้อย
12: อ๋อไม่เป็นไรพี่ดูประชุมสภาอยู่เพลินๆเลย
11: ตรงนี้เนี่ยนะ
12: ใช่นี่ไง
0: รับชมการถ่ายทอดสดการประชุมสภาเหมือนเข้าไปนั่งอยู่ในห้องประชุมสภาจริงๆได้ทุกที่ผ่านทางสมาร์ทโฟนแค่โหลดแอป Android และ iOS เพียงเท่านี้ก็เหมือนได้เข้าไปนั่งรับชมการประชุมอยู่ในห้องประชุมสภาแล้วและยังสา

0: ค่ะกลับมาที่มองรัฐสภานะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังวันนี้เราพูดคุยกันกับรองแต้มพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยนะคะที่ปรึกษาประธานรัฐสภาเราคุยกันถึงเรื่องของการจับตาว่าจะยกเครื่องเรื่องของการควบคุมอาวุธปืนยังไงเมื่อสักครู่เราพูดถึงสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในเวลานี้อย่างที่บอกค่ะว่าตอนนี้ภาครัฐก็ตื่นตัวล่าสุดเนี่ยรัฐบาลก็ให้กรมการตรวจความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนถามในหลายประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการมีอาวุธปืนนะคะซึ่งตอนนี้เขาน่าจะปิดรับไปเรียบร้อยแล้วสำหรับการรับฟังต่างๆท่านรอง
1: ฟัง
0: ใช่ค่ะ
1: ฝากด้วย คุณเอาตัวยอดมาดิว่าคนให้แสดงความคิดเห็นที่เปิดมาคนแสดงความคิดเห็นตั้งร้อยคนอย่างเงี้ยมันได้ไหมกับคนที่คน70ล้านคนเนี่ยใช่ป่ะดังนั้นผมว่ารัฐเนี่ยเป็นผู้ออกกฎหมายเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายรัฐเป็นคนอะไรต่างๆเนี่ยผมว่ารัฐและเจ้าที่รัฐคิดเองได้เพราะเอาจากคดีแลบเกิดเหตุเนี่ยที่ตำรวจควบคุมทำประวัติหรือทำเอามาพิจารณาได
0: ้
1: ว่าเกิดเหตุอย่างไรเอาอย่างเช่นบอกว่าอย่างบอกปืนเนี่ยผมถามว่าปืนเราปืนถูกกฎหมายเนี่ยคุณจะมีอาวุธปืนได้เนี่ยคุณจะทำไงคุณต้องขอ1 2 3ใช่มั้ยถ้าคุณเข้มตัวเนี้ยคุณจะปืนคุณก็ได้ไม่ยากพอปลดกระสิ

0: การยังไงผมว่า5ปีปืนจะลดลงเลยนะปืนที่เจ้าหน้าที่แหละปืนที่จดทะเบียนของเจ้าหน้าที่เราก็ใช้เป็นหน้าที่ไปตอนนี้ไอ้ปืนนอกกฎหมายเราก็เพิ่มโทษให้มันรุนแรงอย่างที่ผมพูด
1: ค่ะ
0: 3เราต้องป้องกันปืนเข้าปืนที่นอกระบบเนี่ยปืนเถื่อนเนี่ยเข้ามาประเทศอะไรสมัยก่อนปืนที่เข้ามาประเทศไทย1เข้ามาตามบ้านพี่เมืองน้องเรากัมพูชาลาวนี่เขาลบกันไงปืนเมื่อกระทลักเข้ามาในประเทศเราและไปหาเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ทำปืนให้มันถูกต้องตามกฎหมายอีกสองปืนที่เข้ามานอกจากทะลักมาชายแดนพี่น้องไทยก็ผลิตเองอีกสามสั่งโซเชียลมีปืนเถื่อนมันก็เลยเยอะเข้าไปหมดและที่สำคัญที่สุดบางทีไปซื้ออาวุธปืนบางอย่างที่ต่างประเทศมาทีละชิ้นทีละชิ้นทีละชิ้นแล้วมาประกอบขายอีกนั้นไอ้ปืนเถื่อนเราเลยควบคุมยากไงนั้นเราจะควบคุมง่ายก็คือเรื่องกฎหมาย คุณเชื่อผมเหรอใช้กฎหมายแรงๆเนี่ยจัดการคุณจะไปมองเอ้ยเขามีอาวุธปืนเถื่อนอย่างเดียวไปลงโทษเขาเราต้องคิดเห็นในจิตเขาที่มึงมีอาวุธปืนเนี่ยเพื่อจะมาก่อเหตุเพื่อจะมาฆ่าคนเขาแล้วคุณไม่ควบคุมตัวนี้ทำไมอ่ะก็ต้องควบคุม
1: เนี่ยอย่างบรรดาพวกปืนเถื่อนอะไรต่างๆเนี่ยในการที่รับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ก็มีการถามเหมือนกันนะคะบอกว่าก็ถ้าเอามาให้ราชการก็ไม่ต้องชดใช้ราชการไม่ต้องชดใช้ราคาอะไรไปก็ให้ตกเป็นของแผ่นดินไป
0: ถ้าปืนที่เขาซื้อมา
1: แต่ถ้าเป็นปืนเถื่อนนี่ยึดได้เลยนะคะ
0: ยึดได้เลยดิยึดได้เลยอันนี้ยึดได้เลยถ้าเป็นปืนดีก็เอาที่จะมีกฎหมายถ้าผมรู้นะเท่าที่รู้ผมเคยเป็นพนักงานสอบสวนมาถ้าเรายึดปืนเถื่อนมาเนี่ยยึดมาเยอะๆทั่วประเทศเนี่ยเขาจะมีวาระทำลายเขาจะไปทุบปืนที่ดีๆอ่ะผมว่ารัฐต้องออกกฎหมายสามารถจะเอามาเป็นของรัฐให้ใช้ได้ยกเว้นเป็นปืนบีบีกันหรือปืนประดิษฐ์เองอะไรเองถ้าเป็นปืนที่มาจากนอกปืนที่เป็นปืนเถื่อนที่มันมีศักยภาพเราก็เขียนกฎหมายไงให้เอามาใช้ได้
1: เกย์รองแต้มบอกว่าอย่างการขอใบป.3เนี่ยมันยังมีช่องว่างอยู่ว่าคนบางทีไปขอใบอนุญาตหลายครั้งเคยชินเจ้าหน้าที่คุ้นละ
0: ก็ให้
1: ไปอันนี้มันเป็นปัญหาเงินจริงไหมคะ
0: บ้านเราเนี่ยแปลกอย่างอันไหนที่คนมาอันไหนคนไม่ดีเนี่ยไม่รู้แม่รัดคอนจอนยังไงมันง่ายขึ้นเหมือนเนี่ยไหมเนี่ยเราจะไปจดทะเบียนแต่เพื่อไอ้จีนทุนเท่าหาแล้วไปจดทะเบียนนี่มันง่ายมากมันไม่รู้ง่ายยังไงเราก็ไปสังเกตเอาละกันผมพูดแค่นี้ก็รู้อยู่แล้วดังนั้นรัฐเนี่ยมันต้องทำถ้าจะทำเรื่องป.3คุณก็ต้องทำให้เท่าเทียมกันยากก็ต้องยากด้วยกันง่ายก็ต้องง่ายด้วยกันงั้นเราควบคุมไม่ได้เห็นไหมในอำเภอเป็นคนออกต่างจังหวัดในอำเภอกรุงเทพเป็นกรมการปกครองถึงว่าผมถามว่าคุณจะผมจะไปขอซื้อปืนนะคุณต้องตรวจสอบประวัติอะไรมั่งอย่างน้อยต้องตรวจสอบพิมพ์มือลายนิ้วมือตรวจสอบประวัติเคยมีคนรับรองต้องตรวจสอบเลยคุณรับรองกันมายังไงถ้าเกิดมีก่อเหตุคนรับรองต้องรับผิดชอบไหมต้องเป็นกติกาเลย3ไปถึงในอำเภอต้องมีการประชุมกันไหมว่าจะให้ไหมไม่ให้ไหมไม่ใช่ความคิดเห็นในอำเภอเองเดี๋ยวเกิดในอำเภอรับตังมาก็ให้เขาเหมือนกันหรือบ้านใหญ่หรือผู้มีอิทธิพลสั่งมาก็ให้เขาเหมือนกันมันก็ไม่มีเกณฑ์ไง
1: ค่ะอย่างที่ผ่านมาจะเห็นเนี่ยมีพวกโครงการปืนสวัสดิการเยอะเลยมันเกี่ยวข้องหรือมันทำให้เกิดการบวมมีจำนวนปืนอะไรมากเกินไปอะไรเงี้ยไหม
0: ปืนเราต้องพูดถึงปืนสวัสดิการ
1: ค่ะ
0: เดิมเนี่ยเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยเวลาไปทำงานเนี่ยมันไม่มีปืนพอใช้อย่างผมเป็นตำรวจสมัยก่อนเนี่ยตอนหนุ่มๆเนี่ยเวลาปืนเวลาไปหน้าที่เราก็ไปเบิกหลวงไงพอเลิกเราก็ไปคืนเพราะไอ้คนต่อไปมันจะได้ใช้ตอนนี้รัฐเขาก็ฉลาดเขาเอาปืนมาให้คุณซื้อปืนกลายเป็นมาปืนสวัสดิการแต่สมัยก่อนซื้อปืนสวัสดิการเขาห้ามขายนั้นใครซื้อต้องอยู่กับคุณตลอดแต่สมัยนี้ไม่ใช่ดันมาแก้กฎหมายแบบปืนสวัสดิการ5ปีโอนได้เห็นไหมมึงไปเปิดช่องแล้วไปเปิดช่องเพราะอะไร

0: คนคิดผมว่าไม่ใช่ปืนสวัสดิการมันคิดให้งั้นมันขายปืนไม่ได้ไงใช่ป่ะพอคิดอย่างนี้ปุ๊บและปืนสวัสดิการไม่มีของตำรวจอย่างเดียวนะมีทั้งตำรวจตาไม้อะไรเยอะไปหมดปืนสวัสดิการหมดเพราะทุกคนก็จะมาผ่อนให้นั้นพอไอการขอป.3มันก็ง่ายไงใช่ป่ะมันก็ง่ายเพราะเป็นปืนสวัสดิการทุกคนมาพึ่งปืนสวัสดิการมันก็ง่ายแต่นี่บางคนคือน้องปืนมาปืนสวัสดิการอ่ะผมไปซื้อพอน้องได้มาน้องส่วนเจนโอนให้ผมเลยบอก5ปีมึงถึงไปเซ็นนะเพราะการโอนปืนก็เหมือนการโอนทะเบียนรถ
1: โอนลอยไว้ก่อน
0: โอนลอยไว้ก่อนไอ้ผมเนี่ยน้องซื้อมาสมมุติว่าปืนสวัสดิการซื้อมา 30,000
1: ค่ะ
0: เอามาขายคนนอกสัก 50,000 ได้กําไร 20,000 พอผมขายน้องผมก็ไปซื้อปืนสวัสดิการใหม
1: ่
0: ผมก็ค้าขายเงี้ยเพื่ออาชญากรรมไงเพราะมันซื้อ
1: ไปตอนนี้มันหมดไปนั่นหรือยังคะเพราะช่วงที่ผ่านมามีช่วงนึงบูมมากเลยนะคะ
0: ก็มี
1: ตอนนี้ยังมีอยู่
0: แต่ว่ามันต้องเขียนถ้าปืนสวัสดิการเนี่ยมันต้องเป็นหน่วยงานที่จริงๆคนโครงการนี้มันต้องเป็นหน่วยงานที่ของรัฐที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที
1: ่
0: เรื่องบังคับใช้กฎหมายควรจะเป็นอย่างนั้นแล้วการอาวุธเวลาเนี่ยเวลาที่บอก5ปีโอนได้เนี่ยต้องยกเลิกต้องซื้อแล้วตลอดชีวิต
1: ถ้าเกิดไม่ใช้มาขายคืนรัฐอย่างนั้นดีกว่าไหม
0: ได้
1: จะได้อย่างน้อยปืนมันจะได้ไม่ต้องหลุดเข้าไปอยู่ในระบบแล้วไม่รู้ใครเอาไปใช
0: ้แล้วพอใช้ตลอดชีวิตพอคุณเสียชีวิตคุณก็มาเข้าระบบอ้าวรัฐมาซื้อคืนหรือขายคืนต่อหรือคุณใครจะรับมรดกก็ให้ยากขึ้นหรือพอปลดเกษียณแล้วคุณมีมาตรการยังไงพอคุณซื้อปืนสวัสดิการไปก็ไปเขียนเนี่ยมันก็ทำให้ยากขึ้น
1: ค่ะค่ะเดี๋ยวลองฟังความเห็นจากคุณผู้ชมนะคะคุณชาญวิจักสมุทรสาครค่ะบอกว่าเห็นด้วยอย่างยิ่งกับท่านรองแต้มผลิตหรือผู้สนับสนุนทำปืนเถื่อนก็ควรจะเพิ่มโทษให้หนักกว่าผู้ที่พกปืนส่วนกรณีปืนทะเบียนเห็นด้วยกับตกนอกบ้านก็ขอฝากผู้เกี่ยวข้องจัดการปัญหาเพิ่มโทษเด็ดขาดดีๆคุณผู้ชมมองว่าการเพิ่มโทษจะช่วยแก้ปัญหาทั้งหลายเหล่านี้เลย
0: แก้เรื่องการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยกระบวนการยุติธรรมร่วมมือกันน
1: ะ
0: และเพิ่มโทษนะลดลงแล้วกันนะ
1: หรือถ้าเกิดว่าตอนนี้จะมีการเพิ่มในการตรวจมากขึ้น
0: ไอ้ตรวจเนี่ยตำรวจเขาตรวจอยู่แล้วตำรวจเนี่ยคนไม่รู้ตำรวจเขาจะมีเขาเรียกการป้องกันตำรวจเขาจะปิดล้อมผู้การเนี่ยผมจะให้ทุกโรงพักเนี่ยปิดล้อมตรวจคนเนี่ยอย่างน้อยอาทิตย์ละครั้งตำรวจต้องไปหาข้อมูลกันว่าบ้านนี้เป็นยังไงใครไงแล้วก็ไปปิดล้อมตรวจค
1: ้
0: น
1: ในบ้านเนี่ยยังไม่เท่าไหร่ค่ะน้องแต้มแต่อย่างเนี้ยวะเนี่ยการมีอาวุธปืนออกไปนอกบ้าน
0: เ
1: นี่ยเพราะอันเนี้ยมันคืออยู่ในพื้นที่สาธารณะ
0: อ
1: ันเนี้ยจะทำยังไงที่จะให้เกิดความเข้มข้น
0: เราต้องยอมรับก่อนสมมติถ้าผมพกปืนไปเอาผมพกปืนในกลางวันเจอได้ก็คือตรวจค้นและด่านหร
1: ือ
0: มีคนชี้เบาะแสว่าพกปืนไปเนี่ยตำรวจจะไปเจอไหมเราต้องเอาสองเราก็จะได้จากการตั้งด่านตรวจค้นผมถามว่าการตั้งด่านตรวจค้นก็ต้องมีเวลาอีกเพราะไปตั้งด่านตรวจค้นชาวบ้านก็ด่าอีกทำให้ประชาชนคิดอย่างนี้ไงคือถ้าทำเข้มก็ทำให้คนด่าอีกว่าทำให้เขาเสียเวลารถตรงรถติดเราก็ไม่ทำอีกจะเจอปืนเถื่อนได้ก็คือในการตั้งด่านตรวจค้นหรือคนชี้เบาะแสแล้วผมถามว่าคนจะชี้เบาะแสสักกี่คนได้ตำรวจจะเห็นไหมคุณซุกมาในคุณจะรู้ไหมว่าใครพกปืนยกเว้นไปตั้งด่านแล้วตรวจคนละเจอ
1: ไปมุ่งในเรื่องของการจะไปควบคุมแต่ทีนี้มันมีประเด็นหนึ่งที่คนไม่ค่อยพูดถึงนะคะรองแต้มแต่สำหรับทิปนี้คิดว่ามันสำคัญมากคือจะมีอาวุธปืนคือถ้าเกิดคนที่มีอาวุธปืนแล้วไปเรียนไปอะไรเนี่ยจะรู้ดีเลยว่าการจะใช้ทุกครั้งที่คุณถือปืนเนี่ยค
0: ุ
1: ณจะต้องทำยังไงมันอันตรายยังไงอันเนี้ยข้อเนี้ยอย่างที่เราเห็นเด็กเอาปืนไปก่อเหตุไปอะไรคือเหมือนถ้าต้องทำอะไรแล้วยังไงเนี่ยอันเนี้ยมันอาจจะช่วยได้ในระดับนึงด้วยไหมคะ
0: คือเรื่องเนี้ยสมัยผมเด็กๆพ่อแม่ก็สอนว่าปืนอันตรายเราก็ไม่กล้าจับไงไม
1: ่กล้าจับปืนผ่าหน้าไม้อย่าเอามาเล่นนะ
0: อย่ามาจับพวกเรานี่กลัวมาก

0: ขนาดพ่อไว้ที่ใต้หมอนเนี่ยนอนเนี่ยกลางคืนเราเก็บที่นอนให้พ่อแม่เนี่ยเราเห็นปืนเรายังไม่กล้าเราก็ต้องใช้หมอนเขี่ยไว้นะเพราะเรากลัวพ่อแม่บอกอันตรายแต่สมัยนี้ไม่ใช่ไงหนึ่งพ่อแม่ก็มีเวลาสอนใช่ไหมสามสมัยนี้เด็กและวัยรุ่นอะไรต่างๆมันรู้จากนี่ไงมันรู้วิธีการใช้วิธีการต่างๆมันจึงเลยอยากจะเล่นปืนอยากจะมีปืนและเพิ่งนี้พอมีปืนความฮึกเหิมมันมี
1: เนี่ยประเด็นนั้น
0: อยากก็เลยไปข
1: อฝากที่จะทำให้เยาวชนเนี่ยได้มีความเข้าใจด้วยว่าเอามาใช้เมื่อไหร่ที่คุณยิงออกไปเนี่ยมันหมายถึงคุณต้องรับผิดชอบแล้วอะ
0: เอาอย่างนี้ เราพูดถึงเด็กเยาวชนคนที่ใกล้ชิดที่สุดเด็กเยาวชนคือใครไห
1: ม
0: ถ้าครอบครัวสนใจเอาใจใส่สอนให้ความรู
1: ้
0: มันก็เบาบางลงจากครอบครัวออกมาข้างนอกใครอะโรงเรียนครูบาอาจารย์จะสอนยังไงโรงเรียนต่อมาสังคมไงสังคมก็ต้องสอนในถิ่นไปเวียดนามตามคำเชิญของประเทศเวียดนามไปกับท่านประธานรัฐสภาท่านรู้ไหมว่าสื่อมวลชนของเขาเนี่ยไม่มีการออกข่าวไม่ดีกันแล้วกัน
1: อ
0: ันไหนที่เป็นข่าวที่มีสร้างสรรค์ให้กับเด็กเยาวชนและประชาชนบอลเขาชนะอะไรเขาชนะออกข่าวสรรเสริญเยินยอเด็กเขาฉลาดสรรเสริญเยินยอของเราแต่ของเราไม่มีอย่างนี้ไงของเราไม่มีเราก็ถามว่าสั่งได้สิไม่ใช่เขาบอกไม่ใช่เลยคนเวียดนามเขามีจิตสำนึก
1: เนาะ
0: ข้ารายการก็มีจรรยาเราขาดจิตสำนึกขาดจรรยาบรรณไง
1: นะอันนี้อาจจะต้องเพิ่มเข้าไปเยอะๆที่กลับมาถามประเด็นหนึ่งค่ะท่านหนองแต้มเวลาพอมันเกิดเหตุอาชญากรรมอะไรที่มันเป็นคดีใหญ่ๆนะมันเราจะได้ยินเลยว่าย้าย5เสือลงพักถามเลยค่ะว่าประเด็นนี้มันแก้ปัญหาถูกจุดไหมคะ
0: ม
1: ันย้ายกันวนจนไม่รู้จะค่ะ
0: ใช่ไหมผมไม่อยากจะบอกว่าถ้าทำจริงๆอ่ะอย่าไปย้าย5เสืออย่างเดียว
1: ค่ะ
0: เอาสมมติว่าเขาจับผับอะไรที
1: ่
0: ที่ห้วยขวางเรื่องยาเรื่องเปิดดนตรีเราก็บอกย้าย5เสือเพราะ5เสือไม่ทำนู่นทำนี่แล้วมึงย้ายไอ้นั่นมึงไหมข้าราชการกทม.ไหมเพราะมึงเป็นคนขออนุญาตสร้างก่อสร้างผิดเนี่ยนั้น3จัดหางานแรงงานเน
1: ี่ย
0: เพราะมึงไม่เคยไปตรวจใช่ไหมว่าไอ้คนต่างด้าวมาเป็นคนเสิร์ฟอ่ะ3ไอ้สิ่งแวดล้อมไอ้เสียงเนี่ยถ้ามันทำทุกระบบย้ายทุกระบบต่อไปไอ้บบนี่คุ้นไม่ได้นะเว้ยเดี๋ยวกูก็โดนย้ายไอ้นี่ก็ไม่ได้ไอ้นี่จะเกิดไห
1: ม
0: ไอ้นี่เมืองนี้เราไปลงให้5เสือหมดไอ้พวกที่คนอื่นที่เกี่ยวข้องยิ้มแฉ่งเลยมึงต้องย้ายไอ้พวกนี้ด้วยต่อไปพวกนี้มันจะได้ไม่ร่วมมือ
1: ใ
0: ช่ไหมมันก็คานกันดิไอ้สิ่งผิดกฎหมายมันก็ไม่มีดิ
1: คือเรามองแต่ว่าแค่ตำรวจมัน
0: เข้าใ
1: จกฎหมายแต่จริงๆมันมีอีกหลายภาค
0: หลายอย่างดิทำไมไม่จัดการปกครองอ่ะเวลาไปจับบอลต่างจังหวัดย้าย5เสือต้องย้ายในอำเภอด้วยเพราะคุณก็มีอำนาจจับกุมเมื่อทำอย่างนี้ต่อไปในอำเภอก็ไม่กล้าตำรวจก็ไม่กล้าเพราะมันจะจัดการเองตำรวจจับในอำเภอก็โดนต่อไปใครจะกล้ามันต้องทำทุกอันอย่าไปแต่5เสือ เห็นด้วยไอ้การ
1: แย่นะคะเนี่ยอย่างรองแต้มเข้ามาที่สภาเนี่ยค่ะเห็นเรื่องการรักษาความปลอดภัยรัดกุมไหมคะถือว่าเหมาะสมดีไหม
0: ก็คืออย่างนี้บ้านเรามันมีประมุข3ฝ่ายเนาะนายกก็ประมุขหนึ่งประธานรัฐสภาก็ประมุขหนึ่งแล้วก็ศาลก็ประมุขหนึ่งแล้วรัฐสภาเราเนี่ยคนที่มาอยู่รัฐสภาเนี่ยเป็นบุคคลสำคัญทั้งสิ้นไม่ว่าสว.ส.ส.อะไรต่างๆเนี่ยนั้นกฎหมายหรือวิธีการให้ความปลอดภัยกับบุคคลสำคัญเนี่ยมันสำคัญต่างชาตินี่เขาให้ความสำคัญกับบุคคลสำคัญมากนะ
1: อ
0: เมริกานี่โทษหนักมากนะถ้าใครไปกระทำกับบุคคลสำคัญเขาแต่ว่าเราเนี่ยบุคคลสำคัญของเราเนี่ยถูกถากถางถูกด่าถูกเดินเราพอเราไปทำอะไรก็

0: กเอ้ยรุนแรงไม่ได้นะต่างประเทศนี่บุคคลสำคัญนี่เขาดูแลมากแล้วสถานที่สำคัญแต่เอาละบ้านเราอาจจะประธานรัฐสภากับสภาอยู่ที่เดียวกันที่อื่นเนี่ยที่พำนักของประธานประธานสภาประธานเขาก็อีกที่หนึ่งดังนั้นเวลาดูแลความปลอดภัยมันก็จะลดหลั่นกัน
1: ค่ะอย่างถ้ารองแต้มดูแล้วตำรวจรัฐสภานี่เป็นไงคะถ้ามีเหตุฉุกเฉินอะไรพร้อมรับสถานการณ์ได้ไหมคะ
0: ผมว่าก็ยังพอไปได้เนี่ยท่านประธานรัฐสภาจึงทำโครงการระเบียบวินัยให้ความรู้ในเรื่องการป้องกันอะไรต่างๆเกิดเหตุเนี่ยผมว่าก็ดีขึ้นนะผมว่าดีขึ้นตั้งที่ท่านทำมาการฝึกเนี่ยมันมีการออกกำลังกายออกกำลังเข้มแข็งระเบียบวินัยดีใช่ไหมบางทีความเข้มแข็งไม่ต้องไปจับเขาหรอกแค่คนก็กลัวแล้วใช่ไหมดังนั้นท่านประธานเขาทำโครงการนี้และให้ความรู้ทางกฎหมายเราต้องรู้นะคนที่มาอยู่ในนี้หัวหมอทุกคนนะมีความรู้ทุกคนนะถ้าตำรวจเราเนี่ยไม่มีความรู้เรื่องกฎหมายเดี๋ยวเขาก็จะล่อเรานะว่ามีหน้าที่บทบาทยังไงทำดำเนินการตามข้อบังคับเขาอะใช่ไหมดังนั้นก็เป็นสิ่งที่ดีที่ท่านประธานสภาทำเรื่องนี้และผมมองนะผมอยากจะเสนอท่านว่าอย่าทำฝึกแค่นี้3เดือนก็มาทบทวนกันทีนึงและช่วงที่ไม่ได้ทบทวนเรื่องวิชาการทหารอะไรหมายเพราะกฎหมายทุกวันนี้มันออกทุกวันดังนั้นคนเป็นเจ้าหน้าที่ก็ต้องรู้กฎหมายด้วย อย่างผมตอนผมเป็นตำรวจอยู่เนี่ยเวลากฎหมายใหม่ๆออกมาเนี่ยผมจะเรียกประชุมตำรวจและเอากฎหมายเนี่ยสอนเขาบางทีเอาอัยการมาสอนเอาศาลมาสอนเลยนะตำรวจทั่วไปก็ต้องรู้กฎหมายไงทุกวันนี้บางทีไม่ได้สอนกันตำรวจไปทำอะไรก็ผิดเจ้าหน้าที่ไปทำผิดเพราะไม่ได้พูดไง
1: นะในอันนี้ต้องฝากน้องดองแต้มเลยในฐานะที่ปรึกษาประธานรัฐสภาวันนี้ให้ข้อมูลให้ความรู้กับเรามากทีเดียวนะคะก็หวังว่าในสิ่งที่เราตั้งใจว่าเราจะผลักดันให้กฎหมายเนี่ยมันมีความเข้มข้นขึ้นเพื่อก่อให้เกิดเป็นความสงบความเรียบร้อยแล้วก็ความมั่นใจในชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนเนี่ยมันจะสามารถไปได้อย่างถูกที่ถูกทางแล้วก็เหมาะสมคนดีต้องใช้ชีวิตไม่ยากส่วนคนที่คิดจะทำไม่ดีอันนี้ต้องใช้ชีวิตให้ยากขึ้นอย่าทำกลับกันแบบนั้นค่ะขอบคุณคุณผู้ชมด้วยสำหรับการติดตามชมนะคะถ้าจะติดตามรีรันก็วันนี้หมดเวลาแล้วเราพบกันใหม่ในมองรัฐสภาลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ดูโทรทัศน์รัฐสภากดช่อง10ออนไลน์ใกล้ชิดโหลด TP Channel
3: รายการนี้ท่านสามารถเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพช่องเสียง AD และคำบรรยายแทนเสียงหรือซับไตเติลระบบ Closed Caption โดยกดรีโมทเปิดปิดการใช้งานที่ปุ่มซับไตเติลผ่านเครื่องรับดิจิทัลทีวีภาคพื้นดิน
4: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
5: อมรินทร์ทีวี

0: สนับสนุนโดยกทปส
1: สวัสดีครับวันนี้ผมแต้ประสิทธิ์และรายการกะละครั้งหนึ่งได้พาคุณผู้ชมล่องใต้แดนที่มีเรื่องราวที่ถูกสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์และยังเป็นจุดเริ่มต้นของนาฏยศิลป์ที่ถูกเผยแพร่ตอนกะละครั้งหนึ่งพัทลุงครับ
2: จังหวัดพัทลุงมีประวัติอันยาวนานมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ดังปรากฏหลักฐานการค้นพบขวานหินในหลายๆอำเภอต่อมาในพุทธศตวรรษที่19เมืองพัทลุงได้ตั้งขึ้นมาอย่างมั่นคงภายใต้การปกครองของกรุงศรีอยุธยาสืบต่อและรัตนโกสินทร์เมืองพัทลุงก็ได้มีบทบาทสำคัญในฐานะหัวเมืองชั้นโทคอยต่อสู้เพื่อปกป้องเอกราชของชาติมาหลายต่อหลาย

0: ตอนนี้ครับผมอยู่ที่ค่ายโพนป่ายางหูเย็นนะครับที่นี่ขึ้นเครื่องดนตรีพื้นบ้านที่อยู่คู่วิถีชีวิตของชาวเมืองลุงตามผมเข้าไปชมพร้อมๆกันเลยครับครับคุณลุงครับรบกวนเล่าถึงได้ไหมครับ
1: ครับกลองโพนแล้วก็อยู่ที่ในวัดใช่ไหม
0: ครับ
1: เขาใช้ในบอกสัญญาณเป็นเครื่องดนตรีอย่างหนึ่งด้วยที่ว่าในการกิจกรรมจักระช่วงออกพรรษาแล้วก็เราเก่งในรูปที่ว่าเสียงอะไรก็ได้ให้เพื่อหลุดลอกลอดเสียงของเสียงทุ้มไม่ได
0: ้ต้องใช้ความเร็วด้วยนะครับ
1: ครับ
0: วิธีการตั้งเสียงกลองโพนให้ผมดูหน่อยได้ไหมครับ
1: ได้ครับเราใช้ซิลเจาะระยะให้เท่าก
0: ัน
1: ในแล้วก็ใช้เจาะช่วงลูกสังช่วงตรงกลางลูกสัง
0: อ๋อได้แค่ไหนก็ตัดออกอันนี้ลองฟังดูใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ฟังโพนกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูเซตใหญ่ที่ใช้จัดแข่งขันกันว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันนะครับ

0: แหมสุดยอดมากๆเลยนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณลุงฉลองนะครับที่มาให้ความรู้แล้วก็กองโพลให้พวกเราด้วยนะครับ
1: แข่งโพลจะถูกปรับเปลี่ยนไปบ้างตามยุคสมัยแต่ความทุ่มเทก้อยไปตามการเวลาเพื่อให้ได้โพลชั้นดีที่ยังคงกึกก้องข้ามการเวลาไปสู่อนาคตต่อไปครับ
0: การที่ผมได้เดินทางมาจังหวัดพัทลุงครับทำให้ผมได้เรียนวัฒนธรรมมากมายหลายแขนงครับและวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมครับที่ยังคงสืบสานศิลปะพื้นบ้านอย่างการแสดงมโนราเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักพวกเขาพร้อมๆกันครับ

0: และตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับพี่เกรียงเดชขำนรงค์นะครับเดี๋ยวพี่เกรียงเดชเนี่ยเขาจะมาเล่าถึงประวัติความเป็นมาของศิลปะพื้นบ้านอย่างมโนราให้ได้ฟังกันนะครับสวัสดีครับพี่เกรียงเดชครับ
1: สวัสดีครับ
0: รบกวนพี่เล่าถึงจุดเริ่มต้นแล้วก็ประวัติความเป็นมาของมโนราให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ
1: ก็ตามตำนานของโนรานะครับผมสรุปสั้นๆให้ฟังว่า
0: ครับ
1: นนทองสำลีซึ่งเป็นธิดาของพระยาสายฟ้าฟาดกษัตริย์ผู้ครองเมืองพัทลุงในสมัยนั้นนะครับทรงฝันเห็นท่ารำ12ท่าซึ่งเชื่อว่าเกิดจากเทพนิมิตนะครับก็เลยเอาท่ารำเนี้ยมาร้องเล่นเต้นรำกันในพวกสนมกรมวังนนทอง

0: กำเนิดลูกชายที่นั่นก็ให้ชื่อว่าชายน้อยฝึกให้ชายน้อยรำตามที่ตัวเองฝันนะครับลองเล่นเต้นรำชาตรีมาตั้งแต่สมัยนั้นจนกลายมาเป็นโนราในปัจจุบันเป็นวิถีชีวิตที่ผูกพันอยู่กับคนใต้มาเป็นเวลานานแสนนานเนื่องจากโนรามีพิธีกรรมบ้านไหนที่นับถือครูหมอโนรามีมาแล้วเนี่ยก็จะต้องส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น
1: ผมขอลองใส่หน่อยได้ไหมครับพี่ครับ
0: ได้ครับ
1: นั่นเดี๋ยวคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปลองใส่ดูว่ามันจะใส่ยากแต่งยากแค่ไหนนะครับเดี๋ยวลองไปดูกันครับ

0: และตอนนี้นะครับผมก็แต่งชุดมโนราเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นยังไงฮะมีความสวยงามมากๆเลยนะครับก่อนไปครับผมแอบขอพี่เขาสอนท่าให้ผม1ท่าครับเดี๋ยวเราทำพร้อมกันเลยนะครับพี่ครับ
1: ก็ท่าที่เป็นอัตลักษณ์ของโนราเห็นครับจะรู้เลยเป็นโนราเพื่อท่าขอควาย
0: ลงงี้ครับ
1: ครับลงจากแล้วก็มือตั้งวง
2: หลังจากที่ผมได้พาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับวัฒนธรรมของฉะอย่างช้านานแล้วนะครับตอนนี้ครับผมจะพาทุกคนไปชมความสวยงามของเขาอกทะลุที่เป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์สำคัญของชาวพัทลุงกันครับเขาอกทะลุเป็นเขาที่มีความสำคัญของจังหวัดพัทลุงในฐานะที่เป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อว่าเป็นที่สิงสถิตของเจ้าแม่ดุดีเจ้าแห่งเขาอกทะลุชาวเมืองพัทลุงเปรียบที่นี่เสมือนเสาหลักการครับจึงเอาภาพเขาอกทะลุและเจดีย์บนยอดเขาจังหวัดพัทลุงครับสำหรับการเดินทางในวันนี้ครับผมยกให้เป็นอีกหนึ่งการเราได้เรียนรู้กับวัฒนธรรมการแสดงและจุดอันสวยงามที่ถูกสืบทอดมาตั้งแต่โบราณจนถึงมือลูกหลานที่ยังคงเห็นความสำคัญได้เก็บรักษาเอาไว้เปรียบดังสมบัติอันล้ำค่าไปจนถึงการได้หยุดชมยอดเขาที่สวยงามกว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตาถือเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆเลยล่ะครับ
0: วันนี้ผมต้าพศินและรายการกาละครั้งหนึ่งเวลาหมดลงแล้วนะครับในครั้งหน้าผมจะพาคุณผู้ชมไปกาละครั้งหนึ่งที่ไหนกันนั้นต้องติดตามชมกันให้ดีครับวันนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
3: วัดนี้เมื่อก่อนชื่อว่าวัดป่าเยะ
4: วัด
3: ป่าเยะคือไม้ชนิดหนึ่ง
4: ครับ
0: ผมเนี่ยกิโลละเป็นหมื่นจริงหรือเปล่าครับ
4: จริงครับ
5: แทนที่ชาวบ้านเนี่ยจะปลูกฟินกาฟงกาแฟมาให้ประชาชนปลูก
6: อมรินทร์ทีวี

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีนีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเธอพระองค์เจ้าสมเสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถและเป็นพระราชในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินี

ในคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นิยมอันดับหนึ่งทรงศึกษาต่อจบที่วิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาและทรงสอบไล่ได้ตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์บัณฑิตไทยทรงพระปรีชาสามารถในด้านกฎหมายเป็นอย่างยิ่งทรงเป็นข้าราชการอัยการสำนักงานอัยการโอนย้ายไปเป็นข้าราชการพลเรือนกระทรวงการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาณกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียประจำสาธารณรัฐสโลวักรัฐสโลวีเนียหลังจากนั้นทรงดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุดในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562เมื่อวันที่5ธันวาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีต่อมาวันที่28กรกฎาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาพระเกียรติยศขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาวันที่2กุมภาพันธ์พุทธศักราช2500เด็ดพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับโอนข้าราชการฝ่ายอัยการเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและพระราชทัพโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสำนักงานอัยการสูงสุดดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวัตอัตราพลเอกและพระราชทานพระยศเป็นพลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกอนันต์อาทิทรงเป็นประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงทรงจัดตั้งมูลนิธินภาในพระดำริเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับผลกระทบทางกฎหมายช่วยเหลือผู้พ้นโทษให้กลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขและทรงเป็นประธานกิตติมศักดิ์คณะกรรมการบริหารกองทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมายเพื่อจัดส่งนักศึกษากฎหมายของไทยไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทณคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาด้วยพระปรีชาสามารถและการทรงงานด้านกระบวนการยุติรัศดรจึงทรงได้รับการยกย่องจากองค์กรนานาชาติขอพระราชทานถวายรางวัลเพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณอาทิรางวัลMiddle of Recognition จาก UNODC ซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดประชาชาติและ

ยูนิเฟมกองทุนสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาสตรีได้กราบทูลเชิญให้ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีในการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงนอกจากนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีราชธิดายังทรงปฏิบัติพระกรณียกิจแห่งเบาพระราชกรณียกิจในสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยความเรียบร้อยเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัย

ผมคิดว่าถ้าเราไม่ว่าคนรุ่นไหนนะโดยเฉพาะรุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยนะใส่ใจสักนิดหนึ่งมาเพ่งดูเรื่องราวทั้งหมดในหลายสิบปีของเมืองไทยพระราชกิจพระราชเจริญวัตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าแผ่นดินก่อนก็ดีสมเด็จพันปีหลวงก็ดีเจ้านายในรัชกาลปัจจุบันก็ดีสิ่งเหล่านี้เราจะทำให้เห็นว่าเมืองไทยของเรานั้นน่ะมีโชควาสนามากที่ได้อยู่ร่วมกันแล้วก็บ้านเมืองเป็นสงบสุขร่มเย็นได้เนี่ยเพราะเราหลักที่เรายึดได้และหลักที่เรายึดนั้นก็เป็นแบบอย่างที่เราควรจะศึกษาและนำแนวทางเช่นว่านั้นมาปฏิบัติแต่ที่ยิ่งกว่านั้นก็คือปฏิบัติบูชาการนำคำสอนการนำแบบอย่างที่ท่านประพฤติปฏิบัติมาเป็นวิถีชีวิตลองศึกษาดูเถิดแล้วท่านจะไม่ผิดหวังครับผม

0: เคยสงสัยไหมว่าไปกันแล้วจะสนุกยังไง2เจเนเรชั่นใส่เต็มฟิลไม่ใช่แค่ดนตรีแต่รวมถึงเมาส์กันด้วย
1: ไปนั่งทะเลแล้ววันนี้มานั่งโง่ๆ
2: งานจะต้องส่งเดดไลน์พรุ่งนี
1: ้ไม่ได้โง่สักทีนึงคือชีวิตผมเนี่ยฉลาดตลอดเวลาเลย
0: ติดตามได้ทุกวันอาทิตย์เวลา9สภานะครับ
3: รายการนี้มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพเพื่อคนพิการ
4: สวัสดีค่ะพวกเรานะคะมาจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาค่ะก็วันนี้นะคะได้มีโอกาสมาแข่งโต้วาทีที่รัฐสภาค่ะบอกได้เลยว่าเป็นประสบการณ์ที่แบบน่าติดตามมากแล้วก็พวกเราเนี่ยก็มุ่งมั่นค่ะในครั้งนี้ค่ะอยากจะบอกว่าแบบเพื่อนๆทุกทีมที่แบบเราได้เห็นกันในวันนี้ก็คือผ่านการแบบเตรียมตัวแล้วก็ฝึกซ้อมมาอย่างหนักแน่นเพราะฉะนั้นก็เชื่อว่าทุกคนเนี่ยมีความสามารถแล้วก็ศักยภาพก็เลยอยากจะให้ทุกคนติดตามสภาวาทีในรอบต่อๆไปกันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมเชียร์โรงเรียนเฟี้ยวๆลูกพระเกี้ยวเตรียมอุดมศึกษากันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ
5: ผลโพลชี้ดัชนีการเมืองเดือนสิงหาคม2569ล่วงเหลือ 3.63 คะแนนสะท้อนความถดถอยอยากเห็นรัฐเร่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจปากท้องปราบปรามยาเสพติดสงบประชาชนมองเกี่ยวข้องกับงบประมาณในพื้นที่ขอบโจทย์พาริเมนต์รีวิววันเสาร์ที่5กันยายนเวลา 11:00 น.ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
6: เข้าพรรษานี้มาเก็บแต้มสุขภาพกัน
7: มาๆๆกินเหล้าก
8: ิน
7: เหล้า
8: จ้าอ๋อปวดฟัน
6: แกล้งปวดฟัน

0: ชนแก้ว
1: เอ้ชนแก
2: ้
1: ว
2: พกน้ำเก๊กหวยไปด้วยต่อ
3: เอาชน
2: แกล้งดราม่าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้าเพื่อตับแรงขึ้นเข้าพรรษานี้เก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวันงดเหล้าเข้าพรรษา
4: เมืองไทยมีของดีแต่ใครล่ะจะรู้จริงเท่าเจ้าของพื้นที่รายการเช็คอินถิ่นผู้แทนจะพาคุณบุกถึงถิ่นเปิดวาร์ปสถานที่ท่องเที่ยวเด็ดและของอร่อยระดับท็อปประจำจังหวัดปักหมุดพร้อมกันในเช็คทางทีวีรัฐสภาช่อง10
5: นมแม่ช่วยประหยัด
6: ซื้ออะไรมาน
7: มอะไรอีก
8: อุ้ยนมแม่
9: นมแม่สร้างภูมิประหยัดค่าหมอค่ารักษา
7: เอาที่ซื้อมาไปคืนเลย
5: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
10: สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสัชรัตน์รัศมีร่วมรสจากโรงเรียนสุรนารีวิทยาค่ะค่ะและที่สภาวาทียติต้องยากมากๆแน่นอนแต่ว่าอยากจะบอกทุกคนไว้ก่อนค่ะว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่คิดเลยค่ะยติแต่ละยตินะคะน่าสนใจทุกคนเลยค่ะดังนั้นอย่าลืมนะคะว่าสภาวาทีไม่ได้จบแค่ซีซั่นนี้ค่ะยังมีต่อเป็นซีซั่น4ซีซั่น5และมีต่อไปเรื่อยๆดังนั้นก็เลยอยากจะขอเชิญชวนทุกคนสภาวาทีในซีซั่นต่อๆไปด้วยค่ะขอบคุณค่ะ

0: ุกเรื่องราวความเป็นไทยในความทรงจำจากความไพเราะของบทเพลงที่คิดถึง
1: มีเพลงเพราะหลากหลายร้อยเพลงแต่ถ้าผลงานของท่านอ่ะมากกว่า 2,000 เพลง
0: ความงามของงานศิลปะช่างศิลป์ไทยสู่ความดั้งเดิมของสถาปัตยกรรมเก่ารุ่น
2: เดิมทีนะครับสมัยก่อนพ่ออุ้ยแม่อุ้ยเพื่อกระแป่งไปวัดไปวาเพื่อจะถวายเป็นพุทธบูชา
3: สะพานรัศดร

สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณบดีทรงร่วมบันทึกเทปรายการ To Be Number One Variety ค่ำวานนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณบดีเสด็จไปอาคารศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศการกระจายข้อมูลข่าวสารภาครัฐกรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสัมพันธ์พร้อมผู้เกี่ยวข้องเฝ้ารับเสด็จในการนี้ทรงร่วมบันทึกเทปรายการ To Be Number One Variety ช่วง Talk to the Princess ทรงตอบจดหมายสมาชิก To Be Number One ที่เขียนไปขอพระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมสำหรับรายการ To Be Number One Variety เป็นรายการที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จัดทำขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างโครงการ To Be Number One กับสมาชิกนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมยังติดออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT2HD ทุกวันเสาร์เวลา 20:30 น. ถึง 21:30 น.

พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงเป็นประธานเนื่องในวันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรีครบ115ปีวันนี้เวลา10นาฬิกาพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาเสด็จไปโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรีทรงเป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าเนื่องในวันชูทิศจังหวัดจันทบุรีครบ115ปีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณผู้ทรงวางรากฐานและพัฒนาการศึกษาของไทยโรงเรียนแห่งนี้ตั้งขึ้นปี2454ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าและพระราชทานนามมีความองค์ที่5เพื่อเป็นอนุสรณ์และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโอกาสนี้เสด็จไปหอประชุมชินวรประธานวิทยาศิษย์ประธานเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริหารที่เข้ารับตำแหน่งหน้าที่ใหม่รวมทั้งครูและเจ้าหน้าที่ที่เกษียณอายุราชการประธานเข็มกิตติคุณแก่ครูบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ30ปีและ10ปีประธานทุนการศึกษามูลนิธิสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์ในพระสังฆราชูปถัมภ์แก่นักเรียนที่เรียนดีติดขาดแคลนคุณทรัพย์ทุนการศึกษากองทุนเพชรรัตน์สุวัฒนาแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับประเทศรางวัลพระเกี้ยวเพชรเกียรติภูมิความสำเร็จค่ายิ่งใหญ่ประจำปี2569แก่นักเรียนที่สร้างชื่อเสียงระดับประเทศและทุนการศึกษาเนื่องในวันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียนพร้อมกับประธานพระโอวาทเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนและเป็นขวัญกำลังใจในการสร้างเยาวชนให้มีความรู้คู่คุณธรรมเป็นพลเมืองดีมีความภาคเพียรเสียสละเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรีเดิมเป็นโรงเรียนตัวอย่างชายประจำมณฑลจันทบุรีปัจจุบันเป็นโรงเรียนสหศึกษาในภาคีเครือข่ายมูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาศึกษาปีที่1ถึงปีที่6มีนักเรียน 2,778 คนจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการผลงานของนักเรียนจาก8กิจกรรมที่สร้างชื่อเสียงในเวทีนานาชาติอาทินักเรียนแผนการเรียนศิลป์ภาษาจีนภาษาอังกฤษร่วมแสดงประบำจีนที่นครฉางอันสาธารณรัฐประชาชนจีนวงโยธวาทิตเบญจมแบนด์สร้างชื่อเสียงคว้าเหรียญทองประเภท Marching Contest การแข่งขันดนตรีระดับโลก2026ที่ในไทยไปแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติที่เมืองชิบะประเทศญี่ปุ่นและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนและฝึกทักษะอาชีพอาทิเรียนวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของจังหวัดจันทบุรีผ่านการพัฒนาเกม3มิติใช้ AI ช่วยออกแบบสร้างพื้นที่เรียนรู้เสมือนจริงอย่างสร้างสรรค์นำกาบเรื่องพระชัยสุริยาของสุนทรโวหารหรือสุนทรผู้มาเป็นสื่อการเรียนการสอนโรงเรียนได้สืบสานพระราชปณิธานด้านการศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรมมีความสามารถและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาในการพระพิธีธรรมที่สวดพระนาฬิกา30นาทีถึง7นาฬิการับพระราชทานฉันเช้ามาจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา11นาฬิกาพลเอกเฉลิมชัยสิทธิสถานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพรอบเวลา7นาฬิกาถึง17นาฬิกา30นาทีจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานคร8รูปรับพระราชทานฉันเพล

เวลา 17:00 นพลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการรับพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามสี่รูปที่สวดพระอภิธรรม7คัมภีร์สวดบทพระธรรมใหม่พระสหัสนัยพระอภิธรรมมัตตสังคหะในทำนองเลื่อนและพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามสี่รูปที่สวดในบทเดียวกันในทำนองกะ19:00 นพลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปพระบาทสมเด็จโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้หน่วยงานและคณะบุคคลร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสามารถดูรายละเอียดที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนคณะครูและนักเรียนจากสถาบันการศึกษาต่างๆทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดต่างประสบสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาราชสาวรินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเพื่อแสดงความจงรักภักดีประธานองคมนตรีเป็นสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเป็นวันที่3วันนี้เวลา 8:54 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปหอประชุมสิริวรปัญญาจังหวัดนครปฐมมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2567 ถึง 2568 จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจำนวน 1,850 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครจำนวน 1,190 คนมหาวิทยาลัย743คนและมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง527คนมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการบัณฑิตและครูที่มีความรู้คู่คุณธรรมส่งเสริมการวิจัยนวัตกรรมการบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนเมื่อต้นปี2569ทำอุดมศึกษาครั้งที่24ตามรอยศิลป์สู่ถิ่นพระนคร134ปีฐานรากการฝึกหัดครูไทยมีสถาบันอุดมศึกษา115แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีศึกษาสู่การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติในปี2568นักศึกษาพยาบาลศาสตร์สอบผ่านรับใบอนุญาตร้อยละ 89.33 ถึง100มีผลงานระดับสากลเช่นได้รับรางวัลโกลด์เมดัลจากเวทีการประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติซิลิคอนวัลเลย์อินเตอร์เนชั่นแนลอินเวนชั่นเฟสติวัลที่สหรัฐอเมริการางวัลชนะเลิศนวัตกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นทั้งครองอันดับ1มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันตกต่อเนื่องเป็นปีที่5ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงมุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมีคุณธรรมเสริมสร้างทักษะซอฟต์สกิลผ่านกระบวนการวิศวกรสังคมถิ่นฐานของตนเองร่วมมือจากภาคีเครือข่ายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนในท้องถิ่นส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสร้างโอกาสทางการศึกษาให้รู้เท่าทันและพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันองคมนตรีเป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรในโครงการ RDPB ทอพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยาฐานะให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและหลักสูตรนักพัฒนาตามแนวพระราชดำริหรือพพร.โครงการ RDPB Talk ประจ

กรรมปีงบประมาณ2569ที่โรงแรม TK Palace and Convention กรุงเทพซึ่งสำนักงานกปร.ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรสัมพันธ์ระหว่างผู้ผ่านการศึกษาอบรมสร้างเอกลักษณ์คนกปร.ตัวคูณไปยังหน่วยงานเครือข่ายตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลสำนักงานกปร.ระยะ4ปีปี2567ถึง2570ขับเคลื่อนแนวพระราชพอเพียงซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเผยแพร่และขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดำริอย่างต่อเนื่องโครงการฝึกอบรมทั้ง2หลักสูตรเป็นการสนองพระราชดำริร่วมการสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงสืบสานงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรให้คงอยู่สืบไปทำให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจถึงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหลักคิดหลักการทรงงานและกระบวนการพัฒนาที่ให้ความสำคัญกับการเข้าใจปัญหาเข้าใจพื้นที่และความต้องการของประชาชนสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพจัดการแสดงตอนสีดาการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจะเริ่มรอบการแสดงตั้งแต่วันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2000ที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยวันนี้เจทีเป็นตัวอย่างรวมทั้งมีฉากสำคัญอาทิดาสีดาลุยไฟการปล่อยม้าอุปการสอดแทรกเนื้อหาความบันเทิงและเทคนิคใหม่ศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงวางรากฐานทรงฟื้นฟูอนุรักษ์ศิลปะการแสดงขนของชาติควบคู่กับการอนุรักษ์งานช่างศิลป์ไทยการจัดสร้างฉากปราภรณ์อันงดงามและหัวโขนก่อเกิดเวทีแห่งการเรียนรู้ถ่ายทอดองค์ความรู้สร้างศิลปินรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงสืบสานรักษาศิลปะชั้นสูงของชาติให้คงอยู่สืบไปจำหน่ายบัตรที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาบัตรราคา 2,000 บาท 1,800 และ600บาทรอบนักเรียนบัตรราคา200บาทหน่วยงานต่างๆและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกาที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภาลูกเสือไทยบริษัท TCM Corporation จำกัดมหาชนและบริษัทในเครือธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ไทยจำกัดมหาชนและบริษัทปุ๋ยแม่โจ้การเกษตรแสงสายทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระราชกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดพระนางจามเทวีวัดป่าธรรมโสพลวัดกลางวัดสิริจันทรานิมิตจังหวัดลพบุรีวัดศรีสุราษฎร์จังหวัดมหาสารคามวัดป่าสุปัญญารามจังหวัด101วัดเจ้าอามวัดกระทุ่มเสือปลากรุงเทพมหานครวัดพระนครจังหวัดนครศรีธรรมราชและวัดบางเขนวิเชียรฉายจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและสดับปกรณ์สิริวชิระเวทีวัดพระนางจามเทวีจังหวัดลพบุรีแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องอมตะชีวิตกถาเวลา 14:00 บริษัทไดกินอินดัสทรีประเทศไทยจำกัดบริษัทเบอร์ทรัม1958จำกัดดิษฐ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่น51เป็นเจ้าภาพในการประสงค์10รูปจากวัดกลาง

จังหวัดสมุทรปราการวัดเกาะสุวรรณารามกรุงเทพมหานครวัดพระธรรมกายวัดมงคลภุการามวัดเกิดการอุดมวัดสายสุวัฒน์ทุมธานีและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบูรณ์สวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 นาฬิกาโรงพยาบาลลำพูนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตรฝ่ายประถมสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมศวประสานมิตรฝ่ายประถมสมาคมและบริษัทนันทวรรณจำกัดเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดบวรนิเวศวิหารวัดเวลุวนารามกรุงเทพจังหวัดนครปฐมวัดนาหนองวัดเขางูวัดพญาไม้จังหวัดราชบุรีและวัดตีตะเรศจังหวัดฉะเชิงเทราสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา10เทศสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศบริษัททูเกตสมาคมจิราพรอาชีพค้าสลากและสมาคมแนวร่วมผู้ค้าสลากคนพิการและผู้ด้อยโอกาสในประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพมาจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์4รูปวันนี้คณะบุคคลและประชาชนจากจังหวัดต่างๆไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมธีจังหวัดสุรินทร์โรงเรียนพิกรายวิทยาจังหวัดกำแพงเพชรโรงเรียนละหารสายวิทยาจังหวัดบุรีรัมย์และวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดในพระมหากรุณาธิคุณทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพทุกวันตั้งแต่เวลายกเว้นวันที่มีพระราชพิธีสำคัญตามประกาศจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัฒน์พึ่งทองสวัสดีครับ

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่เปลี่ยนมุมคิดนะครับพบกับผมต้นณรงค์ฤทธิ์คิดเห็นเช่นเคยครับติดตามรับชมรับฟังกันได้นะครับทั้งหน้ารัฐสภานอกจากนี้นะครับเราไลฟ์สดกันด้วยผ่านทางแฟนเพจ Facebook วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาคนไหนที่รับฟังนะครับทักทายคุณผู้ฟังครับผ่านทางวิทยุรัฐสภา FM 87.5 MHz กรุงเทพปริมณฑลพร้อม14เครือข่ายในส่วนภูมิภาคกิโลเฮิรตซ์วันนี้เปลี่ยนมุมคิดนะครับจะพามามองหลากหลายมุมเปลี่ยนความเห็นที่แตกต่างผ่านมุมมองที่สร้างสรรค์ร่วมคิดวิเคราะห์ไปด้วยกันในเปลี่ยนมุมคิดครับประเด็นที่เราจะคุยกันวันนี้ครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเรื่องช้างป่าเพราะว่าเราปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าเรื่องคนพื้นที่ป่ารวมทั้งช้างป่าเนี่ยอยู่กันมานานแต่ว่ามันมีปัญหาที่เกิดขึ้นจริงๆจะเห็นข่าวคราวที่เกิดขึ้นหลายๆช่วงนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงเดือนที่ผ่านมาหรือแม้กระทั่งสัปดาห์ที่ผ่านมาก็จะเห็นว่า

กรณีของช้างป่าที่ทำร้ายคนทำร้ายคนในชุมชนในหมู่บ้านอย่างผมยกตัวอย่างกรณีข่าวหนึ่งที่เพิ่งผ่านมานะครับเมื่อช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาก็เกิดกรณีของการเสียชีวิตขึ้นก็คือมีชายคนหนึ่งเนี่ยนะครับไปกรีดยางชะนอนครับใช้วิถีชีวิตตามปกติแต่ก็เห็นช้างป่าออกมาตัวหนึ่งเนี่ยนะครับออกมาจากป่าก็คือเข้ามาในพื้นที่ของชุมชนในบริเวณที่เป็นสวนยางเขาก็ไปกับภรรยาเสร็จแล้วก็กลัวว่าภรรยาเนี่ยนะครับจะได้รับอันตรายจากช้างป่าก็เลยวิ่งเขาเรียกว่าล่อเป้าช้างป่าสุดท้ายครับภรรยาปลอดภัยแต่ตัวของชายคนนั้นเองเนี่ยเสียชีวิตคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับจะเห็นกรณีเหล่านี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับก่อนที่จะไปคุยเรื่องของประเด็นเหล่านี้เนี่ยที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับจากจำนวนสถิติครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับสถิติของพี่น้องประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บรวมไปถึงแม้กระทั่งเสียชีวิตจากกรณีของช้างป่าเนี่ยนะครับเราคุยกันเนี่ยเอาตัวเลขล่าสุดปัจจุบันเลยเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับตัวเลขตรงนี้เนี่ยเอามาจากกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับไปดูนิดนึงครับประชาชนเสียชีวิตเมื่อวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเอาเป็นล่าสุดนะเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยนะครับประชาชน34คนบาดเจ็บ41คนนี่คือตัวเลขเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะครับเปรียบเทียบกับตัวเลข2568เห็นไหมครับตัวกราฟตรงกลางนะคุณผู้ชมแทบจะไม่ต่างกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นสถิติถ้าเราไล่เรียงกันมาตั้งแต่ปี2555เนี่ยมีพี่น้องประชาชนเสียชีวิตไปแล้ว301คนบาดเจ็บอีก270แค่ฝากฝั่งของพี่น้องประชาชนหรือคนในชุมชนเท่านั้นนะครับช้างลงมาออกมาจากพื้นที่ป่าจากพื้นต่างก็มาเจอพื้นที่บางทีเราไปขึงลวดสายไฟนะครับบางทีเราก็ช้างป่าเข้ามารุกร้ำในพื้นที่พืชผลทางการเกษตรของเราก็ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ล้มเหมือนกันนะครับช้างเสียชีวิตอ่ะตายล้มไปเนี่ยนะครับ35ตัวนะไม่น้อยนะครับพอๆกับคนที่เสียแต่ว่าบาดเจ็บไปเนี่ย17ตัวเปรียบเทียบนะครับถ้าจะเห็นตั้งแต่ปี2568เป็นปีงบประมาณนะครับคือปีนี้ต้องบอกว่าช้างตายและบาดเจ็บเยอะขึ้นอาจจะไม่ได้เท่าตัวเท่าไหร่ดูพารากราฟด้านขวามือนะครับเพราะว่าปี68เนี่ยช้างบาดเจ็บไป11ตัวนะครับตายไป30ตัวแต่พอมาปี69บาดเจ็บไป17ตายไป35แล้วนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังแล้วก็ยอดที่สะสมมาตั้งแต่ย้อนกลับไป10กว่าปีที่ผ่านมาช้างตายไป104ตัวนะครับแล้วก็บาดเจ็บอีก58ตัวเพราะฉะนั้นสิ่งนี้แหละนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังด้านของก็เคยขยับเรื่องนี้คือเราขยับกันมาเป็นระยะครับต้องบอกคุณผู้ชมคุณผู้ฟังว่าในทั้งวุฒิสภาและรวมถึงสภาผู้แทนราษฎรตัวสภาผู้แทนราษฎรเองชุดที่25 26ตอนนี้ชุดที่27คือ3ชุดที่ผ่านมาเนี่ยนะครับต้องบอกคุณผู้ชมคุณผู้ฟังว่าในมุมของสสเองเนี่ยการประชุมของสภาผู้แทนราษฎรเราขยับคือมีการตั้งคณะกรรมาธิการกรรมาธิการวิสามัญมีการตั้งคณะทำงานขึ้นมานะครับผมจะพาย้อนไปดูนิดหนึ่งนะครับว่าตั้งแต่ต้นปี2569เนี่ยนะครับเรามีคณะกรรมการวิสามัญที่พิจารณาศึกษาแนวทางการอยู่ร่วมกันระหว่างช้างและคนอย่างเป็นรูปธรรมที่ยั่งยืนเพราะต้องบอกอะไรคุณผู้ชมคุณผู้ฟังวิกฤตช้างป่าพอพูดถึงช้างป่าเนี่ยไม่ใช่ช้างเลี้ยงช้างบ้านที่เป็นเชือกนะฮะแต่ช้างป่าเนี่ยถามว่าเป็นทรัพย์สินของใครเป็นสมบัติของใครคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับช้างป่าถือว่าเป็นสมบัติของชาติสมบัติของคนไทยทั้งประเทศนะฮะเพราะฉะนั้นช้างป่าไม่ใช่แค่อย่างเดียวแต่มันเป็นเรื่องของคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนด้วยกระทบถึงระบบนิเวศด้วยนะครับเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาจากการศึกษาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเรามีตัวโครงการมีอะไรต่างๆสามารถที่จะดำเนินการได้นะแต่ความสมดุลต่างๆเป็นอย่างไรแล้วก็การทำงานอย่างที่ผมบอกไปนะครับสภาผู้แทนราษฎรแต่ละชุดแม้กระทั่งสมาชิกวุฒิ

0: ที่สภาก็มีการบอกว่าจะให้ทำแนวปฏิบัติแนวไฟบ้างก็บอกว่าเราจะไปควบคุมตัวประชากรของช้างได้อย่างไรนะครับในมุมนี้เองในฐานะที่เป็นกรรมาธิการด้านประธานกรรมาธิการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรหลายประเด็นนะครับที่สภาชุดที่25ชุดที่26ขับเคลื่อนนะมีคณะทำงานอะไรต่างๆเอามาต่อยอดแล้วเจาะลงให้ลึกครับตอนนี้เดี๋ยวทีมงานติดต่อสัมภาษณ์สดทางโทรศัพท์นะครับอมรบดีตอนนี้ท่านพร้อมอยู่ในสายสวัสดีครับสสครับ
1: ค่ะสวัสดีท่านพิธีกรทั้งสองท่านนะคะ
0: ครับตอนนี้ผมต้นณรงค์ฤทธิ์อยู่ผู้ชมคุณฟังและสสเราเคยคุยกันในสี่แยกเกียรติกายกับน้องไม้อัญชลีวงศ์สัปปันด้วยวันนี้ผมอยู่คนเดียวครับแต่จะพามาเจาะลึกไม่เป็นไรครับเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังมาเจาะลึกอีกเพราะว่ารายการทีวีเนี่ยน่าจะได้ขยับขยายอะไรบางประเด็นให้ได้คุยกันต่อเนื่องจากสี่แยกเกียรติกายนะครับคือประเด็นปัญหาทั้งหมดเนี่ยอยากจะให้สสย้ำตรงนี้นิดนึงว่าในชุดที่25 26มาสู่ปัจจุบันชุดที่27เรามีทุกๆประเด็นเนี่ยมาขยายความต่อในการเป็นสสชุดที่27ยังไงบ้างครับตรงนี้ครับ
1: ค่ะก็จากที่ได้นำเรียนไปว่าทั้ง2สมัยเนี่ยที่เขาได้มีการศึกษามาแล้วเนี่ยแล้วก็มีการดำเนินการศึกษามาค่อนข้างดีพอสมควรค่ะแล้วก็การประเด็นในการศึกษาของเขาเนี่ยบางหน่วยงานบางหน่วยงานและบางประเด็นเนี่ยก็ได้มีการหยิบยกไปขับเคลื่อนแล้วอย่างเช่นในเรื่องของเงินเยียวยานะคะแล้วก็ในเรื่องของการคงกำเนิดเช่นในการที่จะมีแนวทางที่จะที่เราได้เคย เล่ากันให้ฟังว่าช้างเนี่ยช้างป่าเนาะทั่วประเทศเนี่ยมีอยู่ประมาณสัก 4,500 ตัวแล้วอัตราการเกิดของเขาเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ 8-9% การคุมกำเนิดในการฉีดวัคซีนเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่เกิดเลยมันเกิดแต่ว่าอัตราการเกิดก็จะลดลงประกอบกับในส่วนหนึ่งการที่จะพยายามฟื้นฟูด้านแหล่งอาหารโป่งเทียมให้กับเขาซึ่งบ้านของเขาเนี่ยส่วนมากก็คือจะอยู่ในเขตอุทยานวนอุทยานเขตห้ามล่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซึ่งถ้าเรามองไปเนี่ยถ้าบ้านเขาเนี่ยพื้นที่เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเขาที่เช่นโดนบุกรุกหรือทำให้เสียหายบ้านเขาน้อยลงแต่ประชากรของเขามันเพิ่มมากขึ้นมันก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เขาเนี่ยต้องออกมาหาแหล่งอาหารจากข้างนอกรวมถึงประเด็นในเรื่องของสภาพภูมิอากาศการเปลี่ยนแปลงไปของสภาพภูมิอากาศหนาวก็ไม่หนาวจะร้อนก็ไม่ร้อนควรจะร้อนมันก็ดันฝนตกอย่างเงี้ยมันส่วนหนึ่งพอทำให้พฤติกรรมของเขามันเปลี่ยนเขาก็เรียนรู้อ๋อตรงนี้ไม่มีกินเนาะออกไปข้างๆดีกว่าเพราะว่าพื้นที่โดยรอบอุทยานพื้นที่โดยรอบเขตรักษาพันธุ์ส่วนมากก็จะเป็นพื้นที่ทำกินของชาวบ้านนั้นเมื่อ2สมัยเนี่ยที่ทำมาเขามีการศึกษากันว่าโอเคการทำโป่งเทียมการทำแนวกันช้างไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของคูของแบ
0: ร
1: ีเออร์ก็มีการไปศึกษานะคะศึกษาในที่นี้หมายความว่ามันมีเม็ดเงินส่วนหนึ่งที่ไปลงในการทำกำแพงแต่พอมาดูแล้วเนี่ยมันก็ยังไม่ค่อยที่จะตอบโจทย์เท่าไหร่เนื่องจากว่าท่านอย่าลืมนะคะแนวเขตเนี่ยมันค่อนข้างกว้างมาก
0: ๆ
1: มันกว้างมากๆมันไม่ได้สามารถที่จะเอาเงินมาลงตู้มเดียวแล้วทำแบบโอ้โห
0: ทำพูดง่ายคือเราจะมาทำเป็นกำแพงแนวยาวๆตลอดก็ไม่ได้เนาะเพราะมันเป็นแนวป่าม
1: ันเก็บไม่หมดแล้วค่ะอันที่หนึ่งอันที่สองบางพื้นที่อาจจะเหมาะกับการทำกำแพงบางพื้นที่อาจจะเหมาะกับการทำคูเพราะว่าช้างแต่ละโซนเนี่ยมีนิสัยที่ต่างกันเหมือนเราเนี้ยค่ะเราอยู่ภาคกลางวัฒนธรรมแนวทางวิถีเราก็จะแบบนี้ภาคเหนือก็จะแบบนี้อีสานแบบนี้ใต้แบบนี้เขาก็จะมีความต่างของเขาต่างออกไปดังนั้นการทำกำแพงมันก็อาจจะไม่ได้เหมาะในผืนป่านั้นๆไปเสียทั้งหมดดังนั้นก็ยังมีการหารือกันว่าอย่างการทำแนวกันช้างเนี่ยจริงๆกรมอุทยานน่าจะต้องทำการศึกษาเอายกตัวอย่างมาทำเปะปะ
0: คือให้ทำเป็นโมเดลเลยใช่ไหมฮะสส
1: นำร่องมาเลย
0: ต้นแบบนำร่องเลยนะ
1: สมมติว่าพื้นที่ตรงนี้เราดูแล้วว่าพื้นที่ที่มีความรุนแรงในเรื่องของเขตปะทะระหว่างคนกับช้างเนี่ยอาจจะเป็นพื้นที่โซนป่ารอยต่อเอาละศึกษาให้ชัดเลยว่าโซนเนี้ยต้องทำแบบไหนถึงจะได้ผลศึกษาก่อนถ้าหากว่าผลการศึกษาผลการวิจัยออกมาแล้วว่าแบบนี้เราก็มาทำ
0: ครับ
1: ในเรื่องของ
0: อีก

0: อีกแบบอีกแบบนึงส่วนในเรื่องของเงินเยียวยาเนี่ยพอสมัยที่แล้วเนี่ยเขามีการศึกษากันเรื่องนี้ก็จึงเป็นที่มาว่ากรมอุทยานมีระเบียบรองรับเรื่องการจ่ายเงินเยียวยาต้องบอกว่ามีแค่ระเบียบนะแต่กรมอุทยานยังไม่ได้มีเงินเป็นของตัวเองเป็นหลักเป็นแหล่ง
1: ครับเราขยี้ตรงนี้ก่อนเพราะว่ามันอาจจะเกี่ยวข้องกับงบประมาณด้วย
0: ใช่ใช่มันเกี่ยวข้องด้วยเนื่องจากว่าประมาณสักปี2568กรมอุทยานมีระเบียบของเขาออกมาแล้วว่าถ้ากรณีที่ช้างป่ากับคนมีเหตุปะทะกันใดๆเนี่ยเสียชีวิตเก็บเอกสารหลักฐานพิสูจน์อะไรกันได้แล้วเนี่ยเสียชีวิตได้ 500,000 สมมุตินะคะทีนี้กระบวนการได้ให้ข้อมูลมาเขาบอกว่ากระบวนการเขาเนี่ยใช้เวลาประมาณ45วันในการเก็บเอกสารหลักฐานการตั้งคณะกรรมการใดๆของเขาเนี่ยประมาณ45วันเราก็ถามท่านทิพย์ดีว่ามันทำให้สั้นกว่านั้นได้ไหมเขาบอกว่าประมาณสัก30วันสั้นที่สุดก็คือสัก30วันเก็บเอกสารหลักฐานพิสูจน์หลักฐานคณะกรรมการพิสูจน์กันอะไรเงี้ย30วันทีนี้ประเด็นของมันก็คือว่าถ้าเอาตังค์ที่ไหนมาจ่ายเพราะทุกวันน
1: ี้มีเงินไหม
0: ประเด็นคือมันไม่ได้มีเงินที่จะคล่องตัวขนาดนั้นเราก็เลยมาเหลียวดูว่าเฮ้ยถ้าอย่างสมมติว่าในกรณีที่ระเบียบของกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดลองราชการในการใช้มาช่วยเหลือด้านภัยพิบัติฉุกเฉินทุกวันนี้มันมีอยู่8หน่วยงานเช่นกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงพม.สำนักนายกปภ.
1: ปภ.อ
0: ย่างเงี้ยเราจะเป็นอุทยานกระทรวงทรัพย์เข้าไปในนั้นพอมีเหตุมีปัจจัยใดๆเราผ่านคณะกรรมการในการที่จะพิสูจน์เรียบร้อยแล้วเนี่ยเอาตัวเนี้ยมาให้เขาเลยได้ไห
1: ม
0: ก็ต้องหารือกับทางกรมบัญชีกลางหารือกับทางกฤษฎีกาตีความว่ามันเป็นไปได้หรือเปล่าที่จะไปแก้ระเบียบของกระทรวงการคลังในการเพิ่มหน่วยงานไปอีกหนึ่งหน่วย
1: ครับสสกรณีผมขอย้อนกลับไปตรงนี้นิดนึงฮะเรื่องงบประมาณเดี๋ยวคงค่อยๆขยายความกันเนา
0: ะ
1: แต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจคือจากกระบวนการที่กรมอุทยานบอกว่า45วันลดเหลือ3เร็วขึ้น15วันเนี่ยเขาได้บอกเราหรือชี้แจงกับทางสสหรือกรรมาธิการไหมครับว่าที่มันเร็วขึ้นได้เนี่ยคือลดขั้นตอนอะไรยังไงไปบ้างตรงนี้
0: ขั้นตอนเนี่ยเชื่อว่าเขาคงไม่ได้ลดเพราะว่าเขาต้องการป้องกันในเรื่องของการทุจริตอันนี้เราเข้าใจเขานะเขาเป็นส่วนราชการแต่เขาอาจจะมีห่วงเวลาจากสมมติว่าจากอีกที่นึงไปอีกที่นึงใช้เวลา5วันอาจจะลดเหลือแค่3วันได้ไหม
1: อ๋อลดช่วงตรงนั้น
0: ประมาณนั้นแต่ว่าขั้นตอนเนี่ยเชื่อว่าเขาก็ต้องมีความป้องกันไม่ให้เกิดเหตุมันก็กลัวเรื่อง
1: ต้องมีการตรวจสอบ
0: ใช่ค่ะ
1: ตรวจสอบแล้วก็ต้องมีหลักฐานมีข้อมูลชัดเจนแล้วก็สามารถที่จะอ้างอิงกับระเบียบราชการได้
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: ครับครับทีนี้พอมางบเมื่อสักครู่คุยกันไปแล้ว
0: คืออย่างแรกที่ว่า
1: อย่างหน่วยงานต่างๆอยากจะให้เพิ่มเข้าไปหน่วยงานนี้เป็นหน่วยงานที่9
0: ใช่ทีนี้วันนั้นก็เชิญกรมบัญชีกลางมาพูดคุยเหมือนกันเชิญกฤษฎีกามาเหมือนกันแต่เราก็เข้าใจว่าเขาก็เองก็ไม่สามารถจะตอบคำถามได้เราได้นะว่ากรมอุทช่วยทำหนังสือหารือไปได้ไหมให้เขาไปหารือในหน่วยของเขาเพราะเข้าใจว่ามันเป็นประเด็นที่ค่อนข้างใหญ่เนาะในการที่จะเพิ่มหน่วยอันนี้ก็คือข้อแรกที่เราเก็บไว้ในใจแล้วข้อที่สองเราก็เลยมาดูว่าถ้าหากว่าเราจะใช้เงินรายได้ของกรมอุทยานทุกวันนี้กรมอุทยานเก็บรายได้เนี่ยรายได้ของตัวเองเนาะจากการที่คนไปเที่ยว
1: ไปเที่ยว
0: อุทยาน
1: ไปปาร์ตี้ไปแคมป์กัน
0: ใช่ปีละประมาณ 2,000 ล้าน
1: 2,000 ล้าน
0: ใช่ก็ลองดูซิว่าคณะกรรมการอุทยานเนี่ยหรือบอร์ดอุทยานเนี่ยพอที่จะไปดูเงื่อนไขหรือการยืดหยุ่นที่จะเอาเงินก้อนเนี้ย
1: มาเยียวยามาชดเชยได้ไหมใช่มั้ยฮะ
0: ใช่ค่ะเขาก็ต้องไปหารือกันในส่วนของคณะกรรมการอุทยาน
1: คร
0: ับ
1: อ
0: ันนี้ข้อที่2ข้อที่3เราก็เลยมาดูว่าถ้าสมมติว่า1 2มันตันจริงหน่วยงานที่3แนวทางแล้วกันแนวทางที่3เป็นไปได้ไหมถ้าสมมติว่าตอนนี้ระเบียบกรมอุทยานบอกว่าชาวบ้านเนี่ยต้องบอกเลยว่าต้นทุนไม่เท่ากันบางเคสเนี่ยพอเกิดเหตุปุ๊บเขาไม่ได้มีเงินที่จะไปทำงานกิจกรรมงานเขาดำเขาเนาะเอาเงินเร็วๆจ่ายไปก่อนเนี่ยก็คือเงินจากไอ้เขาเรียกว่าเงินสัตว์ป่าจากที่เก็บจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเอาไปจ่ายเร็วๆเลยไอ้เงินตัวนี้มีไม่เยอะแต่เอาไปเก็บหยิบแล้วอีก 400,000 เนี่ยไปเอางบกลางก็ได้อ่ะ
1: ครับ
0: ก็ต้องให้ตีความอีกให้กฤษฎีกาไปตีความ
1: ว่ามันจะซ้อนกันมั้ยถ้ามองลักษณะแบบนี้จะซ
0: ้
1: อ
0: นนี้เนี่ยแต่ว่าอีกแนวนึงนะคะที่เผอิญก็มีไอเดียเหมือนกันเผอิญเพิ่งเห็นเรื่องมีครม.ผ่านเข้ามาเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา

0: เรื่องภัยพิบัติในการซื้อประกันให้กับชาวบ้านใช่ไหมสามสิบล้าน
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ในเรื่องของภัยพิบัติภัยจากอะไรนะพายุภัยจากน้ำท่วม
1: น้ำท่วม
0: นั้นอ่ะทีเนี้ยมันจะพอเป็นไปได้หรือเปล่าว่าถ้าภัยพิบัติจากสัตว์ป่าอย่างเงี้ย
1: เลยใช่ไหมครับ
0: ใช่ก็เลยเป็นแนวทางแนวความคิดนะคะว่าเออเราจะลองไปหาหรือดูซิว่ามันจะเป็นไปได้หรือเปล่านี่ประมาณนี้ครับ
1: ถ้าอันนี้ผมขอแล้วก็เป็นประเด็นใหม่ที่ต่อจากสี่แยกเกียรกายจริงๆคือชวนเปลี่ยนมุมคิดกันคืออ่ะถ้าสมมติภัยพิบัติทางธรรมชาติจะน้ำท่วมดินโคลนถล่มเราซื้อประกันภัยให้กับพี่น้องประชาประกันภัยทั้งบ้านทรัพย์สินชีวิตอะไรก็ตามแต่กรณีของช้างป่าเนี่ยถ้าโมเดลที่เอาในความเห็นส่วนตัวของสสก่อนแล้วก็อาจจะต้องไปเสนอกรรมธิการหรืออะไรเนี่ยนะฮะค
0: ือ
1: มีความคิดความเห็นว่าเราจะวางฟังก์ชันในการที่จะดูแลชีวิตทรัพย์สินพี่น้องประชาชนจากไอ้ตัวประกัน
0: เนี้ยมันก็เป็นแค่ต้องบอกว่าเป็นแนวความคิดของ
1: ใน
0: ส่วนตัวเนาะแต่ทีเนี้ยมันก็คงต้องไปเวิร์กเอาท์ภายในกรรมธิการอีกแล้วก็หน่วยงานอีกว่าแล้วมันจะทั้งหมดกี่สิทธิ์แล้วพื้นที่ไหนล่ะถูกไหมฮะดูในเรื่องของรายละเอียดกันก็ไม่รู้มันจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนเนอะเผอิญเพิ่งเห็นครม.เข้ามาว่าวันอังคารก็เลยว่าเออเป็นอีกแนวความคิดนึงก็น่าศึกษาดูว่าเป็นไปได้ไหมแต่รายละเอียดก็อาจจะตอบ
1: แต่ครับครับครับน่าสนใจอ่ะหลายคนถามมาบอกว่าอย่างประเด็นปัญหาช้างป่ากับคนเนี่ยคือมีมาเยอะแยะแล้วตั้งแต่ต้นรายการที่เข้าสัมภาษณ์กับทางสสคุณวรีเนี่ยฮะจะเห็นว่าเรามีปัญหาเยอะแยะมากมายทั้งตัวความแปรปรวนของสภาพอากาศเองนี่คือด้านสิ่งแวดล้อมนะครับอาหารในป่าอะไรมันก็ลดน้อยลงไปแล้วก็การขยายตัวของชุมชนผมขอเจาะไปทีละประเด็นนะฮะอย่างสภาพแวดล้อมเองเนี่ยเราเกินที่จะควบคุมเราสามารถที่จะเอาเทคโนโลยีอะไรมาใช้ในการปรับเปลี่ยนหรือว่าดูพฤติกรรมของช้างได้เพิ่มเติมมากกว่าอดีตที่ผ่านมา
0: อย่างทุกวันนี้เนี่ยทางกรมอุทยานก็จะมีชุดผลักดันสัตว์ป่าเนาะแล้วก็เขาก็จะทำงานควบคู่กันเขาก็จะมีการติดปลอกคอมีโดรนมีดูไอ้พวกอะไรนะจับความร้อนว่าเออฝูงเข้าไปตรงไหน
1: ยังไงใช่ไหมครับ
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะซึ่งไอ้ตรงนี้เนี่ยรู้สึกว่าเท่าที่เขาเคยให้ข้อมูลมาเนี่ยมันใช้เหมือนกล้อง CCTV มันก็ยังเหมือนกับใช้ในระบบอินเทอร์เน็ตอยู่ทีนี้เห็นว่าทางไทยคมนะคะเมื่อสักสะคมเนี่ยไปจับมือกับทางกระทรวงทรัพย์ที่จะเอาคล้ายๆกับดาวเทียมเนาะสัญญาณดาวเทียมอ่ะมาเพิ่มประสิทธิภาพเพราะว่าที่ทราบเนี่ยเหมือนกับว่าเขานอกเหนือจากในเรื่องประเด็นช้างป่าเนี่ยยังจะมีประเด็นเอาสัญญาณดาวเทียมมาใช้มาจับเพิ่
1: ม
0: ค่ะ
1: อันนี้คือเรื่องเทคโนโลยี
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วสำหรับมุมประชาชนเองนะครับคือผมเชื่อว่าคือคนในชุมชนที่อยู่ติดกับแนวอุทยานหรือว่าใช้ชีวิตกับป่าอยู่แล้วเนี่ยผมเชื่อว่าเขาเข้าใจพฤติกรรมสัตว์ป่าดีเนาะแต่บางทีเมื่อวิถีเราเองก็ต้องเปลี่ยนอะไรบ้างไหมครับสสมองตรงนี้ยังไงบ้าง
0: ส่วนหนึ่งจริงๆชาวบ้านก็น่าเห็นใจนะคะเพราะว่าด้านหนึ่งว่าเขาไม่ได้สามารถย้ายไปไหนได้ดังนั้นส่วนหนึ่งและอีกอย่างหนึ่งถ้าเราเป็นช้างเนาะเราก็คิดอย่างหนึ่งว่าถ้าในพื้นที่ที่เราอยู่เนี่ยมันมีอาหารพอกินพอใช้อ่ะมันก็คงอยู่ได้ดังนั้นทุกวันนี้ส่วนหนึ่งมันต้องทำคู่ขนานกันในหลายๆมิติก็คือการสร้างแหล่งน้ำแหล่งอาหารโป่งเทียมทันแล้วก็พื้นที่ต้องบอกว่ามันต้องเป็นความร่วมมือว่าการไปลุกล้ำในพื้นที่ของเขาทันถ้าบ้านเขามันขนาดลดลงมันก็คือจะกระทบแน่นอน
1: หลายคนมองว่าก็มีคำถามเหมือนกันตอนนั้นที่จัดสี่แยกเกียรกายก่อนที่จะชวนมาเปลี่ยนมุมคิดต่อเนี่ยครับหลายคนบอกว่าถ้าอย่างพืชพันธุ์ธัญญาหารในป่ามันลดน้อยลงเราเอาจากนอกป่าเข้าไปปลูกให้เขาหรือว่าทำเป็นแหล่งอาหารของเขาขึ้นมาในป่าเลยได้ไหมเคยคือจากจะเป็นสสชุดที่15 26จนมาถึงชุดที่27เนี่ยเคยมีการคุยประเด็นนี้ไหมครับสสคุณวลี
0: มีการหารือกันค่ะมันคุยกันหลายประเด็นมากเลยค่ะ
1: หลายส่วนเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะมันหลายส่วนแล้วก็รวมถึงแม้กระทั่งว่าในพื้นที่ที่เขาอยู่เนี่ยถ้าจะทำเป็นบัฟเฟอร์อ่ะก็จะมีการคุยกันเลยว่าเอ้ยมันอาจจะต้องปลูกพืชหรือปลูกอะไรที่แบบเขาไม่ชอบอ่ะเขาจะไม่ชอบไอ้พวกกลิ่นไพรอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับเป็นบัฟ

0: ให้เขาแบบให้เขาไม่ออกมาแต่
1: คือการ
0: แอบเรียน
1: กันไม่ให้เขาเข้ามา
0: ใช่มันก็ต้องหลายมิติหลายประเภทอะค่ะ
1: แต่ถ้าไปปลูกสับปะรดอ้อยมันเมื่อไรเรียบร้อยเลย
0: แต่บางทีเกษตรกรก็เขาทำมาเนอะแต่ว่าบางทีมันจะต้องเจอกันคนละครึ่งทางอะค่ะท่าน
1: ครับหรือเราหรือเราจะลองปรับแต่อย่างว่าเนาะเรื่องฝนฟ้าอากาศผมกำลังจะเสนอว่าเราลองเปลี่ยนเป็นให้ดูพฤติกรรมช้างประกอบกับดูว่าพืชผลทางการเกษตรเนี่ยเปลี่ยนฤดูการผลิตหรือบริโภคได้ไหมเช่นหน้านี้รู้ว่าช้างจะออกมาเราก็ไม่ไปปลูกพืชอะไรที่เขาทานนู่นนี่นั่นอาจจะพอได้ไหมครับลองแลกเปลี่ยนตรงนี้ดู
0: อันนี้ก็อับเป็นแนวความคิดแต่ทางนี้ทางนั้นก็อยู่ที่ชุมชนว่าเขาจะมีความร่วมมือหรือว่าจะลองมีการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนค่ะเพราะว่าต้องนำเลยว่าจริงๆช้างเขาเป็นออกมาในส่วนหนึ่งมันเกิดจากการที่เขาติดรสชาติเนาะทุเรียนอร่อยอะไร
1: ครับโอเคครับสสเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตพักสายเบรกรายการสักครู่แล้วเดี๋ยวทีมงานติดต่อครับ
0: สวัสดีครับ
1: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังเราคุยกันมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ผมขอไปพักสักครู่หนึ่งเพราะว่าประเด็นเรื่องช้างจริงๆคนรักช้างคนที่รักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผมเข้าใจว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะครับแต่เราอยากจะใช้พื้นที่ของฝ่ายนิติบัญญัติของสภาผู้แทนราษฎรตลอดจนวุฒิสภาในการคลี่คลายปัญหานี้ให้กับพี่น้องประชาชนเดี๋ยวมาตามต่อเรื่องราวนะครับเดี๋ยวสสจะกลับมาคุณหนึ่งในเปลี่ยนมุมคิดครับ

0: ญหาทุกความเดือดร้อนเสียงของคุณจะไม่เงียบหายไปเพราะเราจะเป็นสื่อกลางที่จะทำให้เสียงของคุณดังในสภา
1: จับตาปัญหาสร้างเขื่อนป้องกัน
2: นี่นอกระบบที่กำลังลุกลามขยายวงกว้างอย
3: ู่สิบาทของผู้สูงอายุที่ถูกย้ายข้ามเขต
4: ซึ่งเป็นตัวแทนของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังในไร่นา
5: จึงขอรื้อพารากรรมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับผิดชอบ
6: ภาคประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไรนะครับมาพูดอะไรมาเสนอแนะมาให้คอมเมนต์เราฟังหมด
7: คำถามที่คุณสงสัยกฎหมายที่คุณอยากรู้
8: นะครับเป็นกฎหมายซึ่งพี่น้องประชาชนต้องการและเป็นกฎหมายที่วุฒิสภาซึ่งก็ประชาชนอยากให้ออกเป็นกฎหมายเช่นเดียวกัน
9: เรามีสิทธิในฐานะสิทธิ
10: กฎหมายพวกนี้มันไม่ได้ดีสำหรับเฉพาะคนพิการในปัจจุบันนะครับแต่ว่ามันจะ
0: เพราะรัฐสภาเกิดขึ้นและมีได้เพราะประชาชนโทรทัศน์รัฐสภาสื่อรัฐสภาเพื่อประชาชน

0: ถามที่ตอบตอบที่ถามกับรายการข้อซักถามกระทู้ถามทุกวันเสาร์เวลา 20:30 น.ทางโทรทัศน
1: ์อยากรู้เหรอคะถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
2: ถ้าอยากรู้ต้องดูช่อง10
1: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
2: อยากรู้ดูช่อง10ครับทีวีรัฐสภา

0: ี้แยกกันแทบจะไม่ออกจริงๆนะครับและเรายังอยู่กับแขกรับคุณวรีนพอมรบดีสวัสดีครั้งนึงนะครับสสครับ
1: สวัสดีค่ะท่านค่ะ
0: ครับเมื่อสักครู่นี้เราคุยกันไปเห็นประเด็นปัญหาและสิ่งที่กรรมาธิการการที่ดินในฐานะที่ท่านเป็นประธานได้พยายามขับเคลื่อนแล้วเนี่ยตรงนี้หลายๆคนถามว่าสุดท้ายแล้วจะมีจุดจบหรือว่าเราจะไปจี้ขยี้ในมุมไหนได้บ้างไหมครับกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับสสครับ
1: ซึ่งมันต้องแยกเป็นประเด็นไปอะเนาะว่ามันประเด็นเกี่ยวกับด้านไหนบ้างอย่างประเด็นตอนนี้ที่ได้รับเรื่องจากทางในพื้นที่มาเยอะก็คือประเด็นในเรื่องของการเยียวยาจากการเหตุที่เขามีการปะทะกันแล้วเกิดการสูญเสียกันเนี่ยค่ะว่าเขาได้เงินตรงนี้ไปล่าช้าและอย่างที่ได้ดำเนินไปว่าเขาต้นทุนไม่เหมือนกันเนาะแต่ละท่านคือไม่ได้มีใดๆเลยที่จะไปจัดงานก็อย่างว่าล่ะค่ะส่วนหนึ่งก็เป็นจากคนในพื้นที่ช่วยกันนะคะก็เป็นตั้งต้นไปก็เลยเป็นที่มาที่เราหารือกันว่ามันมีกี่ช่องทางกี่ channel ที่เราจะสามารถที่จะเป็นแนวทางที่จะเดินได้ปฏิบัติได้จริงเมื่อเกิดเหตุและนำตรงนี้ไปให้เขาได้เร็วที่สุด
0: ครับครับอย่างท้องถิ่นเองต้องมีส่วนในการที่จะมาดูแลรับผิดชอบคนในชุมชนหรือว่าพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านในท้องที่ตรงนี้ด้วยไหมครับสสฮะ
1: ค่ะก็ตอนนี้เองเนี่ยในส่วนของท้องถิ่นเองไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอบจ. อบต.เทศบาลกรมส่งเสริมมนุษย์เขาก็เปิดกว้างในเรื่องของระเบียบต่างๆที่จะมาใช้ในพื้นที่การอุดหนุนในเรื่องของชุดผักดันช้างมีผสมเพิ่มไปจากทางในส่วนกรมอุทยานด้วยนะคะ
0: คือ
1: ตรงเนี้ยมันต้องหลายๆฝ่ายช่วยกันมันต้องบูรณาการกันทุกฝ่ายดังนั้นในระเบียบของท้องถิ่นเนี่ยก็มีการเปิดกว้างขึ้นของอบจ.บางทีก็ไปช่วยมีด้วยเหมือนกัน
0: ครับครับแล้วผมเห็นตัวเลขตอนนี้ที่นั่งคุยกันผมก็พยายามหาข่าวไปด้วยนะครับสสคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับทราบว่าพี่ทีมที่เป็นอาสาสมัครอ่ะที่เขาเป็นเจ้าหน้าที่คอยด
1: ู
0: แลตามใช่ผักดันคือเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่ก็น้อยอะไรต่างๆนานาตรงนี้เรามองในมิติตรงนี้ได้บ้างไหม
1: จริงๆก็น้อยค่ะท่านเพราะว่าเอาตรงๆนะคะอย่างนำเรียนเลยว่าฉันเองเนี่ยมีโอกาสได้นั่งกรรมธิการอนุกรรมธิการงบประมาณเป็นคุรุพันธ์ ICT ในงบปี70ล่าสุดเนี่ยก็มีกรมอุทยานเข้ามาดีแคลร์ในเรื่องของเราเห็นเนี่ยคร่าวๆเลยเนี่ยเราเห็นชัดเจนเลยว่าเขาเนี่ยของบประมาณสำหรับชุดผักดันช้างป่าเนี่ยไปประมาณเห็นตามตัวเลขไม่แม่นนะคะแต่ขออนุญาตใช้ว่าประมาณ700ล้านแล้วก็สำนักงบประมาณเนี่ยก็ได้อนุมัติงบตรงนี้ไปประมาณแค่200กว่าล้าน
0: โอ้จาก700ล้านอนุมัติไปประมาณ200
1: ใช่อันนี้คืองบสำหรับชุดผักดันช้างป่าอันนี้คือต้องเป็นตัวเลขคร่าวๆเนาะเพราะจำได้ว่าเอ้ยมันโดนปัดไปเยอะเหมือนกันนะเนี่ยแล้วแม้กระทั่งในเรื่องของเงินเยียวยาเองเนี่ยเงินเยียวยาเนี่ย อย่างเคสที่เรารวบรวมมาทั้งหมดเลยเนี่ยเราก็ทราบมาว่ามันมีความเสียหายอยู่ที่ประมาณ58ล้านก็งบกลางปี69เนี่ยมีการจัดสรรงบกลางมาประมาณ7ล้านกว่าก็จ่ายไปถึงมือแล้วก็50ล้านเนี่ยก็ทราบมาว่าทางกรมอุทยานก็ขอมาที่สำนักงบเหมือนกันในปี70แต่ก็ได้มาแค่ประมาณ10ล้านได้10ล้านแล้วงบ70เนี่ยกว่ามันจะเข้ามันวาระ 2-3 มันจะเข้าอาทิตย์หน้าเนา
0: ะ
1: กว
0: ่
1: าจะใช้ก็อีกช่วงเวลานึงนะคะดังนั้นก็ค้างอีกประมาณ40กว่าละสิ่งนี้เองเนี่ยทางเราเองกรรมาธิการเนี่ยก็ได้คุยกันว่าเราจะต้องอาจจะต้องมีมติไปที่อย่างกระทรวงทรัพย์เนาะรวมถึงท่านรัฐมนตรีด้วยว่าไปหาหรือว่าแนวทางนโยบายเนี่ยคือจะขอเคลียร์คัทออฟนี่เนี่ย40กว่าล้านเนี่ยพูดตรงๆจะเอาตรงไหนมาช่วยเขาก่อนได้มั้ยส่วนไอ้ที่เราทําศึกษากันอยู่ทุกวันเนี้ยก็ให้เป็นแนวทางในเคสอนาคตไปว่าจะเอาตรงไหนใช่
0: แต่ตอนนี้ค่อยๆปรับ
1: ใช่แต่ตอนนี้ความเสียหายมันชัดเจนมันบ่งชี้ชัดเลยเน
0: ี่
1: ยค้างอยู่อีก50ล้านเนี่ยได้งบปี70อีกแค่10ล้านเนี่ย
0: คือในมิติของพี่น้องประชาชนคือปัญหามันรอไม่ได้อันนี้เราเข้าใจนะฮะงบประมาณอะไรต่างๆถ้าจะไปรอก็ความเป็นพี่น้องประชาชนน่ะบางคนเขาเสียชีวิตไปแล้วบางคนเขาได้รับบาดเจ็บ
1: ครอบครัวค่ะท่านก็น่าเห็นใจ
0: ครับอันเนี้ยเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องมาขยี้ตรงนี้นิดนึงว่ามันจะมีช่องทางตรงไหนไหมที่จะ
1: มาดูแลพี่น้องประชาชนหลายมิติเลยนะคะสมมติว่าเราดูประเด็นเรื่องช้างเราทำแหล่งพื้นที่โป่งเทียมแหล่งอาหารให้เขาได้อย่างเต็มที่ของเราแล้วส่วนหนึ่งก็คือการทำแนวกันช้างเนาะการคุมกำเนิดคือมันเหมือนกับเป็นแผนระยะสั้น

0: ระยะกลางระยะยาวรวมถึงชุมชนที่อยู่โดยรอบอาจจะต้องมีการปรับตัวในเรื่องของการทำเกษตรทำประโยชน์ในพื้นที
1: ่
0: รวมถึงในเรื่องของพฤติกรรมเราต้องบอกว่าบางพื้นที่เนี่ยมันมีการบุกรุกในพื้นที่ของเขาอันนี้ก็ต้องยอมรับว่ามัน
1: คือคนไปบุกรุกพื้นที่ป่าช้างป่าใช่ไหม
0: ค่ะมันมีค่ะมันมีแต่ว่าอย่างที่เราได้รับรู้รับทราบเนาะบางทีเนี่ยเราก็จะได้มาเห็นก็คือตอนที่มันเป็นข่าวคราวเนาะ
1: ครับไอ้ที่ไม่เป็นข่าวก็น่าจะอีกเยอะ
0: นั่นไงมันคือมีเหตุแล้วไงคะผลมันทำให้เขาออกมามันก็ต้องดูไปที่เหตุว่า
1: ใ
0: ช่ไหมมันหลายปัจจัยมากค่ะแล้วอย่างบางพื้นที่เนี่ยพอเป็นหน้าแล้งอย่างเงี้ยเขาก็จะแหล่งอาหารเขาก็จะไม่พอละแหล่งน้ำเขาก็จะไม่พอละเขาก็ต้องขนฝายเนาะออกมาหาข้างนอก
1: ครับครับนี่คือประเด็นมีอีกนิดนึงฮะอย่างกรณีของการที่เราพยายามจะลดประชากรช้างซึ่งอ่ะผมทำความเข้าใจคุณผู้ชมเพราะว่าก็จะมีสายที่รักธรรมชาติสิ่งแวดล้อมก็อาจจะเข้าใจคลาดเคลื่อนกันแต่ตรงนี้คือเราจะไปลดประชากรเขามันมีหลายปัจจัย
0: คุมอัตราการเติบโตของเขาดีกว่า
1: คือ
0: เขาก
1: ็
0: ม
1: ี
0: การเกิดของเขาเนี่ยอัตราของเขาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 8-9% ต่อปีถ้า100ตัวเนี่ยมันออกมาเท่า8ตัวเนี่ยมันก็ออกมา400กว่าตัวเนาะ
1: โอ้โห400กว่าตัวนะปีนึง
0: ใช่ค่ะดังนั้นการฉีดวัคซีนเพื่อคุมกำเนิดเนี่ยมันก็จะทำให้อัตราการขยายพันธุ์ของเขาเนี่ยลดลงมันจะเพราะมันเป็นไปไม่ได้นะคะที่พูดตรงๆนะคะแล้วเราจะไปฉีดทุกตัวเนี่ยมัน
1: ก็เป็นไปไม่ได้
0: ใช่ใช่ใช่
1: ช้างป่าพื้นป่าเราเยอะแยะมากมายนะครับ
0: ใช่ค่ะมันก็แค่ลดอัตราการโตของเขาการเกิดของเขา
1: แล้วการฉีดถ้าจะทำความมั่นใจนิดนึงคือเราอาจจะดูเป็นระยะช่วงปีนี้ช่วงนี้ถ้าประชากรโอเคเราคุมเราคอนโทรลได้ก็ปล่อยเขาตามธรรมชาติเนาะนี่จะได้ทำความเข้าใจทุกๆฝ่าย
0: ใช่ค่ะแล้วอีกอย่างนึงตอนแรกก็มีความกังวลกันว่าในเรื่องของวัคซีนเนี่ยมันมีความปลอดภัยอะไรยังไงไหมก็เห็นว่าคณะกรรมการที่เขาศึกษามาก่อนหน้าเนี่ยเขาก็บอกว่ามันเป็นเคสที่ว่ามีต่างประเทศมีการนำไปใช้มันก็เป็นเคสสตัดดี้ของเราว่ามันจะยังไงไหมถ้าเกิดเราลองใช้เนี่ยมันจะไปลองตรงไหนอย่างว่าค่ะเวลาที่เราจะไปเนี่ยเราคงอาจจะไม่สามารถที่จะแบบปึ้มกระจายได้ทั้งประเทศเพราะว่า1มันก็จำกัดด้วยงบประมาณ2เราอาจจะต้องสโคปว่าเราต้องทดลองตรงไหนก่อนไหมเพื่อให้มันได้ผลไหมแล้วมันมีเหตุมันมีเอฟเฟกต์อะไรกับเขาไหม
1: แสดงว่าอ่ะอย่างพื้นที่การฉีดวัคซีนการทำแนวป้องกันหรือการที่จะทำอะไรสักอย่างในทัศนะของสสในมุมกรรมาธิการเองเราอาจจะต้องหาแต่ละพื้นที่ไหมครับว่าพื้นที่เนี้ยภาคนี้เป็นโมเดลด้านนี้ด้านน
0: ี้ถ้าเกิดว่ามันเวิร์กเราก็ค่อยขยายไปค่อยๆทำค่อยๆทำค่อยๆทำไปแล้วอีกอย่างนึงมันจำกัดด้วยเม็ดเงินเนาะเม็ดเงินเราไม่สามารถที่จะมาทุ่มตู้มด้วยกันทั้งประเทศดังนั้นเนี่ยแทนที่เราจะเอาไปกระจายตรงนี้หย่อมๆๆเนี่ยเราลองมาดูดีว่ามันจะดีกว่าไหมถ้าเราทำให้มันเป็นชิ้นเป็นอันเลยอะที่หนึ่งแล้วเราก็ค่อยๆขยายทำไปเรื่อย
1: ๆครับแนวคิดนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่าถ้าเราทำสำเร็จสักที่หนึ่งถ้าสำเร็จแล้วเราค่อยขยายผลต่อนะความสำเร็จนี้มันก็จะอยู่ได้ยั่งยืน
0: ใช่ค่ะอาจจะต้องเป็นพื้นที่ที่เราอาจจะต้องมาดูเลยว่าตรงไหนที่คิดว่ามีผลกระทบระหว่างคนกับช้างป่าเนี่ยมากที่
1: ส
0: ุ
1: ด
0: เพราะมันมีสถิติอยู่แล้วค่ะว่าพื้นที่ไหนที่มีการปะทะการเกิดเหตุอย่างเงี้ยเยอะก็น่าควรจะต้องเป็นพื้นที่บริเวณนั้นไหม
1: ครับครับสสที่อยู่ในชุมชนเนี่ยผมเชื่อว่าเขาเข้าใจบริบทของสัตว์ป่าบริบทของช้างป่าและพื้นที่ป่าเป็นอย่างดีคือถ้าทำความเข้าใจช้างป่านี่คือเป็นทรัพย์สินหรือว่าการดูแลรับผิดชอบของคนไทยทั้งประเทศใช่ไหมครับผมเข้าใจถูกไหม
0: ช้างป่าเนาะเขาเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง
1: ครับ
0: ตามพรบอุทยานเนาะแต่จริงๆถ้าเรามองจริงๆเนี่ยมันก็เหมือนกับช้างก็เป็นของคนไทยทุกคน
1: ครับ
0: ดังนั้นอันเนี้ยมันเป็นข้อถกอันนึงที่เรามองถ้าสมมุติเรามองว่าช้างเป็นสัตว์สงวนของตามที่พรบอุทยานดังนั้นเงินรายได้กรมอุทยานเนี่ยเอามาจ่ายได้มั้ยเออเราก็มาคุยกันอย่างนี้เหมือนกันนะถ้าเรามองมุมนี
1: ้
0: แต่ทุกวันเนี้ยเงินรายได้กรมอุทยานมันจ่ายไม่ได้มันต้องไปผ่านบอร์ดอุทยานว่าเขาสามารถที่จะไปดูระเบียบข้อบังคับของเขาเนี่ยยืดหยุ่นได้ไหมถ้าเรามองประเด็นนี้นะเพราะว่าเขาเป็นสัตว์คุ้มครองของเรา
1: ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า256จบจุดจบตรงนี้ฮะคือพอเราคุยกันมาตรงนี้เราเข้าใจว่ากรรมาธิการอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขยับเพราะว่าปัญหาของพี่น้องประชาชนหลายส่วนเลยนะฮะที่เราคุยกันตรงนี้เนี่ยเราจะต้องยังไงบ้างครับพอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาทราบรายละเอียดแล้วเนี่ย

0: ตามได้หรือต้องขอให้เขาออกกฎกระทรวงออกอะไรยังไงเพื่อมาเยียวยาพี่น้องประชาชนอัน
1: น
0: ี
1: ้วันนั้นที่เราไปคุยกันไม่อย่างอาทิเช่นในเรื่องของการที่จะมาดูศึกษาว่าพื้นที่เราจะทำนำร่องในเรื่องของแนวกันช้างจะทำแบบไหนประเภทใดก็ได้มีการหารือแล้วก็ได้คุยกับทางกรมอุดว่ากรมอุดอ่ะอาจจะต้องไปศึกษาผืนป่าสักที่นึงนำร่องเลยว่าต้องทำแบบไหนถึงจะดีต้องทำแนวแบบไหนทำปูแบบไหนทำรั้วแบบไหนคือถ้ามันแบบเอาหย่อมนึง10กิโลผืนป่านี้อีกหย่อมนึง5กิโลผืนป่านั้นมันก็ไม่ได้ผล
0: มันก็ไม่เหมือนกัน
1: ใช่ค่ะใช่ดังนั้นทำให้มันเป็นชิ้นเป็นอันน่ะแล้วลองดูเลยว่ามันได้ผลไห
0: ม
1: มันได้ผลไหมแล้วกรณีที่เรื่องเงินเยียวยาก็จะต้องทำหนังสือหารือเป็นรายละอักษรไปที่กรมบัญชีกลางเขาเลยที่กระทรวงการคลังเลยหารือเลยว่าเพิ่มเป็นหน่วยไงหน่วยงานที่9
0: ในการใ
1: ช้ใช่ในการใช้เงินทดลองราชการในการจ่ายเพื่อช่วยเหลือกรณีภัยพิบัติฉุกเฉินได้ไหมติดปัญหาหรือเปล่าหรือถ้าติดปัญหาในเรื่องของใดๆที่เขาอาจจะมีการประชุมอะไรของเขาเนี่ยเอาไปอีกชั้นบอร์ดอุทยานไปหารือกันซิว่าได้ไหม หรือถ้าไม่ได้อีกมาอีกช่องทางนึงเอาเงินสัตว์ป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าจ่ายไปก่อนแสนนึงตั้งไว้เพราะว่าอย่างน้อยโอ้แสนนึงเนี่ยเขาก็ยังพอไปทำกิจ
0: ทำศพทำอะไรได้พิธีการ
1: ใช่ก็คือมันหาไว้หลายแนวซึ่งหนูก็ได้ดำเนินคำว่าอุทยานด้วยอย่างหน่วยงานเป็นเจ้าภาพหลักอุทยานเนี่ยควรทำหนังสือไปหาลือซะมันจะได้ทำบันทึกเป็นชิ้นเป็นอันเนาะแล้วเราก็จะได้ในนามกรรมาธิการเนี่ยไปตามว่าจากที่กรมอุทยานเขาได้หารือไปเนี่ยมีความคืบหน้ายังไงไหมควรจะต้องประชุมกับหน่วยงานใดๆเพิ่มเติมหรือเปล่าในการขอความเห็นกฤษฎีกาท่านว่ายังไง
0: นี่กรรมาธิการตามทุกส่วนจริงๆถ้ามีอะไรอัปเดตผมคงจะได้เอามาคุยถ้าหน่วยงานเขาเริ่มขยับแล้วเป็นชิ้นเป็นอันนะครับเพราะว่าทุกๆประเด็นทุกๆมิตินี่กรรมาธิการเสนอไปให้หมดแล้วนะครับก็รอการขยับตรงนี้นะครับวันนี้ขอบคุณนะครับสสกุมารีครับมาแลกเปลี่ยนสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมก็นี่แหละครับคือในมุมของฝ่ายนิติบัญญัติเราขยับในบทของกรรมาธิการเราขยับได้ก็คือแทงเรื่องต่างๆเอาเรื่องต่างๆข้อมูลที่พี่น้องประชาชนสะท้อนปัญหาเข้ามานะครับไปถามเอาไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแล้วก็ตรวจสอบที่สำคัญครับอย่างที่เมื่อสักครู่สสกุลวลีนบอมรบดีในฐานะที่เป็นประธานกรรมาธิการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรบอกเลยบอกว่าข้อมูลทั้งหมดเนี่ยเราทำมาตั้งแต่สสชุดที่24ชุดที่25 26มาชุดปัจจุบัน27ก็ขยายปมกันต่อขยี้กันต่อขอเถอะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำจริงๆให้เห็นสักตัวอย่างนึงให้เห็นสักโมเดลนึงได้ไหมนะครับถ้ามีอะไรคืบหน้าเราคงจะได้เปลี่ยนมุมคิดแล้วก็ตามกันต่อนะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังผมทิ้งท้ายนิดนึงแล้วกันเป็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพี่ๆที่ดูแลรักษาพันธุ์สัตว์ป่านะครับเรื่องของช้างเนี่ยนะคือมันจะมีข่าวปลอมออกมาเยอะแยะมากมายเมื่อสักครู่ทีมงานก็ขึ้นภาพออกมาเนี่ยจะเป็นการที่เขาเรียกว่าไล่ป่าให้คืนสู่ผืนป่านะครับแต่ทีนี้ก็จะมีข่าวปลอมผมเห็นเมื่อวัน2วันก่อนนะครับข่าวปลอมที่ว่าเนี่ยนะคือหน่วยรักษาความปลอดภัยในเชิงพื้นที่เนี่ยนะครับเขาลงพื้นที่ไปแล้วก็มีคลิปมีอะไรออกมาเพื่อที่จะผลักดันช้างป่าออกจากพื้นที่แต่ข่าวออกมาว่าทีมอาสาดงใหญ่ขออนุญาตพูดถึงชื่อนิดนึงแล้วกันอาจจะบอกทำงานเกินไปหรือเปล่าไร้เมตตาหรือเปล่าบอกก่อนนะว่าคลิปที่เห็นต่างๆเนี่ยมันเป็นข้อมูลที่บิดเบือนเพราะฉะนั้นท่ามกลางข้อมูลข่าวสารท่ามกลางยุค AI เทคโนโลยีเนี่ยบางคลิปเนี่ยฮะเราก็ต้องตรวจสอบกันเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังว่ามันจริงเท็จแค่ไหนบางทีเห็นคลิปช้างมาบุกป่าเนี่ยมาจากป่าแล้วบุกบ้านคนเนี่ยบางทีทำจาก AI ก็มีทุกวันนี้เป็นแบบนี้จริงๆแต่ข้อมูลข่าวสารที่เปลี่ยนมุมคิดนำเสนอเราเลือกเฟ้นมานะครับนี่คือข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงและถูกต้องอย่างแน่นอนครับทั้งหมดนี้คือเปลี่ยนมุมคิดเรื่องช้างเราก็คงจะต้องตามต่อกรรมาธิการขยับแล้วฝ่ายบริหารว่าอย่างไรถ้ามีสักพื้นที่นึงทำได้จริงและสามารถแก้ไขขี้คลายปัญหาระหว่างคนและช้างป่าได้สำเร็จเปลี่ยนมุมคิดจะพามาเปลี่ยนมุมมองและตามต่ออย่างแน่นอนครับวันนี้หมดเวลาของเปลี่ยนมุมคิดแล้วนะครับผมต้นณรงค์ฤทธิ์คิดเห็นพร้อมทีมงานทุกคนลาไปก่อนขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ

0: ไอ้เด็ก
1: หินเม็ดนิดเดียวมันเกิดแรงกระทบเป็นวงกว้างไปตั้งหลายวงเห็นป่ะ
2: แล้วตกลงผมลูกใครอ่ะ
3: ที่เซตีไอซ์เบิร์กเป็นการเปรียบเทียบบุคลิกของคนกับภูเขาน้ำแข็ง
1: ถ้าไม่ชอบความเจ็บแล้วทำตัวเองให้เจ็บทำไม
2: โอ๊ยไม่รู้ถามนั่นได้ไหมน่าอัพพาน
3: ส่วนที่อยู่เหนือน้ำคือพฤติกรรม
2: ผม
3: เ
2: ป็นยิงลูก
4: ไม่ใช่อาวุธเท่านั้นนะที่ฆ่าคนได้วาจาเพียงคำเดียวหรือแค่ประโยคเดียวเนี่ยก็ฆ่าคนได้
2: มันไม่ยุติธรรมเลยว่านะข้างนอกเนี่ยของจริง
3: ส่วนที่อยู่ใต้น้ำคือเบื้องลึกของจิตใต้สำนึกจริงใหญ่กว่าซึ่งควรนำมาวิ่งและผู้อื่นได้มากขึ้น
5: พ่อเขาจัดไว้ให้อะไรอะไรเขาก็จัดไว้ให้ชีวิตดีๆเนาะทำไมเราต้องสุภาพด้วยอ
1: ่
5: ะ
1: เราน่าจะเอาสิ่งที่เราพอมีนะไปให้เด็กๆที่เขาจะต้องมีชีวิตอยู่ตั้งยาวไกล
6: โอ้ยนั่นมันไม่ใช่หน้าที่เรามันเป็นหน้าที่พ่อแม่เขา
2: ครูก็พูดได้
7: ครู
2: ก็พูดได้ดิครูไม่เคยมีชีวิตแบบผมนี่
5: ไม
8: ่
5: ม
8: ี
5: ใครเพอร์เฟคใช
8: ่
5: ไหมคะคร
8: ูใต้ภูเขาน้ำแข็งมันกว้างใหญ่มากกว่าข้างบนที่มองเห็นสำรวจวันเดียวไม่เคย
9: องค์ใดพระสัมพุทธ
10: ผมจนขำทุกวันเสาร์เวลา 13:00 นทางช่อง10โทรทัศน์รัฐสภา
11: ท่านประธานครับกับเรียนท่านประธานสภาผมนายชัยชนกชิดชอบสมาชิกผู้แทนราษฎรขอเสนอท่าน
12: รอนานไหมครับพี่ก้อยโทษทีนะครับพอดีรถติดคร
13: ับ อ๋อไม่เป็นไรพี่ดูประชุมสภาอยู่เพลินๆเลย
12: ตรงนี้เนี่ยนะ
13: ใช่นี
10: ่รับชมการถ่ายทอดสดการประชุมสภาเหมือนเข้าไปนั่งอยู่ในห้องประชุมสภาจริงๆได้ทุกที่ผ่านทางสมาร์ทโฟนแค่โหลดระบบ Android และ iOS เพียงเท่านี้ก็เหมือนได้เข้าไปนั่งรับชมการประชุมอยู่ในห้องประชุมสภาแล้วและยังสามารถจะรับชมรายการต่างๆเ

ขอเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านอิ่มเอมไปกับความงดงามและความหลากหลายของเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจและการเสริมสร้างความรักในผืนแผ่นดินสารคดีที่บอกเล่าประวัติศาสตร์อัตชีวประวัติสังคมวิถีชีวิตวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมติดตามรับชมได้กับรายการ Take a Look Documentary ทุกวันอาทิตย์เวลา 18:05 น.ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง 10

0: หินก้อนเล็กๆนั้นมันโยนลงไปในน้ำทำให้น้ำกระเพื่อมเป็นวงกว้างใหญ่ตอนนี้มันกำลังกระเทือนไปกระทบอะไรบ้างลองคิดให้ดีไม่อยากมีชีวิตอยู่ไว้ตำราเล่มนั้นใช่ไหม
1: ใต้ภูเขาน้ำแข็งมันกว้างใหญ่ไพศาลมากกว่าทุกคนที่มองเห็นสำรวจวันเดียวไม่เข้าใจ
2: เราอยากทำเพลงนี้
3: จะเอางี้เลยวะ
0: ไม่รางจืดเนี่ย
4: สรรพคุณเขาเนี่ยเป็นราชาแห่งการถอนพิษเชียวนะ
3: เนาะ
4: พิษยาเบื่อพิษงูแล้วก็พิษสุราค่ะระวังบ้างนะครูเดี๋ยวหนูส่งลิงก์ให้ครูอ่านเลย
0: เออมันต้องเอาทุกอย่างเนาะมันมีข้อดีข้อเสียเนาะ
4: บาง
0: เธอรู้ไหมความหวังดีเนี่ยนะมันไม่ได้ดีเสมอมันอยู่ที่คนรับมันไม่ได้อยู่ที่คน
4: รังจืดเนี่ยไปให้แกอีกเหร
0: อมันถึงเวลาแล้วที่ครูจะต้องตอบแทนพี่โซอ้าวไปไหนแล้วไม่ตายแล้วพ่อก็ยังไม่ได้กินเลยพี่โซฉันเอาน้ำรังจืดมาวางไว้ให้ตรงนี้นะกินแต่เหล้าโอ้โหหนังสือตั้ง4ปีแล้วก็มาวางตรงเนี้ยคุณยังไม่เก็บเข้าตู้อีกเหรอฮอตอูนิดไง

0: ให้อนุญาตก่อนนะคะ
1: เงียบๆก่อนคุยโทรศัพท์อยู่เออมาเต็นทำไมตากล้องยังไม่มาอีกเนี่ยอะไรนะโอ้ยแล้วทำไมเพิ่งมาบอก
2: ตำราบอกว่าถ้าเราไม่รู้ก็ให้เข้าหาผู้รู
3: ้ผู้รู้ใครอ่ะ Google เหรอ
0: พุทโธนอนอยู่ในห้องปากค้างพุทโธแม็กซ์ว่าไง
1: วันนี้เราไม่มีตากล้องนะครับถ่าย MV นะฮะ
0: ก็มาตินเขาบอกว่าเขานัดแล้วไม่ใช่เหรอ
1: มันบอกว่าแพงมากครับเลยไม่ได้คอนเฟิร์มนัดแล้วมันก็ลืมบอกผมด้วยครับครู
0: นักดนตรีพร้อมแล้วไม่ใช่เหรอจะเอายังไงแก้ปัญหาสิ
1: แก้ปัญหายังไงฮะ
0: หนังฉันเคยดูนะหนังบางเรื่องเนี่ยหนังใหญ่ด้วยเขายังถ่ายด้วยมือถือเลยเพราะฉะนั้นเนี่ย MV เราเนี่ยจะอยู่ในโทรศัพท์ไม่ได้ขึ้นจอใหญ่ที่ไหนก็ถ่ายด้วยมือถือสิ
1: แล้วใครเป็นคนถ่ายครับครู
0: ก็เธอไง
1: ผมเนี่ยนะ
0: ฉันเห็นเธอถ่ายวิดีโอลงโซเชียลทุกวันน่าจะเก่งแล้วนะเดี๋ยวฉันจะรีบกลับไปจะได้ไปช่วยอีกมุมหนึ่งไงจะได้มีหลายๆมุมดีไหม
1: ขอบคุณนะครับเฮ้ยพวกมึงครูบอกให้กูใช้กล้องมือถือถ่ายอะ
0: ฮะไปทำงานอีกแล้วเดี๋ยวมานะอยู่ไหน

0: มีน้ำล้างจืดนะเธอกินน้ำล้างจืดด้วยนะ
1: ลองดูลองดู
0: ขอโทษนะที่มาช้าครูไปเยี่ยมครูซอมาครูซอยังไม่ตื่นมั้งเดี๋ยวเสร็จงานแล้วครูจะไปเยี่ยมก่อนอีกทีหนึ่งอ่ะทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวครูจะถ่ายอินเสิร์ตให้แล้วแม็กจะถ่ายภาพรวมนะ
1: อ๋อครับ
0: จะได้ทุกคนจะได้ร้องเล่นกันไม่ต้องถ่ายตัวเองแล้วอ่ะไม่ต้องเซลฟี่นะจะได้เล่นดนตรีกันสบายสบายเฟียนเช็คเครื่องเสียงพร้อมแล้วยัง
2: อ๋อเรียบร้อยหมดแล้วครับ
0: แล้วใครเริ่มก่อนอ่ะ
2: ผมเลยครับ
0: โอเคโอเคอ่ะสแตนบายเข้าที่นะเข้าที่สแตนบายกล้องแอคชั่นเดี๋ยว
2: มีอะไรหรือเปล่าครับครู
0: ครูส่งเมสเซจมาขอโทษนะเดี๋ยวครูจะกลับมาแม็ก
1: ครับครู
0: แม็กถามเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ถ่ายเสร็จโตกันแล้วนะโตแล้วคิดเองนะจะทำยังไง
1: เฮ้ยครับครูครับ
0: คิดเองนะ
1: ครับ
3: เฮ้ยไม่ต้องพาไปเหรอ
2: ไม่ต้องหรอกครูซอเขาคงมีเหตุผลที่อยากจะอยู่สงบคนเดียวอ่ะ
0: ครูซอ

0: 不是。จะมาช้าอีกแล้วใช่ไหมทำหลังชื่นมาให้อย่างน้อยมันก็เป็นความตั้งใจจะสายเกินไปให้รบกวนแล้วนะ
1: เมื่อถึงเวลาผมอย่าโกรธนะผมขอไปสงบอย่างลำพัง
0: ทำให้สบายนะเพื่อนกำใดก่อไว้ไม่ดีงามให้อภัยฉันด้วย

คุณที่ว่าฝากงานเขียนของผมให้คุณเอาไปทำประโยชน์กับเด็กๆผมไม่มีสมบัติอะไรญาติพี่น้องก็ไม่มีแล้วมีแต่บ้านหลังนี้ฝากคุณมอบให้ลูกศิษย์ที่เขาอยากอยู่ที่นี่หรือขายไปเอาเงินไปทำประโยชน์ผมขอจากไปในความสงบที่นี่รักษาตัวรักกว่าจะได้เจอกันใหม่ในไอคลาวครูซอ

ช่วยพ่ออันก็คงมารอรับคุณแล้วล่ะคุณไปหาเธอแล้วไม่รบกวนแล้วนะให้สบายนะเพื่อนแล้วเจอกันเปล่าฉันจะไปสวดมนต์ให้ตามสัญญา

ความสุขกับทุกนาทีของปัจจุบันเพราะนาทีข้างหน้าเราอาจจะไม่อยู่แล้วก็ได้

0: ครูตายแล้วอย่ามัวแต่อะไรอาวรณ์เอาความรู้ของครูไปต่อยอดไปสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆที่ดีงามชีวิตคือการเปลี่ยนแปลงทำโค้งแรกของชีวิตให้ดีงามแล้วเตรียมตัวที่สองตำราของครูซอยไม่ได้มีแต่วิทยายุทธ์นะท่านสอนทักษะชีวิตไว้ในนี้มากมายท่านรู้ทุกอย่างแต่ท่านปฏิบัติไม่สำเร็จเพราะว่าสิ่งรุมเร้าภายนอกมันเป็นความคิดความเชื่อที่ท่านบ่มเพาะมาตั้งแต่สมัยหนุ่ม
1: คืออะไรล่ะครับ
0: หลายอย่างที่สำคัญก็คือไอ้ที่ท่านกินจนสุดโทมนั่นแหละเอาไปผลัดกันอาหารลูกแล้วมาคืนครูนะครูจะหาเงินพิมพ์ให้ครูสอนนะตามที่ท่านฝันบ้านเนี้ยครูสอไม่มีญาติพี่น้องท่านไม่รู้จะยกให้ใครท่านเขียนอนุญาตไว้แล้วขอมอบให้ลูกศิษย์ที่เขาอยากอยู่ที่นี่หรือเอาไปขายเอาเงินไปทำประโยชน์ยังไงก็ได้ไปคิดกันดู

0: ไปไหนมาลูกฮะกินข้าวด้วยกันก่อน
1: ต้องให้สัมภาษณ์มา
2: ปากหมาก็ไม่ได้พ
0: ่อไหนบอกว่าชอบไง
1: ก็ชอบดนตรีแต่ไม่ชอบทำอะไรแบบเนี้ย
0: คงเหมือนพ่อมั้งชอบกินแต่ไม่ชอบขายของแต่ก็ต้องขายของกิน
2: แล้วถ้าพ่อไม่ขายของกินพ่อจะเอาอะไรกิน
0: ก็เหมือนหนูไงถ้าหนูไม่ทำคอนเทนต์ไอจีทิกตอกหรือว่าไม่ออกงานให้เขาสัมภาษณ์เนี่ยหนูจะได้ทำในสิ่งที่ชอบได้ไงยิ่งตอนนี้พ่อมีหนูมาช่วยกินพ่อก็ต้องยิ่งขยันทำมาหากินไม่งั้นน่ะจะมีอะไรให้หนูกินอ่ะ
1: หนูกินนิดเดียวเอง
0: แต่พ่อก็ดีใจนะที่มีหนูมาช่วยกินถึงแม้ว่าเราจะไม่ค่อยได้กินด้วยกัน
2: จริงอ่ะพ่อไม่เห็นเคยบอกหนูเลย
0: แกไม่เคยอยู่บ้านให้พ่อบอกเลย
2: พ่อนั่นแหละที่มาอยู่บ้านอ่ะ
0: ทั้งคู่นั่นแหละ
2: พ่อเมาน้ำพริกแม่โป๊ะปะเนี่ย
0: สงสัยจะใช่ถ้าไม่เมาเนี่ยคงไม่กล้าพูดความจริงเนี่ย
2: พ่อต้องเมาก่อนเนอะถึงจะกล้าพูดความจริงอ
0: ่
2: ะ
0: เป็นกับบางคนนะ
2: หนูไม่เห็นเป็นเลย
0: อย่างหนูเนี่ยไม่ต้องรอให้เมาหรอกมันยายน้อยเนี่ยสอนให้หนูปากเสียได้ทุกที่ทุกเวลาแล้ว
2: แล้วเลี้ยงยังไงให้ปากเสียอ่ะ
3: น้อยยอมให้คุณหนูด่าเวลาไม่ได้นั่งใจตั้งแต่สมัยเด็กแล้ว

0: วันนี้โชคดีนะที่หนูเหนื่อยไม่งั้นเราคงไม่ได้เจอกัน
1: แล้วทำไมวันนี้พ่อกลับบ้านเร็ว
0: เหนื่อยหุ้นตกเจ๊งเป็นล้านเลย
1: งั้นหนูก็คงโชคดีสินะที่พ่อกำลังจะเจ๊งเฮ้ยเป็นกำลังใจให้นะพ่อ
0: ครับมือเหม็นมากเลยไปล้างมือก่อนไป
2: เหม็นลังซาบซึ้งเลยคุณพ่อละก็ฉัน
0: ลูกฉันปากเสียเพราะแกสอนนี
2: ่เอาไปดีกว่าอะไรก็น้อยอะไรก็น้อย
0: เอ้าหรือไม่จริงลูกเรียนต่อได้ยัง
1: โอ๊ยไปได้ไงพ่อถ้าหนูไปวงแตกทุกคนก็มาด่าหนูอีก
0: จัดเวลาให้ดีนะแล้วก็ไปนอนคิดว่าจะทำยังไงกับอนาคตของตัวเองดีที่สำคัญหาเวลานอนบ้าง
1: พ่อไม่สั่งแล้วเหรอ
0: เบื่อจะสั่งแล้วพอถึงสั่งไปนะแกก็ทำในสิ่งที่แกอยากทำอยู่ดี
1: พ่อนี่น่ารักที่สุดระวังนะคะหนูจะมีเซอร์ไพรส
3: ์งานกำลังจะมางานกำลังเพิ่มครูด้วยเข้าใจปะพองานมาเงินก็มาพอเงินมาปุ๊บพวกเราก็รวยไง yes
4: แล้วถ้ามันได้เนี่ยกูคงไม่ค่อยมีเวลาให้วงอะ
3: ทำยังไง
4: เออพนมมือกูขออวยพรให้มึงสอบตกนะ
3: เฮ้ยไอ้แม็กเงาเพื่อนจะไปเรียน
4: ก็กูขาดมันไม่ได้ตัวสำคัญวงเลยเว้ยเฮ้ยนี่ยังไงอะกูก็ต้องเอาใบปริญญาไปให้แม่ให้ได้เว้ยกูจะให้แม่ติดที่หน้าร้านขายขนม
3: มึงยิ่งสู้กูยิ่งแช่งขอให้มึงสอบตกขอให้มึงสอบตกขอให้มึงสอบ
4: พอไม่ดี
3: ส่วนกูอะยังอยู่ได้อีกนานว่ะไม่ต้องแช่งหรอกการจะปักหลักที่นี่เลย
4: เจริญเจริญนะพ่อหนุ่ม
3: สมพรปากทุกประการครับ
4: สาธุ
1: ขอคุยอะไรด้วยหน่อยดิ
3: อย่าบอกนะว่าจะไปอีกคนนึงอ่ะถึงกว่าใช่กูว่าใช่กูว่าใช่
4: ใจเย็น
3: ไม่เหลืออะไรแล้ว
4: ใจเย็น
3: ไม่เหลือแล้ว
4: เหลือกูไงกู
3: มึงเล่นคนเดียวเหรอ
4: ก็เล่นกับ
3: แล้วแถมเล่นคีย์บอร์ดด้วยเหรอมันไม่ได
4: ้
3: มึงเชื่อกูมันไม่ได
4: ้โอ
3: ้ทุกอย่างกำลังพุ่งเป็นพลุมันจะจบแบบนี้ไม่ได้นะครู
5: ถ้าไม่ได้บอกว่ามันจะจบนะเพราะว่านี่คือการเปลี่ยนแปลง
3: เปลี่ยนมันก็คือจบครับทุกอย่างอ่ะมันต้องเป็นทีมถ้ามันไม่ครบวงมันก็เหมือนแขนขาที่ขาดจะเดินต่อได้ไงครับ
5: ก็คนที่เขาไม่มีแขนไม่มีขาเนี่ยเขายังมีชีวิตอยู่ได้ทำให้มนุษย์เกิดความสร้างสรรค์เพื่อความอยู่รอดเพราะฉะนั้นเธอไม่ต้องกลัวมัน
3: ครูเพื่อนผมไปหมดแล้วนะครับเหลือแต่ผมเนี่ย
5: so what
3: มันไม่ครบวงครับครู
6: แต่งตัวซะหล่อ
7: เรียนดนตรีบำบัดนะฮะ
6: โอ้แล้วทำไมเห็นหน้ากันทุกวันไม่บอกพ่อเลยลูก
7: ก็พ่อไม่ได้ถาม
6: แล้วแม่เขารู้ก็เปล่า
7: ผมบอกแม่แล้วฮะแต่แม่ก็น่าจะลืมบอกพ่อเหมือนกันฮะ
6: ลืมพ่อหมดเลยเ
7: ออแต่ดีแล้วนะฮะที่เขาลืมพวกเราไปสักมั่ง
6: ก
7: ็พวกเราจะได้พักผ่อนกันบ้างไง
6: ฮะใช่
0: ที่ขายมาไปแล้วนะจะได้มีเวลาไปทำในสิ่งที่อยากทำ
8: อ
0: ้
8: าวทำไมอ่ะแล้วเล่นดนตรีไม่ใช่สิ่งที่พี่ชอบหรอ
0: เล่นดนตรีอ่ะมันเป็นศิลปะพี่จะได้มีเวลาไปสอนเด็กๆเล่นดนตรีอ่ะให้มีความสุข
8: จริงพี่คิดแบบนี้ได้ตั้งแต่เมื่อไหร
0: ่คงมาตอนที่เห็นเจ้ามาตินสอนดนตรีพวกเราในสถานบำบัดอ่ะมันทุ่มเทมากเลยนะมันเอาเป็นเอาตายมากเลยเพื่ออนาคตของใครก็ไม่รู้ญาติพี่น้องก็ไม่ใช่มันเป็นหน้าที่ที่น่าภูมิใจมากพี่ยังอยากเป็นอย่างนั้นเลย
8: เยี่ยมอ่ะ
0: เออ
7: กระเป๋า
0: ว่างให้พี่ไปช่วยเอาไหม
8: ไหวเหรอ
0: ระดับนี้ไม่ไหวบอก

0: ไหวอยู่แล้ว
1: งั้นลองเลยไหมล่ะ
0: มาม
1: าสินี่เราต้องปักเราเรียงนี่อย่าลืมปึ๊บช่องไม่ต้องเท่ากันก็ได้ให้มันเป็นสไตล
0: ์เหรอเป็นสไตล
1: ์หนูมาลาค่ะครู
2: โอ้ว้าวทะเลตราดน่ากินจังเลยของบริษัทของพ่อหนูป่ะ
1: ใช่ค่ะ
2: อืมนั่งนั่งนั่งนั่ง
1: ครั้งนี้กว่าจะได้กลับมาอีกคงอีกเป็นปีเลยค่ะ
2: แล้วใครจะเล่นแทนหนูล่ะ
1: มีน้องใหม่ค่ะสวยกว่าหนูอีก
2: แน่

0: สวัสดีค่ะน้องเฟรชนะคะ
1: โอ้เหนือฟ้ายังมีฟ้าว่ะ
2: เหนือสเก็ตบอร์ดยังมีน้องเฟรช
3: ว่าพวกเราต้องหัดเล่นสเก็ตแล้วว่ะ
4: โหให้เราแบกกลองเล่นสเก็ตไปด้วยไม่น่าไหวว่ะ
5: Nothing is impossible ว่ะ
6: คิดถึงกันก็โทรหากันนะ
7: หนูสัญญากับปอไว้แล้วค่ะว่าหนูจะโทรหาเขาทุกเสาร์อาทิตย์เลย
6: ครูว่านะเขาจะโทรหาหนูทุกวันเชื่อสิ
7: ก็จริงค่ะ
6: เธอไปอ่านหนังสือเกี่ยวกับพฤติกรรมของเด็กที่เป็นแอสเพอร์เกอร์นะหนูจะได้เข้าใจพฤติกรรมของเด็กๆพวกนี้แล้วหนูจะได้ไม่ถือโทษโกรธกันเนาะเขาก็เหมือนพวกเราทุกคนน่ะต้องการความรักความเข้าใจ
7: ไม่มีใครเพอร์เฟคใช่ไหมคะครู
6: ใช่ทุกคนมีปัญหาหมดแต่ว่าบางทีนะบางคนน่ะมัวแต่ไปมองแต่ความไม่ดีของเขาม
7: ากกว่าการค้นหาความสามารถของเขา
6: อืมใช่น่ารักจริงเลยค่ะกอดจริงเลยแล้วอย่าลืมเอาเรือตัวกล้ำไปด้วยนะจ๊ะ
7: โอ๊ยหนูไม่อยากไปเลยคิดถึงครูคิดถึงทุกคนด้วย
6: การลาจากเนี่ยมันไม่ใช่ไม่ดีนะมันวุฒิเนี่ยมันต้องจากลากันเสมอเพราะว่าเราจะต้องไปหาประสบการณ์ใหม่ๆเพื่อมาพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นไงไปลาเป็นเพื่อนแล้วก็ไปลามิกด้วยก่อนที่เขาจะย้ายบ้าน
7: พี่มิก
6: ย
7: ้ายไปไหนคะ

0: ขอบคุณครับครูซอผมขอเอาหมอนที่ครูทิวาให้มาวางที่เตียงครูนะครับทั้งสีสันทั้งน้ำใจที่มากับหมอนใบนี้มันทำให้ผมเติบไว้ให้ครูเป็นอนุสรณ์และผมก็จะขอนอนอีกห้องเป็นเพื่อนยังไงครูไม่ต้องมาเยี่ยมผมก็ได้นะครับเราต่างคนต่างอยู่แค่คิดถึงกันก็พอ
1: ตัวครูซอมาม
2: าตัดหญ้าให้น่ะไอ้นี่ว่างๆอ่ะขอมานอนที่นี่ทุกคนเนี่ย
3: เฮ้ยทุกคนได้ไหมขอทุกคนเนี่ยทุกคนเลยทุกคนเลยเออได้เลย

0: อันนี้เขาเรียกว่าไก่ปิ้งสูตรโบราณคิดสูตรได้เมื่อวานบอกโบราณไว้ก่อน
1: เฮ้ยงัวคนปิ้งโบราณได้อีก
0: เฮ้ยทันสมัยเฮ้ยมิกแกจำวันที่แกมาที่นี่วันแรกได้ปะ
2: จำได้ดิวะฮัทเราจามใส่ครูแล้วก็ทลายดินสอสีแกกระจายทั่วบ้านเลย
0: ครูก็ไล่มันกลับบ้านตั้งแต่วันนั้นเลยหน้าแม่งเหวอเลย
3: ตอนนั้นปอบอกว่าป้าเป็นยักษ์ป้าบอกว่าป้าเป็นยักษ์แต่ไม่มีเงี้ยว
2: เฮ้ยแต่แกมีเล็บนะแบบจ้าน
4: อ
2: ะ
4: ยังจำวันที่เราเอาเงินไปฝากครูที่วาได้อยู่เลยนึกถึงสีหน้าแกออกเลยหน้านี่ขาวซีดเหมือนผีเลยเว้ยเคยเห็นตาแกนั่งนับเงินในกระปุกอะเงินขนาดนั้นแกคงไม่เคยเห็นนะ
2: เฮ้เราเคยปาดอกไม้ใส่ครูด้วยเฮ้ยแล้วไงวะครูบอกถ้าใครหยุดก่อนคนนั้นชนะผมก็ถามครูว่าครูเป็นอะไร
5: แต่ถ้าเธอไม่หยุดฉันก็จะไม่หยุด
2: ก็หยุดดิเราอยากชนะจำไว้นะทุกคนถ้าหากว่าอยากชนะต้องเป็นคนหยุดก่อนเว้ย
6: ลุงมันจะชนะยังไงอ
2: ่
6: ะ
2: อ่ะก็ถ้าเราหยุดมันจะได้ไม่ต้องทะเลาะกันไง
7: เออจริง
8: ง่ายง่ายแค่นี้เลย
5: ไอ้เคี้ยวหมากฝรั่งหยับหยับเนี่ย
6: แต่เราก็จำตอนที่เรามาที่นี่ได้นะเราคมหมากฝรั่งลงพื้นแกเดินมาเก็บให้ด้วยอ่ะแต่ตอนเนี้ยไม่กล้าถมเราเก็บให
9: ้เดี๋ยวปอเก็บให้เองครับ
10: เฮ้ยแกว
9: ปอว่ะแล้วทำไมอ่ะแม่แกเอาแกมาฝากครูที่วาวะ
0: พ่อกับแม่ปอชอบทะเลาะกันแล้วปออยากช่วยแม่ก็เลย
2: ตะบันหน้าพ่อเลย
7: เฮ้ย
4: เฮ้ย
9: พ่อก็
4: เราก็เหมือนกันนะตอนเด็กๆพ่อเราก็ชอบใช้ความรุนแรง
2: ซื้อยาเสพ
0: แล้วจะโดนไอ้อ้นหลอกบ้างโกงบ้างสมน้ำหน้าตัวเองเหมือนกันว่ะ
6: เออแล้วทำไมพี่จอมถึงยอมให้เขาบำบัดอ่ะ
9: พี่ดีเสียกีตาร์ของลุงศาสตร์อ่ะแกเป็นนักดนตรีที่เป็นคนสวนอ่ะแกติดยาหนักมากเลยนะเลยมาขอบำบัดแต่ไม่มีเงินที่สถานบำบัดเนี่ยเขาก็เลยให้แกทำงานหลังจากนั้นอ่ะแกก็ไม่กลับมาเล่นดนตรีอีกเลยทั้งที่เมื่อก่อนอ่ะแกดัง
6: แล้ว
0: มันเกี่ยวตรงไหนวะ
4: ยังไงวะ
0: ลุงศาสตร์อ่ะเขาบอกแล้วว่าเราไม่เคยฟังเสียงตัวเองเลยเราไม่เคยเห็นคุณค่าของตัวเราเองเลยมัวแต่อิจฉาคนอื่นพอคิดได้เท่านั้นอ่ะปัญญาก็เกิดเลย
7: ตบมือดิครับ
0: อ๋อ
5: แล้วทำไมป้าทิวาถึงไม่พาครูซอไปโรงพยาบาลนะครับ
9: ไงวะ
2: พอท่านสั่งไว้ไม่ดูแลตัวเองใจแกก็ทรมานกายก็ทรมาน
4: นายจะยอมแพ้ไหม
2: ไม่รู้ดิเรายังไม่แก่แต่เราว่าไม่นะ
4: ทำไมอ่ะ
2: กว่าจะได้เกิดเป็นคนมันคงยากอ่ะมีสติปัญญาก็ต้องใช้ชีวิตให้คุ้มหน่อยดีวะก็ต้องขอบใจพวกนายนะที่ให้โอกาสเราอ่ะไม่กระทืบเราแบนไปซะก่อนขอบใจจริง
4: ๆไอ้มิกนายเนี่ยเติบโตขึ้นเยอะเลยนะแต่ว่าคนที่น่าจะภูมิใจที่สุดเนี่ยก็น่าจะเป็นนายแหละแม็ก
7: กูภูมิใจนะภูมิใจที่มันมาถึงจุดนี้ได้จุดไหนวะจุดไฟก่อนดีกว่า
0: ว่าแล้วทำไมมันไม่สุกกูไม่ได้เสียปลั๊กนี่เอง
7: มาช่วยปิ้งหน่อยดิมาเลย
0: ไปนั่ง
7: เล
0: ยไ
2: หมกินไหมครับเนี่ยวันนี
0: ้ว่าทำไมมัน
4: ได้อะ
7: เฮ้ยไอ้กล้องวงจรปิดตัวนั้นมันไปโพสที่ไหนวะ
4: เป็นไหนวะ
7: เป็นนั่นเหรอ
4: เออมีอะไรน่าสนใจกินอีกบ้าง

0: งามไส้แล
1: ้
0: ว
1: ครูส่งเมสเสจมาเว้ยสนุกมากขอบคุณนะ
2: อะไรสนุกวะ
3: อะไรวะ
1: ครูดูเราอยู่ในกล้องไงเฮ้ยเฮ้ยอ่ะโอเคทุกคนนักเรียนทำความเคารพ
4: สวัสดีครับคุณครู
1: ทางภาพและเสียงครบไม่มีอะไรครับเราปิ้งไก่นะเราปิ้งไก่กันอยู
5: ่ให้อภัยคนอื่นง่ายกว่าให้อภัยตัวเองจริงๆนะแม่ผมเคยแล้วก็โกรธทุกคนที่ทิ้งผมไปคุณชมัยพรสอนว่าเราย้อนกลับไปแก้ไขอดีตตัวเองไม่ได้แต่เราสามารถทำปัจจุบันแล้วก็อนาคตให้ดีขึ้นได้นะแม่เพื่อคนที่เรารักแล้วก็เพื่อตัวเราเองนะแม่นะ
6: ตัวแม่ไม่สำคัญหรอกตัวคนอื่นสำคัญกว่า
5: ไม่สำคัญได้ยังไงร่างกายแม่มีบุญคุณกับไม่มีมันแล้วจิตวิญญาณแม่จะไปสิงสถิตอยู่ที่ไหนอ่ะหึตนเป็นที่พึ่งแห่งตนไม่มีใครกอดก็กอดตัวเองได้แม่ต้องรักตัวเองให้มากๆดูแลร่างกายของแม่ให้ดีๆเพราะมันจะเป็นสิ่งเดียวที่อยู่กับเราในวันที่ทุกคนเขาจากแม่หลับตานะเดี๋ยวมิกนวดให้

0: พ่อครับผมสอบชิงทุนได้แล้วนะครับแล้วผมก็จะกลับมาอยู่กับแม่ด้วยแล้ววันเสาร์อาทิตย์เนี่ยผมจะไปช่วยอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยครับเพื่อสอนดนตรีให้กับเด็กๆในชุมชนแล้วผมจะเอาขนมของแม่ไปขายด้วยนะครับแม่ต้องรักษาตัวให้แข็งแรงนะครับจะได้ไปงานรับปริญญาผม
1: หมดเงินหมดกรรมสักทีนะลูก

0: ีใช่ไหม
1: ขอก่อนนะลุงไม่เจอนานถึงมาก
0: จอง
2: จองสวัสดีลุงสารเลย
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: น้องเขาอยากชิมน้ำอุทัยอะครับลุงที่ลุงก็ให้ผมอะครับ

0: แม่จินตนา
1: ช่างช่าง
0: น้ำพริกหมูผัดแม่จินตนารสจับตามตำข้าแบบเล่นถึงใจ
2: เดี๋ยวเดี๋ยวให้แม่ไปส่งนะลูกนะ
3: ไม่เป็นไรครับผมไปเองได้นั่งรถไฟฟ้าสามสถานีก็ถึง
2: เดี๋ยวลุงอ่ะ
3: ถ้าหลงก็ดีจะได้ถามคนแถวนั้น
2: ก็ดีเหมือนกันนะลูกนะเพราะว่าแม่เนี่ยก็คงไม่ได้อยู่คำฟ้าแต่ถ้าปอหลงจริงๆไปไหนไม่ถูกจริงๆแย่จริงๆปอต้องโทรหาแม
3: ่แน่นอนครับ
4: โอเคแสงเงินไม่สั่งทอง
5: แสงทองไม่สดสว่างจังฮัลโหลเติร์ดมีอะไรเรายุ่งอยู
6: ่รินเขาให้เราโทรมาชวนไปกินหมูกระทะกันนะไปไหม
5: ไปสิแป๊บนึงนะคุณลุงคะคุณลุงคุณลุงอยู่ทำ

0: มีช่วงหนึ่งที่เขาจะผลัดใบหมดทั้งต้นแล้วเขาก็ชีวิตนะโลกพอมันสวยแล้วเดี๋ยวมันก็เศร้าเศร้าปั๊บเดี๋ยวมันขจักอย่างเงี้ยเพียงแต่เราไม่ตกใจแล้วอย่าไปตีตนไปก่อนใครก็เท่านั้นเองไปก่อนใครเหรอ
1: มันก็แปลว่าอะไรที่มันยังไม่เกิดก็อย่าไปคิดว่ามันจะเกิดไงครับ
0: นั่นแหละเก่งมากไหนไหนมาไปยกหินมา
1: เอ้า
0: ไปช่วยแต่งตัวนี้ให้หน่อย
1: ได้เลยครับผมเฮ้ยไหวหรอไหวดินี่แค่หินเองเบากว่าแบกแกอีกนะไหวก็ยกมันเลย
0: หนักไหมถ้าไปไม่วางหนักไหม
1: จะว่าไป
0: เบาไหม
1: เบาครับ
0: หนักไหม
1: หนักครับ
0: ก็วางสิเบาไหม
1: เบาครับ
0: นี่เขาเรียกว่าปล่อยวางง่ายไหม
1: ง่ายมากเลยครับครูถ้าหนักก็แค่ปล่อยวาง
0: เออก็นี่ไงก็หนักก็วางแต่อย่าทิ้งนะ
1: อ้าวทำไมทิ้งไม่ได้ครับ
0: เดี๋ยวมันจะตกทับนะ
1: ครับ
0: เราสองคนเนี่ยดูแลซึ่งกันและกันนะแล้วถ้าเขาหนักนักเนี่ยต้องทำไง
1: ปล่อยวางเดี๋ยวมันทับตีน
0: จำไว้นะลูกนะแล้วนี่เวลาเธอมีคอนเสิร์ตอย่าลืมบอกด้วยเพราะว่าจะไปถือป้ายไฟ
2: จัดที่นั่งพิเศษให้ครูเลยนะ
3: ได้เลย
0: ฉันเสียงดังฟังชัดขึ้นติดบ้าง
1: ครูเป็นแฟนครับ
0: แย่แล้วค่ะ

ุนรู้ทันข่าวสารการเงินการลงทุนทิศทางเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกสร้างโอกาสใหม่ของผลตอบแทนโดยนักวิเคราะห์มากประสบการณ์ดร.ณัฐวุฒิรุ่งวงศ์ประธานบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนต้นทานคอร์ปอเรชั่นจำกัดและคุณกรพัฒน์วรเชษฐ์หัวหน้าสายงานวิจัยบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีจำกัดมหาชนพร้อมติดตามการทำงานของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องทางด้านเศรษฐกิจในรายการท่องโลกลงทุนพบกันทุกเช้าวันเสาร์เวลา 10:05 นทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง 10และแอปพลิเคชัน TP Channel

0: Corruption Hunter สู้หยุดโกงทุกวันเสาร์เวลา 18:30 นทางสถานีโทรทัศน์รัฐ
1: สวัสดีค่ะพวกเรานะคะมาจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาค่ะก็วันนี้นะคะได้มีโอกาสมาแข่งโต้วาทีที่รัฐสภาค่ะบอกเลยว่าเป็นประสบการณ์ที่แบบน่าติดตามมากแล้วก็พวกเราเนี่ยก็มุ่งมั่นทุ่มเทแล้วก็พยายามมากๆกับการแข่งขันในครั้งนี้ค่ะทั้งจะบอกว่าแบบเพื่อนๆทุกทีมที่แบบเราได้เห็นกันในวันนี้ก็คือผ่านการแบบเตรียมตัวแล้วก็ฝึกซ้อมมาเนี่ยมีความสามารถแล้วก็ศักยภาพก็เลยอยากให้ทุกคนติดตามสภาวาทีในรอบต่อๆไปกันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมเชียร์โรงเรียนเฟี้ยวๆลูกพระเกี้ยวเตรียมอุดมศึกษากันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ

0: ายการนี้ท่านสามารถเลือกรับฟังเสียงบรรยายที่ช่องเสียง AD และคำบรรยายแทนเสียงหรือซับไตเติลระบบ Closed Captionโดยกดรีโมทเปิดปิดการใช้งานที่ปุ่มซับไตเติลผ่านเครื่องระบบดิจิทัลทีวีภาคพื้นดิน
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้มากับรอยยิ้มในรายการเดอะคลิปคลิปนี้มีกฎหมายแล้วครับวันนี้เป็นเรื่องซึ่งพูดไงดีมันเป็นคือสุภาษิตไทยเขาเรียกว่าไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ำตาเรื่องนี้มันไม่อยากจะบรรยายอะไรเยอะคือภาพเดี๋ยวท่านจะได้ดูคลิปนี้นะคลิป30วินาทีนี้เปลี่ยนชีวิตท่านเลยนะคือคลิปนี้มันเป็นเรื่องของหญิงสาวคนหนึ่งผมคุยกับทีมงานคุยกับผมพยายามวิพากษ์วิจารณ์ว่าไอ้เป็นคนไทยหรือเปล่าหรือเป็นชาวต่างชาติผมก็พูดกันมาคำหนึ่งว่าพี่เอ้ยไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติก็ตามแต่ถ้าผลลัพธ์ของการกระทำมันออกไป

แต่สิ่งที่เราคิดนะมันคือตายทั้งคู่นี่ตายพูดถึงเรื่องตายเลยนะเนี่ยคือวันนี้เนี่ยมันจะทิ้งในเรื่องของท้องถนนไม่ได้หรอกเพราะอะไรเพราะชีวิตในสังคมเมืองมันอยู่กับท้องถนนเพราะฉะนั้นเมื่อมีท้องถนนมันต้องมีอะไรครับท่านผู้ชมครับแฟนรายการตอบผมหน่อยมันก็ต้องมีในเรื่องของกฎหมายจราจรทางบกพอจราจรทางบกเนี่ยมันพูดถึงเรื่องยวดยานพาหนะในการขับขี่ในการใช้ถนนหนทางไงมันไอ้พอผมจะพูดถึงเรื่องยวดยานพาหนะมันก็ต้องมีอีกฉบับแหละคือกฎหมายรถยนต์ทั้ง2/22มีการแก้ไขเพิ่มเติมให้มันทันยุคทันสมัยแตกต่างกันออกไปในมาตราที่จะยกขึ้นมาในดูคลิปเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องซึ่งอยู่ในมาตราต้นๆเลยเปิดมาปั๊บเห็นปุ๊บแล้วก็แตกอันนี้ไม่ได้เนี่ยมีความผิดคือพฤติกรรมเนี่ยเขาไปเขียนไว้ในมาตราเดียวกันเลยทั้งพระบัญญัติรถยนต์ปี2522แล้วก็พระบัญญัติจราจรทางบกปี2522เขียนในมาตราเดียวกันเลยนะครับแต่มาตราที่ไปรับโทษเนี่ยมันคนละมาตราไปดูกันดีกว่าไปดูแล้วเดี๋ยวมาคุยกันว่ามันจะเปลี่ยนชีวิตไปขนาดไหนทำไมถึงขนาดใช้คำว่าโอ้จากฟ้าเป็นเหวจากเหวเป็นฟ้าเรื่อยๆก็ตามแต่เนี่ยเดี๋ยวไปดูกันครับท่านผู้ชมครับแล้วมาคุยกันในรายการในคลิปครับ

ผมก็พอได้รับคลิปนี้จากทีมงานผมก็ไปค้นหาดูโอเคแล้วเราอาจจะไม่ทันสมัยแล้วเขาก็ไปดูอ๋อเดี๋ยวนี้มันมีกระเป๋าเดินทางซึ่งมันอำนวยความสะดวกให้ผู้เดินทางในการซึ่งสามารถนั่งได้แล้วก็สามารถเลื่อนไหลเป็นล้อเลื่อนจะเป็นล้อเลื่อนด้วยไฟฟ้าไปได้ในท่าอากาศยานในอาคารผู้โดยสารอย่างเงี้ยนะมันไปได้ก็ปรากฏได้ความว่าไอ้นี่มันคือกระเป๋าแต่ที่ที่บอกว่าเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังตอนท้ายดีกว่ามันพลิกชีวิตยังไงแต่ตอนนี้เอาอย่างนี้ก่อนว่าถามน้องผู้หญิงคนนี้ว่าน้องผู้หญิงคนนี้อยากจะผิดกฎหมายอยากจะผิดข้อหาอะไรก่อนอย่างแรกเลยใช้โทรศัพท์ในทางนี่ก็ผิดแล้วนะโทษหนักอีกนะครับใช้โทรศัพท์ในทางมาดูอีกเอ้าถ้าน้องเถียงพี่ว่ามันคือรถของหนูค่ะพี่ทุกวันนี้โลกมันเสรีหนูไม่มีเงินซื้อหรอก 300,000 400,000 เป็นล้านหนูก็ได้กระเป๋านี่แหละมันก็ล้อเลื่อนไปได้เหมือนกันมันก็คือรถของหนูโอเคพี่ยอมหนูมันคือรถของหนูทะเบียนรถหนูอยู่ไหนก็ไม่ติดทะเบียนอีกเห็นไหมครับโทรศัพท์ก็ใช้รถก็ไม่มีทะเบียนเอาอย่างนี้อันนี้พูดเล่นชาวก็เล่นเฉยๆครับต้องมาบอกอย่างนี้ครับว่าเราต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าถนนหนทางเนี่ยมันสามารถใช้อะไรขับขี่หรือใช้ทางได้เลยคือตามพระบัญญัติจราจรทางบกปี2522เนี่ยเขาใช้คำว่าใช้ทางนะคำว่าใช้ทางในนั้นมันมีทั้งในเรื่องของการใช้เกวียนใช้รถฉุกเฉินใช้รถประเภทต่างๆนู่นนี่นั่นนะมันมีบอกเอาไว้นะครับจึงในเรื่องของกฎหมายจราจรทางบกจึงบอกว่าเป็นเรื่องของการใช้ทางใช้ถนนนั่นแหละนะในกฎหมายเขียนไว้ในมาตรา6นำรถที่มีสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงหรืออาจเกิดอันตรายและอาจทำให้เสื่อมเสียสุขภาพอนามัยแก่ผู้ใช้คนโดยสารหรือประชาชนมาใช้ในทางเดินรถนี่มาตรา6ตามพระบัญญัติจราจรทางบกปี2522ในวรรคแรกเลยเขาบอกว่าห้ามนำรถที่มีสภาพไม่มั่นคงถามว่ากระเป๋ามั่นคงไหมนี่ยังไม่พูดว่าเป็นรถหรือไม่เป็นรถนะเชื่อตามน้องไปก่อนมันคือรถอะตามที่น้องว่านั่นแหละมันคือรถอะเชื่อเซฟเบลอยู่ไหนเซฟตี้เบลนี่เขาประกาศใหม่เห็นไหมแก้ไขใหม่นะรถเนี่ยเขาให้ค่าเซฟตี้เบลนะอยู่ไหนล่ะก็ไม่มีเพราะฉะนั้นรถคันนี้หรือสิ่งที่น้องจะคิดว่ามันคือรถก็ตามแต่มันคือสิ่งที่ไม่มีความมั่นคงจะมาใช้ได้ในทางไปดูในทางผู้ขับขี่ต้องจัดให้มีเครื่องหมายต้องจัดให้มีเครื่องยนต์อุปกรณ์หรือส่วนควบที่ครบถ้วนตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์มาแล้วนะกฎหมายรถยนต์นะกฎหมายว่าด้วยขนส่งกฎหมายว่าด้วยล้อเลื่อนกฎหมายว่าด้วยรถลากหรือกฎหมายว่าด้วยรถจ้างการได้ดีอ่านมันยาวแต่ให้เข้าใจง่ายคือไอ้รถถ้าน้องคิดว่ามันเป็นรถมันต้องมีองค์ประกอบเหล่านี้นะมีเครื่องยนต์นะมีเครื่องอุปกรณ์ผมบอกเลยไปตั้งแต่คำว่าอุปกรณ์ส่วนควบแล้วอย่างที่บอกเซฟตี้เบลอยู่ไหนกระจกมองข้างอยู่ไหนไฟเลี้ยงอยู่ไหนไฟหน้าอยู่ไหนไฟท้ายอยู่ไหนกระจกมองหลังอยู่ไหนคนนั่งอยู่ไหนคนนั่งข้างอยู่ไหนไม่มีสักอย่างเพราะฉะนั้นบอก

ก่อนนะครับว่าถ้าใครคิดจะเอากระเป๋าประเภทอย่างนี้แล้วไปขับบนทางคือไปใช้บนทางไม่ว่าจะใช้แค่2เมตร3เมตรหรือระยะทางแค่ไหนก็ตามแต่มันคือการใช้ในทางมันคือการใช้ในทางผิดเรื่องการนำสิ่งที่ต้องห้ามเข้าไปใช้ในทางมีโทษอะไรล่ะโอ๊ยพูดเสียงดังจังโทษหนักแน่นอนเลยไม่ปรับไม่เกิน500บาทเนี่ยตามพรบจราจรทางบกเนี่ยความผิดเนี่ยเป็นบัญญัติในมาตรา148เขาเขียนว่าผู้ใดฝ่าฝืนตามมาตรา6มีอัตราโทษปรับไม่เกิน500บาทอันนี้เป็นไปตามกฎหมายจราจรทางบก2122ในมาตรา6เขียนว่าห้ามมิให้ผู้ใดนำรถที่มีสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงที่ว่าไปใช้อ้าวจบแล้วสิมันก็ไม่มีอะไรเนี่ยอาจารย์มันไม่ได้รุนแรงอะไรมากมายกับปรับ500บาทเธอก็อาจจะไม่รู้เรื่องรู้ราวกับปรับ500บาททางของเธอไปไม่เพราะอะไรโอ้พูดเสียงดังไปก็เขาบอกว่าไอ้วรรค3เนี่ยเขาบอกรถที่ใช้ในทางผู้ขับขี่ต้องจัดให้หรือส่วนควบที่ครบถ้วนตามที่กฎหมายว่าด้วยรถยนต์กำหนดนะผมเอาแค่นี้นั่นแสดงว่าไอ้วรรคแรกกับรถที่ว่าตามวรรคแรกเนี่ยมันต้องเป็นรถพวกนี้นะต้องเป็นรถที่มีเครื่องยนต์อยู่ก่อนส่วนควบเป็นไป222เอาละเราจะมาจำแนกแจกเพียงแต่จะบอกว่าไอ้กระเป๋าเนี่ยมันมาวิ่งบนทางถนนไม่ได้แล้วกฎหมายจราจรทางบกก็เขียนว่าห้ามนำมาใช้ในทางและพอเอารถคันนี้มาใช้แยกกันนะท่านผู้ชมดูความน่ารักของกฎหมายกฎหมายทางใช่ไหมก็คือห้ามเอามาใช้บนถนนแต่ตาหุกเหมือนกันห้ามมิให้ผู้ใดใช้รถดังต่อไปนี้รถที่ยังมิได้จดทะเบียนเห็นความจราจรทางบกบอกว่าห้ามใช้ในทางหมายความว่าห้ามลงมาขี่ในถนนนะถ้าขี่ได้ถนนมีโทษปรับไม่เกิน500นะไอ้สิ่งที่มันต้องห้ามพวกนี้นะแต่กฎหมายรถยนต์มองว่าห้ามใช้รถที่ไม่ได้จดทะเบียนอันนี้เขามีอยู่5ลักษณะอ่ะงี้เล่าให้ฟังก่อน1รถที่ไม่ได้จดทะเบียน2รถที่ถูกทะเบียนรถมาแล้วรถที่ยังไม่ได้เสียภาษีรถที่แจ้งการไม่ใช้รถรถที่ทะเบียนระงับอีก4อันหลังเนี่ยไม่ต้องไปจับเดี๋ยวค่อยมาคุยอันแรกก่อนเลยมาตราหกเล่มหนึ่งรถที่ไม่ได้จดทะเบียนคือไอ้กระเป๋าเนี่ยมันไม่ใช่รถเพราะอะไรเพราะรถตามนิยามของคำว่ารถเนี่ยมันจะต้องให้ฟังมีกระจกมองข้างมีกระจกมองหลังไฟหน้าเป็นอย่างไรไฟเลี้ยวเป็นอย่างหลังเป็นอย่างไรเซฟตี้เบลนะครับเพราะฉะนั้นแล้วกระเป๋าล้อลากมันก็คือกระเป๋าล้อลากไม่ว่ามันจะลากด้วยตัวเราเองหรือลากด้วยกำลังไฟฟ้ามอเตอร์ไฟฟ้าก็ตามแต่มันไม่ใช่รถและมันเป็นสิ่งที่เป็นจดทะเบียนไม่ได้แม้ว่าคุณจะนิยามว่ามันคือรถก็ตามแต่มันคือรถที่จดทะเบียนไม่ได้เมื่อรถที่จดทะเบียนไม่ได้คุณก็นำมาใช้จราจรทางบกบอกว่าถ้าเอามาใช้ในทางปรับ500อันนี้ไปใช้ตรงไหนไม่รู้แต่ถ้าคุณเอามาใช้ปรับไม่เกิน 10,000 บาทกฎหมายเขียนไว้นะครับในพระบัญญัติจราจรในพระบัญญัติรถยนต์ปี2522มาตรา19ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา6วงเล็บ1มาตรา6วงเล็บ1คือสิ่งที่อ่านให้ฟังตะกี้เนี่ยต้องระวังโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทนี่คือสิ่งที่น้องเขาทำไม่ว่าน้องจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามแต่กฎหมายกำหนดให้ทุกคนต้องรู้และผมบอกกันเลยนะครับที่เราถกเถียงกันกับทีมงานว่าน้องคนนี้เป็นคนไทยหรือคนต่างชาติไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนต่างชาติก็ตามแต่ครับใครเมื่อไหร่ก็ตามแต่การกระทำนั้นเกิดขึ้นในราชอาณาจักรจะต้องถูกบังคับใช้ตามกฎหมายของราชอาณาจักรหรือประเทศนั้นๆเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วไม่ต้องถกเถียงครับว่าน้องเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติหรือไม่เป็นคนไทยหรือไม่เป็นใครก็ช่างใช้กฎหมายนี้กฎหมายนี้ที่พูดถึงก็คือว่าพระบัญญัติจราจรทางบกปี2522เอารถมาใช้ในทางในสิ่งที่เขาห้ามตามพระบัญญัติรถอันนี้มันไม่ใช่รถเพราะมันจดทะเบียนไม่ได้คุณเอามาใช้ปรับไม่เกิน 10,000 บาทเห็นไหมครับว่ามันเกิดขึ้นจากสิ่งที่คุณมักง่ายเอาละเรื่องกระเป๋านี่อาจจะเป็นเรื่องที่ไกลตัวเพราะมันเป็นคนน้อยมากส่วนน้อยมากที่จะคิดอุตริทำแบบนี้ท่านไปดูในคลิปนะตอนท้ายของคลิปเนี่ยไปจอดอยู่ท้ายรถเหมือนเขาจะถอยมาซะด้วยซ้ำเดี๋ยวเล่าให้ฟังเรื่องถอยอีกนิดเดียวแต่ต่อไปหน่อยคือตอนนี้ผมเห็นในท้องถนนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งรถมันติดมากมันจะมีไอ้ลักษณะเป็นผมเรียกไม่ถูกนะครับแฟนรายการถ้ามีชื่อเรียกนะช่วยบอกผมหน่อยเขียนมาในท้ายรายการได้มันจะเป็นลักษณะล้ออันเดียวแล้วเราก็ยืนอยู่บนล้อนั่นแหละครับแล้วมันก็เคลื่อนที่ไปผมเรียกไม่ถูกนะผมเห็นดารานักร้องท่านหนึ่งท่านเล่นแล้วก็ท่านก็เล่นเก่งด้วยแต่ท่านไม่ได้มาใช้ในรถนะ

เห็นมีไอ้อย่างนั้นก็มาใช้ไม่ได้สกูตเตอร์ไฟฟ้าสกูตเตอร์ไฟฟ้าตอนนี้ผมเห็นเยอะมากเอามาใช้บนทางคือมันคล่องตัวดีก็คือยืนบนสกูตเตอร์แล้วก็ขับไปผมก็วิงวอนตำรวจจราจรบ้านเรานะครับถือเป็นเจ้าพนักงานจราจรตามกฎหมายจราจรทางบกดำเนินการตามกฎหมายหน่อยผมไม่ใช่เป็นคนใจจืดใจดำไม่ได้บอกให้ไปจับเขาคือเราสามารถเขาไม่ฟังก็ค่อยออกเพิ่มมาตรการที่มันหนักขึ้นหนักขึ้นเพราะว่ากฎหมายจราจรทางบกเนี่ยมันเป็นอัตราโทษเปรียบเทียบปรับถ้าเปรียบเทียบปรับในอัตราอย่างสูงตามที่เจ้าพนักงานกำหนดแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะยุติคดีได้แต่ถ้าท่านปล่อยอย่างเงี้ยปล่อยไปเลยใครมีสกูตเตอร์ใครมีอะไรก็ทำไปว่าไปจนกว่ามันจะเกิดอุบัติเหตุถึงมาว่ากันอันเนี้ยผมไม่เห็นด้วยสมมติเขาใช้สกูตเตอร์อยู่แล้วไปชนกันมาอย่างเงี้ยผู้คนก็ต้องเข้าใจว่ามันเป็นสิ่งที่วิ่งบนถนนได้จริงไหมเพราะอะไรก็ตำรวจก็เห็นอย่าบอกว่าตำรวจไม่เห็นตำรวจเห็นเพื่อตำรวจก็ใช้เพราะนั้นผมไม่ได้โทษคุณตำรวจนะครับแต่ว่าผมอยากจะวิงวอนว่าถ้าใครเห็นแล้วก็เตือนเขาก่อนว่าอย่างนี้มันใช้ไม่ได้นะถ้าพี่เจอในท้องที่พี่อย่างนี้หรือตำรวจท่านไหนเจอเนี่ยต้องดำเนินคดีตามกฎหมายจราจรทางบกนะเพราะกฎหมายมันกำหนดไว้อย่างนี้อย่างนี้แล้วก็ถ้ากฎหมายเรื่องรถยนต์เนี่ยน้องมีโทษหนักกว่าเดิมด้วยนะก็คือปรับไม่เกิน 10,000 บาทก็อธิบายให้เขาฟังผมเชื่อมั่นครับว่าคนที่ได้รู้ข้อเท็จจริงเรื่องนี้ทางกฎหมายแล้วเนี่ยเขาก็จะไม่ใช้หรอกนะครับเพราะฉะนั้นหยุดพฤติกรรมเหล่านี้เปลี่ยนชีวิตคือเปลี่ยนยังไงลดไอ้น้องคนนี้นะครับกลับมาที่น้องผู้หญิงคนนี้นั่งไอ้กระเป๋าล้อลากนี่ไปแล้วปรากฏว่ารถเขาเลี้ยวซ้ายเขาไม่เห็นทับน้องตายตายฟรีนะครับมันเป็นเรื่องผมทำไมผมใช้คำว่าตายฟรีทำไมคุณเราไม่ใช้ความระมัดระวังหรือเปล่ามันประมาทอยู่แล้วแต่ผมใช้คำว่าตายฟรีนี่เพื่ออะไรเพื่อให้ได้ตระหนักรู้บนท้องถนนไม่ต้องคิดถึงกฎหมายเห็นเลยรถมอเตอร์ไซค์รถซาเล้งรถสามล้อรถยนต์รถเก๋งรถกระบะรถรถพ่วงรถอะไรต่อมีอะไรที่มันเป็นรถอย่างที่เราเห็นด้วยความเข้าใจเองโดยไม่ต้องไปคิดถึงกฎหมายเนี่ยมันจะมีใครสักคนที่นั่งกระเป๋าลากไปซื้อกาแฟกินไม่มีเขาก็ได้ใช้ความระมัดระวังเยี่ยงวินยูชนโดยทั่วไปแล้วขนาดมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันมีจุดอับของรถมันมองไม่เห็นเขายังเหยียบกันเลยแล้วตามคลิปเนี่ยถอยด้วยนะเหมือนจะไปอยู่ท้ายรถเขาถอยมามันไม่คุ้มเลยมันไม่เท่ด้วยผมบอกเลยมันไม่เท่เลยนะครับแล้วมันจะพาคนอื่นเขาเดือดร้อนเพราะอะไรครับพอมันมีการชนกันปั๊บมันมีความเสียหายเกี่ยวกับร่างกายทรัพย์สินเกิดขึ้นปั๊บไม่ว่าจะแค่ร่างกายได้รับอันตรายแก่ร่างกายหรือบาดเจ็บสาหัสไปจนไปถึงล้มตายก็ดีมันก็ต้องหยุดดูอยู่ดีมันก็ต้องเป็นคดีความอยู่ดีไอ้การที่ผมบอกว่าตายฟรีเนี่ยก็เพื่อให้ตระหนักรู้แล้วครับแต่ว่าจริงๆมันก็ไปสู่ในเรื่องของกระบวนการของการประมาทประมาทเป็นเหตุผลถึงแก่ความตายก็มันเป็นเรื่องซึ่งไม่ควรทำเพราะฉะนั้นในรายการเดอะคลิปสำหรับคลิปนี้นะครับมีความยาว30วินาทีเตือนกันอีกทีนะครับเตือนกันอีกทีโดยหยิบยกเอาตัวอย่างของน้องผู้หญิงที่นั่งกระเป๋าล้อเลื่อนเนี่ยแหละครับมาเป็นตัวอย่างมาเป็นอุทาหรณ์ว่ามันมีความผิดตามพระบัญญัติจราจรทางบกก็คือเป็นสิ่งที่ห้ามมาใช้ในทางถนนจริงอยู่ครับโทษมันน้อยมากปรับ500บาทไม่เกิน500บาทแต่พรบรถยนต์ครับสิ่งเหล่านี้มันจดทะเบียนรถยนต์ไม่ได้มันไม่ใช่รถยนต์จึงมีความผิดนะครับปรับไม่เกิน 10,000 บาททั้ง2อย่างมันเป็นโทษทางกฎหมายท่านอาจจะมีเงินมีทองมากมายเพียงพอในการปรับแต่ว่าผลเสียผลร้ายที่มันเกิดขึ้นก็คือเกิดขึ้นกับชีวิตท่านแน่นอนแต่เพราะอะไรแรงปะทะครับเนี่ยพูดง่ายๆเนี่ยไม่ต้องรถชนน่ะน้องนั่งกระเป๋าลากเนี่ยนะครับแล้วเค้าเท้าถีบมาเนี่ยบาดแผลแล้วผมมาง่ายๆเพราะฉะนั้นขอเตือนนะครับไว้ว่าอย่าใช้สิ่งที่ไม่ใช่รถไปในทางสาธารณะนะครับอย่าใช้สิ่งของหรืออะไรก็ตามแต่ที่ท่านคิดว่ามันจะใช้ได้ไปในทางสาธารณะเพราะกฎหมายมันกำหนดเงื่อนไขไว้อยู่แล้วเป็นห่วงเป็นใยไปมากกันนั่งรถสกูตเตอร์ไฟฟ้านะครับผมเรียกอย่างนั้นนะครับสกูตเตอร์ไฟฟ้าที่มีอยู่หลายรูปแบบลักษณะมันใช้ไม่ได้ในเมืองไทยนะครับอย่างสกูตเตอร์ไฟฟ้ามันใช้ได้แต่ผมจำไม่ผิดมีอยู่ประมาณ 4-5 ประเทศอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาเยอรมันอะไรประมาณนี้นะครับที่เขาอนุญาตให้ใช้ได้แล้วเขาก็มีข้อกำหนดกฎเกณฑ์เป็นการเฉพาะนะครับวันนั้นถ้าประเทศเรามีประกาศหรือกฎกระทรวงอนุญาตให้สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ใช้ทางได้ค่อยมาว่ากันแต่วันนี้เมื่อกฎหมายไม่ได้อนุญาตให้เป็นสิ่งที่ใช้ทางได้เราก็ไม่สามารถที่จะนำลงไปวิ่งบนถนนได้เป็นอันตรายแก่ตัวเองและเป็นอันตรายแก่ผู้อื่นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วฝากเอาไว้ครับคลิปนี้เอาให้เป็น

0: ทาหรณ์ไม่ได้มีเจตนาที่จะกล่าวร้ายว่าร้ายให้น้องผู้หญิงท่านนี้นะครับแต่ว่าเอาไว้เป็นอุทาหรณ์นะครับวันนี้เท่านี้ก่อนสวัสดีครับ
1: ในด้านของการเปลี่ยนแปลงชีวิตนั้นมีอยู่กันหลายช่องนะบันเทิงก็มีสาระก็มีแต่สำหรับช่อง10ของรัฐสภาที่การใช้ศิลปะการพูดในการสื่อสารในการต่อสู้กันซึ่งนั่นเป็นสิ่งหนึ่งที่มนุษย์ทุกคนถ้าท่านอยากต้องการได้รับความรู้ได้รับความประเทืองปัญญาและได้รับทั้งความบันเทิงด้วยอย่าลืมติดตามช่อง10ครับสภาวาทีครับ
2: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
3: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
4: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
5: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10นะครับ
6: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
7: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
8: เมื่อคุณถูกแก๊งมิจฉาชีพโน้มน้าวให้โอนเงิน
9: โอนเงินให้หนูหน่อยสิคะแม่
8: ตกเป็นเหยื่อโทร1441เราจะประสานรับแจ้งเหตุและระงับบัญชีหยุดวงจรอุบาทมิจฉา

0: สวัสดีครับกฎหมายนั่นเองครับวันนี้มาเจอเรื่องราวต่างๆนะครับที่คุยกันในเนื้อหาของข่าวสารและของกฎหมายนะครับแน่นอนว่าเรื่องต่างๆเรื่องก่อนครับอาจารย์มารุตมาสิงห์ครับนิติศาสตร์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับคุณแจ็คเกอรีนครับแล้วก็สวัสดีครับคุณผู้ชม
0: นะครับแล้วก็รายการของเรานะครับก็สามารถที่จะติดตามรับชมนะครับผ่านช่องทางต่างๆนอกจากทีวีช่อง10แล้วก็ยังสามารถติดตามในส่วนของทางด้านเว็บไซต์นะครับ tpchannel.org ด้วยนะครับนี่ขึ้นที่หน้าจอนะครับเซิร์ชดูได้แล้วก็นอกจากนั้นครับยังสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับแอปพลิเคชัน TP Channel ครับแอปพลิเคชันที่สีทองนะครับตัวอักษรสีทองบนพื้นสีดำนะก็จะมีเนื้อหารายการต่างๆนะครับมากมายนะฮะทางระบบ iOS นะครับแล้วก็ระบบ Android นะครับก็ดาวน์โหลดเข้าไปครับค้นหาที่App Store กับ Google Play นะครับก็ค้นหาได้เลยนะฮะก็จะมีฟีดหน้าจอนะครับเหมือนอย่างที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอณขณะนี้นะครับก็เลือกเอาได้นะฮะติดตามการประชุมเอาละครับเดี๋ยววันนี้คุยกันฮะอาจารย์มามีหลายเรื่องนะที่จะต้องคุยกันนะครับก็มันเป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการบ้านการเมืองก็หลากหลายก็ไม่รู้ว่าตอนนี้สถานการณ์น้ำท่วมเป็นยังไงคลี่คลายลงหรือยัง
1: ก็น้ำท่วมเนี่ยนะครับคลี่คลายลงแล้วตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่าอยู่ในช่วงของการฟื้นฟูนะครับอยู่ในส่วนของการเยียวยานะครับ

0: ที่รัฐบาลได้มีการแถลงไปเนี่ยนะครับหรือแม้กระทั่งตามกฎหมายที่มีอยู่เนี่ยนะครับก็เงินเนี่ยมีแล้วนะงบประมาณเนี่ยนะครับมีแล้วนะครับเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยนะครับก็พร้อมแล้วนะครับตอนนี้ก็เข้าใจว่าน่าจะดำเนินการในการสำรวจนะครับให้รับกลุ่มที่ได้รับผลกระทบนะครับเพื่อต้องการที่จะเอาได้รับการ
1: ครับก็ดังนั้นนะครับก็เห็นว่าในส่วนของทางด้านแต่ว่ารัฐบาลเองก็พอเห็นก็อนุมัติล่าสุดเกี่ยวกับเรื่องของโครงการประกันภัยพิบัติ
0: โปรเจกต์ 15,000 ล้านเนี่ย
1: 15,000 ล้าน
0: ประกันภัยน้ำท่วมนะครับวาตภัยอุทกภัย
1: ดูไส้ในนะเรื่องนี้ต้องมาดูไส้ในว่าในเนื้อหาโครงการเป็นอย่างไร
0: ค
1: ือแนวคิดโครงการดีก็คือรัฐไม่ต้องไปแบกรับความเสี่ยงเพราะว่าวันนี้ทุกวันที่รัฐไปย้อนดูสถิติที่ผ่านมานะครับภัยพิบัติธรรมชาติเนี่ยเราเกิดขึ้นที่นั้นพื้นที่นี
0: ้
1: แล้วก็มีมูลค่าเม็ดเงินที่จะต้องนำเงินจากงบกลางนะครับซึ่งเป็นงบฉุกเฉินเนี่ยไปเยียวยาฟื้นฟูเนี่ยประมาณปีละ 30,000 ล้านทีนี้ก็เราก็จะซื้อประกันละแต่ว่าหลักการเรื่องนี้มันน่าสนใจอย่างนี้ครับคือการซื้อประกันเรื่องนี้เนี่ยนะครับมันเป็นคือสิ่งที่น่าสนใจคือบริษัทรับประกัน
0: บริษัท
1: รับมีอยู่แล้ว
0: ครับ
1: ซึ่งบริษัทรับทำประกันวินาศภัยหรือว่าในเรื่องของภาพคือผมก็กังวลอยู่นะว่าในส่วนคือหนึ่งก็คือกังวลว่าเรื่องที่กังวลที่สุดก็คือเรื่องของกรณีที่มันถ้าหากมันเกิดมีความเสียหายเกิดขึ้นจริงเน
0: ี่
1: ย
0: นะครับ
1: การจะชดเชยเยียวยาเน
0: ี่
1: ยมันจะต้องบริหารจัดการยังไงเพราะว่าเราเคยเกิดเคาะนะอย่างคปภ.เนี่ยเคยเคาะแพ็กเกจกรมธรรม์เรื่องของโควิดเจอจ่ายจบเนี่ยไปแล้ว
0: ครับ
1: แล้วสุดท้ายเนี่ยบริษัทประกันภัยเนี่ยที่มารับตรงนี้ไปเนี่ยนะไม่สามารถที่จะจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ได
0: ้มันเรียกว่าอยู่ในข้อกำหนดของ TOR นะครับในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงก็ในเบื้องต้นก็กระจายนะครับถ้าโครงการนี้โปรเจกต์นี้ 15,000 ล้านเกี่ยวข้องกับการประกันภัยน้ำท่วมเนี่ยนะครับซึ่งเป็นแนวคิดของรัฐบาลเนี่ยส่วนฝ่ายค้านก็มีหน้าที่ในการตรวจสอบโดยเฉพาะเรื่องของ TOR นะครับบริษัทที่จะเข้ามาเนี่ยทั้งบริษัทของไทยเองบริษัทของต่างประเทศหรือแม้กระทั่งบริษัทในรูปแบบของรัฐวิสาหกิจนะครับคือคาดหมายเอาไว้มันก็เป็นนโยบายหรือแม้กระทั่งเป็นโครงการที่ดีนะคุณจักรินอย่างน้อยเนี่ยนะครับก็จะได้เป็นการทบทวนนะครับหรือลดงบประมาณนะครับในการเยียวยานะครับในส่วนการเยียวยาหรือแม้ทั้งฟื้นฟูนะครับภายหลังจากเกิดปัญหาน้ำท่วมเนี่ยนะครับหรือแม้กระทั่งอาจจะลดปัญหาที่ชาวบ้านพูดกันติดปากเยียวยาฟื้นฟูน้ำท่วมนะได้ตอนภัยแล้งไอ้เงินช่วยภัยแล้งนะตอนนี้คุณว่าไอ้สิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันคงจะหมดไปนะครับเพราะถ้าในรูปแบบของประกันเนี่ยแน่นอนว่าถ้ามีการทำประกันนะครับก็เหมือนกับการประกันรถยนต์การประกันทั่วไปเนี่ยเรื่องของความรวดเร็วในการชดใช้เงินเนี่ยนะครับมันก็จะรวดเร็วขึ้นนะครับ
1: อ่ะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องราวที่น่าสนใจกันวันนี้นะครับจากหน้าสื่อกระแสหลักวันนี้มีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันวันนี้หนังสือพิมพ์ครับทีมงานเตรียมมาเป็นหนังสือพิมพ์มติชน
0: ครับ
1: เดี๋ยวมติชนมีอะไรบ้างไปดูทั้งหนังสือพิมพ์เลย
0: อ
1: ันนี้ก็แน่นอนครับคือมติชนเนี่ยก็จะเป็นหนังสือเขาเรียกไม่ใช่ข่าวชาวบ้าน
0: ครับ
1: แต่ก็มีอยู่นะข่าวชาวบ้านก็มีบ้างแต่ว่าคือเขาจะเน้นไปเรื่องของข่าวเศรษฐกิจ
0: ครับ
1: ข่าวที่เป็นเรื่องของนโยบายรัฐนโยบายเศรษฐกิจนะอะไรต่างๆคือจะเอาเรื่องหลักๆเนี่ยเป็นเมนก็เป็นธีมของเขานะครับเดี๋ยวไปดูในส่วนของครึ่งบนของหนังสือพิมพ์ก่อนเลยครับไปดูภาพด้านขวาครับก็คือภาพของท่านนายกรัฐมนตรีครับท่านอนุทินชาญวีรกูลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยต้อนรับนายลอเรนซ์หว่องนะฮะนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์
0: ครับ
1: สิงคโปร์ลีดเดอร์รีทรีตนะครับครั้งที่5นะห้องเออร์เทลลาวส์ชั้นจีโรงแรมแมนดารินโอเรียนเทลนะครับเมื่ออันนี้ก็ท่านรับไปครับอนุทินต้อนรับนายกสิงคโปร์ร่วมมือ4เสาหลักเศรษฐกิจ
0: ครับ
1: พลังงานมั่นคง
0: ครับ
1: อาเซียนจุลภัณฑ์ร่วมดินเนอร์รัฐบาลสารสัมพันธ์ปัดถกปรับครม.ทวีจี้คุยผู้สมัครสว.กลุ่มพลีชีพครับเอาที่เรื่องก่อนแล้วกันเราก็ต้องมาดูเรื่องของศักยภาพแล้วก็ความร่วมมือระหว่างไทยกับสิงคโปร
0: ์
1: ถามว่าทำไมเราเน้นเรื่อง4เสาหลักนี
0: ้
1: ครับเวลาเราคุยกับทุกประเทศนะต้องคุยเรื่องหลักเลยต้องคุยเรื่องเขตมันกว้างไปเขาก็ต้องมุ่งไปว่า

0: อ้าวเศรษฐกิจเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับเศรษฐกิจที่เราเชื่อมโยงกับสิงคโปร์นะครับโดยตรงเนี่ยก็คือว่าประเทศสิงคโปร์เนี่ยครับเป็นประเทศเขาเรียกว่าตัวกลางในการขนส่งผ่านสินค้าขนาดใหญ่เพราะว่าเรือทุกลำที่บรรทุกขนส่งทางเรือ แล้วก็จะเข้าจอดเรือพักท่าที่เรียกว่าเขตเรียกว่าเป็นเขตภาษีฟรีโซนที่สิงคโปร
1: ์ครับ
0: ดังนั้นเนี่ยไอ้ตรงนี้แหละครับมันน่าจะคุยได้ดีด้านหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของการเชื่อมโยงเศรษฐกิจร่วมกันในเรื่องเพราะว่าเดี๋ยวสินค้าต่างๆก็จะต้องผ่านเข้ามาตรงนี
1: ้
0: เราจะสามารถที่จะเรือสัญชาติไทยอะไรต่างๆที่เข้ามาเนี่ยจะได้รับการอำนวยความสะดวกในการขนถ่ายสินค้าหรือจุดผ่านเขตปลอดภาษีเนี่ยได้มากขึ้นอย่างไรอีกด้านนึงที่น่าสนใจคือราคาน้ำมันหน้าโรงกลั่นที่ปัจจุบันเราอิงตลาดสปอตพลังงานนี้ด้วย
1: นะครับคือถ้าโดยมองภาพรวมนะความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสิงคโปร์เนี่ยนะครับถ้าพูดในเรื่องของเศรษฐกิจการค้าการขายเนี่ยไทยเนี่ยได้ดุลสิงคโปร์นะครับแล้วก็ได้ดุลมาตลอดนะครับส่วนเรื่องของข้อกฎหมายต่างๆก็ถือว่ามีส่วนที่สำคัญในการขับเคลื่อนสังคมต่างๆนะครับเราก็ต้องยอมรับว่าไทยณปัจจุบันเนี่ยนะครับมีสิงคโปร์เนี่ยนะคุณแจกรีนและคุณผู้ชมเป็นโมเดลในการขับเคลื่อนนะในการร่างกฎหมายต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นร่างกฎหมายที่ท่านผู้ชมเกี่ยวข้องกับ Entertainment Complex เนี่ยนะครับหรือกฎหมายคาสิโนเนี่ยไทยเราก็มีสิงคโปร์เป็นต้นแบบนะครับหรือแม้กระทั่งออกมาเป็นกฎหมายเรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นกฎหมายในเรื่องของการป้องกันนะครับและป้องกันและปราบปรามนะครับเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดทางด้านไซเบอร์และกฎหมายไซเบอร์เราก็เอาสิงคโปร์มาเป็นต้นแบบนะครับหรือแม้กระทั่งกฎหมายว่าด้วยเรื่องของการบริหารจัดการเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาเราก็มีสิงคโปร์เป็นต้นแบบหรือแม้กระทั่งการลงทุนสิงคโปร์มีช่องแคบมาลากาเราก็มีแผนที่จะสร้างแลนด์บริดจ์เราก็เอาสิงคโปร์นี่แหละคุณจักรินมาเป็นต้นแบบในการพัฒนาเศรษฐกิจนะคุณจักริน
0: ครับคืออย่างนี้ครับก็อีกเรื่องนึงที่น่าสนใจคือสิงคโปร์เนี่ยเขามีความศักยภาพเขามีศักยภาพมากในเรื่องของทุนมนุษย
1: ์
0: ทุนมนุษย์ก็คือว่าทุนมนุษย์ของเขาเนี่ยคนคนนึงเนี่ยนะครับรู้ไหมว่าคนคนนึงของสิงคโปร์นะครับที่เป็นแรงงานที่เป็นมีทักษะนะครับเขาสามารถที่จะทำงานเนี่ยได้หลายทักษะเอาพูดง่ายคือแรงงานเขาเป็นแรงงานระดับบนเลย
1: ค
0: ือเป็นแรงงานที่ใช้ระบบเทคโนโลยีในการทำงานดังนั้นเนี่ยนะครับพอเรามีแผนในการที่จะพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษให้เป็นพื้นที่ในเรื่องของการเป็น data center หรือจะเป็นรูปแบบของตลาดพื้นที่ท่อเนี่ยเราก็จะเสนอให้สิงคโปร์เนี่ยมาลงทุนมาลงทุนโดยสำคัญคือนอกจากลงทุนแล้วก็ต้องเงื่อนไขมันคือถ่ายทอดเทคโนโลยีเทคโนโลยี data center
1: ครับ
0: เทคโนโลยีในเรื่องการพัฒนาทุนมนุษย
1: ์ครับ
0: อันนี้สำคัญนะเพราะปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกว่าใช้ทุนมนุษย์เอาง่ายๆคือคนคนหนึ่งอ่ะแทนที่จะทำสามารถทำได้ 5-6 หน้าที่อ่ะ
1: นะครับคือเขาเอาจุดอ่อนนะครับมาพัฒนาเป็นจุดแข็งของเขานะจุดอ่อนของเขาคือในเรื่องของทรัพยากรนะครับทางด้านธรรมชาติเนี่ยนะครับเขาแทบจะไม่มีเลยนะครับเขาก็เลยต้องมาเน้นในเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรทางด้านบุคคลเนี่ยที่คุณแจ็คลินว่าไว้เมื่อสักครู่เนี่ยนะครับ
0: กรณีเดี๋ยวเราไปดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจนะครับก็คือเรื่องของท่านทวีสอดส่องคุยในเรื่องของประเด็นผู้สมัครสว.กลุ่มพีชีพเพราะว่าเรื่องนี้ก็ต้องบอกว่าคือท่านทวีสอดส่องนะครับคือหลายคนอาจจะเข้าใจบทบาทว่าเอ้าท่านเป็นส.ส.ซีกรัฐบาลแต่ทำไมท่านจะต้องมาพูดถึงเรื่องของการตรวจสอบเรื่องของการคดีเลือกหัวสว.ของกต.ก็ต้องอย่างเรียนนี้คือมีมติตกลงร่วมรัฐบาลแต่ตัวท่านเองเนื่องจากว่า
1: บ
0: ่ายที่แล้วท่านเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการกระทรวงยุติธรร
1: ม
0: แล้วท่านเป็นคนมอบนโยบายเกี่ยวกับเรื่องของการให้หน่วยงานของทางด้านกระทรวงยุติธรรมก็คือเข้าไปดำเนินการในการสืบสวนสอบสวนฟังดีครับสืบสวนสอบสวนเพราะสืบสวนสอบสวนเนี่ยมันลงลึกในรายละเอียดไม่ได้ดูเอกสารนะสืบสวนเนี่ยเจอตัวคน
1: ครับ
0: เรียกบุคคลมาคุย มีเทคนิคในการคุยดูเส้นทางดูข้อมูลเบื้องต้นทั้งหมด
1: ครับ
0: แล้วถึงขนาดนั้นเนี่ยท่านก็ได้มีการทำงานร่วมกับกกต.ในการตั้งคณะทำงานร่วม
1: ครับ
0: ระหว่างกับกกต.กับทาง ESI แล้วก็มีการสรุปสำนวนเนี่ยนะครับส่งเบื้องต้นเนี่ยให้กับทางกกต.ตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยเนี่ยชุดที่26
1: ครับ
0: ท่านก็เลยว่าคือถึงแม้ว่าปัจจุบันนะครับกกต.จะตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ก็มีมติยกเลิกในเรื่องของคือมีมติเห็นต่างนะครับคื

0: ชุด36เห็นต่างกับชุด26เนี่ยผมไม่ได
1: ้
0: เพราะตัวท่านเองเนี่ยท่านก็รับผิดชอบเรื่องนี
1: ้
0: และนั้นก็คือท่านคือว่าง่ายคือท่านทำเรื่องนี้มาก่อน
1: อ
0: ่ะท่านก็มีความจำเป็นที่จะต้องอาจจะต้องบอกเห็นต่างกับทางของทางอนุกรรมการของทางกกต.ชุดที่36
2: ครับเพราะอย่าลืมว่าประเด็นเรื่องของการหัวสวนี่จี้ประเด็นหรือแม้จี้จุดก็คือตัวท่านเองหรือประเด็นการหัวสวหรือแม้ทั้งกระบวนการตอนนี้นะครับส่วนเรื่องของการหัวสวนะครับอยู่ในมือของทางกกต.เนี่ยอันนี้ก็ข่าวออกมาว่า14กันยาเนี่ยคุณเจกลินนะว่าทางกกต.ชุดใหญ่เนี่ยนะครับว่าจะเคาะนะครับจะส่งศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งตามกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา226เนี่ยนะครับคือตัวนี้ก็ต้องมาลุ้นกันนะครับว่าทางกกต.เนี่ยนะครับจะส่งทั้งหมดเลยไหมหรือไม่ส่งเลยหรือส่งเฉพาะบางส่วนอันนี้ก็อยู่ที่กกต.นะครับ
0: เอาละครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องอื่นๆนะครับไปดูในส่วนของทางด้านหนังสือพิมพ์ต่อ
1: ครับ
0: นะครับก็ภาพด้านซ้ายครับทางด้านพลโทอดุลบุญธรรมเจริญครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกำลังเดินทางไปปฏิบัติภารกิจพบผู้ประสบอุบัติเหตุบริเวณถนนหลานหลวงตรงข้ามบ้านพิษณุโลกจึงสั่งหยุดขบวนรถเพื่อลงมาเคลียร์พื้นที่ป้องกันอุบัติเหตุซ้ำนะฮะโดยผู้ขี่รถมอเตอร์ไซค์ดังกล่าวเกิดหลับในจึงชนกับต้นไม้บริเวณริมทางฮะโอ้อันนี้ท่านขนาดรัฐมนตรีเลยนะท่านลงไปช่วยเองโอ้ชื่นชมฮะท่านไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นเลยท่านโอ้ท่านลงไปนั่นเลยเพราะว่าอันนี้ถือหน้าที่เป็นหน้าที่ของพลเมืองดีนะ
1: ครับ
0: นะเอาไปดูเรื่องของทางด้านข่าวครับต่อฮะชัชชาตินำทีมเคลียร์ Data Center กทม.ชัชชาตินำทีมเคลียร์ Data Center กทม.ขออนุญาตดูครึ่งล่างหนังสือพิมพ์หน่อยครับมาดูนะครับดูนะครับก็จะเห็นภาพนะครับมี3แห่งไม่กระทบไฟฟ้าหยุดให้ใบอนุญาตเพิ่มพลังงานลุยฟันตุนน้ำมันเอกนิติถกบอร์ด4กันยาเอาเรื่องของอาจารย์ชัชชาติก่อนจะเห็นภาพอาจารย์ชัชชาติอยู่ด้านล่างนะครับมุมขวาคืออาจารย์ชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครับพร้อมด้วยนางสาวธิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์ครับเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานพร้อมกับนายสุพิเชษฐ์ถาวรทวีพงศ์รองผู้ว่าการการประปานครหลวงและนายเกษมสะทองฮักผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงนะร่วมแถลงชี้แจงข้อเท็จจริงและแนวทางการกำกับดูแลโครงสร้างโครงการครับ Data Center ในพื้นที่กรุงเทพที่มหานครก็คือตอนนี้เนี่ยท่านอาจารย์ชาตินะครับจริง
1: ๆครับ
0: ก่อนหน้านี้นะครับเรื่องของการบริหารจัดการน้ำเรื่องอย่างกรณีเรื่องของน้ำท่ว
1: ม
0: ท่านก็บอกว่าเอาล่ะนะครับก็มีสำนักการระบายน้ำของกทม.เนี่ยดูแลหลักแต่ว่าการที่จะส่งข้อมูลว่าตรงไหนท่ออุดตันคลองตื้นเขินนะครับพื้นที่การรับน้ำเนี่ยน้อยเนี่ยมันจะต้องมีศูนย์กลางซึ่งท่านก็มีสั่งการในสมัยที่แล้วที่ท่านเป็นผู้ว่าให้มีศูนย์บัญชาการกลาง Data Center ที่สามารถที่จะรู้ข้อมูลเนี่ยและพร้อมสั่งการได้ทันทีมาใช้ในเรื่องของการบริหารจัดการนะครับเรื่องของปัญหาภายในพื้นที
1: ่
0: นี่ก็คือแต่ตรงนี้เนี่ยท่านจะขยายไงจะไม่ใช่เฉพาะเรื่องของดูข้อมูลการบริหารจัดการน้ำเท่านั้นเช่นจำนวนประชากรความหนาแน่นของการจราจรในพื้นที่พื้นที่หาบเร่แหล่งลอยคือมันจะต้องรู้เลยว่าตอนนี้ตรงไหนเนี่ยมันมี คือรู้ได้ที่ศูนย์เลย
2: นะครับเขาเรียกว่าศูนย์ Big Data Center นะที่มันมีประเด็นข่าวก็คือมันมีหลายหน่วยงานนะครับหรือแม้ทั้งในโซเชียลต่างๆเนี่ยนะครับไปขุดคุยเจอนะที่เกี่ยวข้องนะครับกับBig Data Center เนี่ยนะครับที่มันอยู่ใกล้ในแหล่งชุมชนเนี่ยนะครับอันนี้มันก็ต้องดูแลรับผิดชอบโดยเฉพาะหน่วยงานทางด้านพลังงานนะครับออกมาให้ความคิดเห็นหรือแม้ทั้งให้องค์ความรู้กับประชาชนนะครับว่าเราสามารถจะอยู่ร่วมกับในองค์ความรู้ที่ว่าเป็น Big Data Center เนี่ยนะครับมันก็เปรียบเสมือนกับมีคอมขนาดใหญ่นะครับในการรวบรวมในการประมวลผลนะครับคอมพิวเตอร์นะครับพอมีคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่เนี่ยนะครับมันก็ต้องมีการใช้ไฟเยอะนะครับพอใช้ไฟเยอะเนี่ยนะครับมันก็ต้องมีกระบวนการในการระบายความร้อนโดยการใช้น้ำนะครับแล้วมันก็อาจจะมีเรื่องของการรับรองกระแสไฟในกรณีที่นำมาหล่อเลี้ยงให้กับ Big Data Center เนี่ยก็คือน้ำมันต่างๆไอ้ส่วนเนี้ยนะครับมันก็ต้องอยู่ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะหน่วยงานราชการในการที่จะประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนนะครับเพื่อลดความตื่นตระหนกกับพี่น้องประชาชนลงนะครับส่วนนะครับได้มีการขออนุญาตได้มีการดำเนินการในการจัดสร้าง

0: แล้วตามข้อมูลของท่านอาจารย์ชัดชาติเนี่ยนะครับที่ท่านบอกว่าตอนนี้นะครับขออนุญาตแล้วเนี่ยนะครับ3โรงด้วยกันนะครับแต่ทั้งหมดเนี่ยนะครับในส่วนของ10โรงเนี่ยอันนี้ก็อยู่ระหว่างของการขอไปครับว่าเราตื่นขึ้นมาแล้วเรารู้แล้วมีการล้อมกรอบนะครับว่าจะเอายังไงการดำเนินการในการจัดสรรที่เรียกว่ากลุ่ม Big Data Center นะครับทางว่าวิธีการจัดการนะครับต่อจากนี้ไปเอายังไงก็ตามด้านบนของหนังสือพิมพ์คุณเจกลินท่านนายกลอเรนซ์ฟอร์ดสิงคโปร์มาเลเนี่ยนะครับของเขาเนี่ยก็มีแล้วในเรื่องของศูนย์ Data Center เนี่ยมีแล้วทำแล้วแล้วก็ยกเลิกไปแล้วนะครับเพราะมีข้อมูลบางส่วนนะครับที่มันอาจจะบกพร่องโดยเฉพาะเรื่องของการแสดงความคิดเห็นนะหรือรับฟังความคิดเห็นของประชาชนหรือแม้ทั้งเรื่องของสภาพทรัพยากรทางด้านธรรมชาตินะครับ
1: ครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับตรงภาพเรือนะครับก็ตอนนี้นะครับก็ถึงไทยเรียบร้อยแล้วนะครับก็เรือบรรทุกเครื่องบิน USS อับราฮัมลินคอนของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาเข้าเทียบท่าอินเตอร์เนชั่นแนลโรโรทอร์มินอลจำกัดโดยมีกำลังพลราว 5,000 นายทยอยขึ้นฝั่งเพื่อเข้าพักและท่องเที่ยวในเมืองพัทยา
0: ครับ
1: อันนี้มาภารกิจพักผ่อนเลยนะ
0: ก็คือแน่นอนสิ่งที่มันจะในเรื่องของภูมิเอาท่านในเชิงภูมิรัฐบาลที่สหรัฐอเมริกานะครับจะนำกองทัพเรือของเขาเนี่ยมาเทียบท่านะครับเพราะเขาก็ไม่ใช่ว่าอยากจะเทียบก็เทียบนะครับ
1: การ
0: ก็ยังมีข้อมูลโดยเฉพาะเรื่องของความสัมพันธ์นะครับระหว่างประเทศที่ไทยกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยความสัมพันธ์มาอย่างยาวนานเกือบ200ปีนะครับแล้วก็กฎหมายเกี่ยวข้องกับอนุสนธิสัญญาต่างๆระหว่างประเทศระหว่างไทยกับอเมริกาก็ถือได้ว่าเป็นอันดับต้นๆของเอเชียเลยก็ได้นะครับหรือแม้กระทั่งสถานะของประเทศไทยเนี่ยกับสหรัฐอเมริกาความสัมพันธ์กับอเมริกาเนี่ยนะครับไทยเราเนี่ยอยู่ในระนาบเดียวกันกับญี่ปุ่นอยู่ในระนาบเดียวกันกับเกาหลีใต้หรือแม้ฟิลิปปินส์หรือแม้นิวซีแลนด์นะ
1: คือหลายตาม Facebook นะก็จะบอกโอ้เดี๋ยวจะได้มีอะไรนะมีเขยฝรั่งเดี๋ยวจะได้มีเขยฝรั่งจะไปจีบทหาร
0: ทหาร GI สมัยเมื่อก่อนกฎหมายเขาเข้มงวดนะคุณอย่าลืมกฎหมายไอ้กองทัพสหรัฐเนี่ยนะครับเขามีข้อห้ามในการไปสถานที่ต่างๆข้อห้ามเวลาสถานที่ที่ภายหลังตะวันตกดินแล้วเนี่ยเข้มงวดมาก
1: คือตอนนี้ผมเห็นร้านค้าต่างๆที่เรียกว่า Walking Street Walking Street ที่พัทยาเนี่ยตอนนี้ปรับเขาเรียกว่าปรับแคมเปญเตรียมรอรับทหารคือไอ้ท่องเที่ยวตรงนั้นเข้าไปได้แต่ว่าสิ่งที่ตำรวจนะครับพัทยาตอนนี้คือไปเร่งปราบปรามเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับคือมันจะมีพวกเขาเรียกว่ามิจฉาชีพแฝงเข้าไปมิจฉาชีพไม่ปัจจุบันแล้วหนักกว่านั้นคือปัจจุบันกลายเป็นนะพอรู้ว่าเทียบท่าตอนนี้มีที่ไม่ใช่คนไทยอ่ะเข้ามารอแล้วไม่ใช่คนไทยนะต่างด้าวเข้ามารอซึ่งอันนี้นะครับตำรวจนะครับตำรวจชลบุรีแล้วรวมถึงพัทยาเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็คือเฝ้าแล้วเดี๋ยวจะจัดการเลยเพราะว่ามันจะส่งเสริมมันจะเสียต่อภาพลักษณ์ไง
0: โอ้อันนี้สำคัญที่สุดนะคุณเจกล
1: ิน
0: ภาพลักษณ์ที่สื่อออกไปเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าอาจจะมาแค่วันที่สองวันที่หกก็กลับนะครับคือมาโดยตรงเนี่ย 5,000 นายเนี่ยนะครับแล้วเห็นบอกว่า200กว่าวันที่อยู่บนเรือเนี่ยไม่ได้ใช้เงินเลยก็นำมาใช้ก็ตรงนี้แหละนั่นแหละไอ้ระบบเศรษฐกิจมีการคาดเอาไว้เนาะหลายร้อยล้านเอามาให้เนี่ยนะครับสิ่งที่คนไทยเราจะต้องตอบแทนก็คือเขาเรียกว่า
1: ก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นเจ้าบ้านที่ดีเป็นเจ้าบ้านที่ดีให้เขากลับไปแล้วเขาก็กลายเป็นเขาเรียกว่าเขาก็จะกลายเป็นผู้โฆษณาประชาสัมพันธ
0: ์นะ
1: โดยตรงให้กับเรานะครับแต่ให้เป็นเขาเรียกว่าข้อมูลที่ออกไปจาก 5,000 นายเนี่ยเป็นข้อมูลดี
0: ๆ
1: อย่าเป็นข้อมูลเสียๆนะอันนี้สำคัญก็มาดูครับเรื่องของกกร.คาด GDP ปีนี้โต 2.5%
0: ครับ
1: ชงรับมือเศรษฐกิจ Key Shape นะครับ Key Shape นะครับแนะส่งออกน้ำมันดีเซลณรงค์ศักดิ์เปิดผลโพลเชื่อเศรษฐกิจต่ำกว่าเป้านะครับดันจีนใช้สิ้นส่วนในไทยคณะกรรมการร่วมนะครับของภาคเอกชนนะฮะร่วมรัฐและเอกชนเนี่ยนะครับก็ได้มีการหารือนะครับแล้วก็ประเมินสถานการณ์ปีนี้นะครับคาดว่าตัวเลขเนี่ยโอเคนะครับตัวเลขน่าจะปรับตัวดีขึ้นจากปีที่แล้วนะครับถ้าหากว่าจะไม่มีในเรื่องของผลกระทบทางด้านเรื่องของการระบาดของโรคระบาดเรื่องของภัยพิบัติทางธรรมชาติ
0: ครับ
1: คาดว่าเศรษฐกิจปีนี้จะโตขึ้น

0: ความไม่แน่นอนเรื่องของความไม่สงบในพื้นที่ตะวันออกกลางเพราะว่าเราปัจจัยในเรื่องของพลังงานนะจากพื้นที่นั้น 50% แต่ว่าถ้าเกิดขึ้นอีกเราน่าก็จะเบาบางลงพันยาแล้วก็หาแหล่งพลังงานในพื้นที่อื่นเนี่ยมาสำรองไว้แต่ว่ามันยังไงก็กระทบฮะ
1: ซึ่งมันก็สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในคุณเจกลินที่มีการจัดสรรงบประมาณโดยเฉพาะครับพลังงานเปลี่ยนผ่านพลังงานเนี่ยนะครับจากพลังงานฟอสซิลเข้าสู่พลังงานสะอาดเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป้าหมายนะครับที่ดีในจุดเริ่มต้นนะครับในเรื่องของพลังงานส่วนระบบเศรษฐกิจเนี่ยการนะครับของแผ่นดินในการที่จะเข้ามาบริหารโดยเฉพาะงบประมาณทางด้านการลงทุนเนี่ยนะครับว่ามีงบลงทุนเนี่ยนะครับของเราเนี่ยนะครับมันมากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะมันจะสอดคล้องในเรื่องของไอ้ GDP นะครับมวลรวมของทั้งประเทศเนี่ยถ้างบประมาณนะครับงบประมาณรายจ่ายประจำปีนะครับโดยเฉพาะในส่วนของงบลงทุนเยอะเนี่ยนะครับไอ้ส่วนของการค้าการลงทุนเนี่ยมันก็ขยับขึ้นโดยเฉพาะหรือแม้ทั้งไอ้มาตรการในการที่จะดึงนักลงทุนนะครับของต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศไทยนะครับนี่เนี่ยณปัจจุบันต้องยอมรับไม่เพียงพอแล้วนะครับต้องมีแรงดึงดูดนะครับจากกลุ่มนักลงทุนจากต่างชาติเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามการทุจริตหรือคอร์รัปชันต่างๆคือของเราเนี่ยจุดเริ่มต้นในการที่จะดึงนักลงทุนเข้ามาลงทุนในประเทศไทยของเราเนี่ยดีแล้วเริ่มในเทียบกับในอาเซียนเราเนี่ยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเราเป็นอันดับหนึ่งนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของกฎหมายว่าด้วยเรื่องของอนุญาโตตุลาการเราเนี่ยนะครับถือว่าเป็นจุดเด่นเลยแล้วก็มีนักลงทุนเข้ามาลงทุนในประเทศไทยนะครับแต่นะครับกลับกลายเป็นว่าไอ้เราไม่สามารถที่จะใช้กระบวนการเต็มศักยภาพได้นะคร
0: ับ ครับเดี๋ยวก็สอบวินัยร้ายแรงนะครับ2 DSI ยงนายกเฮงกงแฉทุจริตในอำเภอปี68เรียก3ล้าน
1: โอ้นะครับ
0: คือเรื่องแรกก็คือกรณีที่มีการยกเลิกประกาศผลสอบข้าราชการท้องถิ่นแล้วก็พนักงานท้องถิ่น
1: ครับ
0: ปี68 2เจ้าที่ DSI เพราะว่าตอนนี้คือประกาศคือต้องเข้าใจอย่างนี้ครับคือเรื่องของการยกเลิกประกาศผลการสอบนะครับเนี่ยถ้าใครจะไปฟ้องไปศาลปกครองศาลปกครองนะแต่ก่อนจะไปศาลปกครองท่านก็ไปขอดูคะแนนก่อนนะว่าคะแนนผมตกจริงหรือเปล่า อยู่ดีๆไปศาลปกครองได้เนี่ยไม่ได้นะฮะท่านก็ใช้กระบวนการอ้าวถ้าใครคิดว่าตัวเองเนี่ยนะครับไม่รับความเป็นธรรมจากการยกเลิกประกาศผลสอบข้าราชการท้องถิ่นและก็พนักงานท้องถิ่นนะท่านก็ทำหนังสือการทำหนังสือส่งเรื่องไปเนี่ยนะครับก็ต้องใช้วิธีการนะครับยื่นเรื่องตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองก็ส่งเรื่องไปส่งเรื่องไปเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่เขาจะมีระยะเวลาในการพิจารณาเอกสารแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับการจะขอข้อมูลก็อาจจะต้องแนบไปด้วยว่าก็อ้างกฎหมายก็คือพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารนะครับปี40ที่อยู่ในความครอบครองของท่านราชการว่าเราขออนุญาตขอดูผลคะแนนเฉพาะตัวนะขอดูคนอื่นไม่ได้นะว่าเป็นอย่างไรว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าถ้าท่านไม่เห็นด้วยนะครับไม่เห็นด้วยแล้วก็หน่วยงานอย่างก็คณะกรรมการสอบของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นก็ต้องให้ดูพอให้ดูเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับถ้าเขาเห็นแย้งนะเห็นแย้งค่อยนำเรื่องขึ้นศาลปกครองแล้วก็อยู่ที่ว่าศาลจะรับไม่รับอีกเรื่องนึงนะครับอีกเรื่องนึงก็คือกรณีเรื่องของการตรวจสอบการทุจริตนั่นอีกเรื่องนึงบางคนตกถามว่าสงสัยคือคุณแก้คะแนนให้ผ่านโดยเขาไม่จ่ายเงินหรืออะไรต่างๆมันอีกเรื่องนึงนะทางDSI เองนะครับ DSI เองนะครับหรือว่าตำรวจเองเนี่ยก็จะร่วมกับตำรวจก็จะทำการดำเนินคดีนะครับในการสืบสวนสอบสวนเนื่องว่าคดีนี้มีใครทุจริตมีใครเรียกรับเงินนั่นคือคดีอาญาส่วนอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของอันนี้มีการมาแฉเรื่องของการสอบเข้าโรงเรียนในอำเภออ
1: ๋อนะครับ
0: บอกว่าโหเรียก3ล้าน
1: ส
0: ามล้านจริงไม่จริงไม่รู้นะอาจจะไม่จริงก็ได้นะครับแต่ว่ามันมีคนมาเปิดประเด็นปมประเด็นตรงนี้เอาละครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงต่อไปมาดูเรื่องราวที่น่าสนใจในช่วงที่2ของรายการพักสักครู่ครับ

0: สื่อกลางที่จะทำให้เสียงของคุณดังในสภา
1: จับตาปัญหาสร้างเขื่อนป้องกันตะลิ่ง
2: และเป็นการป้องกันหนี้นอกระบบที่กำลังลุกลามขยายวงกว้างอยู่ขณะนี้
3: ปัญหาสิทธิ์บัตรทอง30บาทของผู้สูงอายุที่ถูกย้ายข้ามเขต
4: ซึ่งเป็นตัวแทนของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังในไร่นา
5: จึงขออารือผ่านทางท่านประธานไปยังกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับผิดชอบ
6: ภาคประชาชนแล้วผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไรนะครับมาพูดอะไรมาเสนอแนะมาให้คอมเมนต์เราฟังหมด
7: คำถามที่คุณสงสัยกฎหมายที่คุณอยากรู
8: ้ถ้าเป็นกฎหมายซึ่งพี่น้องประชาชนต้องการและเป็นกฎหมายที่วุฒิสภาซึ่งก็จากประชาชนอยากให้ออกเป็นกฎหมายเช่นเดียวกัน
9: เรามีสิทธิในฐานะสิทธิความเป็นมนุษย
10: ์กฎหมายพวกนี้มันไม่ได้ดีสำหรับเฉพาะคนพิการในปัจจุบันนะครับแต่ว่ามันจะดีกับทุกคน
0: รัฐสภาได้เพราะประชาชนโทรทัศน์รัฐสภาสื่อรัฐสภาเพื่อประชาชน

0: เอาละครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องนี้นะครับเรื่องของกรณีการตรวจสอบการทุจริตสอบข้าราชการแล้วก็พนักงานส่วนท้องถิ่นนะครับปี68แล้วก็ผลปรากฏว่าตอนนี้นะครับมีรายชื่อของผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับที่จะถูกตรวจสอบดำเนินคดีนะครับอยู่ทั้งหมด 5,925 รายชื่อซึ่งตรงนี้นะครับก็คือส่วนประกาศเนี่ยนะครับยกเลิกประกาศแล้วก็มีการประกาศผลใหม่แล้วนะครับประกาศยกเลิกประกาศแล้วก็มีการประกาศผลใหม
1: ่
0: เรียบร้อยแล้วทีนี้การดำเนินการในการสอบสวนในคดีเนี่ยยังมีนะครับยังมีนะครับแล้วก็รวมถึงในส่วนของทางด้านเจ้าหน้าที่ก็ปรากฏว่ามีเจ้าหน้าที่ของทางเขาเรียกว่าท้องถิ่นเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยที่จำได้ว่าไปที่บ้านที่นนทบุรีแล้วเห็นมีเจ้าหน้าที่ของท้องถิ่นนะไปนั่งดำเนินการแก้ไขเอกสารแต่นั่งอยู่ตรงนั้นเลยหมุนเวียนกันเข้าไปแม้ว่านะครับตรงนี้เนี่ยจะไม่ใช่เป็นเรื่องของการใช้อำนาจหน้าที่โดยตรงแต่ก็ถือว่าเรื่องนี้นะครับคุณก็อ้าวอย่างเงี้ยเป็นเจ้าหน้าที่รู้อยู่แล้วว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องผิดกฎหมายทำไม่ได้โดนดำเนินคดีอาญาเรื่องคุณไปทำเรื่องนี้โดนวินัยก็ปรากฏว่าเรื่องนี้ครับก็กรณีนะที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ที่ถูกตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงนะก่อนจะที่มีการสอบวินัยสอบข้อเท็จจริงก่อนเนี่ยมีการลาออกชิงลาออก
1: ครับ
0: 146คนคำถามก็เกิดขึ้นว่าเมื่อลาออกไปแล้วเนี่ยนะครับการดำเนินคดีหรือการสอบสวนทางวินัยเนี่ยจะยังเดินต่อไปได้หรือเปล่า
1: ครับ
0: เดี๋ยวเราจะมาไขกันเดี๋ยวเราไปดูสกู๊ปข่าวเรื่องนี้แล้วก็เดี๋ยวมาคุยกันครับ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีการตรวจสอบทุจริตการโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นที่มี146คนลาออกก่อนมีคำสั่งถอดถอนถือว่ายังมีความผิดอยู่หรือไม่โดยบอกว่ากฎหมายเขาว่าอย่างไรเมื่อความผิดบังเกิดขึ้นแล้วก็ตามนั้นกฎหมายมีหลักของเขาอยู่แล้วส่วนรายชื่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 5,925 รายชื่อได้ข่าวว่ากรมส่งเสริมการปกครองส่วนดำเนินการเรื่องนี้อยู่แล้วเรื่องนี้มีกฎมีระเบียบอยู่แล้วเมื่อถูกถามถึงความคืบหน้าเรื่องของการยุบกรมสทนายอนุทินย้ำว่าทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายจะถามกี่ครั้งจะเอาถูกใจไม่ได้ต้องเอาถูกหลักถูกเกณฑ์ถูกกฎหมายถูกใจอย่างเดียวมันทำงานไม่ได้และเมื่อถามว่าปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ระบุว่าเรื่องนี้มีเจ้าหน้าที่พิเศษเข้ามาทำงานด้วยนายอนุทินกล่าวว่าเรื่องถ

0: คือเราต้องแยกกันนะครับเรื่องของกรณีในทางปกครองประจานตัวเอง
1: คือจ่ายเงินไป2รอบนะคุณเยกลินจ่ายแล้วครับไอ้ส่วนเนี่ยไอ้ที่ตามสกู๊ปข่าวเนี่ยไอ้ลาออกมีรายชื่อออกมาแล้วนะครับแล้วลาออกก่อนเนี่ยแน่นอนว่าไอ้ความผิดเนี่ยมันสำเร็จแล้ว
0: ไม่อันที่ลาออกเนี่ยคือไม่ใช่คนสอบนะเจ้าหน้าที
1: ่
0: ที่ไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการแก้ไขคะแนน
1: อ๋อก็ความผิดมันสำเร็จความผิดเนี่ยไอ้กระบวนการในการโกงสอบท้องถิ่นเนี่ยนะครับออกมาเป็น3กลุ่มเลยกลุ่มแรกก็คือไอ้กลุ่มในกรณีของไอ้ข้าราชการเจ้าหน้าที่ที่ไปคีย์ข้อมูลในการแก้ไขคะแนนเนี่ยอันนี้ก็157รออยู่แล้วนะครับในเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบกลุ่มที่2ก็เป็นผอ.อยู่ในท้องถิ่นที่ทำหน้าที่ในการเป็นผู้ประสานงานอันนี้ก็มีความผิดฐานเรื่องเป็นตัวกลางในการเรียกรับผลประโยชน์นะครับหรือแม้กระทั่งตัวจ่ายเงินเนี่ยอันนี้ก็มีความผิดในเรื่องของการให้สินบนนะครับ
0: คือคืออย่างนี้ผมขอแทรกหนึ่งนะอาจารย์รุ่งพงศ์คือประเด็นเนี่ยเวลาเราดูเรื่องของการตั้งกรณีข้อหาเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบมันต้องดูว่าเขามีหน้าที่หรือเปล่
1: า
0: คือถ้ามีอำนาจหน้าที่แล้วทำในอำนาจหน้าที่อันนี้โดน
1: 157
0: แต่ทีนี้ประเด็นก็คือไปเนี่ยเขาไม่มีอำนาจหน้าที่ตรงนั้นแต่การไปเนี่ยเขาบอกไปนอกเวลางานโอเคเขาบอกว่านอกเวลางานก็จริงไม่เป็นไรครับแต่คุณจะโดนเรื่องอะไรไหมครับกลุ่มนั้นทั้งหมดเลยคุณจะโดนเรื่องปฏิบัติหน้าที่แต่คุณจะโดนเรื่องอ้างยี
1: ่
0: คุณจะโดนอ้างยี่โทษสูงนะครับผมเรียนให้ฟังนะครับคือสมคบกันตั้งแต่2คนขึ้นไปอันนี้โดนแน่นอนนะครับเรื่องของอ้างยี่ทีนี้เรื่องแล้วทีนี้ก็เห็นได้ว่าในเรื่องการดำเนินคดีเนี่ยตำรวจนะครับในคดีนี้นะฮะเขาแบ่งงานหน้าที่กันทำทั้งตำรวจโดยเฉพาะสอบสวนกลาง
1: อ
0: ีกด้านหนึ่งก็คือในส่วนของทางด้านกรมสอบสวนคดีพิเศษเพราะว่ามันมีตำรวจไม่สามารถที่ใช้อำนาจตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเข้าไปพิเศษซึ่ง DSI เขามีการเข้าไปล้วงถึงข้อมูลโดยเฉพาะเรื่องของฐานที่มีการดำเนินการในส่วนของกรมสอบสวนกรมส่งเสริมอันนี้สำคัญและอีกด้านหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเรื่องของการดำเนินการทางวินัยลาออกแล้วคำถามในเรื่องนี้อาญาจบไหม
1: ก็ไม่จบนะคุณเจกาลินแล้วก็มาไล่ออกย้อนหลังด้วยนะครับบำเหน็จบำนาญก็ไม่ได้ด้วย
0: ติดคุกไหม
1: ติดคุกด้วยนะครับเพราะลักษณะเป็นการกระทำความผิดคุกไม่เท่าไหร่นะคุณเจกาลินไอ้ติดคุกเนี่ยมันติดแน่อยู่แล้วนะครับเพราะไอ้ลักษณะที่คุณเจกาลินว่าไว้เมื่อสักครู่เนี่ยไอ้ขบวนการในลักษณะแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าเป็นอ้างยี่แล้วก็อ้างยี่เนี่ยอยู่ในฐานความผิดในเรื่องของการกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินด้วยนะคุกก็ต้องติดไอ้ทรัพย์สินก็ต้องถูกยึดนะคุณเจกาลินนะคร
0: ับ ขบวนการเนี่ยนะครับมันจะต้องมีการสืบเรื่องนี้จะต้องสาวคำถามในสังคมเกิดขึ้นว่ามันจะสาวไปถึงชั้นไหนเขาบอกว่าเรื่องนี้นะครับเอาละนะครับแน่นอนครับว่าวันนี้คนรับผิดชอบเนี่ยจะต้องมีสูงสุดถึงระดับอธิบดีแต่การขยายผลที่พูดถึงการฝากการอะไรเพราะระบบอย่างนี้นะครับในทางในฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยเขาก็บอกเอ้ยถ้าอย่างเงี้ยถ้าไม่มีตั๋วการเมืองหรือการเมืองมาช่วย
1: ครับ
0: ทางกรมเองไม่มีการลือกันไปถึงขนาดว่าเรื่องนี้มันคงไม่ได้เกิดขึ้นมาเฉพาะครั้งนี้ครั้งเดียว
1: ครับ
0: ถ้าทำเป็นขบวนการขนาดนี
1: ้
0: น่าจะมีการทำมาหลายครั้ง มีเสียงเรียกร้องบางประการที่บอกว่าสอบย้อนหลังไปถึงการสอบย้อนหลังครั้งอื่นได้ไหม
1: มันจะมีคนทำงานไหมล่ะคุณเจกลิน ถ้าสอบย้อนหลังนะ ผมเกรงว่าในหน่วยงานท้องถิ่นมันจะไม่มีคน
0: พุทธติเพื่อก่อเพื่ออะไรไหมครับเพราะว่าวันนี้เรากำลังจะเข้าไปเป็นสมาชิกของ OECD
1: ครับ
0: ที่เขาจัดลำดับความน่าเชื่อถือในการที่จะไปลงทุนคือถ้าเป็นสมาชิกในกลุ่มนี้ได้นะหมายความว่ารับการยอมรับเรื่องของการโปร่งใสในเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจความโปร่งใสที่เขาจะพิจารณาเข้าก็คือเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันดังนั้นเนี่ยถ้าการทุจริตคอร์รัปชันนะครับแน่นอนว่ามันเกิดขึ้นได้ทุกที่แหละแต่คุณมีวิธีการป้องกันแล้วไม่มีเจ้าหน้าที่รัฐไปเกี่ยวข้องหรือหน่วยงานรัฐไปเกี่ยวข้องเนี่ยใช่หรือเปล่าหรือเป็นการเจาะระบบจากภายนอกมันจะเป็นเกณฑ์ที่น่าสำคัญนะครับเพราะมันจะไปโยงกับเรื่องกลุ่มภาคีองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการส่งเสริมการลงทุนด้านเศรษฐกิจในประเทศภาคีสมาชิก
1: สำคัญที่สุดคือการโกงการทุจริตนะครับเรื่องของการสอบเนี่ยนะครับตัดอนาคตของตัวเองทางราชการแล้ว

0: นะครับมันยังเป็นการทำลายระบบนะครับในการทดสอบของประเทศนะคุณเยกลินนะ
1: ใช่อ่ะนะครับเดี๋ยวตรงนี้เราก็คงพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวก็ช่วงต่อไปครับเดี๋ยวมีลักว่าวันนี้จะนำเสนอประเด็นอะไรครับเดี๋ยวติดตามกันช่วงหน้าเดี๋ยวดูให้กันในเบรกหน้าครับ
2: พ่อจากไปโดยที่ไม่ทันตั้งตัวเลยลูกเนาะ
3: คือคุณพ่อของน้องเนี่ยกู้เงิน
2: มาพ่อเป็นหนี้ตั้ง3ล้านเลยนะลูกขายทั้งหมดก็ยังไม่พอ
3: พี่จะใช้วิธีหนีเลยครับมันไม่ดีนะครับเป็นหนี้เนี่ยก็ต้องใช้นะครับ

0: อยากรู้เหรอคะถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
1: ถ้าอยากรู้ต้องดูช่อง10
0: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
1: อยากรู้ดูช่อง10ครับทีวีรัฐสภาถ้าอยากรู้ดู
0: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ

0: เปลี่ยนความเห็นที่แตกต่าง
1: ผ่านมุมมองที่สร้างสรรค์
0: ร่วมคิดวิเคราะห์
2: มุมคิด
1: พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังจบข่าวในพระราชสำนักทางช่อง10โทรทัศน์รัฐสภา

0: แต่ทางกฎหมายคืออะไร
1: ผมคือของฟรีคุณเจกลิน
0: ไม่ใช่ในทางกฎหมายที่พูดของฟรีมรดกมันคืออะไรทางกฎหมาย
1: มันก็คือทรัพย์มันก็คือทรัพย์สินนะครับของไอ้เจ้ามรดกเนี่ยนะครับคือมันก็ไม่ใช่เฉพาะแค่ทรัพย์สินนะคุณเจกลินมันก็รวมไปถึงหนี้สินด้วยนะครับคือดังนั้นกองมรดกเนี่ยนะครับไอ้คนที่รับเนี่ยนะครับกฎหมายเขาบังคับไว้แล้วนะครับว่ามันก็จะมาพร้อมกับทั้งสิทธิและหน้าที
0: ่ครับมันก็จะมีทั้งในส่วนของทรัพย์สินนะครับแล้วก็ผิดพันธ
1: ์
0: ที่เกี่ยวกับสิทธิหน้าที
1: ่
0: ของบุคคลดังกล่าวที่ยังคงอยู่นะครับหลังจากที่สิ้นชีวิตไปแล้วทีนี้นะครับมรดกจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อว่าเจ้าตัวซึ่งเป็นเจ้ามรดกนะครับได้คนที่เป็นทายาทที่ได้รับสิทธิ์ในมรดกเนี่ยก็ต้องมีภาระหน้าที่ในการเข้าไปจัดการทรัพย์สินนะครับโดยที่วิธีการคืออาจจะต้องมีการตั้งผู้จัดการมรดกเข้ามาดำเนินการจัดการทรัพย์สินนะครับต่างๆนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับเรื่องราวต่างๆนี้ครับมันก็มีประเด็นเรื่องนึงที่ละครจะนำเสนอคือว่ากรณีเรื่องของมรดกที่เป็นหนี้สินหลายคนสงสัยว่าการเนี่ยเราต้องไปจัดการนั้นพ่อก็คือมีหน้าที่ไปหาแนวทางในการเจรจาหรือชำระหนี้สินให้คืนกับเจ้าหนี้เขานะครับแต่ปัญหาสำคัญก็คือว่าแล้วถ้าตัวทรัพย์สินนะครับที่จะไปชำระหนี้นั้น มันมีไม่เพียงพอยกมีหนี้สินนะครับอยู่มีหนี้สินอยู่2ล้าน มีทรัพย์สินอยู่ล้านหนึ่งของทายาทผู้เป็นผู้รับมรดกจะต้องไปรับผิดชอบเงินส่วนที่ขาดในกองหนี้สินของมรดกหรือไม
1: ่
0: เดี๋ยวรายละเอียดเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องราวเรื่องนี้จาก
2: จากไปโดยที่ไม่ทันตั้งตัวเลยนะลูกเนาะเร็วเกินไปอ่ะ

0: ค่ะ
1: สวัสดีครับผมเป็นตัวแทนเจ้าหนี้นะครับคือคุณพ่อของน้องเนี่ยกู้เงินไว้แล้ววันนี้มีสัญญาครบทั้ง3ฉบับผมก็เลยเอาเอกสารให้กับทายาท
0: ดูสิลูกผมยาเยอะยิ่งกว่ารายการซื้อของในตลาดซิอีก
2: แม่อันนี้มันไม่ใช่ใบเสร็จซื้อของในตลาดนะมันเป็นใบแจ้งหนี้จริง
0: ๆเหรอ
3: ยังไงเดี๋ยวเก็บเอกสารนี้ไว้ก่อนนะครับเอาไปคุยกับทางครอบครัวก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะติดต่อกับไปนะครับ
1: ได้ครับ
3: ครับมากครับ
1: ครับผม
3: เอาไงทีเนี้ยแม่พ่อมีบ้านอยู่หนึ่งหลังแล้วก็เงินในบัญชีอีกนิดนึงถ้าเกิดว่าเอาทั้งหมดมาขายรวมกันเราจะได้ตั้ง2 ล้านเลยนะ
0: โหแต่พ่อเป็นหนี้ตั้ง3 ล้านเลยนะลูกขายทั้งหมดก็ยังไม่พอ
3: ตอนเด็กๆพ่อบอกว่าให้เก็บเงินตอนโตมาไม่นึกว่าจะได้เก็บใบแจ้งหนี
0: ้เอาเป็นเราจัดการเรื่องทรัพย์สินมรดกให้เรียบร้อยก่อนลูก
1: ผมอยากให้พี่เข้ามาที่สำนักงานก่อนนะครับมาคุยเรื่องปัญหาเลยครับมันไม่ดีนะครับพี่ไปทำอะไรเนี่ยมันเสียประวัติด้วยนะครับเชื่อผมนะครับพี่เข้ามาคุยเจรจากันดีกว่าครับคือทำให้นี่มันน้อยลงครับผ่อนหนักเป็นเบาดีกว่าผมว่าจะดีกว่านะครับพี่ครับครับสวัสดีครับเชิญนั่งก่อน
0: สวัสดีค่ะ
1: ครับ
4: สวัสดีครับ
1: เป็นยังไงครับเรื่องหนี้ที่ผมได้แจ้งไปทางครอบ
3: ทางเราได้ตรวจสอบทรัพย์สินของคุณพ่อแล้วครับถ้าเอามาขายทั้งหมดรวมกันก็จะได้ประมาณ2 ล้านแต่ว่ามันก็ยังน้อยกว่าหนี้ทั้งหมดอยู่ดีครับ
1: ถ้าอย่างนั้นผมว่าเราต้องมาคุยกันในเรื่องขั้นตอนของกฎหมายกันดีกว่านะครับจะได้หาทางออกร่วมกัน
0: พวกเราก็เป็นกังวลอยู่เหมือนกันค่ะกลัวจะต้องเอาเงินส่วนตัวมาใช้หนี้ต่อมันก็ไม่ยุติธรรมสำหรับคนอยู่นะคะเพราะเราก็ต้องดำเนินชีวิตต่อไปเงินที่มีอยู่ก็ต้องเก็บไว้ใช้ในอนาคตนะคะ
1: นะครับแล้วยิ่งตอนนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีด้วยแต่ยังไง
5: อ้าวอย่างนี้นะครับเมื่อกรณีที่เขาเรียกเจ้ามรดกเนี่ยถึงแก่ความตายถึงแก่ความตายนะครับตัวนะครับทายาทก็ต้องมีการร้องขอต่อศาลให้มีการแต่งตั้งผู้จัดการมรดกเพื่อมาจัดการในเรื่องของทรัพย์สินกรณีที่เป็นหนี้หนี้สินเนี่ยนะครับตัวเจ้าหนี้ตัวผู้จัดการมรดกจะต้องทำการรวบรวมเอกสารข้อมูลทั้งหมดว่าตัวของเท่าที่มีนะเท่าที่มีว่ารวบรวมเอกสารทั้งหมดว่าตัวของผู้เสียชีวิตก็คือผู้ตายที่เป็นเจ้ามรดกนั้นกับใครบ้าง
6: อันนี้ก็เป็นไปตามแพ่งและพาณิชย์1,601คือเป็นหน้าที่ของผู้จัดการมรดกนะครับมีหน้าที่ในการกองมรดกนะครับของเจ้ามรดกเนี่ยนะครับกฎหมายเขาบังคับไว้เลยหน้าที่ก็คือถ้ามีหนี้ก็ต้องชำระหนี้ก่อนหนี้ให้กับครบนะครับเจ้าค่อยแบ่งให้กับทายาทถ้าไม่เหลือกฎหมายก็เขาก็บอกว่า
5: คือว่าแล้วจะชำระหนี้กรณีที่หนี้สินนะครับมีเขาเรียกหนี้สินมีมากกว่ากองมรดกวิธีการครับจะมีมากกว่าหรือน้อยกว่าตัวของผู้จัดการมรดกจะต้องทำหนังสือแจ้งเจ้าหนี้ทุกราย
6: ครับ
5: ฟังดีนะครับต้องทำหนังสือแจ้งเจ้าหนี้ทุกรายในการเรียกเอาเรื่องของหนี้สินนะครับต้องแจ้งทุกรายนะ
6: ครับ
5: คุณจะไปแจ้งเฉพาะรายหนึ่งรายใดไม่ได้แจ้งต้องแจ้งไปทุกรายนะครับส่วนที่ใครมาติดต่อก่อน
6: ครับ
5: อันนั้นก็จะได้รับการ

0: พินัยการชำระหนี้ไปก่อนถ้าใครล่าช้าแล้วมันหมดก็ถือว่าก
1: องมรดกมันหมดไปแล้วนะครับก็กฎหมายก็บังคับว่าก็ให้ชำระหนี้นะครับไม่ตามส่วนนะครับของกองมรดกนะครับไอ้ส่วนทายาทถ้าเหลือที่ผมบอกเอาไว้ถ้าเหลือนะครับก็ถึงจะได้มาแบ่งกันนะถ้าหลังจากที่เอากองมรดกนะครับมาหักกลบลบหนี้แล้วมันไม่เหลือนะครับกฎหมายก็ไว้แค่นั้น
0: ก็คือต้องมีแนวว่าคือหนี้มีกี่รายแล้วก็ดูว่านี่ในส่วนของสัดส่วนหนี้มันเท่าไหร่อันนี้คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต
1: ์
0: คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต
1: ์
0: มาในเรื่องกองยอดหนี้แล้วก็แจ้งไปทุกรายว่าให้มารับการชำระหนี
1: ้
0: ได้ตามนี้แต่ว่าเขาบอกเอ้าแล้วมันได้เท่านี้มันทำไมไม่ได้เต็มจำนวนก็มันได้แค่นี
1: ้ก็กฎหมายเขาบังคับไว้แค่นี้นะครับก็ไม่รับผิดนะครับไม่ต้องไปรับผิดชอบนะครับมรดกนะครับ
0: คือไม่ตัวทายาทไม่ต้องกังวลว่าตัวเองจะต้องเอาทรัพย์สินของตัวเองเนี่ยไปชดใช
1: ้
0: หนี้สินให้กับทางด้านตัวเขาเรียกว่าตัวเจ้ามรดกที่เสียชีวิตไปอันนี้ก็มีขั้นตอนกระบวนการตามกฎหมายนี่นะครับแล้วก็เจรจากันดี
1: เพราะกฎหมายเขาบังคับมันคือทั้งสิทธินะครับแล้วก็หน้าที่หน้าที่ก็คือสิทธิเราคือมีสิทธิในการที่จะได้รับมรดกจากกองมรดกหน้าที่ก็คือก็ต้องมีหน้าที่ในการที่ใช้หนี้ในกรณีที่เจ้ามรดกเนี่ยนะครับได้มีการค้างเจ้าหนี้ไอ้ค้างในการ
0: ที่เวลาหมดลงแล้วครับก็ติดตามกันได้ใหม่ครับกฎหมายนั่นหนึ่งครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์มารุธพงษ์ครับ
1: ครับขอบคุณครับ
0: ลากันไปก่อนพบกันครั้งหน้าสวัสดีครับ
2: ดูโทรทัศน์รัฐสภากดช่อง10ออนไลน
3: ์เข้าพรรษานี้มาเก็บแต้มสุขภาพกัน
4: มาๆๆกินเหล้า
5: จ
6: อปวดฟัน
3: แกล้งปวด
7: แก้ว
8: เอ๊ะชะเก
3: ้พกน้ำแก้หวยไปด้วยตอน
9: เอ้าจอน
3: แกล้งดราม่าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้าเพื่อตับที่ดีขึ้นร่างกายที่แข็งแรงขึ้นเข้าพรรษานี้เก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวันงดเหล้าเข้าพรรษา
10: เมืองไทยมีของดีแต่ใครล่ะจะรู้จริงเท่าเจ้าของพื้นที่รายการเช็คอินถิ่นผู้แทนจะพาคุณบุกถึงถิ่นเปิดวาร์ปสถานที่ท่องเที่ยวเด็ดและของอร่อยระดับท็อปประจำจังเช็คอินถิ่นผู้แทนทางทีวีรัฐสภาช่อง10
11: ดิฉันนางสาวสัชิรัตน์รัศมีร่วมรถจากโรงเรียนสุรนารีวิทยาค่ะค่ะและหลายคนนะคะอาจจะมองว่ามาแข่งที่สภาวาทียติต้องยากมากๆแน่นอนแต่ว่าอยากจะบอกทุกคนไว้ก่อนค่ะว่าติแต่ละยตินะคะน่าสนใจมากๆแล้วก็เหมาะกับพวกเราทุกคนเลยสภาวาทีไม่ได้จบแค่ซีซั่นนี้ค่ะยังมีต่อเป็นซีซั่น4ซีซั่น5และมีต่อไปเรื่อยๆดังนั้นก็เลยอยากจะขอเชิญชวนทุกคนนะคะเข้ามาร่วมแข่งขันสภาวาทีในซีซั่นต่อๆไปด้วยค่ะ

0: นี้ปรึกษาเรื่องกฎหมายกับทนายจากทนายสภาทนายนะครับใครที่มีปัญหาก็ติดต่อเข้ามาที่รายการกันได้นะครับถ้าอาทิตย์หน้าไม่ติดภารกิจการประชุมยาวจะเป็นวันศุกร์นะครับอาทิตย์หน้านะจะเป็นวันศุกร์รายการสดวันอื่นก็คือมีภารกิจการถ่ายทอดการประชุมก็เดี๋ยวติดตามกันถ้าใครมีปัญหาด้านกฎหมายก็รบกวนแอดไลน์ของรายการนิดนึงครับเราไม่ส่งข้อความไปกวนท่านนะครับจะมีข้อความอัตโนมัติแค่ครั้งแรกเท่านั้นเองท่านแอดไลน์เข้ามาเวลามีปัญหาก็จะได้พิมพ์ข้อความแล้วกดส่งก็จะได้สื่อ10 hotline QR code ตัวสีดำนะครับ ID line ตัว10 hotline QR code ตัวสีดำเข้ามาปรึกษากันได้เบอร์โทรครับ02ครับ206-6102-3 02ครับ206-6102-3นะครับเอกสารตัวนี้นะอย่าลืมนะครับไม่นั่งนิ่งแล้วก็ไม่รอให้มีปัญหาท่านเอาไปอ่านเพราะมันเป็นเรื่องของผู้จัดการมรดกแล้วผู้จัดการมรดกก็มีตามที่ศาลตั้งแล้วก็พินัยกรรมตั้งอันเนี้ยควรเอาไปอ่านเพื่อให้ท่านไม่ไปทำผิดในทางอาญาคือการยักยอกทรัพย์ของกองมรดกไปแล้วมันจะมีความผิดในทางอาญาแล้วกรณีเป็นผู้จัดการมรดกแล้วไปยักยอกเนี่ยโทษหนักกว่ายักยอกที่อยากจะเตือนท่านนะแล้วก็ถ้าใครเป็นคนที่มีวิชาชีพเป็นธุรกิจแล้วก็ทำการยักยอกนะฮะก็จะมีเรื่องของความผิดทางอาญาเช่นทนายอย่างเงี้ยนะฮะเขาเป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจของประชาชนแล้วเขาไปทำการนะฮะในเรื่องของความผิดในหมวดยักยอกมาตรา4นะครับนะพิมพ์เข้ามาอยากให้ท่านเอาไปอ่านนะครับถ้าท่านสแกน QR code ตัวน้ำเงินไม่ได้ให้พิมพ์154ตอน150ยักยอกผมส่งให้หมดเพียงแต่ท่านเจตนาอยากได้เอกสารก็เดี๋ยวส่งลิงก์ไม่ให้ไปเปิดอ่านออนไลน์ถ้าท่านอยากปริ้นท่านก็ไปปริ้นเองนะฮะในส่วนของรายละเอียดถ้าท่านไม่เอาไปอ่านท่านจะไม่รู้เลยมีข้อ6นะครับไปฟ้องแม่เพราะแม่เป็นผู้จัดการมรดกแม่เป็นผู้จัดการมรดกแล้วยักยอกกองมรดกเนี่ยไปอีตาลูกมันก็เลยไปฟ้องแม่แต่ฟ้องในฐานะผู้จัดการมรดกนะให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการยักยอกทรัพย์ไปนะครับอันนี้ก็ฟ้องแพ่งแหละในทางแพ่งปรากฏมันคงไปเปิดประมวลกฎถ้าเป็นผู้จัดการมรดกที่ศาลตั้งแล้วยักทางอาญาด้วยมันก็เลยจะเอาเรื่องการมรดกในความผิดอาญายักยอกเอกสารที่ผมแจกให้เนี่ยนะถามว่าศาลตัดสินแม่มีความผิดในทางอาญาไหมในความผิดยักยอกอ้าวพิมพ์มานะเผื่อมีลูกจะไปคิดฟ้องแม่และเอาผิดทางอาญาแม่ด้วยในความผิดยักตัดสินยังไงอยากให้ท่านอ่านคดีนี้และเป็นคดีที่น่าสนใจอ้าวพิมพ์นะ154ครับ154พิมพ์มาเลยครับอ้าวใครจะปรึกษากฎหมายนะครับหน้าไมค์เลยครับ02ครับ206-6102-3 022-06-6102-3 วันนี้อยู่กับวิทยากรฮะท่านคณะทำงานฝ่ายวิชาการจากสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ทนายความธีรโชติป้องกันภัยมาร่วมรายการบ่ายวันนี้สวัสดีคุณดุสิตมารอละคุณดุสิตครับเชิญครับ
1: ครับสวัสดีครับรบกวนสอบถามว่าท้าวความก่อนนะ
0: เมื่ออย่าท้าวนานนะ
1: ครับเมื่อประมาณ30ปีที่ไว้แต่ว่ามันโอนกันไม่ได้พยายามโอนตั้งหลายครั้งแล้วมันไม่ได
0: ้ทำไมอ่ะ
1: เหตุผลเขาบอกว่ามันคล่อมไอ้อุทยาน
0: อ้าว
1: แต่เป็นนสสามและที่ดิน

0: อยู่นี้ก็เป็นนสสามพอทางการเขาออกให้ออกโฉนดที่ดินรอบๆไปออกโฉนดกันหมดแล้วแต่ที่ดินแปลงที่ผมแบ่งซื้อเนี่ยเจ้าของเขาเอาไปเข้าทกสเอาไว้เลยไม่ได้ออกมาออกโฉนดตอนหลังมาเลยออกไม่ได้เลยก็กลายเป็นนสสามแล้วก็โอนกันไม่ได้แล้วทีนี้ประเด็นปัญหามันอยู่ที่ว่าทางเข้าออกเนี่ยตอนที่ซื้อกับพ่อไว้ว่าขอทางเข้าออกเนี่ยเป็นถนนเข้าออกตอนนี้ก็มาอยู่ที่ลูกก็ยังไม่ได้เป็นกรรมสิทธิ์ของลูกนะเพราะมันออกโฉนดไม่ได้ทีนี้กำลังยื่นข้างหลังสุดเนี่ยยื่นขอใหม่ยื่นขอออกโฉนดใหม่แต่ยังไม่เรียบร้อยผ่านทีนี้ปัญหาจะถามว่าถนนที่เราเคยเข้าเนี่ยเจ้าของใหม่เขาจะปิดเนี่ยเราจะฟ้องร้องอะไรได้ไหม
1: เจ้าของใหม่คือทายาทเขา
0: ครับใช
1: ่โอนมรดกเพราะมันยังติดปัญหาอยู่ถูกต้องไหม
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นคุณตกลงตั้งแต่สมัยพ่อเขานะ
0: ครับ
1: มีสัญญาซื้อขายกันไหม
0: ไม่มีครับ
1: ไม่มีหลักฐานใดๆเลย
0: ครับแต่มีพยานคือคนรู้เห็น
1: มีพยานมาเข้าออก
0: ครับคนที่รู้เห็นคือที่ดินข้างๆเคียงนะ
1: รู้เห็นแล้วเขารู้ได้แม้ว่าพ่อเขาอนุญาต
0: คือเป็นพี่น้องกันทั้งนั้นนะครับ
1: ใ
0: จแล้วอ่ะ
1: ไม่ปัญหาเนี่ยคือเขารู้เขาได้ฟังเขาได้เห็นใช่ไหมว่าพ่อก็คือคนขายให้คุณเนี่ยเขาบอกเฮ้ยคุณซื้อที่ดินผมแล้วเนี่ยดุสิตก็เข้าๆออกๆเลยแล้วก็มีเนี่ยเหล่าบรรดาทายงทายาทเขารับทราบอย่างเงี้ย
0: ลูก
1: พยานแบบนี้ไหม
0: ลูกหลานเขานี่รู้กันบอกเคยอะไรเขาแล้วว่าเนี่ยที่ดินตรงนี้ขอพ่อแล้วนะขอเป็นถนนเข้าแต่ตอนนี้พอวันเวลามันผ่านไปเนี่ย
1: คุณรับประเด็นที่ผมถามเลย
0: ครับ
1: คุณไปบอกเขาว่าขอพ่อเขาแล้วแต่สิ่งที่ผมถามคือไอ้พยานที่คุณจะไปกล่าวอ้างเนี่ยมันอยู่ในเหตุการณ์ตอนที่พ่อก็คือคนขายอนุญาตให้คุณไหมนี่คือสิ่งที่ผมถามไง
0: ไม่ได้อยู่ครับ
1: แค่นั้นเองเดี๋ยวฟังทนายเลยเชิญฮะ
0: ครับ
2: ครับอันนี้ขออนุญาตสอบถามนิดนึงครับก็คือว่าอันเนี้ยเป็นที่ดินเนี่ยมันสามารถออกสู่ทางสาธารณะได้เลยไหมครับหรือว่ามันมีแปลงอื่นล้อมอยู
0: ่
2: ออกได้เลยนะครับแต่ว่ามันจะมีประเด็นก็คือตรงที่เหมือนเราเคยใช้ทางในที่ดินคนอื่นไว้แล้วนะครับแล้วก็ใช้มานานแล้วถูกต้องนะฮะ
0: ครับ
2: แล้วทีนี้ก็ตัวสัญญาไม่ได้มีการทำเป็นลายลักษณ์อักษรอะไรไว้ใช่ไหมครับ
0: ครับ
2: ตอนที่ขอเขาใช้ทางเนี่ยมีการตกลงให้ค่าตอบแทนอะไรกันไหมครับ
0: ไม่มี
2: ไม่มีนะฮะ
0: ครับ
2: คือแบ่ง
0: เพราะที่เขาเนี่ยอยู่ติดที่ของพ่อเราก็ตรงนี้ทางที่ซื้อแล้วก็ทางที่ออกนี่ไม่ได้ซื้อนะขอก็ตกลงกันอย่างนี้มา20-30ปีแล้วครับ
2: ครับก็คือว่าคือในส่วนนี้มันจะมีในเรื่องของประเด็นเรื่องการใช้ทางนะซึ่งโดยปกติถ้าเกิดว่าโดยทั่วไปเนี่ยอันนี้เขาจะเรียกว่าลักษณะของพระราชจำยอ
1: ม
2: นะครับแต่ปัญหาก็คือว่าพระราชจำยอมเนี่ยโดยหลักจะต้องไปจดทะเบียนที่สำนักงานที่ดินนะฮะว่าเอาเขตที่ดินแปลงเนี่ยจะจดเป็นพระราชจำยอมของที่ดินอีกแปลงหนึ่งนะครับจดในบริเวณไหนใช้ทางในส่วนไหนนะครับทีเนี้ยถ้าเกิดว่าพอมันไม่ได้มีการจดทะเบียนเนี่ยก็ต้องมาดูกันแล้วว่าสัญญาที่อัพได้ไห
1: ม
2: นะครับคือในเบื้องต้นเนี่ยตัวสัญญาใช้ทางนะฮะกฎหมายไม่ได้มีแบบไว้เป็นการเฉพาะพูดง่ายๆคือโอเคแหละโดยสภาพสามารถที่จะตกลงกันด้วยวาจาก็มีผลใช้บังคับได้แต่ในกรณีเนี้ยนะครับจะติดตรงที่ว่าในส่วนของคนที่อนุญาตให้ใช้ทางก็คือคุณพ่อของเจ้าของที่ดินปัจจุบันใช่ไหมฮะเสียไปแล้วแล้วทีเนี้ยก็ไม่ได้มีการตกลงกันในเรื่องของค่าตอบแทนนะฮะทีเนี้ยแล้วเคยคุยกับเจ้าของที่ดินปัจจ
0: ุบันเคยคุยเพราะเขาก็เห็นอยู่ตลอดนะฮะว่าเราใช้อยู่ประจำ
1: ไม่เขาเห็นนะเขามีข้อขัดแย้งเขาจะปิดเขาจะอะไรยังไงไหมฮะ
0: ที่จะปิดที่เขาจะมาปิดวันสองวันแย้งกันแล้วเขาถึงจะปิดนะ
1: แต่เราจะขัดแย้งอะไรเขาเอ่ย
0: จริงๆไม่ได้เอาก่อนนะทีนี้ผมอยากจะถามว่าถ้าสมมติว่าเราอาศัยที่ว่าเราใช้ทางนี้มาเป็น20-30ปีเนี่ย

0: เราจะอ้างสิทธิ์ตรงนี้ได้ไหมไปฟ้องร้องอะไรได้ไหมครับ
1: ต้องเรียนอย่างนี้ครับคือด้วยลักษณะของอันเนี้ยอันนี้คือเท่าที่ของการอนุญาตให้ใช้ทางนะครับคือประเด็นเมื่อสักครู่เนี่ยที่ทางคุณดุสิตถามมามันจะเป็นประเด็นเรื่องของการจดทะเบียนพระราชจำยอมโดยอายุความนะฮะแต่ปัญหาคือพระราชจำยอมโดยอายุความเนี่ยมันจะต้องเป็นการเข้าไปใช้โดยที่ไม่ได้มีการขออนุญาตเข
2: าน
1: ะครับทีนี้พอเราไปขออนุญาตเขาตั้งแต่ต้นนะครับแล้วเขาก็ให้ความยินยอมในการใช้ทางในส่วนนี
2: ้
1: ถ้าเกิดข้อเท็จจริงเป็นไปในลักษณะนี้เนี่ยมันจะอ้างพระราชจำยอมโดยอายุความไม่ได้นะครับ
2: คือข้อเท็จจริงต้องนิ่งว่าสรุปแล้วเนี่ยการใช้ทางคุณเนี่ยใช้ยังไงคุณไปซื้อไหมคุณขออนุญาตเขาไหมหรือคุณไม่ได้ขออนุญาตแต่โทษนะกูจะเอาทางของมึงอ่ะเดินอย่างเงี้ยคือข้อเท็จจริงมันต้องนิ่งเวลานำสืบในชั้นศาลแล้วเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอย่างเงี้ยแพ้เขาตายเลยกลายเป็นว่าไม่ได้สักทางแต่ได้ไปทางจำเป็นซึ่งต้องเสียตังค์อีกในซวย
0: คร
2: ับ เพราะฉะนั้นที่ผมถามไงพ่อเขานะ20ปีแล้วใช่ไหม
0: ครับ20กว่าปีแล้ว
2: พ่อเขากับคุณตกลงกันยังไงด้วยวาจา
0: คือตกลงกันมี3คนนั้นตกลงคือมีพ่อของเขาแล้วก็มีพ่อของผมและมีตัวผมเนี่ย3คนนี้คุยกันว่าขอ
2: แสดงว่าเป็นรุ่นพ่อหมดใช่ไหม
0: มันขอทางออกตรงนี้จริงๆแล้วที่ดินตรงนี้เป็นมรดกตกทอดกันอะของพ่อนะพี่พ่อกับพ่อเจ้าของปัจจุบันเขาเป็นพี่น้องกันพี่กับน้องเป็นมรดกของพ่อเขานั่นแหละก็แบ่งกันระหว่างพี่กับน้อง
2: อัน
0: นี้คนพี่เนี่ยได้ข้างในคนน้องได้ข้างนอกแต่นี้ตัวผมเป็นลูกเนี่ย
2: เขามาขอเป็นลูกคนพี่ใช่ไหมเนี่ย
0: ครับเขามาขอแบ่งขายให้ผมก็เลยขอซื้อส่วนหนึ่งแล้วก็ขอทางออกตรงนี้ก็ตกลงยินยอมไม่งั้นผมจะไม่ซื้อเขาก็ยินยอมให้ผม
2: เป็น
0: เวลามันล่วงเลยมานานอ่ะ
2: คืออย่างนี้เป็นเงื่อนไขว่าคุณซื้อที่แบ่งจากเขาส่วนหนึ่ง
0: ครับใช่
2: เขาจะต้องให้ที่ดินเพื่อเป็นทางออกคุณส่วนหนึ่งถึงจะซื้ออย่างนี้ไหม
0: ใช่ใช
2: ่เอาให้มันตรงนะข้อที่จริงเพราะฟังครั้งแรกไปขออนุญาตเอาไปเอามาบอกไปซื้อที่ขอแบ่งเขาแล้วก็มีเงื่อนไขว่าเธอจะต้องให้ทางฉัน
0: ครับ
2: แล้วใช้ตรงนั้นมาเท่าไหร่แล้วฮะเอาเฉพาะตัวที่คุณไปซื้ออ่ะแล้วขอแล้วก็บอกว่าเป็นเงื่อนไขว่าทางตรงนั้นจะเป็นทางออกกี่ปีแล้วฮะ
0: ประมาณลูกประมาณ30ปีที่ซื้อนะแล้วก็ทางออกนี่ก็ประมาณเกือบ30ปีที่ขอเนี่ยที่ทำเพราะเราต้องมีการถมไป
2: อ่ะจะเชิญฮะข้อเท็จจริงเป็นอย่างนี้ฮะ
1: คือสมมติว่าเราไม่ได้คือการใช้ทางเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าลักษณะของการตกลงกันนะฮะว่าจะใช้นะบอกว่าเอ้ยเราซื้อที่ดินแปลงเนี้ยแล้วเราก็ขอใช้ที่ดินในส่วนเนี้ยนะครับในที่ดินของคุณเนี่ยเป็นเงื่อนไขในสัญญาซื้อขายหรือว่าในการได้มาในที่ดินแปลงหลังด้วยเนี่ย
2: ครับ
1: ถ้าเกิดเป็นลักษณะที่เราไม่ได้ไปขออนุญาตเขานะฮะพูดง่ายไม่ได้ไปอาศัยสิทธิ์เขาถ้าเป็นแบบเนี้ยมันก็จะมีประเด็นเรื่องของภาระจำยอมโดยอายุความที่สามารถที่จะยกขึ้นต่อสู้ได
2: ้
1: นะครับแต่ว่ามันก็ต้องอยู่บนฐานเขาได้จริงว่าเราไม่ได้ไปขออนุญาตนะฮะคือเราเคยตกลงกันกับเขาแล้วนะครับว่าเราจะใช้ที่ดินแปลงนี้นะครับมีการคุยเรื่องเงื่อนไขอะไรกันเป็นกิจลักษณะถ้าเป็นในลักษณะเนี้ยก็สามารถที่จะไปในทางของพระราชจำยอมโดย
2: คืออย่างนี้ถามว่าฟ้องได้ไหมตอบได้ง่ายๆฟ้องได้แต่ถามว่าฟ้องได้ชนะในประเด็นอะไรอันเนี้ยคุณต้องไปคุยกับทนายในรายละเอียดและข้อที่จริง
0: ครับ
2: เพราะที่คุณเล่า
0: ครับ
2: แต่ข้อที่จริงก็ยังไม่นิ่งพอที่จะบอกว่าเป็นประเด็นนี้ประเด็นนี้ประเด็นนี้เพราะมันยังมีความคาดเคลื่อนหรือมีข้อที่จริงที่มันยังไม่นิ่งอ่ะเอาตรงๆ
0: คร
2: ับ เพราะฉะนั้นถามว่าคุณจะฟ้องคดีเนี่ยเพื่อเปิดทางได้ไหมเอาง่ายๆเลยนะที่ทุกที่ต้องมีทางออก

0: วนการทางกฎหมายแต่คุณจะใช้กฎหมายเรื่องทางอะไรเท่านั้นเองมีอยู่2ทางคือ1ทางภาระเป็นอยู่เนี้ยอยู่2อันเนี้ย
1: ครับ
0: คุณตังหรือออกไม่เสียตังเท่านั้นเอง
1: ครับครับ
0: ขึ้นอยากกับข้อเท็จจริงที่คุณพยายามเล่าอันนี้คุณต้องไปคุยรายละเอียดกับทางทนายที่จะยื่นฟ้องให้กับคุณถ้าเกิดข้อพิพาทต้องขึ้นศาล
1: ครับขอบคุณมากครับ
0: ครับสวัสดีครับหมายเลขโทรศัพท์นะฮะ02ครับ2066102ถึง3นะครับ02ครับ2066102ถึง3ใครจะปรึกษาเรื่องกฎหมายติดต่อหน้าไมค์นะฮะเอกสารอย่าลืมเอาไปอ่านนะแม่เป็นผู้จัดการมรดกแล้วแม่ก็ยักยอกทรัพย์มรดกของกองมรดกนะเสร็จแล้วก็มีลูกเฮ้ยแม่ในฐานะผู้จัดการมรดกแม่ทำอย่างนี้ไม่ได้ลูกมีทั้ง3คนนะมันก็เลยไปฟ้องแม่มันนะเพราะแม่เขามีตำแหน่งคือผู้จัดการมรดกมันก็ไปฟ้องแพ่งให้แม่ดำเนินการทางแพ่งให้ถูกต้องในทางแพ่งเสร็จแล้วมันก็คงไปฟังใครแม่ไม่รู้อะหรือไปเปิดกฎหมายดูไม่รู้อะมันเห็นมีมาตรานึงซึ่งอยู่ในเอกสารชุดนี้เลยที่แจกอะเฮ้ยผู้จัดการมรดกถ้ายักยอกมันมีความผิดยักยอกด้วยนี่หว่ามันก็เลยฟ้องแม่เอาผิดแม่ในความผิดอาญาแต่มันเป็นอาญาในฐานะผู้จัดการมรดกไงเพราะแม่มันทำหน้าที่ผู้จัดการมรดกใช่ไหมสรุปศาลตัดสินให้แม่ผิดไหมในความผิดยักยอกทางอาญาที่แม่ยักยอกทรัพย์มรดกลูกไปฟ้องแม่นะแต่ฟ้องผู้จัดการในฐานะผู้จัดการมรดกอ้าวคดีนี้น่าสนใจควรเอาไปอ่านเอาไปศึกษานะฮะควรเอาไปอ่านเอาไปศึกษาครับพิมพ์เข้ามา154พิมพ์มาเลยขอยักยอกก็ได้ขอกฎหมายก็ได้อะไรที่สื่อว่าขอกฎหมายเนี่ยเดี๋ยวผมส่งลิงก์ไปให้พิมพ์เข้ามาได้เลยคุณชัยต่อครับเชิญครับคุณชัย
2: ครับสอบถามนิดนึงครับ
0: ครับ
2: คือไปซื้อที่แล้วก็ทีนี้ตอนแรกถนนมันกว้างอยู่แค่คือซื้อที่ด้านข้างเป็น3เมตรเพื่อขยายเป็น3เมตรและทีนี้ผู้ใหญ่บ้านมาเซ็นรับรองหรือว่ามีพยานแต่ทีนี้ที่ของเขาอ่ะมันอยู่ในธนาคารไม่สิทธิ์จะโดนยึดคืนไหมครับ
0: ติดจำนอง
2: ใช่ๆที่เขาจำนองครับ
0: ดาไอ้ที่เขา
2: ผมซื้อครับซื้อไปอยู่ประมาณ 5-6 หมื่นนะครับ
0: 5-6 หมื่นกี่เมตรนะเมื่อกี
2: ้ประมาณ80เมตร50เซน
0: 80เซนเนาะ
2: 50เซนครับแต่ยาว80เมตร
0: ยาว80เมตรกว้าง50เซนนะ
2: ใช่ใช่ครับ
0: ครับผมทำสัญญากันเอง
2: ใช่ๆผู้ใหญ่บ้านอะไรเงี้ยครับ
0: มันดำเนินการไม่ได้ผู้ใหญ่บ้านก็มาเซ็นเป็นพยานให้
2: ใช่ใช
0: ่นะเป็นหนังสือสัญญานะ
2: ครับ
0: ตอนนี้ยังถืออยู่ไหมกี่ปีละ
2: ครับประมาณ2ปีกว่าครับ
0: 2ปีกว่านะทีนี้จะโดนยึดไปด้วยไหมถ้าเกิดมันการชำระหนี้ของคนขายใช่ไหม
3: คืออันนี้อันผมขออนุญาตสรุปข้อเท็จจริงนะฮะก็คือว่ามีการไปซื้อที่ใช่ไหมฮะแล้วทีเนี้ยก็เลยมีปัญหาว่าที่แปลงเนี้ยถ้าสมมติว่ามีการผิดนัดชำระหนี้อะไรเกิดขึ้นเนี่ยที่ดินในส่วนนี้จะถูกยึดไปด้วยหรือเปล่านะครับอันนี้คือคำถามที่คุณบุญชัยต้องการสัญญาจำนองอันนี้จำนองกับทางธนาคารแล้วก็ไปจดทะเบียนจำนอง
2: จดจำนองเรียบร้อยแล้วครับ
3: อ๋อก็คือว่าเจ้าของที่ดินเดิมเนี่ยมีการจดทะเบียนจำนองแล้วทีเนี้ยก็มีการขายที่ดินต่อใช่ไหมครับ
2: คร
3: ับคือต้องเรียนอย่างนี้ครับไปกับทรัพย์นะครับคือต่อให้จะมีการเปลี่ยนมือไปไม่ว่าจะกี่คนเนี่ยจำนองก็ยังติดไปกับตัวที่ดินนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติว่าตัวสัญญาหลักเนี่ยสัญญาที่เจ้าของคนเดิมเขาไปทำไว้นะฮะเกิดเขาผิดนัดชำระหนี้แล้วก็มีการบอกเก่าบังคับจำนองแล้วก็มีกระบวนการทางศาลแล้วนะเนี่ยสามารถที่จะดำเนินการยึดทรัพย์ที่จำนองออกขายท่อตลาดได้นะครับเพราะว่าตัวจำนอง

0: เนี่ยมันจะติดไปกับซับนะครับไม่ว่าจะเปลี่ยนจากใน A ติดไปกับตัวซับเรื่อยๆนะครับมันไม่ได้สัญญาจำนองเนี่ยมันไม่ได้ระงับไปด้วยเหตุว่าเจ้าของที่ดินเนี่ยเปลี่ยนคนนะครับสรุปสั้นๆก็คือว่าถ้าเกิดว่ามีการผิดนัดชำระหนี้แล้วก็มีการบังคับจำนองแล้วเนี่ยที่ดินในแปลงเนี้ยก็อาจจะถูกธนาคารหรือว่าเจ้าหนี้เนี่ยบังคับได้นะครับ
1: ใช่ไหมครับไปธนาคารพาเจ้าของตอนเนี้ยไปธนาคารแล้วไปจดหลังชนงชนดอะไรสลักอะไรไม่ได้แล้วใช่ไหมครับ
0: อ๋อคือต้องเรียนอย่างนี้ครับคือในส่วนของว่าเราสามารถใช้ที่ดินแปลงนี้ได้นะฮะสามารถใช้ตามหลักแบบเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ได้เลยจะปลูกบ้านปลูกอะไรก็ได้นะฮะไม่ได้มีในส่วนที่คุณชัยสงสัยนั่นก็คือจะประมาณว่าจะขอให้ธนาคารถอนจำนองอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: ครับอ๋อคืออันนี้เป็นเรื่องที่ทางธนาคารนะฮะกับทางลูกหนี้กับเขาก็คือเจ้าของที่ดินเดิมเนี่ยต้องไปเคลียร์กันคือถ้าสมมติว่าตกลงกันได้ว่าจะถอนจำนองที่ดินแปลงเนี้ยถ้าเขาทำแบบนั้นได้ก็สามารถที่จะไปถ่ายถอนจำนองที่อันที่ดินได้นะครับแต่ปัญหาก็คือเขาจะต้องยินยอมกันทั้งคู่นะฮะใช่
2: คือธนาคารเนี่ย
1: เราใช่ไหมต้องธนาคารยินยอมด้วยใช่ไหม
0: ใช่ก็คือต้องเขาก็ต้องไปคุยกับธนาคารว่าเอาโอเคที่ดินแปลงเนี้ยถอนจำนองได้ไหมแล้วเขาอาจจะมีการเสนอทรัพย์อื่นให้เป็นหลักประกันแทนนะฮะแล้วก็ของอยู่นะครับแต่ว่าก็ต้องเรียนว่าด้วยสภาพความเป็นจริงคนตัดสินสุดท้ายก็จะเป็นที่ธนาคารนะครับในเมื่อเขามีหลักประกันการชำระหนี้ก็คือที่ดินแปลงเขาอยู่ที่การคุยตกลงกันแล้วนะครับ
1: คือเขาเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยแล้วก็เขาเป็นเจ้าหน้าที่ของกรมที่ดินอะไรเงี้ยครับ
2: คือมันจะเป็นใครก็แล้วแต่ตอนนี้
1: ก็ต้องยินยอมให้ธนาคารอย่างเดียวใช่ไหม
2: คือเราไม่สามารถเอาตำแหน่งไปบังคับธนาคารบอกเฮ้ยเธอจะต้องโอนเนี่ยคือโดยหลักแล้วเนี่ยเขาคือผู้รับจำนองไง
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นการที่คุณอยากจะไปขอแบ่งออกมานิดนึงตามที่คุณซื้อหรือขอไปจดทะเบียนใส่เพิ่มไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็ขึ้นอยู่กับผู้รับจำนองไงเพราะมันกระทบต่อการจำนองของเขาก็คือเจ้าหนี
1: ้ครับ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็ต้องรอนะฮะในส่วนของเขาปลดจำนองคือชำระหนี้ได้แต่ถ้าคุณไม่รอคุณลองไปคุยกับเขาดูหรือขอนั่นขอนี่ตัดนี่บางส่วนอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมอย่างเงี้ย
1: อ๋อก็คือถ้าเขายอมแต่ธนาคารไม่ยอมก็ไม่มีประโยชน์ถูกไหมครับ
2: ถูกต้อง
1: อ๋อโอเคขอบคุณครับ
2: ครับผมต้องไปถามควงเขาไปหาธนาคารเผื่อธนาคารมีทางตรงนี้เนาะเออครับผมนะ
1: ครับขอบคุณครับ
2: ครับครับผมครับขอบพระคุณนะครับผมครับสวัสดีครับหมายเลขโทรศัพท์นะครับ02ครับ2066 1023นะฮะ02ครับ2066 1023เอาพักกันสักครู่ก่อนนะฮะใครอยากจะรู้ว่าลูกฟ้องแม่นะแพ่งไม่เป็นไรอะฟ้องในฐานะผู้จัดการมรดกแต่มันไปฟ้องแม่เอาการมรดกในทางอาญาในความผิดยักยอกด้วยสิเออคดีนี้ศาลตัดสินยังไงถ้าใครอยากรู้นะต้องอ่านเอกสารเป็นตอนที่154พิมพ์ข้อความเข้ามาถ้าสแกน QR code ไม่ติดก็พิมพ์ข้อความ154นะฮะเดี๋ยวผลส่งนี้ให้นะพักสักครู่ครับ

0: ลาของรายการประจำทุกวันเสาร์19นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะ
1: เข้มทุกประเด็น
2: กับผมจะทำทุกวิถีทางเพื่อขับเคลื่อนให้ประเทศไทยมั่นคงจากภายในคนไทยตั้งตัวได้เศรษฐกิจแข่งขันได้และโลกมีความเชื่อมั่นในประเทศไทย
3: พอได้แล้วครับกับระบบพวกพ้องการแสวงหาผลประโยชน์ให้กับกลุ่มพวกตนไม่ไหวแล้วครับกับวิกฤตรอบด้านเริ่มได้แล้วครับการเมืองของประชาชนของพวกเราทุกคน
4: เรามีแนวทางที่ว่าวันนี้ประเทศไทยผมให้ความ

0: พันกับพี่น้องรากหญ้าในขณะเดียวกันเราต้องไม่สูญเสียเอกราชทางด้านเทคโนโลยีให้กับประเทศใด
1: มองว่ารัฐบาลจะไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่เขียนในนโยบายได้คือผมดูจากวิธีบริหารที่ผ่านมาจากต่อเนื่องจนถึงทุกวันนี
2: ้ประเทศไทยและทุกประเทศมีทรัพยากรที่จำกัดเราต้องใช้ทรัพยากรให้ตรงจุดที่สุดและให้คุ้มค่าที่สุด
3: เป็นความตั้งใจของรัฐบาลและตัวดิฉันเองที่ตั้งใจที่จะช่วยผลักดันให้สินค้าเกษตรเนี่ยมีความเสถียรภาพมากยิ่งขึ
4: ้นในพื้นที่
5: เพราะเราต้องเข้าใจว่าการฟื้นฟูใช้คำว่าฟื้นฟูนอกจากฟื้นฟูทางร่างกายแล้วต้องฟื้น
6: ปัญหาที่ภูเก็ตทุกคนก็จะทราบว่ามันมีหลากหลายการที่จะมาช่วยกระตุ้นแล้วก็ช่วยแนะนำทางออกในการเดินเพื่อพัฒนาบ้านเมืองต่อไปให้เป็นเมืองที่ทั่วโลกอยากมาอยากอยู่อยากอาศัยนะครับ
4: ติดตามทั้งหมดได้ในรายการไฮไลท์ประชุมสภาทุกวันเสาร์เวลา 19:00 นทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
7: เตรียมออกเดินทางไปด้วยกันเพื่อทำความรู้จักกับศิลปะวัฒนธรรมของไทยออกไปภูมือทำเริ่มออกเดินทางพร้อมกันกับรายการไทยไม่รู้โรยรายการนี้มีคำบรรยายถ้าคนพิการติดตามได้ทุกวันเสาร์เวลา 9:30 นช่อง10แล้วพบกันค่ะ
8: กลับมาคุยกันต่อนะครับในรายละเอียดเรื่องกฎหมายกับทนายความวันนี้คุณธีรโชติป้องกันภัยนะฮะทนายความคณะทำงานฝ่ายวิชาการจากสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์มาร่วมรายการติดต่อได้นะครับ02ครับ2066101213นะฮะ022066101ฮอตไลน์ระบบ LINE @10ฮอตไลน์นะฮะใครที่ประสานนะแต่ถ้าจะปรึกษาเรื่องกฎหมายผมรบกวนที่โทรที่หน้าไมค์จะดีกว่านะครับจะได้คุยกันซักถามเพิ่มเติมนะการถามแค่3บรรทัดแล้วตอบได้เนี่ยมันไม่ได้นะเพราะข้อเท็จจริงมันจะมีซ่อนอีกเยอะเลยเราก็จะตอบเพียงคร่าวๆข้อเท็จจริงที่เพิ่มเติมก็โทรเข้ามาที่หน้าไมค์อ้าวขายของฮะเพราะสัปดาห์นี้เจอกันแค่วันนี้รายการสดวันเดียวแล้วเป็นตอนที่สำคัญเนาะอยากให้ท่านเอาไปอ่านครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของยักยอกและเอกสารชุดนี้เนี่ยมันจะสรุปยักยอกตั้งแต่ยักยอกทั่วไปยักยอกครับแล้วก็มีเรื่องของยักยอกที่ได้รับการแต่งตั้งด้วยนะครับแล้วก็มีเรื่องของการเก็บทรัพย์ได้เก็บทรัพย์ได้ถ้าเอาทรัพย์นั้นไปจะมียักยอกกับลักทรัพย์ยักยอกกับลักทรัพย์การเก็บของของคนอื่นได้มันจะมีจุดต่างของมันอยู่ว่าจะผิดลักทรัพย์หรือจะผิดยักยอกมีจุดต่างของมันอยู่ถ้าอ่านเอกสารชุดนี้อ๋อที่เก็บของได้เนี่ยนะฮะที่เก็บของหล่นได้เนี่ยอันเนี้ยถ้าเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยมันคือลักทรัพย์ถ้าเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยมันคือยักยอกอ้าวก็เก็บมันมีคำอธิบายอยู่ในเอกสารชุดนี้รบกวนพิมพ์154เลยครับจะได้เอาไปอ่านและคดีที่ผมหยิบยกตัวอย่างขึ้นช่วงนี้ใครจะโทรนะครับ02ครับ2066102-3ฮะ02206ก็เอาเอกสารชุดนี้ไปอ่านมันมีคดีหนึ่งนะครับที่อยากจะเตือนเหล่าบรรดานะครับแล้วมันก็ไปฟ้องกันจริงๆด้วยนะฮะเนี่ยมันก็ไปฟ้องว่าผู้จัดการมรดกเนี่ยมันยักยอกทรัพย์แต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะครับผู้จัดการมรดกเขาก็เอาทรัพย์มรดกนะไปขายนะเงินไงก็ขายแล้วก็เก็บเงินวางเงินเอาไว้แล้วทายาทก็ไม่เคยจะไปทวงไปถามว่าเฮ้ยแบ่งเถอะผู้จัดการมรดกแบ่งเถอะนะไม่เคยไปทวงไปถามผู้จัดการมรดกผู้จัดการมรดกมันก็ขายมันก็เก็บเงินไว้อยู่อย่างนั้นน่ะทายาทก็ไม่ถามจนไอ้ทายาทมันคิดยังไงไม่รู้อะ

0: ไปดำเนินคดีอาญาผิดยักยอกในฐานะผู้จัดการมรดกเขาก็สู้กันสิครับผู้จัดการมรดกก็บอกว่าผมไม่ได้มีเจตนาอื่นใดก็ขายทรัพย์ปกตินะเงินก็ยังกองอยู่นะครับทายาทก็ไม่เคยมาถามผมแล้วยังไงยังไงมันไปนึกไปดำเนินการคดียักยอกผมนะครับเรื่องนี้น่าอ่านนะว่าผู้จัดการมรดกขายทรัพย์แล้วยังไม่ได้แบ่งแล้วจะผิดฐานยักยอกหรือไม่พิมพ์154นะเอาไปอ่านเอกสารอยู่หน้า8ทั้ง2คดีเลยที่ยกตัวอย่างอยู่หน้า8นะครับเอาไปอ่านดูนะครับอ้าวใครจะปรึกษาแล้วหน้าไมค์นะครับ02ครับ206 610213นะ02ครับ206 610213นะฮะพิมพ์เข้ามาในรายการแล้วก็โทรเข้ามาได้นะครับที่หน้าไมค์รีบโทรเลยนะครับไม่รอนะใครมีปัญหาก็ไม่เก็บไว้ครับเวลาขึ้นศาลมันยุ่งยากมากใช้จ่ายนั่นนู่นนี่อีกคำถามคุณ ZLG นะฮะสอบถามมานะครับทนายครับพี่สาวผมเอาโฉนดที่ดินที่ไปค้ำประกันให้ลุงที่ธกส.แต่ลุงกู้เพิ่มไม่เลิกลาก็คือกู้เพิ่มไม่เลิกนะฮะพี่สาวอยากจะถอนค้ำประกันได้ไหมครับนะเชิญฮะเอาโฉนดไปก็น่าจะจำนองอ่ะเน
1: า
0: ะที่บอกเอาไปค้ำประกันให้กับลุงที่ธกส.ทีนี้ลุงก็ไปเพิ่มเรื่อยเพิ่มเรื่อยเชิญฮะพี่สาวจะถอนได้ไหมฮะ
1: ก็คืออยากจะถอนตัวโฉนด
0: ค้ำประกัน
1: ค้ำประกัน
0: ครับผม
1: นะคือก็ต้องบอกว่าตัวค้ำประกันเนี่ยม
0: ัน
1: จะมีตัวสัญญาค้ำประกันมันจะมีเรื่องของตัววงเงินอยู
0: ่
1: ว่าในส่วนของจำนวนตัววงเงินเนี่ยมันยังไม่ได้มีการเขาเรียกสัญญาหนี้ประธานเนี่ย มันยังไม่สิ้นสุดลงพ
0: ู
1: ดง่ายนะครับในส่วนนี้ถ้าเราจะถอนค้ำประกันออกมาก็จะไม่ได้นะฮะแต่ว่าในเรื่องของการจะไปพูดง่ายไปกู้เพิ่มเพิ่มวงเงินค้ำประกันเนี่ย
0: ค
1: ือถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ยินยอมนะครับทางผู้ค้ำประกันแล้วก็ไปเพิ่มเลยก็ไม่ได
0: ้
1: นะฮะเพราะฉะนั้นสรุปก็คือว่าในส่วนของหนี้เดิมนะครับหนี้ตามสัญญาจะถอนสัญญาค้ำประกันจะบอกว่าเอ้ยฉันหลุดพ้นจากการเป็นผู้ค้ำประกันแล้วในส่วนนี้ก็คงจะไม่ได้นะครับแต่ในส่วนที่มีการกู้เพิ่มนะฮะเราถ้าเราไม่เขาเพิ่มวงเงินเนี่ยในส่วนนี้มันวงเงินที่เพิ่มก็ไม่ได้ก็ต้องเรียนอย่างนี้นะครับ
0: ครับผมอ่ะนะฮะอ้าวใครจะโทรนะ02ครับ206610213นะฮะสายผมว่างนะถ้าใครจิ้มมาแล้วไม่ว่างก็ตอนนี้ก็จิ้มใหม่นะฮะ02ครับ206610213ใครอยากได้เอกสารไปอ่านนะครับว่าด้วยความผิดยักยอกนะฮะมันมีเรื่องของผู้จัดการมรดกเพราะมันเป็นความผิดกรณีผู้จัดการมรดกที่ได้รับคำสั่งตั้งจากศาลแล้วหรือพินัยกรรมเขียนตั้งนะฮะหรือมีหน้าที่นะฮะเป็นอาชีพเป็นธุรกิจที่ประชาชนเขาไว้วางใจแล้วทำการยักยอกอัตราโทษมันจะสูงนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ควรจะอ่านนะครับโดยเฉพาะผู้จัดการมรดกที่ทำหน้าที่ในการยักยอกเคสเนี้ยที่ยกตัวอย่างก็คือลูกเนี่ยมันไปฟ้องแม่นะครับลูกไปฟ้องแม่เพราะแม่เป็นผู้จัดการมรดกนะครับก็เลยไปฟ้องแม่ในฐานะผู้จัดการมรดกในทางแพ่งนะก็ไปฟ้องว่าให้แม่ดำเนินการจัดการทรัพย์มรดกเนี่ยหายเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็เห็นว่าเอ๊ะผู้จัดการมรดกที่ศาลตั้งเนี่ยถ้ายักยอกมันก็จะมีความผิดตามกฎหมายอาญาอีกนะฮะก็เลยไปดำเนินการนะฮะเอาผิดถึง3ศาลเถอะนะฮะศาลตัดสินแม่มีความผิดไหมในความผิดทางอาญากรณีแม่เป็นผู้จัดการมรดกแล้วยักยอกนะลองไปอ่านคดีนี้ดีๆทั้งคุณพ่อคุณแม่และคุณลูกที่คิดว่าจะมีคดีเกี่ยวกับเรื่องนี้กันนะฮะอันนี้ฝากไว้นะครับอ้าวใครจะเข้ามานะรีบโทรนะครับ02ครับ206 610213นะ02ครับ206 610213นะครับไม่ไลน์มาหลังบ่าย2นะฮะปรึกษากฎหมายนะอยู่หน้าไมค์แล้วโทรคุยได้ซักได้ถามเพิ่มเติมในรายละเอียดในเรื่องของกฎหมายนะครับผมดูคำถามที่ฝากไว้ก่อนแล้วกันนะครับคุณมนตรีนะฮะสอบถามเข้ามาครับมีข้างเคียงรุกรั้มที่ดินมาเมื่อไหร่ไม่ทราบแต่มีการไปสอบเขตที่ดินเมื่อเดือนที่แล้วปรากฏข้างเคียงรุกรั้มเข้ามาในที่ดินสอบถามไม่ยอมเพราะครอบครองมานานแล้วครับแล้วก็ได้ยื่นคัดค้านขณะ

0: ที่เจ้าหน้าที่มารังวัดด้วยแบบนี้เราจะมีทางแก้ไขยังไงได้ไหมครับอ่ะเชิญเชิญฮะ
1: อันนี้ก็คือเป็นกรณีที่ดินที่ดินข้างเคียงฮะลุกล้ำเข้ามาในที่ดินเราทีเนี้ยก็คือรู้ก็คือตอนที่ไปยังไงได้บ้างคือถ้าเขาได้จริงไปในทิศทางว่าทางเจ้าของที่ดินฝั่งนู้นเนี่ยลุกล้ำเข้ามาในที่ดินของเรานะครับในส่วนนี้มันก็จะมีเรื่องของกฎหมายในการฟ้องขับไล่อยู
0: ่
1: นะฮะเราก็ต้องฟ้องขับไล่ให้เขาลื้อถอนในส่วนที่เขาลุกล้ำเข้ามาในที่ดินเราศาลว่าฉันใช้ที่ดินแปลงนี้มาตั้งแต่ปีเท่านั้นเท่านี้แล้วอะไรอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของที่เขามีหน้าที่จะต้องยื่นคำให้การแก้เข้ามาในคดีนะครับเพราะนั้นข้อได้จริงตรงเนี้ยเท่าที่มีนะครับแล้วก็เท่าที่ทราบเนี่ยในกรณีของการเจ้าของที่ดินข้างเคียงลุกล้ำเข้ามาในที่ดินเรานะครับก็สามารถที่จะดำเนินเรื่องในการนะครับก็คือเป็นการฟ้องให้เขาขนย้ายทรัพย์สินและบริวารออกจากที่ดินพิพาทก็คือที่ดินที่เราบอกว่าเขาล้ำเข้ามาในที่ดินเรานะฮะแบบนี้ก็สามารถใช้สิทธิ์ทางศาลได
0: ้แล้วอย่างนี้เขาสู้มาว่าเขาครอบครองมานานแล้ว
1: เขาสู้ว่าครอบครองพลปัก
0: ถ้าเราสู้ว่าครอบครองแน่แล้วอยู่นั่งนานอยู่นมนานนะอยู่ดีๆมาไล่เขาออกเนี่ย
1: สองกรณีคือกรณีที่เขาได้จริงเนี่ยรับฟังเป็นที่ยุติได้ในศาลนะฮะว่าเป็นการครอบครองพลปักจริงพอเป็นการครอบครองพลปักเนี่ยเท่ากับว่าที่ดินในส่วนที่พิพาทนะฮะที่เราบอกเขาล้ำเข้ามาเนี่ย มันตกเป็นของเขาแล้วนะครับด้วยผลของกฎหมายแบบนี้เราก็จะไม่สามารถไปดำเนินการในส่วนของที่ดินที่เราบอกเขาล้ำเข้ามาได้อ้างว่าครอบครองพลปัก มีการครอบครองมาเป็น10ปีแล้วแต่ปรากฏว่าพอไปนำสืบจริงเนี่ยไม่ถึงนะอาจจะเป็นในลักษณะที่ว่าเขามาใครนะฉันจะทำอย่างนู้นอย่างนี้นะครับเป็นการใช้ในลักษณะที่เจ้าของที่ดินเดิมนะฮะก็คือเราเนี่ยอนุญาตให้เขาใช
0: ้
1: หรือว่าอาจจะไม่ได้ขออนุญาตแหละแต่ว่าระยะเวลายังไม่ถึง10ปีถ้าแบบเนี้ยถ้าเขาได้จริงแล้วฟังได้ว่ายังไม่มีการครอบครองปรปักษ
0: ์
1: นะครับก็เท่ากับว่าเขาก็ไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะมาใช้ที่ดินของเราไปนัดในส่วนนี้ได้นะฮะเขาก็มีหน้าที่เดียวต้องรื้อถอนทรัพย์สินและบริวารออกจากที่ดินแปลงที่พิพาทนะครับ
0: นะฮะถ้าเจรจาได้ก็น่าจะโอเคใช่ไหม
1: ใช่ใช่ครับก็คือถ้าเกิดสมมติว่าเขายินยอมขนย้ายออกถ้าพื้นที่มันไม่ได้เยอะมากมันไม่ได้มีสิ่งปลูกสร้างอะไรลงหลักปักฐานอย่างนี้ถ้าเกิดสมมติว่าพูดคุยกันได้ในเบื้องต้นเนี่ยในส่วนนี้ก็จะดีที่สุดนะครับแต่ว่าจะได้ไม่ต้องไปใช้กระบวนการทางศาลซึ่งอาจจะใช้เวลาพอสมควรนะครับกว่าจะมีคำพิพากษาออกมา
0: บ้านใกล้เรือนเคียงเนาะไปสู้คดีกันจนเอาแบบถึงศาลฎีกาเนี่ยก็อย่างนี้ก็มีเนี่ยนะฮะเยอะแยะมากมายอย่างนี้นะฮะแต่ต้องอยู่ด้วยกันอยู่เนี่ย ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะลดทิฐิลดอะไรลงกันนะตอบคำถามนะครับ02นะครับมีเวลานะ2066102-3ผมจะได้เช็คด้วยว่าโทรศัพท์ผมใช้ได้หรือเปล่านะใครจะโทรรีบโทรเลย02ครับ2066102-3ระบบ LINE @10 Hotline ระบบ LINE @10 Hotline นะฮะคุณนิกูลนะฮะมีบุคคลเอาที่กลับรถของหมู่บ้านถ้าเราฟ้องเขาแล้วเราชนะค่าทนายให้เขาออกได้ไหมครับเป็นที่จอดรถส่วนตัวเป็นที่จอดรถส่วนตัวมีบุคคลเอาที่กลับรถของหมู่บ้านคุณนิกูลถ้าฟังอยู่ผมรบกวนโทรนะฮะคุณนิกูลนะฮะผมรบกวนโทรนะมีบุคคลเอาที่กลับรถของหมู่บ้านถ้าเราฟ้องเขาแล้วเราชนะค่าทนายให้เขาได้ออกได้ไหมเชิญฮะ
1: คืออันเนี้ยจะเป็นคำถามในเชิงคดีและว่าค่าทนายเนี่ยสุดท้ายปลายทางถ้าสมมติว่าเราฟ้องไปแล้วนะฮะศาลให้เราชนะแล้วก็ให้เขาใช้ค่าเสียหายเร็วเนี่ยเราสามารถที่จะให้เขาเนี่ยใช้ค่าทนายได้ไห
0: ม
1: อันนี้ในกระบวนการฟ้องคดีเนี่ยโดยปกตินะครับโจทก็จะมีคำขอท้ายฟ้องว่าขอให้จำเลยชำระเงิน1,2,3,4,5 บาทนะครับตามฟ้องทิ้งท้ายไว้แล้วว่าขอให้จำเลย

0: ว่าผมไปเสียเงินจ้างทนายมาแล้วไปฟ้อง
1: คือไม่ใช่ว่าเราไปจ้างทนายมา1ล้านหรือ10ล้านและ10ล้านนี
0: ้
1: นะคือศาลเนี่ยจะกำหนดตัวอัตราค่าทนายนะครับโดยดูปริมาณความยากง่ายของคดีแล้วก็ดูความซับซ้อนนะโดยปกติมันก็จะไม่ได้ถึงขนาดนั้นอยู่แล้วในปกติก็จะหลักหมื่นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะหมื่นกี่บาทอันเนี้ยก็อยู่ที่ลักษณะของแต่ละคดีนะครับจะตอบเป็นตัวเลขเป๊ะๆไม่ได
0: ้
1: นะฮะแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วถ้าสมมติว่าจ้างทนายมาล้านหนึ่งเนี้ยสมมติศาลให้จ่ายค่าทนายศาลก็จะกำหนดให้อาจจะ 2-3 หมื่นหรือ 5 หมื่นเนี่ยศาลจะไม่ได้ข้ามไปถึงขนาดว่ากำหนดให้ใช้ค่าทนายล้านหนึ่งเลยนะครับ
0: ท่านอื่นจะติดต่อนะครับสอบถามโทรได้เลยฮะเบอร์หนึ่งจะออกอากาศถ้าท่านกดเบอร์หนึ่งไม่ได้ให้กดอีกเบอร์หนึ่งนะฮะมันจะว่าง02ครับ206-61-02-13คุณยุพินฮะเชิญฮะ
2: ค่ะ
0: ครับเชิญฮะเอา02ฮะ206-61-02-13ฮะ02ครับ206-61-02-13ระหว่างรอสายเข้ามาอย่าลืมเอกสารนะครับเอกสารตอนที่154นะใครที่ยังไม่ได้รบกวนเอาไปอ่านนะครับเอามาทำเอามาแจกให้ฟรีๆเลยเปิดอ่านผ่านออนไลน์อย่างนู้นอย่างนี้นะครับท่านก็เอาไปอ่านแบบสบายๆเวลาว่างๆแต่ต้องเอาไปอย่าคิดว่าเอ้ยเดี๋ยวค่อยเอาผมไม่แจกย้อนนะอยากให้ท่านเอาไปทุกสัปดาห์นะครับพิมพ์154ก็ได้ยักยอกก็ได้นะครับพิมพ์เข้ามาเลยเป็นเรื่องของการยักยอกของผู้จัดการมรดกที่ศาลตั้งที่พินัยกรรมเขียนไว้นะฮะคุณยุพิน
2: ว่าไงคะสวัสดีค่ะ
0: เชิญฮะ
2: นานแล้วครอบครองตั้งแต่ไม่มีโฉนดค่ะทีนี้เราเขามาล้างวัดทีนี้เราก็ไม่ได้เซ็นเอกสารอะไรทั้งสิ้นทีนี้เราอยู่มา20กว่าปีทีนี้เขามาบอกว่าให้อยู่อีกปีเดียวนะเขาเพิ่งจะแบ่งโฉนดไปได้2ปีกว่า
0: คุณยุพินเปิดโทรทัศน์อยู่ไหม
2: เปิดใช่อ่ะเปิดค่ะเปิดอยู่ค่ะ
0: ไม่ต้องเปิดนะคุยทางโทรศัพท์นะมันสะท้อนเข้ารายการ
2: ค่ะโอเคสวัสดีค่ะ
0: คือคำว่าอยู่เนี่ยคืออยู่ในที่ของคนอื่นถูกต้องไหม
2: ใช่
0: แล้วที่ดินของเขาเอกสารสิทธิ์อะไร
2: เป็นโฉนด
0: เอาปัจจุบันฮะ
2: ปัจจุบันเหรอปัจจุบันเขาบอกว่า
0: ท่านนสสามจากโฉนดมาเป็นนสสามไม่ได้นะถ้านสสามไปเป็นโฉนดได้
2: อ
0: ๋
2: อเป็นโฉนดใช่ไหม
0: คืองี้คุณเคยรู้ไหมหรือไม่รู้เลยว่าที่ศาลสิทธิ์อะไร
2: เรายังไม่ได้ไปกรมที่ดินเลยคือเราอยู่มานาน
0: แ
2: ล้ว
0: เพราะฉะนั้นบอกไม่รู้แค่นั้นพอ
2: ใช่ไม่รู้ค่ะไม่รู้
0: นะฮะเพราะว่าใจนะฮะการอยู่มานานแต่อยู่แบบไร้บอยเหมือนแบบอยู่แบบเคว้งคว้างอยู่แบบ
2: ใช่แต่เรา
0: ไม่ได้ประโยชน์อย่างนี้ก็มีนะ
2: เราปลูกมะม่วงปลูกอะไรเงี้ยในที่ดินมานานแล้วเขาไม่เคยมาดูแลเลย
0: เดี๋ยว
2: เขาไม่เคยมาเลยต
0: ั้
2: งแต่แม่เขาตาย
0: เดี๋ยวจ้ะสรุปที่ดินแปลงนี้เนี่ยคือที่ดินเป็นที่นาที่สวนหรือที่บ้าน
2: มันเป็นที่ติดถนนนะคะที่สวนนะคะ
0: เป็นที่สวน
2: ใช่ค่ะเป็นแบบรูปชายธงอะค่ะไม่ถึงไร่ค่ะที่ไม่ถึงไร่
0: เมื่อกี้คุณบอกว่าตั้งแต่แม่เขาตายเขาไม่มาดูแล
2: ใช่แล้วเขาก็รับมรดกของแม่เขา
0: เดี๋ยวคุณไปอยู่ในที่ของแม่เขาได้ไง
2: ก็คือจนมานานแล้วอ่ะอยู่มานานแล้ว
0: ผมถามว่าคุณเข้าไปในที่ของแม่เขาได้ยังไง
2: แม่ไงรุ่นแม่มาอยู่คือว่าเขาอ่ะเอาง่ายๆนะ
0: คือไม่ต้องเอายากหรอกผมถามว่าคุณเข้าไปอยู่ในที่ดินของแม่เขาได้ยังไงเอาแค่นี้พอ
2: ก็คือว่าเราอ่ะมาอยู่ปลูกบ้านอยู่คือว่าอยู่แบบยังไงอ่ะไม่ได้อาศัยอยู่ไม่ได้อะไร

0: มาคือมาปลูกบ้านมาทำเรื่องมาขอบ้านเลขที่เลยอยู่เลยมานานแล้วอ่ะ
1: อืมผมอ่ะเขาไม่เคยมาดูแลตั้งแต่แม่คุณไปอยู่กับแม่เขาได้ยังไงไปเกี่ยวพันอะไรกับแม่เขาหรือคุณบอกฉันไม่รู้อ่ะนี่อย่าตอบตามผมนะ
0: ใช่
1: เพราะในขึ้นการขึ้นศาลนี่โดนเยอะกว่านี้อีกคุณไม่รู้หรอกถึงปั๊บเลยอย่างเงี้ยมันข้อเท็จจริงอีกข้อเท็จจริงหนึ่งหรือสมัยรุ่นแม่เขาอ่ะเป็นเพื่อนกันกับฉันเขามีที่ฉันก็เขาชวนฉันมาอยู่ฉันก็เลยไปอยู่กับเขาอย่างเงี้ยคือผมต้องการเข้าไปอยู่ของคุณในที่แปลงนั้นอ่ะคุณไปอยู่ยังไง
0: อ๋อเริ่มแรกเลยใช่ไหม
1: เอาสั้นๆเลยฮะคุณเข้าไปยังไง
0: เอาเริ่มแรกเลยเน
1: า
0: ะแต่ว่าตอนนี้แม่เราได้เสียชีวิตไปคือเป็นลูกพี่ลูกน้องเราจะไม่นับญาติแล้วไงเริ่มแรกเลยทีเลยนะ
1: คืออย่างงี้มันเป็นรุ่นระหว่างรุ่นแม่กับรุ่นแม่ของเพราะฉะนั้นที่มาของรุ่นแม่เข้าไปยังไง
0: คือพี่น้องซื้อด้วยกันแต่ของพี่ลงไม่เอาชื่อแม่เราลงก็คือไว้ใจพี่เริ่มแรกความจริงเลยนะแต่ผู้ใหญ่ทางนายกอย่างทางเนี้ยเขาบอกว
1: ่า
0: ให้ไปร้องใหม่ให้ไปร้องใหม่ว่าเราอยู่มานานแล้วแล้วเราก็ได้เลี้ยงดูแม่เขามาแม่เราอะนะแต่เขาได้รับมรดกไปทีนี้เราก็เขาบอกว่า
1: คืองี้สรุปแปลงที่คุณกำลังจะโดนไล่มันคือรุ่นแม่ของคุณกับรุ่นแม่ของเขาเนี่ยแล้วเดี๋ยว
0: อย่าเพิ่งใช่ตามความจริงเลยนะพี
1: ่คือ
0: จ๋า
1: เราอย่าเพิ่งไปเพิ่มเติมเรื่องอื่นเนาะผมจะเอาประเด็นก่อน
0: เนี่ยหนูเล่าความจริงเลยนะพี่หนูตอนนี้หน
1: ู
0: หน
1: ้
0: ามืดตามัวไปหมดแล้วเนี่ย
1: ยุพินยุทธายุพินไม่ฟังยุพินจะไม่หน้ามืดเนี่ยยุพินจะเป็นลมเลยหนึ่ง
0: ค่ะ
1: ประเด็นเนี่ยผมจะไล่เพียงแค่หลักๆก่อนเน
0: าะค่ะ
1: นะจ๊ะสะใจนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: มันจะโดนไล่เนี่ยมันถูกซื้อมาตั้งแต่รุ่นแม่ซึ่งซื้อมาร่วมกันแต่ตอนนั้นเนี่ย
0: เดี๋ยวพี่ฟังหนูนิดนึงนะพี่ฟังหนูนิดนึงแล้วแม่หนูเนี่ยได้เลี้ยงแม่เขามาเสียชีวิต
1: คืออย่างงี้อย่าไปเอาเรื่องเลี้ยงไม่เอา
0: อ๋อไม่เอาน้อง
1: คืออย่างงี้ยุพินอย่าพูดนะตอนเนี้ยนะ
0: จ้าจ้าโอเคค่ะ
1: นะเอาประเด็นให้มันได้ก่อนนะครับไอ้เรื่องเลี้ยงกันไม่เลี้ยงกันไปอีกเรื่องนึงนะ
0: ค่ะ
1: เออ
0: เนี่ยเพราะว่าหนูพูดไม่คล่องอ่ะพี
1: ่หนูคล่องมากเลยจ้ะตั้งแต่พูดมาเนี่ยพี่
0: หนูพูดไม่ได้เข้าเนื้อ
1: เก่งมากเลยพี่ถึงบอกให้หนูว่าหยุดบ้างพี่จะได้พูดนะนี่ขนาดพี่เป็นคนพูดเก่งแล้วนะพี่ยังสู้หนูไม่ได้เลยอ่ะ
0: ขอโทษค่ะ
1: เออนะใจเย็นๆนะ
0: ค่ะ
1: ที่ดินแปลงเนี้ยมันซื้อมาร่วมกันระหว่างสมัยคุณแม่ทั้งสองคนนั่นแหละนะแล้วทีเนี้ยมันไปใส่ชื่อของคุณแม่อีกคู่กรณีคุณวันอ่ะนะ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็แบ่งกันอยู่มาตั้งแต่สมัยนั้น
0: เขาไม่ได้แบ่งค่ะ
1: แล้วมีรอบรั้วขอบชิดไหมของบ้านของพวกคุณ
0: มีค่ะมีประตูมีหนูทำเป็น
1: ของคุณก็ทำรั้วทำอะไรขึ้นมาตั้งแต่นั้น
0: แต่รั้วกั้นรอบบ้านไม่มีอะค่ะมีประตูบ้านมีรั้วอะไรเงี้ยค่ะ
1: ประตูบ้านใช้ร่วมกันใช่ไหม
0: หนูมีบ้านหลังเดียวค่ะหนูอยู่คนเดียวมาตลอดมีบ้านหลังเดียวแม่อยู่แต่ดูครอบครองมาตลอดเลยเขาไม่เคยมาดูแลเขาไม่เคยอะไรเลย
1: ที่ดินแปลงนี้ทั้งแปลงใช่ไหม
0: เขาแบ่งแยกไปแล้วพี่ตอนนี้ก็แบ่งแยกไปแล้ว
1: ค
0: ือ
1: ส่วนของคุณก็คือเห็นเป็นขอบเขตที่ชัดเจนในส่วนของคุณใช่ตอบสั้นๆพอจ้ะ
0: ใช่ค่ะ
1: ของคุณก็เห็นเป็นส่วนที่ชัดเจนมันก็เป็นที่ชัดเจนตั้งแต่สมัยแม่มาถูกต้องไหม
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วที่ดินยังไม่ได้ยืนยันว่าเป็นเอกสารสิทธิ์อะไรนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ตั้งแต่
0: ของเขาแบ่งมรดกไปแล้ว
1: อย่าไปยุ่งกับเขาดิ
0: โอเคโอเค

0: เออ
1: นะ
0: เอาเร
1: ื่อง
0: ของเราเนี่ยน
1: ะ
0: เออคนมือที่สามเราอย่ามายุ่งดินะมือที่สามไม่เอาไม่ชอบน
1: ะ
0: เราสองคนพอฉะนั้นที่ดินแปลงนี้นะครับคุณก็อาศัยมาต่อเนื่องจากคุณแม่แล้วก็เป็นแบบเนี้ยมีขอบมีเขตอะไรเนี้ยเห็นชัดเจนนะตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะแล้วไม่เคยไปเซ็นยินยอมไม่เคยไปเซ็นสัญญาไม่ถูกต้อง
1: แล้วเขาแอบอ้างหนูว่าเขาให้หนูเช่าเดือนละ200
0: เช่าไม่เช่าไม่รู้อ่ะ
1: หนูไม่ได้เซ็นอะไรเช่าเลย
0: คือเขาจะอ้างยังไงถ้าหนูไม่จ่ายค่าเช่าให้มันก็อ้างไปเถอะนะเอ
1: า
0: สั้นๆนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: สิ่งที่หนูจะต้องรู้ก่อนคือ1ที่ดินเอกสารสิทธิ์อะไรนะครับเรื่องนี้คุณจะต่อสู้ยังไงเดี๋ยวตั้งใจฟังทนายหนูอย่าแทรกทนายนะเวลาที่ทนายตอบนะ
1: ค่ะ
0: เพราะถ้าหนูแทรกปุ๊บพี่จะถือไม้เรียวตีหนูทันทีเชิญฮะ
1: ใช่ค่ะไม่แทรกแล้ว
0: ฟังนะจ๊ะ
2: อันนี้คือก็ต้องแยกว่าตอนซื้อเนี่ยอาจจะซื้อร่วมกันหรือว่ามีชื่อคนเดียว
1: ใช่
2: ครับจริงก็ต้องบอกว่าคือกรณีทั่วไปนะถ้าเป็นการซื้อร่วมกันนะครับก็ถือว่าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วมกันในทั้งแปลงนะครับแต่ปัญหาก็คือว่าที่ดินแปลงเนี่ยก็คือยังไม่ชัวร์ว่าเป็นนส3หรือว่าเป็นที่ดินมีโฉนดนะครับคือต้องแยกอย่างนี้ฮะคือถ้าเป็นนส3เนี่ยเราจะดูการครอบครองตามความเป็นจริงครับว่าใครเป็นคนครอบครองนะฮะแต่ว่าอันเนี้ยมันก็ต้องข้อเท็จจริงก็ต้องชัดนะฮะว่าเราครอบครองในส่วนของเรานะครับเขาครอบครองในส่วนของเขาไม่ใช่ว่าเขาครอบครองทั้งแปลงแล้วเราไปขอเขาใช้อยู่อะไรเนี่ยถ้าเป็นนั้นจะไม่ได้แล้วนะครับเท่ากับว่าถ้าเป็นนส3นะฮะก็ต้องดูการครอบครองแล้วก็ต้องนำสืบในเรื่องของการครอบครองว่าเรามีการล้อมรั้วส่วนนี้นะครับแต่กรณีถ้าเป็นที่ดินมีโฉนดเนี่ยอันนี้จะเริ่มยากแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเกิดอันเนี้ยเท่าที่ฟังก็คือคิดว่าถ้าไปดูเรื่องโฉนดเนี่ยเป็นชื่อของฝั่งโน้นเนี่ยอันเนี้ยจะยากแล้วเรามีหน้าที่ในการพิสูจน์ว่าเอ้ยครอบครองปรปักษ์เข้ามาแล้วทีนี
1: ้
2: แต่ว่าถ้าจะสู้เรื่องครอบครองปรปักษ์คือถ้าเกิดเราบอกว่าเราครอบครองปรปักษ์แต่เราบอกว่าคุณแม่เนี่ยซื้อมาร่วมกันแล้วคุณแม่เป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย
1: ไม่เอ่ยแล้วค่ะอันนี้ไม่เอ่ยแล้วค่ะเขาบอกไม่ให้เอ่ยค่ะ
2: ใช่ครับเพราะว่าถ้าจะอ้างเรื่อง
0: แสดงว่าปรึกษามาแล้วเนี่ยใช่ไหม
1: ใช่เขาสงสารหนูมากไงเขาหนูไปแจ้งตายแม่แล้วก็สงสารหนูบอกว่า
0: คุณยุพินจ๋าความจริงเรื่องนะ
1: ใช่แล้วหนูเป็นแม่เลี้ยงเดียวไงหนูโอ้โหตอนนี้หนูทำอะไรไม่ถูกแล้วอ่ะ
0: หนูคือพี่ไม่ได้สอนให้หนูไปโกหกบนชั้นศาลเพื่อให้หนูได
1: ้ค่ะ
0: ถ้าความจริงมันเป็นยังไงหนูต้องพูดความจริงอย่างนั้นแล้วต่อสู้ในความจริงนะจ๊ะเราไม่ได้ขึ้นศาลฝ่ายเดียวอีกฝ่ายนึงเขาก็ขึ้นด้วยเหมือนกัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อย่าไปโกหกเป็นอันขาดเม
1: ื่
0: อกี้หนู
1: ลืมไป
0: เวลาจะหมดละหนูนะตั้งใจฟังพี่นะ
1: ค่ะ
0: หนูไปขอเช็คสถานะที่ดินมาเสียก่อนว่าที่ดินที่หนูครอบเอกสารสิทธิ์อะไรวิธีการหนูสนิทกับเพื่อนบ้านข้างๆหนูขอจดเลขโฉนดเลขเอกสารสิทธิ์แล้วไปติดต่อที่สำนักงานที่ดินจังหวัดสาขาที่อำเภอของหนูที่
1: ม
0: ีแล้วขอเช็คสถานะก่อน
1: เขาไม่ให
0: ้คนที่หนูสนิทเอาใกล้ๆก็ได้ไม่ต้องติดก็ได้เพื่อจะได้เช็คระวังว่าจุดนั้นน่ะมันหาเจอนะ
1: ใกล้ๆหรอ
0: เออ
1: ใกล้ๆมันเป็นแปลงใหญ่อ่ะพี่
0: แปลงใหญ่โฉนดเลขเอกสารหนูก็ขอเขาแค่เลขเฉยๆเพื่อไปเช็คระวางที่สำนักงานที่ดินระบุจุดให้มันถูกว่ามันอยู่ตรงนี้เขาก็จะได้บอกสถานะที่ดินนะจ๊ะไปเอาที่นี้มาก่อนแล้วค่อยโทรมาอีกทีนึงนะ
1: ค่ะ
0: ยุพินนี่จำได้แม่นละตอนนี้นะ
1: ไม่กินนอนไม่หลับเลยตอนนี
0: ้หนูอย่าเพิ่งไปเครียดมันนะหนูไปทำตามพี่บอกก่อนแล้วเราค่อยมาคุยกันต่อนะ
1: ค่ะขอบคุณพี่มากค่ะขอบคุณ
0: จ้าเดี๋ยวเจอกันนะจ๊ะครับ

0: ผมวันนี้ขอบพระคุณนะฮะทนายความธีรโชติป้องกันภัยฮะคณะทำงานฝ่ายวิชาการจากสภาทนายความในพระบรมราช
1: โองการ
0: ครับคืนนี้ชมเทป5ทุ่มนะครับใครมีปัญหาก็ฝากข้อความไว้ผ่านระบบไลน์ได้เอกสาร154อย่าลืมนะครับ154พิมพ์เข้ามาได้นะครับว่าด้วยการยักยอกวันนี้ทนายความธีรโชติป้องกันภัยผมอนันต์จันทร์ศรีทีมงานทุกคนลาท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: ดูทุกสิทธิ์ออนไลน์ใกล้ชิดโหลด TP Channel
3: บนผืนแผ่นดินที่ห่างไกลยังมีชีวิตที่รอคอยความหวังในความทุรกันดารยังมีหัวใจที่ศรัทธาและเหนือทุกความห่วงใยนั้นคือพระราชหฤทัยที่ไม่เคยห่างประชาชนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารพระราชปณิธานในการรักษาคุณค่าของธรรมชาติและชีวิตผู้คนต่อยอดการพัฒนาให้ก้าวไกลและยั่งยืนพระราชดำริแห่งการพัฒนาเข้าใจผืนดินเข้าใจผู้คนและลงมือทำเพื่อให้การพัฒนาอย่างรากลึกในชีวิตจริงของประชาชน
4: โครงการพระราชดำรินับว่าเป็นโครงการที่สำคัญเป็นโครงการที่มีประโยชน์อันใหญ่หลวงกับประชาชนประชาชนชาวไทยจากพระราชดำริขององค์ในหลวงรัชกาลที่9และมีการสืบสานต่อยอดของในหลวงรัชกาลที่10ประโยชน์ต่อประเทศไทยต่อประชาชนอย่างมากมาย
5: หลังจากมีน้ำใช้มีการเกษตรก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งที่พระราชทานอ่างวังตะโกให้หมู่บ้านใหม่ศรีอุบลได้ใช้ค่ะแล้วก็มีกินมีใช้ตลอดปีและก็ตลอดไปค่ะ
3: ถึงผืนทะเลกว้างจากหมู่บ้านห่างไกลถึงหัวใจคนไทยพระมหากรุณาธิคุณแผ่ไพศาลเป็นพลังให้แผ่นดินยืนหยัดและประชาชนก้าวเดินอย่างมั่นคงภายใต้ร่มพระบารมี

อยู่กันหลายช่องนะบันเทิงก็มีสาระก็มีแต่สำหรับช่อง10ของรัฐสภาในเรื่องของสภาวาทีวิธีการใช้ศิลปะการพูดในการสื่อสารในการต่อสู้กันซึ่งนั่นเป็นการทำได้ถ้าได้รับการฝึกฝนถ้าท่านอยากต้องการได้รับความรู้และได้รับทั้งความบันเทิงด้วยอย่าลืมติดตามช่อง10ครับ

แก้วพระเสด็จคันไลแล้วสู่แดนสวงหลังมาผวาสวงน้ำดวงใจสถิตกลางใจปวงด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์คณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

0: ายการนี้ขยายภาพหรือ Audio Description ที่ช่องเสียง AD หรือ Subtitle ระบบ Closed Caption โดยกดรีโมทปุ่ม Subtitle ผ่านเครื่องรับโทรทัศน์หรือ Set Top Box ระบบ Digital TV ภาคพื้นดินการถ่ายทำรายการหรือฉากรายการดังกล่าวปฏิบัติตามมาตรการ Universal Prevention และมีมาตรการป้องกันความเสี่ยงสำหรับกลุ่มเสี่ยง608อย่างเคร่งครัดถอดหน้ากากเฉพาะอยู่หน้าฉากเท่านั้น
1: รายการคิดได้คิดดีวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปพบกับน้องใบข้าวสาวน้อยคนเก่งหัวใจแกร่งในวัยเพียง12ปีที่มีความสามารถในการทำขนมเบื้องยืนหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีและยังมีความคิดสร้างสรรค์ที่จะทำขนมเบื้องไทยแบบใหม่ๆอีกด้วยไปติดตามชมในรายการกันเลยครับ

0: การคิดได้ที่ดีครับรายการที่จะมาเปิดพื้นที่ในการแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ของเด็กๆครับวันนี้ครับเรามารู้จักกับน้องใบข้าวกันนะครับเด็กวัย13ขนมเบื้องนะครับทักษะการทำขนมไทยนะครับเมื่อรอหล่อยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปรู้จักกับน้องใบข้าวกันครับ
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อน้องใบข้าวยืนหนึ่งในการละเลงขนมเบื้องเลยค่ะ
2: โอ้โหยืนหนึ่งเรื่องขนมเบื้องแบบนี้อยากรู้จังเลยครับว่าน้องใบข้าวทำขนมเบื้องเก่งขนาดนี้ได้ยังไง
1: แรกๆเห็นแม่ทำแล้วอยากทำค่ะบอกว่าหนูอยากลองทำไม่รู้ค่ะแต่แม่7ขวบแม่แค่ให้ลองตีแป้งระหว่างแม่ไปเตรียมของในครัวก็ละเลงตอนแรกๆที่เริ่มทำยังทำไม่ได้ค่ะเสียแป้งไปหลายโลเลยค่ะแล้วก็ฝึกหลายเดือนเลยตอนนั้น
2: นั่นแน่ใช้จังหวะคุณแม่เผลอแอบลองทำขนมเบื้องนี่เองอย่างนี้ต้องถามคุณแม่แล้วล่ะครับว่าเหตุการณ์วันนั้นมันเป็นยังไงบ้าง
3: แม่ก็หัดทำที่บ้านพอเขากลับมาจากเลิกเรียนแม่บอกว่าไปทำการบ้านนะลูกเขาบอกค่ะค่ะค่ะเสร็จแล้วจานล้างอะไรในครัวพักเตาคือพักเตาแล้วก็ไปทำอย่างอื่นในครัว

0: พอดีเขาก็เลยแบบเล่นเหมือนกับเล่นละเลงแบบเราก็กลัวแขนโดนเตาแบบเวลาโดนนิดเดียวมันก็คือพองเลยก็เลยไม่อยากให้ลูกเป็นอย่างนั้นก็เลยคอยพยายามห้ามไม่ให้เขาไปยุ่งส่วนตรงนี้ห้ามไม่อยู่แล้วทีนี้คุณพ่อเขาเห็นว่าทำไมแม่ห้ามลูกทำไมให้เขาทำเลยเขาอยากในเมื่อเขาอยากทำก็ให้เขาทำสุดความสามารถเขาไปเลยก็เลยช่วงจังหวะนั้นก็เลยแม่ก็ปล่อยเลยไม่พูดอะไรจนเขาตอนนั้นประมาณ7ขวบแม่ไม่คิดว่ามันจะได้แต่แขนอะไรเขาไม่โดนเตาเลยตอนแรกหนูช่วยคุณปู่เขาทำบ้านลมซึ่งตอนนั้นทำได้มานานอยู่แต่พอมาช่วงหลังๆซึ่งเดินไม่ได้ก็ไปหาคุณหมอคุณหมอบอกว่าถ้าเกิดว่าไม่เลิกทำนะคุณแม่จะเดินไม่ได้เลยหนูก็เลยตัดสินใจว่างั้นก็เลิกทำแฟนก็เลยแนะนำว่าขายขนมเบื้องไหมเพราะว่าไหนๆก็มีสูตรคุณแม่แฟนที่บ้านอยู่ก็สามารถแบบเป็นอาชีพของเราเองไม่เราจะได้เป็นลูกจ้างใครอย่างนี้แม่ไม่คิดว่าเขาจะจริงจังขนาดนั้นพอเป็นปุ๊บก็ออกวัดใหม่ขายประจำที่วัดใหม่ตั้งแต่นั้นพอช่วงจังหวะนั้นแม่ไปคลอดน้องเขาก็อยู่กับพ่อเขาก็ทำไปเรื่อยๆเขาก็จนทำได้
1: หัดทำขนมเบื้องมาตั้งแต่7ขวบตอนนี้จะละเลงขนมเบื้องได้ยืนหนึ่งกว่าใครเหมือนที่บอกเราหรือเปล่าตามน้องใบข้าวไปขายกันเลย

0: ังทำครีมค่ะใส่ไข่ค่ะเครื่องปั่นครีมค่ะครีมที่มันขึ้นแล้วจะขึ้นฟูต้องให้มันขึ้นไม่สุดค่ะพร้อมค่ะ
1: Here we go
0: กำลังจะทำขนมเบื้องกำลังจะละเลงแป้งค่ะ

0: ปลาทองมาใส่เป็นไส้หวานค่ะนอกจากไส้หวานหนูมีไส้เค็มลูกเกดแอลมอนด์เยลลี่แล้วก็ไข่เค็มลาวาค่ะทุกไส้อร่อยหมดเลยค่ะเวลาเราเล็งแป้งไปแล้วก็รอแป้งมันสุกสีน้ำตาลก็กินได้แล้วค่ะตอนนี้ขายแผ่นละ2บาทค่ะเอากี่บาทเลยคะ
1: 20บาทค
0: ่
1: ะ
0: เอาไส้อะไรคะ
1: ไส้หวานค่ะ
0: 10ชิ้นค่ะเค็ม5หวาน5ค่ะ
2: ด้วยทักษะการทำขนมเบื้องที่ฝึกฝนมาหลายปีทำให้น้องใบข้าวสามารถละเลงขนมเบื้องได้อย่างชำนาญแม้แต่ผู้ใหญ่อย่างเราๆยังทำไม่ได้ขนาดนี้เลยนะ
0: กำลังทำไส้หวานค่ะไข่ทอง
1: อ้าวแล้วไอ้พวกที่ตั้งๆอย่างนี้ล่ะลูกพวกอย่างอื่นนะท็อปปิ้งอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: รอลูกค้าสั่งมีเยลลี่อัลมอนด์มีมะม่วงแล้วก็ลูกเกดค่ะ
3: เอาไปข้าวหน้าไหนขายดีสุดจ๊ะ
0: หน้าเราอันค่ะ
3: เอ้าทำไมอ่ะ
0: เพราะว่าฝนไม่ตกคนออกมาซื้อค่ะ
2: มามุกแบบนี้ทีมงานถึงกับไปไม่เป็นเลย
0: ไส้เค็มเรียงแบบนี้แต่ว่าไส้เรียงแบบนี้ค่ะ
2: สาวน้อยตัวเล็กคนนี้คือใครนะขอเห็นหน้าชัดๆหน่อยเอ้านี่มันน้องอมแอมน้องสาวของน้องใบข้าวที่มักจะมาช่วยขายขนมเบื้องอยู่บ่อยๆและเป็นศิษย์เอกของอาจารย์ใบข้าวเลยนะครับ
0: หนูนี้ได้ยังให้กลมอันนี้อีกหน่อยทำปั๊มต่ำเป็นแถวดินจะทำได้เยอะ
2: คุณครูใบข้าวดุเหมือนกันนะครับ

0: ี่ย
1: แอมดูแล้วต้องทำอย่างนี้กระจาดต่ำๆแล้วก็ตักแป้งให้พอดีแล้วก็ลัดแล้วก็ขับได้ไหมเอาให้กำมันนี้หน่อย
2: ใบข้าวอ่ะเขาจะดูน้องแบบเป็นระดับถ้าแบบคนเละส่วนน้องออมแอมเนี่ยก็ต้องดูแลน้องต่อไปเพราะว่าเขาก็ต้องทำงานเรียนด้วยแล้วก็มาขายของด้วยก็เขาก็ช่วยกันดูแลใช่สี่คนนั้นคือเขาคือไล่ระดับอะค่ะจากเล็กไปหาโตแต่ว่าส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายก็เขาคนเดียวใบข้าวเขาหาคนเดียว
3: หนูช่วยกันวาดค่ะอันนี้มี F มี C มี M แล้วก็มีหนูค่ะ M คือคนที่2ค่ะน้อง C คนที่3ค่ะน้อง F คนที่4ค่ะมีพี่น้องทั้งหมด4คนค่ะหนูสนิทกับ M มากที่สุดค่ะเราจะช่วยกันขายขนมเบื้องค่ะ
4: เวลาว่างหนูทำอะไรกันบ้าง
3: เวลาว่างหนูจะนั่งเล่นกันค่ะบางทีก็มีอ่านนิทานค่ะ
5: ร้านไอซ์ก็จะหนูก็จะเก็บแล้วหนูก็จะเอาเงินมาช่วยพ่อแม่แบ่งเบาภาระค่ะ
2: คือตอนที่พ่อเขายกร้านให้เพราะว่าตอนเริ่มแรกอ่ะแบบย่าเขาอ่ะย่าแบบทางปู่เขาอ่ะตอนแรกอ่ะเขาก็ยกร้านให้ร้านหนึ่งคือชุดขนมเบื้องให้ชุดหนึ่งแล้วทีเนี้ยน้องเขาก็พยายามเขาก็ทำจนได้พอมาตอนหลังเนี่ยคือเหมือนเขาแบบเห็นว่าเราขายดีแบบว่าอยากได้ที่ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาที่วัดใหม่ที่ขายอยู่ปัจจุบันเนี่ยค่
6: ะ
2: แล้วเขาก็เหมือนแบบมาทวงที่คืนแล้วก็มาทวงชุดขนมเบื้องที่ให้หลานมาให้ใบข้าวมาเขาก็เอาคืนหมดจนน้องก็ได้ไปออกซูเปอร์เทนมาน้องก็ได้มาชุดหนึ่งพอดีแล้วพ่อเขาช่วงจังหวะนั้นพ่อเขาก็ซื้อมาให้ก่อนชุดหนึ่งแล้วทีนี้น้องเขาแบบว่ายังไงอ่ะคือเขาแบบว่าเขาอยากมีเป็นของตัวเองจริงๆเขาอยากได้แบบว่าเขาเอง
6: เขาบอกแม่อย่างนี้เลยหรอ
2: ใช่เขาบอกเขาอยากได้เป็นของตัวเองเขาก็เลยไปออกซูเปอร์เทนมาช่วงจังหวะนั้นแบบมีปัญหากับที่บ้านด้วยลำบากด้วยหลายๆด้านเขาได้ทุนมาเขาขอตามที่เขาอยากได้ตามที่เขาฝันเขาอยากได้เขาก็ไปขอสิ่งนั้นมาเขาก็สำเร็จใช่ค่ะเขาพ่อเขายกให้ลงทุนให้แต่ว่ารายได้เขาพอได้ปุ๊บเขาก็เอามาเลี้ยงน้องบ้างไปโรงเรียนบ้างอะไรเงี้ยเขาก็บริหารมีไหมแบบว่าแต่เขาไม่บ่นนะแต่แบบเขาทำแบบหน้าเศร้าๆอะไรเงี้ยเราก็ถามว่าเหนื่อยไหมลูกเขาบอกไม่เหนื่อยขยันค่ะตอนแรกพ่อเขาไม่คิดว่าลูกเขาจะทำได้แบบไปออกซูเปอร์เทนแบบว่าไปสามารถสมัครไปออกรายการได้พ่อเขาไม่คิดขนาดนี้พอรู้อีกทีคือรายการเนี้ยรายการซูเปอร์เทนอ่ะมาแบบถ่ายทำที่ร้านแล้วเพราะว่าน้องเขาติดต่อแบบเงียบๆเพราะว่าช่วงนั้นที่พ่อเขาแบบเครียดที่จะเอาน้องๆไปฝังมูลนิธิอ่ะนั่นแหละค่ะเขาก็เลยตัดสินใจแบบว่าขอสู้อีกรอบนึงพ่อเขาบอกว่าจะเอาน้องไปฝังมูลนิธิเขาไม่ยอมเขาบอกว่าขอสู้อีกรอบนึงได้ไหมพ่อเขาบอกแล้วเองจะสู้ยังไงบอกว่าอย่าหนูหาหนทางเองพ่อไม่ต้องยุ่งเดี๋ยวหนูหาหนทางเองสุดท้ายเขาก็สมัครแบบเขาบอกเขาตอนนั้นหนูแบบดูเฟซบุ๊กอะไรในเนี้ยเขาบอกว่าเขาเข้าไปเปิดรายการอะไรเงี้ยที่น้องไปออกรายการเพราะว่าเพื่อขยายทุนขยายกิจการเพื่อไปออกไปเอารถคันนี้มาค่ะพ่วงข้างมาถึงจะได้แบบออกตลาดนัดอะไรได้บ้างเพราะว่าไม่งั้นอยู่กับร้านว่าไม่อยากจะออกมาซื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราก็ต้องไปหาลูกค้าปกติจะเป็นร้านที่วัดใหม่พดุงเขตค่ะแต่ว่าช่วงปิดร้านที่วัดใหม่เสร็จก็จะออกพ่วงข้างไปตามตลาดนัดค่ะค่ะไปข้าวจะต้องซ้อนท้ายแม่ไปตลอดเพราะช่วยดูอะไรเงี้ย
0: ชักอยากจะเห็นแล้วล่ะครับว่าเวลาขายที่ร้านกับขายบนรถแบบนี้ลีลาจะแตกต่าง

0: และครอบครัวไปขายขนมเบื้องที่หน้าหมู่บ้านเอื้ออาทรกันเรียกลูกขายดีแน่ๆครับ
1: ตอนนี้หนูกำลังทำไส้ลาวาค่ะชิ้นละ5 บาท

0: พอปิดเทอมหนูก็ช่วยแม่ขายของทั้งวันค่ะแล้วก็ดูร้องด้วยค่ะปกติตอนเช้ามาหนูตื่นมาหนูจะช่วยแม่ทำกับข้าวแล้วก็กินข้าวเสร็จก็เก็บที่นอนแล้วก็เตรียมของออกมาขายแล้วแต่บางทีหนูก็มากับแม่แค่2คนหรือว่าแม่มากับออมแอมแค่2คนถ้าใครมีการบ้านเยอะก็ต้องอยู่บ้านแล้วก็ทำการบ้าน
1: เป็นเด็กที่ขยันอดทนจริงๆเลยนะครับเนี่ย
0: หนูอยากขายขนมเบื้องให้ดีขึ้นเลยคิดกับพ่อว่าขายไลน์แมนด้วยดีไหมตอนนี้หนูเลยมีไลน์แมนด้วยค่ะหนูอยากทำขนมเบื้องที่ไม่มีครีมค่ะเพราะลูกค้าบางคนเขาไม่ชอบกินครีมค่ะแล้วก็อยากทำขนมเบื้องไส้อื่นๆมากขึ้นค่ะหนูอยากเช่นช็อกโกแลตผลไม้กล้วยองุ่นค่ะหนูชอบกินเค้กหนูเห็นเค้กน่าสวยๆหนูอยากแต่งหน้าขนมเบื้องเหมือนเค้กบ้างค่ะหนูอยากหาความรู้ใหม่ๆเพื่อจะมาทำให้ขนมเบื้องขายดีมากขึ้นค
1: ่
0: ะ
1: ได้เลยครับน้องใบข้าวเดี๋ยวพี่ๆทีมงานจะพาไปเรียนรู้การแต่งหน้าเค้กแบบที่น้องใบข้าวอยากทำรับรองว่าน้องจะได้ไอเดียปิ๊งๆไปพัฒนาสูตรขนมได้อย่างแน่นอน
2: เด็กๆทุกคนครับเกิดมาพร้อมกับพรสวรรค์ของตัวเองครับเพียงแค่ผู้ใหญ่นะครับรับฟังนะครับและสนับสนุนความฝันของเขาก็จะกลายเป็นจริงครับสำหรับช่วงหน้าครับเรามาตามต่อกันดีกว่าครับพอน้องใบข้าวจะพาเราไปทำเค้กครับหน้าตาจะเป็นยังไงนั้นต้องรอติดตามชมกันช่วงหน้าครับ
3: ก่อนที่คุณจะขับรถเร็วคุณรู้จักทฤษฎีวิสัยทัศน์อุโมงค์แล้วหรือยังทฤษฎีวิสัยทัศน์อุโมงค์คือเมื่อคุณขับรถเร็วคุณจะมองเห็นชัดแค่ด้านหน้าตรงเนี้ยด้านข้างจะเบลอและเมื่อยิ่งขับเร็วขึ้นไปอีกคุณก็จะมองไม่เห็นอะไรเลยนอกจากตรงเนี้ยแล้วจะเป็นยังไงต่อนะเหรอ

0: ลดเร็วลดเสี่ยง
1: หงุดหงิดใช่ไหมเวลาเปิดน้ำมาแล้วน้ำไม่ไหลรู้ไหมว่าเราใช้น้ำกันคนละเกือบ200ลิตรต่อวันเวลาแปรงฟันอย่าเปิดน้ำทิ้งไว้อาบน้ำฝักบัวเวลาที่ถูสบู่ก็ปิดน้ำก่อนทำได้กันคนละนิดแต่ถ้าทำกันทั้งประเทศเราจะประหยัดน้ำได้มหาศาลแค่ไหนใช้น้ำทีละนิดเพื่อมีน้ำใช้ไปนานๆ

0: หนูอยากทำขนมเบื้องไส้อื่นบ้างค่ะเช่นช็อกโกแลตผลไม้กล้วยองุ่นค่ะอยากแต่งหน้าขนมเบื้องเหมือนเค้กบ้างค่ะ
1: อยากแต่งหน้าขนมเบื้องเหมือนเค้กบ้างค่ะ
2: ตอนนี้น้องใบข้าวและคุณแม่ก็มาถึง PP Baking Studio ที่เราจะเวิร์กช็อปกันในวันนี้แล้วที่นี่ได้ลองลงมือทำขนมด้วยตัวเองทั้งสนุกทั้งอร่อยและได้ความรู้ติดตัวนะครับไม่รู้ว่าน้องใบข้าวจะตื่นเต้นขนาดไหนนะ
0: ตื่นเต้นมากเลยค่ะที่หนูจะได้มาเรียนเค้กเพราะว่าครั้งนี้ครั้งแรก

0: าไปแล้วหนูจะให้พี่เขาสอนเทคนิคการแต่งหน้าค่ะหนูจะไปถามพี่เขาค่ะว่าแต่งเค้กให้น้ากินต้องทำยังไงหนูจะได้ไปปรับทำขนมบ้างมั่งค่ะจะตั้งใจเรียนสุดๆเลยค่ะเข้าไปกันเลยค่ะ
1: พกความตั้งใจมาล้นปรีขนาดนี้ได้วิชากลับไปเพียบแน่นอน
2: มาก่อนไหมคะ
3: ไม่เคยค่ะ
2: ไม่เคยอ๋อทำบาร์บี้ได้ด้วยโอเค
1: พร้อมที่จะ
0: พร้อมเรียนแล้วค่ะ
4: ครูก็พร้อมสอนแล้วค่ะมาเริ่มเรียนกันเลยเนาะ
1: นี่เหรอครับครูติ้งผู้ที่จะมาสอนน้องใบข้าวแต่งหน้าเค้กในวันนี้เอน้องใบข้าวจะแต่งหน้าเค้กแบบไหนล่ะครับเนี่ย
4: ก่อนอื่นใบข้าวอยากตกแต่งเค้กแบบประมาณไหนไหนลองเลือกดูแบบในร้านก็ได้ค่ะว่าอยากทำประมาณไหนเนาะ
3: ประมาณนี
4: ้โอเควันนี้ก็จะเป็นงานตกแต่งด้วยสปริงเกิลแล้วก็บีบครีม
1: เค้กสีสันสดใสมากเลยนะครับวันนี้น้องใบข้าว
4: แต่ก่อนอื่นเดี๋ยวใบข้าวต้องผสมสีครีมบัตเตอร์ครีมสีที่หนูอยากได้ก่อนนะคะว่าอยากได้เป็น
3: สีม่วงกับสีฟ้า
4: สีม่วงกับสีฟ้า
3: สีม่วงกับสีฟ้ามันน่ากินค่ะ
4: ก็สีแรกเป็นสีฟ้าแล้วก็จะใช้เป็นสไตล์บูนะคะหนูใส่เข้าไปแล้วก็ลองคนดูสีก่อนแล้วก็ถ้าเกิดยังไม่ชอบก็เพิ่มได้เรื่อยๆเลยนะหมุนแล้วก็บีบต่อเพิ่มอยากได้โทนอะไรคะโทนอ่อนหรือเข้มเป็นฟ้าพาสเทลหรือว่าฟ้าแบบสีเข้มดี
3: พาสเทลค
4: ่ะโอเคหนูลองคนเลยหนูเลือกที่แฟนคนสองคนคนอะไรให้มันเข้ากันเลยค่ะ

0: จแล้วเราก็ได้ครีมที่เราจะไปตกแต่งเรียบร้อย
1: ครีมได้แล้วค่ะ
2: ไปทำอะไร
0: โอเคค่ะเดี๋ยวเราก็จะเอาสปริงเกิลมาเราก็จะโรยสปริงเกิลไปให้เขาติดที่ตัวเค้กก่อนที่เราจะบีบครีมด้านนอกค่ะ
1: พร้อมค่ะ
0: แต่ก่อนอื่นเราต้องใส่ถุงมือก่อนนะคะ
3: ใส่ข้างข้างนะใส่ข้างเดียวใส่ข้างหนึ่งแล้วก็จับอีกข้างหนึ่งใส่ข้างหนึ่งใส่ทำไม
4: อ้าวหยิบข่อยทองมือซ้ายหนูใส่ถุงมือมือขวาแต่หนูหยิบข่อยทองมือซ้าย
0: แล้วก็สาดเข้าไปเลยค่ะโรยโปะๆแบบไหมเห็นไหมโอเคเดี๋ยวไม่พลาดจะต้องแต่ว่าเราจะปกแค่ด้านข้างนะคะด้านบนเนี่ยเราจะทำรูมไว้ในเผื่อเรามีแบบตกแต่งเพิ่มเติมหรือว่าเขียนเป็นข้อความใช่ขายดีไส้อะไรขายดีสุด
1: ขนมเบื้องไส้หวานกับไส้เค็ม
0: ไส้หวานกับไส้เค็ม
1: ตอนนี้หนูกำลังเอาสปริงเกิลโรยเค้กอยู่ค่ะทำยากนิดนึงค่ะแต่ทำไปเรื่อยๆก็จะทำได้ค่ะสนุกค่ะใกล้เสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆรอดูอีกนิดนึงค่ะ
5: เค้กสีสันสดใสแต่เสียงคนทำดูหมดแรงมากเลยนะครับนั่นอาจเพราะวันนี้น้องใบข้าวต้องตื่นตั้งแต่4:00มาช่วยที่บ้านทำขนมเบื้องหน้าวัดก่อนทีมงานเอาใจช่วยสุดๆเลยนะครับไม่ให้น้องใบข้าวหลับซะก่อน
0: ตอนนี้คือการบีบครีมปกติหนูขายขนมเบื้องหนูบีบครีมหนู
1: ใช้แต่ฝา
0: พายใช่ไหมพายกับฝาพายอันนี้ก็คือพอจะบีบออกมามันจะเป็นลายเราจะบีบออกมาให้มันกลมๆค่ะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วหยุดบีบแล้วก็ดึง

0: ทำเนื้อด้วยเนื้อเค้กด้านในโอเคไหม
1: โอเคค่ะ
2: ตั้งใจทำสุดๆจนไม่ได้ยินที่คุณครูถามเลยใช่ไหมครับน้องใบข้าวนี่นี่นี
0: ่พอมาลองทำเค้กแล้วอยากทำเค้กเองไหมอ
3: ยากค่ะ
0: ระหว่างเค้กกับขนมเบื้องอันไหนยากกว่ากันคะวันนี้ขนมเบื้องยากกว่าทำเค้กอยู่หรอความยากมันอยู่ตรงไหนคะของขนมเบื้อง
3: ต้องละเลงแป้งค
0: ่
3: ะ
0: ใช่ใช่ใช่ใช่เพราะผมก็เคยลองมันก็ไม่สำเร็จแล้วทำไมหนูถึงละเลงแป้งได้ล่ะคะใครสอน
3: หัด
0: แต่ก็คือทำบ่อยๆก็จะทำได้ใช่ไหม
3: อยากเปิดร้านขนม
0: เปิดร้านขนม
3: พอหนูมาทำที่นี่แล้วหนูอยากมีร้านขนมเค้กขนมหวานเพราะว่าชอบกินขนมค่ะชอบกินพวกเค้กอะค่ะคุณครูคะหนูอยากเพิ่มข้ออีกชั้นนึงค่ะ
0: ได้เลยค่ะถ้างั้นใบข้าวก็บีบเหมือนเดิมเลยนะคะแต่ว่าให้มันอยู่ในตำแหน่งข้างบนแบบนี้

0: อีกค่ะ
1: โอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาเขียนชื่อใบผ้าบนเทกาแต่เราจะใช้เป็น
2: แล้วก็ใส่หัวบีบแล้วก็เขียน
3: ค่อยบีบออกมาแล้วมันจะเป็นเส้นอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูก็ค่อยๆเหมือนเราเขียนดินสอแต่ว่าแค่เราจะ

0: เสร็จแล้วค่ะเค้กตอนแรกของหนูน่าทานไหมคะ
1: เค้กออกมาหน้าตาน่ารักอย่างที่น้องใบข้าวต้องการเลยนะครับต้องถามซะหน่อยแล้วว่ามาเวิร์กช็อปวันนี้รู้สึกยังไงบ้าง
0: วันนี้วันเรียนแต่งเค้กสนุกมากเลยค่ะหนูชอบตอนบีบครีมค่ะมันบีบยากมากเลยค่ะแต่พอครูสอนหนูก็ทำได้ค่ะไม่เหมือนค่ะต่างกันตรงที่ครีมขนมเบื้องต้องมาหนูคิดว่ากลับไปหนูจะบีบครีมได้ค่ะพอหนูมาทำขนมวันนี้แล้วจะเอาครีมเอาสีพิเศษใส่ครีมขนมเบื้องค่ะหนูจะทำครีมม่วงชมพูฟ้าค่ะหนูจะทำขนมเบื้องให้เหมือนเค้กค่ะแล้วก็ใส่ผลไม้หลายๆอย่างหนูจะเอาขนมเบื้องมาใส่แก้วแล้วบีบครีมให้เหมือนเค้กเลยค่ะหนูคิดว่าหนูกลับไปหนูจะลองหาทำดูค่ะพี่ๆชิมขนมหนูได
2: ้ที่มาเรียนการทำขนมหรือว่าตกแต่งหน้าเค้กอะไรเงี้ยค่ะอย่างแรกเลยที่จะได้ก็คือน้องจะมีสมาธิแล้วก็จะได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการแบบครีเอทเค้กของตัวเองขึ้นมาค่ะว่าแบบทำเป็นอะไรยังไงเงี้ยค่ะก็ช่วยในเรื่องของการพัฒนาความคิดแล้วก็ไอเดียสร้างสรรค์ในตัวเขาค่ะแล้วก็เป็นการฝึกสมาธิไปในตัวด้วยค่ะไปเข้าเขาก็เป็นคนที่น่ามีพรสวรรค์ด้านนี้ค่ะเพราะว่าสอนทางเดียวแล้วก็ทำได้เลยแล้วก็ทำได้ค่อนข้างดีถ้าคิดว่าถ้าได้ฝึกก็น่าจะเก่งกว่านี้ค่ะเพราะว่าเด็กบางคนถ้ามีพรสวรรค์อันนี้จะค่อนข้างไปหัวไปเร็วและน้องทำได้ดีค่ะเวลาเป็นจุดตรงบีบครีมค่ะอย่างบีบครีมเนี่ยก็คือสังเกตว่าพอสอนแล้วเขาเริ่มทำไปสักพักเขาจะทำสวยขึ้นแล้วก็ทำได้อย่างที่สอนเลยแล้วก็การเขียนชื่อโดยใช้ครีมเนี่ยค่อนข้างยากค่ะแต่ว่าไปเข้าซ้อมแค่รอบเดียวแล้วก็เขียนได้เลยแล้วเส้นไม่ขาดด้วยเนี่ยถือว่าเก่งมากก็เท่าที่คุยก็ไปเข้าก็เป็นเด็กดีแล้วก็ขยันมากเลยค่ะคิดว่าถ้าน้องพัฒนาด้านนี้ไปเรื่อยๆก็น่าจะเก่งไปเรื่อยๆแล้วคิดว่าไปเข้าทำได้ทำได้ทุกอย่างถ้าเขาอยากจะทำเขาน่าจะทำได้ดี
1: วันนี้ต้องขอบคุณคุณโอที่มาแบ่งปันประสบการณ์ในการแต่งหน้าเค้กให้กับน้องใบข้าวนะครับขอบคุณครับ
0: เสร็จแล้วค่ะแล้วเราจะไปทำขนมเบื้องใหม่ๆที่ร้านกันเลยค่ะไปกันเลยค่ะ
1: เอาละครับถึงเวลาที่น้องใบข้าวจะต้องกลับไปทำขนมเบื้องแบบใหม่ตามที่คิดไว้จะออกมาหน้าตาน่ารับประทานขนาดไหนทุกคนต้องคอยเอาใจช่วยน้องใบข้าวด้วยนะครับ
3: พี่เกดได้ฟังไอเดียจากน้องใบข้าวนะครับบอกเลยว่าตื่นเต้นมากๆเลยนะครับอยากรู้แล้วครับว่าการนำขนมเบื้องแบบไทยๆนะครับมาครีเอทต่อนะครับมาต่อ

0: ยอดกับเมนูใหม่ๆนะครับจะหน้าตาเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราไปตามต่อกันช่วงหน้าเลยครับ
1: กระทรวงสาธารณสุขห้ามสูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะหากวันนี้คุณหยุดสูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะเรื่องใหญ่จ้าคณะกรรมการขับเคลื่อนสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรไปสำนักงานสีเขียว Green Parliament
2: มีในใจเราเติบโตเป็นต้นกล้าความพอเพียงกลไกประชารัฐคอร์รัปชันสถาน
3: ไปแล้วพาวครับไปลูกไปเอ้าไปสิลูกยืนทำอะไรเร็วๆ
4: อย่าไปว่าเขาเลยว่าตัวเองดีกว่าแซงคิวคนอื่นนึกถึงเขาบ้างสำนึกไทยไม่โกง
0: มาถึงช่วงสำคัญกันแล้วนะครับหลังจากที่น้องใบข้าวนะครับได้ไปเรียนเสริมสร้างทักษะเรามาชมกันครับว่าเมื่อปฏิบัติจริงเนี่ยน้องจะทำได้ดีขนาดไหนนะครับไปชมกันเลย
5: อ้าวนั่นน้องใบข้าวกำลังทำอะไรอยู่ครับไม่ไปทำขนมตามที่บอกไว้หรอครับเนี่ย
6: อันนี้คือเมนูที่หนูเขียนไว้ค่ะมีขนมเบื้องไส้ผลไม้ค่ะแล้วก็ขนมเบื้องแผ่นใหญ่ไส้ผลไม้รวมค่ะแป้งสตรอเบอรี่แล้วก็ครีมส้มแล้วก็ส้มแล้วก็ช็อกโกแลตค่ะแล้วก็แอปเปิ้ลเขียวบลูเบอรี่องุ่นค่ะหนูจะขายราคา25 บาทหนูอยากลองทำขนมเบื้องเป็นสี่เหลี่ยมดูค่ะมีไส้มะพร้าวใบเตยครีมสตรอเบอรี่แล้วก็แตงโมแล้วก็สตรอเบอรี่อันนี้เป็นขนมเบื้องค่ะแต่หนูอยากทำเป็นเค้กแล้วก็ใส่แป้งใส่ครีมข้างล่างเป็นถ้วยจะเป็นแป้งอยู่ข้างล่างค่ะแล้วก็จะมีครีมอันนี้เป็นขนมเบื้องแผ่นเล็กค่ะมีองุ่นแล้วก็ส้มแล้วก็กล้วยค่ะหนูมั่นใจมากค่ะที่หนูคิดมาอะไรแน่นอน
5: วาดออกมาเป็นรูปพร้อมคำอธิบายแบบนี้ซะด้วยสมกับยืนหนึ่งในเรื่องทำขนมเบื้องจริงๆนะครับ
6: หนูพร้อมทำเมนูใหม่ของหนูแล้วค่ะค่ะแก้วฝาแล้วก็คาราเมลสีผสมครีมแล้วก็สปริงเกิลหัวบีบครีมแล้วก็ถุงใส่ครีมค่ะเดี๋ยวหนูจะเริ่มทำเลยนะคะส่วนน้องแอมเป็นผู้ช่วยของหนูวันนี้ค่ะ
7: หนูจะเป็นคนช่วยพี่เวค่ะเองค่ะ
6: หนูพร้อมทำขนมเบื้องแบบใหม่ของหนูแล้วค่ะหนูจะเริ่มทำแบบไม่มีไส้ครีมก่อนนะคะเพราะมีลูกค้าบางคนไม่ชอบทานไส้ครีมค่ะอันนี้หนูทำเป็นแบบนั้นแน่ๆเลยค่ะตอนนี้หนูกำลังทำแป้งจะใส่ไส้ใบทองก่อนค่ะกำลังใส่ผู้ชาเชื่อมค่ะแล้วก็ใส่ลูกเกดค่ะ3อันนี้หนูจะลองทาซอสดูค่ะ

0: มเบื้องหน้าแน่นที่ไม่มีครีมของหนูหนูคิดว่าหนูจะขายละ5บาทค่ะถ้าใครอยากได้ซอสเพิ่มหนูก็จะเอาซอสมาลาฮันนาคิเพิ่ม5บาทค่ะพี่ๆทีมงานช่วยชิมให้หนูหน่อยนะคะว่าอร่อยหรือเปล่า
1: อ
0: ัน
1: นี้คืออะไร
0: ไส้หน้าแน่นค่ะ
2: อันนี้ไส้อะไร
0: กล้วยกับช็อกโกแลตค่ะ
2: มาชิมนะ
3: อันนี้อร่อย
2: อันนี้ก่อน
3: อร่อยอันนี้อร่อยกินดู
2: แป้งนิ่มกล้วยนิ่ม
0: เอออ ัน
1: นี้อร่อยค่ะหน้าแน
4: ่
1: น
4: แค่ขนมเบื้องแบบแรกก็ทำให้ทีมงานติดใจกันซะแล้วสูตรต่อไปจะเป็นแบบไหนกันครับ
0: วันนี้เสียงดังหน่อยค่ะเพราะว่าที่วัดมีงานลูกค้าอยู่หน้าวัดวันนี้หน้าวัดเขามีงานเปิดเลยเปิดเพลงค่ะ
5: หนูจะทำอะไรลูก
0: หนูกำลังทำขนมเบื้องให้เหมือนเค้กค่ะ

0: อันนี้ไม่ได้ค่ะ
1: ทำไมม
0: ัน
1: ถึงไม่ได้อ่ะลูก
0: เพราะว่าไฟแรงไป ไม่ท้าหนูเอาใหม่ค่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันค่ะว่าได้ไหม
2: ในที่สุดน้องใบข้าวก็ละเลงแป้งชิ้นใหญ่ได้แล้วโอ้โหพวกเราลุ้นกันสุดๆเลยนะครับนึกว่าจะไม่รอดซะแล้ว
0: ตอนนี้หนูกำลังเอาสีมาผสมกับสีครีมค่ะหนูกำลังทำสีชมพูค่ะพี่เขาบอกว่าค่อยๆใส่ทีละนิดค่อยให้ได้สีที่เองชอบค่ะ
2: นี่เป็นครั้งแรกที่น้องใบข้าวลองผสมสีเองหลังจากที่ได้ไปเรียนมาต้องยอมรับนะครับเก่งจริงๆ
0: ต้องคนไปเรื่อยจนกว่าจะเข้ากันค่ะได้แล้วค่ะต่อไปใส่ครีมค่ะอันนี้กำลังทาครีมสีชมพูอยู่ค่ะต่อไปใส่กล้วยค่ะ

ปั่นจะใส่ส้มค่ะเหมือนที่หนูวาดไว้ค่ะใส่ลูกเกดค่ะอันนี้กำลังใส่สปริงคลอดไปใส่คัน

0: เสร็จแล้วค่ะอันนี้หนูคิดว่าหนูจะขาย50-60 บาทค่ะแต่ว่าอันนี้หนูจะให้พี่ๆชิมก่อนค่ะว่าขายได้ไหม
1: ท่าทางพี่ๆทีมงานทั้ง2คนจะติดใจขนมเบื้องแบบใหม่กันซะแล้วชิมกันไม่แบ่งใครเลยนะครับโปรดิวเซอร์รออยู่นู่นแต่ชิ้นใหญ่แบบนี้จะขายออนไลน์แบบที่ตั้งใจไว้ได้ไหมครับเนี่ย
0: หนูจะลองทำแบบนี้ค่ะหนูลองเทสแล้วค่ะหนูมั่นใจว่าทำได้แน่นอนค่ะเดี๋ยวแบบนี้หนูจะไปขายออนไลน์ด้วยค่ะเริ่มทำกันเลยค่ะละเลงแป้ง

0: จะเอาแป้งมาใส่ถ้วยแล้วก็ใส่หน้าต่างๆค่ะหักครึ่งแล้วก็เรียงค่ะ
1: แต่ถ้าลูกค้าชอบแบบละเอียดก็บอกได้นะคะ
0: ใส่สร้อยฝอยทองค่ะ

0: จะใส่ไส้ให้เยอะๆเลยค่ะเพราะคนชอบทานเสร็จแล้วก็ใส่กล้วยค่ะแล้วต่อไปจะบีบครีมขนมเบื้องค่ะหนูจะลองบีบครีมแบบที่ไปเรียนมาค่ะ
1: ว้าวบีบครีมแบบที่เรียนมาด้วยครับน่าทานสุดๆ

0: สปริงเกิลเสร็จแล้วค่ะน่าทานไหมคะ
1: ตอนนี้ทีมงานของเรากำลังช่วยน้องใบข้าวถ่ายรูปนะครับเพื่อนำเมนูขนมเบื้องถ้วยแก้วนี้ไปลงขายออนไลน์กันครับ

0: ได้ทำแบบที่หนูคิดไว้และพี่ๆก็บอกว่าอร่อยแบบพวกหนูได้ไปขายแบบในออนไลน์ด้วยค่ะแล้วก็มีคนซื้อด้วยค่ะหนูดีใจสุดๆเลย
1: โอ้โหน่าทานมากๆเลยครับน้องใบข้าวเดี๋ยวมีโอกาสนะครับพี่เก่งอยากจะลองชิมสักครั้งนะครับสำหรับช่วงต่อไปครับเรามาฟังคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมพัฒนาการทักษะของเด็กๆกันครับว่าสิ่งที่เด็กๆได้เรียนรู้ได้ลงมือทำนั้นช่วยส่งเสริมทักษะทางด้านไหนบ้างกับช่วง Good Trip
2: วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาเปิดช่องทางให้คุณติดตามข่าวสารนิติบัญญัติได้ง่ายขึ้นด้วยปลายนิ้ว
3: แค่คุณเพิ่มเราเป็นเพื่อนกับ LINE วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา
2: พิมพ์คำค้นหา @tpchannel
3: เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดกับทุกช่องทางข่าวสารนิติบัญญัติทั้ง Facebook Twitter YouTube Instagram
4: LINE
5: ลูกถึงแล้วเอ้าไปสิลูกถึงแล้วแม่รีบนะ
6: อย่าไปว่าเขาเลยว่าตัวเองดีกว่าป้ายก็มีบอกยังจะดื้ออีกสำนึกไทยไม่โกง

0: ยุดทำร้ายทำลายสังคมไร้ความรุนแรง
1: ทุกคนเนี่ยจะได้ดีต่อเมื่อครอบครัวเห็นสิ่งที่ครอบครัวทำน้องเขาก็เห็นคุณแม่ทำตั้งแต่เกิดว่าอย่างนั้นนะฮะแล้วพอ7ขวบเนี่ยเขาก็เริ่มที่จะเรียนรู้ตอน7ขวบเนี่ยเป็นวัยที่ดีมากเป็นวัยสำคัญเพราะอะไรเพราะเป็นวัยพึ่งงานเขาเรียกพึ่งงานระหว่าง6ขวบถึง9ขวบเราจะฝึกให้เด็กเนี่ยรับผิดชอบในชีวิตเป็นคนที่ทำงานเป็นเราต้องสอนลูกให้รู้จักทำงานบ้านช่วยครอบครัวครอบครัวทำอาชีพอะไรก็ช่วยทำน้องเขาเริ่มในจังหวะที่พอเหมาะพอดีนะคะเขาเนี่ยสืบสารเป็นอาชีพได้แน่นอนน้องเขามีอาชีพอันนี้เลี้ยงตัวแน่นอนเด็กที่ตัวเองเด็กจะคิดได้คิดดีนะคะจะทำได้ต่อเมื่อเขาเชื่อได้แต่เด็กจำนวนนี่รู้แล้วทำได้หรือไม่ได้ไม่รู้นะคะเพราะน้องเนี่ยเขาลงมือทำตลอดเวลาความเชื่อมั่นต้องเกิดขึ้นแน่นอนค่ะอันนี้เป็นผลดีมากนะคะสำหรับทุกวิชาชีพค่ะวัยนี้อันที่หนึ่งต้องรู้จักรับผิดชอบเขาเรียกว่าทักษะชีวิตการดูแลตัวเองดูรักษา

0: ผมใส่กับตัวเองนะคะจะเริ่มเพราะฉะนั้นต้องขอบคุณทีมงานจริงๆเพราะว่าการที่น้องที่ใครๆก็ทำขนมเพื่องแบบนี้นะคะแต่เราไปให้โอกาสเขาดูว่าโอ้เค้กนี่มันได้หลากหลายเนาะเอาช็อกโกแลตมาเอานู่นเอานี่มาใส่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเชื่อว่าน้องเนี่ยเกิดปิ๊งไอเดียละว่าเออถ้าอย่างนั้นเราก็จะลองเอาขนมเบื้องเราเนี่ยเปลี่ยนหน้าขนมเบื้องเราเด้งก็อยากจะเล่าว่าเป็นทางที่จะกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ต่อไปในอนาคตความคิดสร้างสรรค์มีอยู่4ระดับนะคะระดับแรกเนี่ยเป็นการลอกเรียนลอกเรียนก่อนทำให้เหมือนแล้วก็เพิ่มเติมเล็กน้อยไอ้ตรงนี้คือความคิดสร้างสรรค์ที่ของสินค้าในตลาดอยู่ระดับเนี้ยนะคะระดับที่2ก็เหมือนอย่างสมัยก่อนเนี่ยเอาก็เป็นรถมอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยนะคะอันนี้คือเอาของอีกอย่างนึงมาบวกกันแล้วก็มาที่พาน้องไปตกแต่งหน้าเค้กเนี่ยแล้วเชื่อว่าสร้างสรรค์ระดับ2เนี่ยง่ายๆเลยนะคะและระดับ3เนี่ยคือการมีวิธีคิดที่มาจากรากฐานความรู้ที่มีอยู่ดั้งเดิมเนี่ยนะคะมันก็เหมือนต้นไม้นะคะเราดูดน้ำดูดแร่ธาตุแล้วทำไมมันกลายเป็นดอกเป็นใบเป็นอะไรคือไม่เห็นเขาเดินการสังเคราะห์นะคะใช้ความรู้ที่มีอยู่ไปสร้างสิ่งใหม่ซึ่งดิฉันน่ะหวังว่าเขาได้มีโอกาสได้ทดลองสิ่งใหม่ๆแล้วเนี่ยเขาจะแตกความคิดออกมาในสิ่งที่คนนึกไม่ถึงต่อไปนะคะและขั้นสุดท้ายคือนวัตกรรมก็คือความคิดที่แบบไม่มีใครเคยคิดแล้วมันเท่าจะพูดบอกคิดได้ยังไงนะคะอันนี้ก็คำว่านวัตกรรมเนี่ยหมายถึงความคิดที่ใหม่ยังไม่เคยมีใครคิดแล้วก็ไม่ได้มีที่ไปที่มาจากความรู้ดั้งเดิม
1: ภูมิใจค่ะเพราะว่าสามารถแบ่งเบาภาระพ่อแม่ได้หลายอย่างค่ะไม่ว่าจะดูแลน้องหรือทำทุกอย่างให้น้องค่ะ
2: ก็ภูมิใจนะครับก็หน้าที่เกินความสามารถของตัวเขาเองอะครับ
1: อยากให้เขามีความรู้ทางด้านแบบทนายหรืออะไรอย่างนี้มั้ย
2: อ๋อผมจะแบบง่ายๆถ้าเขาแบบเขาอยากทำอะไรผมจะให้เด็กเป็นผู้เลือกจะให้เด็กเป็นเลือกเขาเองแล้วเราก็คอยหน้าที่แบบว่าได้อย่างเดียวคือวันนั้นอะมันเกิดปัญหาภายในกับปัญหาสภาพแวดล้อมแล้วเขาเห็นเขาอยู่ในสถานการณ์อย่างนั้นน่ะมาคุยกับผมว่าพ่อถ้าเราเจออย่างนี้บ่อยๆอย่างเงี้ยเราควรจะทำยังไงดีผมก็บอกว่าเราสู้เขาไม่ได้หรอกลูกเราไม่รู้กฎหมายไม่รู้อะไรแล้วพอดีเขาเหมือนกับว่าเขาไปดูฟังคนนู้นพูดคนนี้พูดว่าการเป็นทนายมันสามารถช่วยเหลือครอบครัวได้เขาก็เลยเหมือนกับอยากเป็นช่วยเหลือคนอื่นได้แบบว่าไม่ให้คนที่แบบว่าไม่มีความรู้เสียเปรียบคนที่เขามีความรู้ทางด้านนี้เขาอยากจะช่วยเหลือหลายๆคนที่แบบตกที่นั่งเดียวกันอย่างเงี้ยถูกเอารัดเอาเปรียบหรืออะไรอย่างเงี้ยอยากช่วยเหลือทุกๆคน
1: นะค่ะเพราะว่าเผื่อวันดับได้ในชีวิตเขาขอบคุณมากค่ะที่แนะนำน้องจะได้มีอาชีพหลากหลายเพิ่มขึ้นค่ะ
2: ก็ผมเองก็อยากจะขอบคุณรายการแล้วก็ช่วยสนับสนุนน้องแล้วก็ผลักดันน้องในสิ่งที่น้องเขาอยากทำอยากเป็นแล้วก็อยากเห็น
3: หนูสัญญาว่าหนูจะตั้งใจขายของค่ะแล้วก็เอามาเป็นทุน

0: การศึกษาในการเรียนทนายค่ะถ้าเงินเหลือก็จะเปิดร้านเบเกอรี่ค่ะหนูคิดว่าหนูทำได้ค่ะ
1: ถึงจะเป็นเพียงแค่เด็กตัวเล็กๆคนหนึ่งแต่ก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและครอบครัวต่อไปพี่ๆทีมงานและรายการคิดได้คิดดีขอเป็นกำลังใจทำตามความฝันของตัวเองนะครับ
2: พี่เก่งก็ขอเป็นกำลังใจนะครับสำหรับผู้ปกครองท่านใดครับเห็นบุตรหลานของท่านมีข้อมูลมาได้ครับที่ Facebook Fanpage วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาครับสำหรับสัปดาห์หน้านะครับกลับมารับชมกันใหม่ได้นะครับว่ารายการคิดได้คิดดีของเราจะมีเด็กๆคนไหนมาโชว์ความสามารถพิเศษให้เราได้รับชมกันอีกนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
3: ถ้างั้นเดี๋ยวรอบหน้ามาหนูก็ต้องมาเรียนทำนะด้วยเนื้อเค้กด้านในโอเคไหม
4: โอเคค่ะมาต่อมือหน่อย5 4 3 2
2: ผู้ชี้หลอก
4: ตั้งใจมาคือสมาธิว่า
5: สมาธิว่า
4: คืองงอ่ะ
3: เมื่อกี้ที่ถามไม่ได้ยิน
4: น้ำไปรอบอีก
6: โฟกัสอยู่
0: ให้กลมมันนี้อีกหน่อยทำปั๊มสามกระแถงดินจะทำได้เยอะๆจะจ่าตามๆแล้วก็ตักแป้งให้พอดีแล้วก็ละดีแล้วก็ขาด

0: ทู
1: อาสาฬหบูชาปฐมเทศนา
2: ต้องรีบจัดให้เรียบร้อย
1: เจอพอดีเลยอ่ะทำอะไรอยู่เหรอ
2: สำหรับงานวันนี้นะสิมาช่วยหน่อยเร็วว
1: ันนี้เหรอ
2: วันนี้ก็วันอาสาฬหบูชาไง
1: อาสาฬหบูชาแล้วเตรียมซะเยอะเลยเนาะ
2: ใช่หลวงอาบอกว่ามันเป็นวันพระใหญ
3: ่ก็เป็นวันสำคัญวันหนึ่งทางศาสนา
1: หลวงอา
3: ก็เป็นวันปฐมการเผยแผ่ธรรมครั้งแรกของพระพุทธเจ้ายังไงล่ะ
1: ปฐมเทศนา
3: หลังจากที่สรู้ด้วยพระองค์เองเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพระองค์ปรารถนาที่จะแสดงธรรมโปรดเหล่าปัญจวัคคีย์ไปยังปาอิสิปตนมฤคทายวันขณะที่กำลังเสด็จไปนั้นก็ได้พบกับโยคีผู้หนึ่ง
4: ท่านช่างงดงามยิ่งนักมีออร่ามากใครเป็นศาสดาของท่านหรือ
5: เราไม่มีศาสดาเราตรัสรู้ได้ด้วยตัวของเราเอง
4: โหยให้คนอื่นพูดดีกว่าไหมเสียงในหัวไม่น่าเชื่อโม้หรือเปล่าเนี่ย
6: ท่านนักบวชที่เดินมาลิบๆนั่นใช่พระสิทธัตถะหรือไม
7: ่ใช่แล้วล่ะท่านพัทธิยะทำไมวันนี้ออร่าช่างเปล่งรัศมีมากเลย
8: เคยทำให้เราเสียความรู้สึกเอาจังกับการบำเพ็ญ
9: ในครั้งนี้พระสิทธัตถะจะไม่ทำให้เราผิดหวังอีกเป็นแน
5: ่ตรัสรู้แล้ว

0: จะรู้ได้ด้วยตัวของเราเองเราจะมาแสดงธรรมแก่พวกท่าน
1: สาธุ
0: การใช้ชีวิตของพวกเราควรยึดหลักทางสายกลางมัชฌิมาปฏิปทาไม่เคร่งจนเกินไปและไม่หย่อนจนเกินไปของชีวิตที่เราเรียกว่าอริยสัจสี
2: ่การเทศนาในครั้งนั้นทำให้โกนทันจริงได้บรรลุเป็นโสดาบันก่อนใครและได้อุปสมบทเป็นพระอริยสงฆ์องค์แรกในพุทธศาสนาไตรครบองค์3คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถือได้ว่าทรงแสดงปฐมเทศนาหรือการแสดงธรรมครั้งแรกที่เรียกว่าธรรมจักกัปปวัตตนสูตรตรงกับวันขึ้นวันอาสาฬหบูชาอาสาฬหคำว่าอาสาฬหปุรณมีบูชาแปลว่าการบูชาในวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะ
3: อ๋อเป็นแบบนี้นี่เองเป็นวันพระใหญ่จริงๆแล้วล่ะ
4: ก็เตรียมดอกไม้ธูปเทียนไว้เวียนเทียนไง
2: เวียนเทียนคือกิจกรรมอย่างหนึ่งคือพระพุทธเจ้าพระธรรมคุณคือคำสอนของพระองค์และพระสังฆคุณอันหมายถึงลักษณะที่ดีงามของพระสงฆ์วันพระใหญ่ร่วมใจกันทำบุญเจริญเจริญ
4: สาธุ
5: จากเวทีวาทีสู่บทพิสูจน์ครั้งสำคัญบนเวทีรอบสุดท้ายสภาวาทีซีซั่น3รอบชิงชนะเลิศร่วมลุ้นและร่วมเชียร์กับการแข่งขันนัดสำคัญที่จะตัดสินว่าใครจะคว้าชัยชนะชิงโล่รางวัลและเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลจากประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรคู่ชิงชนะเลิศประชันในยติปัญหายาเสพติดแก้ที่เศรษฐกิจดีกว่ากฎหมายฝ่ายเสนอโรงเรียนสุรนารีวิทยาศึกษาผู้รองชนะเลิศช่วยให้มนุษย์ก้าวไกลหรือทำให้เสนอโรงเรียนระยองวิทยาคมฝ่ายค้านโรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการติดตามชมและร่วมส่งแรงเชียร์การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศวันพุธที่9กันยายนตั้งแต่เวลา 8:30 นเป็นต้นไปถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10วิทยุรัฐสภา FM 87.5 MHz พร้อมเครือข่าย Facebook Fanpage วิทยุและโทรทัศน์แอปพลิเคชัน TP Channel สภาวาทีซีซั่น3กล้าคิดอย่างสร้างสรรค์สู่เวทีประชันพลังโต้วาที
6: เผา5ไร่ไม่เป็น
7: พิษในกระแสเลือดมันกินยังได้เลยอ่ะกินเข้านี่นะน้ำตานี่ไหลหมดอ่ะ
8: เรือก็ไม่มีกังวลว่าจะทำอะไรกินกัน
9: การเป็นโสเภณีเนี่ยเป็นสิ่งแรกที่เขาจะไปมันหายไปเลย
10: กินเยอะแยะมากมายกายกอง
11: นอนมือกายหน้าผากแล้วก็คิดว่าจะเผาข้าวที่ตายอ่ะ

0: จากโครงการนับร้อยที่กระจายตัวทั่วประเทศ
1: หอมนุ่ม
2: แซ่บอร่อย
3: เตือนกันแย่ยุ่นระดับนะ
4: ถ้าโครงการไม่ให้โอกาสผมไม่มีวันนี้วันนี้ผมดีใจมากครับ
0: เปลี่ยนชีวิตที่เคยนั่งรอความช่วยเหลือให้ลุกขึ้นยืนหยัดได้ด้วยขาตนเองพลิกชีวิตคนนับพันนับหมื่นสู่ความยั่งยืนรุ่นแล้วรุ่นเล่ากว่า30ปีที่ก้าวเดินยังคงก้าวต่อไปก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่มีวันหยุด